มีการติดบานพับนะให้ตัวนี้พับได้นะครับงั้นเราจะได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือหลากหลายชนิดที่ใช้งานกับตัวนี้ว่ามีเราเตอร์มีเครื่องเลื่อยมีกบนะรวมทั้งมีเครื่องขัดกระดาษทรายมีอะไรอยู่ในนี้เราจะได้พบกับมันหลายๆตัวด้วยกันเราก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการผลิตในช็อปกันครับขั้นตอนนี้เราจะเริ่มทำงานของตู้อเนกประสงค์นะครับโดยการที่เราเอาด้านข้างของตู้ที่เราจะทำเนี่ยมาตัดนะอันนี้เป็นไม้ที่เราจะใช้เราก็จะตัดเป็นท่อนๆตามขนาดนะอันนี้เป็นไม้สนขนาดครึ่งนิ้วนะเขาเรียกครึ่งนิ้ววัดความหนาก็ประมาณ12มิลครึ่งนิ้วหน้า6วัดจริงๆก็ประมาณสัก14เซนนะจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะโอเคเริ่มเลยนะครับ

ด้านนี้สวยกว่านะครับเพราะงั้นงานเราจะใช้ด้านนี้เป็นหลักครับตู้จะสูง20นะเพราะงั้นตัวนี้จะตัด20เซน

23.6

นี่ฮะคือไม้ตัวที่เราตัดออกมาครับตัวนี้เมื่อกี้ลืมเรียงลายไว้ก่อนเพราะตัวนี้ตั้งใจว่าเวลาขึ้นมาทำเป็นตู้แล้วเนี่ยให้ลาย4ชิ้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันเลื้อยออกมานะเลื้อยทั้ง4ด้านเลยเพราะงั้นต้องทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะอันนี้ลายตรงกันแล้วอันนี้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับรอยต่อนะฮะเพื่อไม่ให้งงทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยครับนี้ได้4ชิ้น

คถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เก็บโค้งช่วงนี้เก็บโค้งเดี๋ยวเราจะซ่อมร่องก่อนนะเราได้แล้วเราจะขยายร่องให้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าใบเลื่อยตัวนี้คล้องเลื่อยอยู่ที่2 มิลเราต้องการประมาณสัก4 มิล

ตามที่เรามาร์กไว้ทางนี้อีกร่องหนึ่งนะครับทางนี้อีกร่องหนึ่งครับตอนนี้เราได้เดือยโครงสร้างหลักของกล่องนะครับเดือยตอนนี้ทำฟิตๆไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องมีการแต่งนิดนึงเพื่อให้มันเข้าได้นะฮะทรงมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับมีตัวนี้อยู่ตรงกลางตัวนี้อยู่ข้างล่างตัวนี้อยู่กลางครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ล่างนะครับลักษณะนี้นะครับช่วงนี้ตู้อเนกประสงค์ของเราจะมีขาลักษณะนี้เนี่ยอยู่4ตัวต่อ1ตู้นะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนตอนนี้เนี่ยผมพามาที่เครื่องกลึงเป็นเครื่องกลึงที่เราดัดแปลงจากสว่านและเครื่องเราเตอร์นะซึ่งคนที่ทำตรงนี้เนี่ยเป็นใครก็ได้ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะเรื่องของการกลึงนะเพราะว่าใช้เครื่องช่วยทุกอย่างเราจะมีตั้งแต่รางที่ให้มันวิ่งซ้ายขวานะก็มีรางเป็นตัวบังคับทิศทางว่าจะต้องวิ่งทางไหนแล้วก็เอียงเวลาดอกมันกินจะเอียงออกมาเป็นลักษณะนี้เลยนะฮะลักษณะนี้แล้วเราจะให้มันกินมากกินน้อยเนี่ยเราก็จะหมุนให้ไอ้ดอกสว่านตัวเนี้ยมันวิ่งเข้าหรือวิ่งออกนะเป็นตัวบังคับเพราะฉะนั้นเราก็จะบังคับค่อยๆกินเข้าไปทีละนิดทีละนิดเพื่อไม่ให้โหลดเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาทำเนี่ยมันจะหมุนด้วยสว่านไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งสว่านไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยเราจะใช้แบบที่มันปรับความเร็วรอบได้นะเพราะช่วงที่เรากลึงเนี่ยเราจะใช้สปีดที่ต่ำที่สุดเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยทำงานได้คล่องตัวมากที่สุดนะส่วนเวลาที่เรากลึงเสร็จแล้วผิวมันหยาบๆเราจะเอาเครื่องเอากระดาษทรายมาขัดถึงขั้นตอนนั้นเราถึงจะปรับสปีดให้มันเร็วนะเพื่อให้มันเนียนให้มันละเอียดซึ่งเพราะฉะนั้นสว่านตัวนี้ก็ควรจะเป็นแบบที่ปรับรอบได้นะฮะลักษณะนี้ครับอันนี้เป็นรอบช้านะเร็วขึ้น

0: ะฮะปรับรอบได้อันนี้เราเตอร์เป็นรุ่นที่ไม่ต้องมีตัวจับอะไรเยอะแยะนะฮะเป็นเอาแต่บอดี้มันอย่างเดียวแล้วมาล็อกติดกับแท่นนะฮะเปิดให้ดูครับทำงานลักษณะนี้ก็ช่วงทำงานช่วงนี้เนี่ยจะมีฝุ่นนะค่อนข้างเยอะงั้นคนทำก็ควรจะมีหน้ากากป้องกันหรือไม่ก็มีแว่นตาป้องกันด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าตาแล้วก็ปิดปากสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะให้เอิร์ธเขาลองทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูอยู่ใกล้ๆด้วยโอเค
1: อันนี้ต้องใช้ที่สองมาตั้งแต่ก่อน

เราเวลาถักตัวเนี้ยกระดาษทรายเราขึ้นลงขึ้นลงด้วยแล้วกดหน่อยนึงเหมือนกับเราขัดไม้ทั่วไปเพียงแต่มันหมุนให้เราแค่นั้นเอง

มาร์คเรามาร์คไว้แล้วช่วงนี้นะระยะเท่าๆกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางแผนว่าเราจะตัด3ชิ้นนี้ออกมาจากแท่นนะตัดยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะกึ่งตรงนี้ให้เล็กลงไปก่อน

ช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาใบเลื่อยเป็นตัวช่วยตัดนะซึ่งเวลามันขาดเราอาจจะหยิบออกมาทันหรือเราเอามาแล้วมาหักข้างนอกหรือบางทีถ้าหยุดไม่ทันบางทีมันก็หลุดแล้วก็กระเด็นออกไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับบอกไว้ก่อนเลย

ตัวนี้เป็นการสร้างศูนย์หลังนะครับเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยมันเกาะถึงล็อกตัวนี้ก่อนนะครับล็อกแล้วดันตัวนี้เข้าอีกทีเสร็จแล้วตัวนี้เป็นตัวดับเบิลล็อกเพื่อไม่ให้มันคลายตัว

ได้แค่นี้ละตัวนี้เนื่องจากศูนย์มันเบี้ยวไปนะฮะงั้นตัวนี้ต้องไปเอาเลื่อยรอตัดละใช้เลื่อยมือตัดเอานะฮะโอเคครั้งที่แล้วเราตัดแล้วเราทำบางใบนะครับพร้อมทั้งเซาะร่องเพื่อที่จะมาประกอบกันเป็นตู้นะฮะตอนนี้เราก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยผิวงานที่มาเนี่ยมันยังไม่เรียบเราก็ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายนะใส่เบอร์หยาบๆขัดเพื่อให้มันเรียบก่อนจะขัดเนี่ยเนื่องจากไม้ตัวนี้เป็นไม้สนเนื้อไม้เนี่ยจะนิ่มนะครับแล้วก็โต๊ะทำงานของเรานะฮะ

สภาพมันไม่ใช่ของใหม่ 100% มันจะมีคราบกาวมีอะไรนูนๆอยู่เยอะเลยซึ่งถ้าเราเอาตัวนี้วางลงไปแล้วเราขัดเนี่ยเครื่องตัวนี้มันจะกระแทกมันจะทำให้เนื้อไม้ตัวนี้เป็นรอยนะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเอาไม้อัดสวยๆสักแผ่นหนึ่งเรียบๆนะมาเป็นพื้นข้างล่างเพื่อที่จะวางเพื่อเซฟไม่ให้ผิวเนี่ยเสียนะฮะงั้นวางตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูนะลักษณะนี้เวลาขัดเนี่ยนะครับต้องวนนะวนแล้วก็หมุนอย่าขัดอยู่กับที่นะเพราะว่าบางทีมันจะทำให้ขอบไม้เนี่ยตัวนี้บางทีเอียงหน้าเอียงหลังพยายามวนแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ด้านบนนะอย่ามาขัดลักษณะนี้ว่าส่วนใหญ่อยู่ด้านนอกแล้วให้อยู่ตรงเนี้ยถ้าขัดงี้ปั๊บพื้นที่ตรงนี้จะเอียงลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นให้ส่วนใหญ่อยู่ข้างบนอาจจะเลยออกมาได้บ้างนิดหน่อยสวิตช์ปิดเปิดนะครับอยู่ทางนี้

0: เนื่องจากเราใส่กระดาษทรายเบอร์หยา150นะเพราะงั้นมันจะกินลึกแล้วก็เร็วแต่ว่าความเรียบยังไม่ดีเท่าไหร่ในขั้นตอนที่เราขัดประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทำสีเนี่ยเราถึงจะมาขัดละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรียกว่าเก็บผิวให้มันเรียบก่อนนะฮะอันไหนที่มาจากโรงงานที่เป็นริ้วเป็นรอยก็เก็บให้หมดในขั้นตอนนี้เมื่อกี้เราขัดกระดาษทรายแล้วนะครับลองประกอบดูก่อนว่าสามารถเข้าตัวเดือยเข้าร่องเดือยได้เรียบร้อยหมดทั้ง4จุดไหมนะฮะซึ่งก็ลองแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะระเบิดมันออกมากลางออกมาโดยที่ว่าข้างไหนก็ลงไปเพื่อเดี๋ยวเรากลับมาประกอบอีกครั้งหนึ่งจะได้ลงได้นะครับแต่ว่ายังไงทำสัญลักษณ์ไว้แล้วอันนี้อยู่ทางนี้อันนี้ไปทางนี้อันนี้ไปทางนี้นี่มาทางนี้งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบที่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวใส่กาวตรงนี้เลย
1: ข้างนี้ด้วยป่ะ
0: ด้วยด้วยแล้วก็ป้ายแล้วจะช่วยด้วย

ตอนนี้พอตึงๆก่อนนะครับจับดูทุกอย่างเรียบร้อยหรือเปล่าหมายถึงว่าแต่ละด้านแต่ละด้านทางนี้นะครับต้องเสมอกันทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับตอนนี้ในงานทำตู้ลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่เอาฉากมาเช็คนะครับเราก็เอาหัวนี้ใส่เข้าไปเลยก็ได้นะฮะแล้วเราก็วัดดูตัวเลขว่าตรงนี้เนี่ยถึงมุมภายในเนี่ยได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้263 263นะครับมุมนี้โอ้ฟุกมากเลยครับเท่ากันเป๊ะเลย263เท่ากันก็ถือว่ามันได้ฉากแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะเหมือนเดิมครับกาวลาเท็กซ์8ชั่วโมงนะหรือถ้าทิ้งไว้ตอนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเรามาแกะนะเพราะในช่วง8ชั่วโมงนี้เราไปทำอย่างอื่นได้อีกครับก็เดี๋ยวหาที่ที่จะเก็บตัวนี้นะฮะโอเคอ่ะเอิร์ธหาที่สงบสงบให้มันไปข้างล่างเลยนะลิ้นชักของตัวเนี่ยประสงค์นะครับใบนี้เนี่ยเราจะทำลักษณะนี้ครับคือแผ่นพื้นไม่อัดเนี่ยเราจะทำเต็มแผ่นเราไม่ได้ใส่เข้าไปในตัวลิ้นชักนะครับเนื่องจากว่าลิ้นชักเป็นขนาดเล็กใส่ของที่ไม่ได้รับน้ำหนักมากก็เลยทำลักษณะแปะเอาไว้กับข้างลิ้นชักลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตัวแผ่นไม่อัดตัวนี้เนี่ยเราจะทำให้พอดีเท่ากับช่วงนี้นะครับก็คือไซส์เท่านี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะประกอบลิ้นชัก4ด้านแล้วก็ใส่หมุดไม้นะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงอันนี้เป็นตัวอย่างเสร็จแล้วมาดูของจริงก็คือตัวนี้ไม่อัดผมตัดไว้แล้วคือจะใช้ไม่อัดตัวนี้เป็นพื้นนะตัดให้ความยาวพอดีกับข้างในหลวมนิดนึงนะจะอยู่ตรงนี้เราจะเอาช่วงนี้เป็นหลักครับแล้วก็ให้มันสั้นกว่าช่วงนี้หน่อยนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวด้านหลังเราจะมีแผ่นไม่อัดปิดท้ายมันก็จะลอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีประกอบพื้นลิ้นชักกับข้างลิ้นชักทั้ง4ด้านครับเดี๋ยวไปที่โต๊ะเลยที่เราจะประกอบลิ้นชักนะครับลิ้นชักที่เราจะต้องทำด้วยกันมีอยู่2ใบนะฮะซึ่งอันนี้คือพื้นของลิ้นชักนะมี2ชิ้นที่เตรียมไว้แล้วนะตัวนี้จะเป็นลิ้นชักสูงนะเดี๋ยวเราจะใส่กาวลาเท็กซ์นะครับแล้วก็กาวร้อนช่วยกัน2อย่างลอยต่อก่อนเนาะคือระหว่างนี้อาจารย์ก็เอานิ้ว2อันดันเข้าไปด้วยเพื่อให้มันสนิทกันพออย่าเพิ่งไปโดนระหว่างนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันยังโยกซ้ายโยกขวาได้อยู่เพราะงั้นเราก็จะจับให้เสมอกับไม่อัดนะเมื่อเสมอแล้วเราก็หยอดเราจะใส่สลักเดือยนะครับลักษณะตัวนี้เจาะสลักเดือยใส่เข้าไปฝังเข้าไปตัวนี้นะถึงแม้เป็นลิ้นชักเล็กๆเราก็สามารถเสริมความแข็งแรงได้โดยตัวนี้ใช้ไม้ไผ่นะเหลาให้เล็กๆหรือใช้ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะครับเจาะรูแล้วใส่เข้าไปนะข้างมุมหนึ่งสัก2ตัว2ตัวนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะครับเราก็จะตอกตัวนี้ลงไปนะฮะผมจะหักให้มันสั้นหน่อยเพื่อเวลาตอกมันจะได้ไม่เด้งนะครับเอาละเดี๋ยวหยอดกาวร้อนลงไปป๊อประหว่างที่กาวร้อนมันยังไม่แห้งดีเราก็จะรีบใส่ตัวนี้ตามลงไปเดี๋ยวหยอดแล้วจับอย่าให้มันล้มด้วยรูนี้ก่อนตัดหัวหรือเปล่าดูด้วยฮะลงแล้วเหรอนะเสียงอย่างเงี้ยคือมันถึงละนะมันตันถึงละไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะครับแล้วแต่ไซส์ของความหนานะครับตัวนี้ถ้าเราหนาเท่านี้เนี่ยหลักการของมันก็คือว่าดูนะครับอย่าให้เกิน1ส่วน3ของความหนาของงานที่เราจะใช้นะฮะเช่นถ้าด้านข้างของเราตัวนี้เนี่ยเราหนาเท่านี้เราก็จะใช้สลักเดือยที่ตัวใหญ่ขึ้นมานะไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็ได้
นะแต่อย่าให้เกิน1ส่วน3แต่ถ้าเล็กเกินไปมันก็จะดูอ่อนแอครับหรือว่าจะเป็นไซส์นี้อ้าวนะฮะนี่ครับอันนี้คือ1ส่วน3นะเราก็จะใช้สลักเดือย

0: บานนี้นะเพราะถ้าใหญ่เกินไปแล้วปีกไม้ตรงนี้เนี่ยมันจะเล็กอาจจะฉีกอาจจะแตกได้นะครับช่วงนี้เราจะมาเก็บงานฝาก่อนนะครับระหว่างที่เรารอตู้แห้งให้กาวมันแห้งนะครับชิ้นส่วนมันคือเราจะใส่กรอบไม้ตัวนี้เนี่ยโดยรอบทั้ง4ด้านเพื่อที่จะเป็นฝาโดยมีวัตถุประสงค์อยู่อย่างหนึ่งคือเนื่องจากไม้ตัวนี้นะถ้าปล่อยลำพังเพียงตัวเดียวไม้มันจะโค้งนะมันมีการยืดหดบิดตัวแล้วมันก็จะโค้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาไม้ตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวดามเพื่อไม่ให้มันโค้งนะใช้ไม้ตัวนี้เป็นตัวดามไว้ในขณะเดียวกันเมื่อได้เป็นกรอบแล้วลักษณะนี้เดี๋ยวภายในตัวเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่เราจะใส่กระจกเงาอยู่ในนี้ครับก็เลยทำกรอบขึ้นมาเพื่อใส่กระจกได้สวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันเลยฮะโอเคเอาตัวนี้ก่อน
1: ใส่กาวร้อนหรือกาวลาเท็ก
0: ซ์เอากาวร้อนก่อนช่วงนี้นะ
1: กาวลาเท็ก
0: ซ์กาวลาเท็กซ์พูดผิดเดี๋ยวหยอดกาวข้างบนนี้นะเดี๋ยวท่านจะจับไว้อ้าวหยอดเลยโอเค

0: มีค่าเช่าไหม
1: ใส่ด้านนี้แล้วก็นี่กับนี้ก็

งานเราจะใช้กาวเป็นตัวยึดเป็นตัวหลักเลยนะฮะทำหน้าที่หลักงั้นต้องให้มั่นใจว่ามันอยู่เรียบร้อยไม่ดิ้นไปไหนโอเคครับจะเก็บไว้ข้างในเก็บกาวให้หน่อยนึงเก็บกาวให้หน่อยครับช่วงนี้เราจะทำตัวปิดด้านหลังนะครับเป็นไม้อัดปิดด้านหลังของตู้ซึ่งขอบตู้ของเราเนี่ยมันจะหนา12มิลผมจะทำบางใบโดยรอบนะเพื่อที่จะเอาไม้อัดแปะเข้าไปแล้วให้เสมอกันนะฮะก็คือจะทำบนชิ้นงานตัวนี้เครื่องมือที่ใช้ทำคือตัวทิมเมอร์นะทิมเมอร์ดอกกัดตรงแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยคือมีตัวลูกปืนอยู่ด้านนี้นะฮะผมตั้งลูกปืนให้มีระยะบางใบเนี่ยประมาณ6มิลนะก็ประมาณครึ่งหนึ่งของไม้ตัวนี้นะตัวนี้เราสามารถตั้งขึ้นลงได้ผมตั้งประมาณนี้ให้ห่างนิดหนึ่งนะฮะเวลาเรากินไม้ครับลูกปืนจะเป็นตัวบังคับเรากินดอกให้ดอกตัวนี้กินเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะใช้ลูกปืนเป็นตัวบังคับแล้วก็ตั้งให้กินความลึกเนี่ยเท่ากับ4มิลก็คือเท่ากับแผ่นไม้อัดนะตัวนี้ให้กินให้ลึกเท่ากับแผ่นไม้อัดนี่จะสัมพันธ์กัน2ส่วนคือกินลึกเท่าไหร่แล้วก็ห่างจากขอบเท่าไหร่นะฮะผมตั้งไว้เรียบร้อยครับในกรณีตัวนี้เนี่ยงานของเราเป็นหน้าเล็กครึ่งนิ้วนะถ้าลำพังใช้ทิมเมอร์ตัวเดียวซึ่งมันมีหน้าเท่านี้เวลาวางเนี่ยบางทีพอถึงช่วงนี้บางทีมันจะตกหรือว่าเอียงได้ซึ่งเราจะบังคับลำบากเพราะมันมีขอบอยู่แค่นี้ผมก็เสริมขอบตัวนี้ให้มันกว้างออกมาเพื่อจะได้พาดอยู่ในส่วนอื่นนะเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยไม่ล้มตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะไม่ได้มีมากับเครื่องจะใช้เป็นไม้อัดก็ได้นะหรือแผ่นอะคริลิกถ้าแผ่นอะคริลิกมันก็จะใสๆทำให้เรามองเห็นงานที่อยู่ข้างในได้ชัดเจนขึ้นนะ

เราให้ไม้อัดต่ำกว่าไม้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อเดี๋ยวเราใส่เข้าไปแล้วเราจะเก็บใส่โอเคครับก็ได้งานค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะที่เหลือเดี๋ยวก็แต่งอีกนิดหน่อยครับต่อไปเราก็จะไปหาไม้อัดนะฮะตัดให้ได้ไซส์ตามตัวนี้ครับตอนนี้ตัดไม้อัดมาแล้วนะฮะเพื่อที่จะปิดลงบนตู้หลังตู้ทีนี้ช่วงนี้เราเดินด้วยเราเตอร์เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันจะโค้งนะฮะตามดอกมันจะโค้งตอนนี้เราตรงนี้เราจะไม่มาตัดให้เป็นมุมฉากเพื่อจะมาตามไม้อัดที่แหลมๆนะฮะเราจะเอาโค้งของมันเลยซึ่งจะสวยงามนะทีนี้เราจะต้องลอกเอาโค้งตัวนี้มาใส่ลงบนไม้อัดนะฮะซึ่งเช็คแล้วเนี่ยเหรียญบาทเนี่ยส่วนโค้งจะใกล้เคียงกันมากเลยกับเหรียญบาทเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เหรียญบาทเนี่ยเป็นต้นแบบเขียนส่วนโค้งนะฮะลักษณะนี้ครับเขียนส่วนโค้งนะฮะสี่มุมนะฮะครบแล้วตอนนี้เราจะเก็บมันนะฮะช่วงนี้โค้งเล็กๆเราก็ใช้กระดาษทรายก็ได้ยังไงเหลือไว้นิดนึงก่อนเดี๋ยว

0: มาครับ
1: ที่ถืออยู่ตัวนี้เป็นขาของตู้นะครับตอนนี้เราตัดขนาดให้มันเท่ากันทั้ง4ตัวละตอนนี้พอตัดไปป๊อปเราจะหาจุดศูนย์กลางเพราะว่าเราจะเจาะรูตรงนี้แล้วใส่เดือยครับนะฮะวิธีหาจุดศูนย์กลางก็คือผมทำฐานตัวนี้ขึ้นมาเอาตัวนี้วางนะฮะจุดที่ต่อกันตรงนี้เมื่อลากเส้นตั้งฉากขึ้นมาทุกเส้นลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะฮะจุดศูนย์กลางเนี่ยมันต้องอยู่ในเส้นนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะลากหลายๆเส้นนี่ได้ละเรารู้แล้วจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนนะอันนี้อีกตัวหนึ่งดูซ้ำอีกทีนะครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นมา

ราหาจุดศูนย์กลางได้แล้วนะครับต่อไปก็คือเราก็จะไปเจาะรูลักษณะนี้นะฮะเพื่อที่จะใส่เดือยนะฮะเราจะเจาะรูลักษณะนี้นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องด้านหลังนะเดี๋ยวลองตามไปดูครับว่าวิธีตั้งเครื่องนะเราทำลักษณะไหนถึงจะวางตัวนี้ให้มันตั้งอยู่แล้วเจาะลงมาได้ครับตามมาเลยครับตัวนี้เวลาเราเจาะเราจะต้องวางให้มันได้ดิ่งซึ่งขามันเล็กเนี่ยเวลาเราเจาะบางทีมันอาจจะพลิกซ้ายพลิกขวาได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวช่วยตัวนี้ผมมีตัวช่วยเป็นกลมๆที่จะเอาตัวนี้เนี่ยใส่ลงไปนะฮะเพื่อไม่ให้มันล้มแล้วตัวนี้เราจะทำให้มันได้ดิ่งโดยการที่ตอนนี้เนี่ยเห็นเส้นเล็กๆ2เส้นนี้นะฮะผมตั้งเครื่องโดยที่ให้ขอบไม้สารตัวนี้ครับซึ่งเป็นตั้งฉากกับฐานนะให้ตัวนี้มันตรงกันเพื่อกำหนดให้ไอ้ตัวกลมๆตัวนี้มันอยู่ในแนวดิ่งเส้นกึ่งกลางนะฮะลักษณะนี้นะเห็นไหมพอดีแคมป์อยู่ทางนี้นะส่วนทางด้านนี้ก็ได้ดิ่งอยู่แล้วเพราะ

พอดีรุดพอดีครับครับทั้งหมดได้ครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่สลักเดือยนะฮะช่วงนี้เราจะมาเสริมขอบให้กับตู้นะครับเพื่อข้างในนี้จะเป็นช่องเก็บของแล้วก็ดีไซน์ให้มันมีขอบเพื่อเวลาเราวางของเนี่ยของจะได้ไม่หล่นนะฮะตัวนี้เป็นตัวกั้นข้างหน้าตัวกั้นข้างหน้ามุมทางนี้เนี่ยนะฮะมุมทางนี้เราจะใส่โค้งนิดนึงเพื่อว่าเอาไว้ให้มือจับฝาจะได้จับได้ง่ายๆนะฮะตัวนี้ทำโค้งมันจะอยู่ทางด้านนี้นะฮะผมจะใส่กาวตัวนี้จะฟิตเลยนะจับตัวนี้ให้เสมอกับตัวกลางเดิมนะครับอาจจะจับให้สูงกว่าขึ้นมานิดนึงกาวจะปิ้นออกมาได้แคบกาวให้ปิ้นนะก็ทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวให้มันแห้งแล้วค่อยมาทำต่อเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นตัวด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยจะเตี้ยกว่าทางด้านหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความหนาของบานพับจะเข้ามาอยู่ตรงนี้เมื่อใส่บานพับไปแล้วตัวนี้กับด้านหน้าเนี่ยก็จะเท่ากันนะฮะตัวนี้กับด้านหน้าจะเท่ากันเพราะตัวนี้ก่อนจะใส่เนี่ยเดี๋ยวจะตัดบานพับใส่กับตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาติดครับช่วงนี้เรากลับมาดูที่ตัวบานเปิดด้านบนนะครับหรือว่าฝานะฮะช่วงนี้เราก็เก็บรายละเอียดที่เราอัดไว้ตั้งแต่วันก่อนนะครับเก็บให้เรียบร้อยก่อนเพราะเดี๋ยวประกอบแล้วเราจะไม่ได้เอาออกมาทำละนะฮะขัดโอเคเป็นแนวทางไว้ก่อนนะฮะจะสาธิตให้ดูก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะแล้วตัวนี้ก็เวลาเปิดปิดนะจะจับที่ตรงนี้นะเสร็จปุ๊บด้านนี้เราจะใส่มือจับใส่บานพับโทษครับเราจะมีตัวกั้นหลังนะฮะตัวนี้กั้นหน้าเป็นขอบหน้าตัวนี้จะเป็นตัวกั้นหลังจะอยู่ลักษณะนี้ซึ่งตอนนี้ตัวนี้เนี่ยติดบานพับไว้แล้วข้างนึงรอเพียงทากาวแล้วก็ยึดติดเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้มาติดกับตัวบานนะติดกับตัวบานลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะติดกับบานไว้ก่อนนะฮะแล้วค่อยไปใส่เห็นไหมปกติแล้วบานพับลักษณะนี้เนี่ยเวลาเข้ามานะฮะตำแหน่งรูตะปูเกี่ยวเขาจะตรงกันพอตรงกันพอตรงนี้เราใส่ไปมันมีหัวที่นูนขึ้นมาแล้วถ้าเราข้างนี้มีหัวที่นูนขึ้นมาอีกหัวมันก็จะชนกันทำให้บานพับเนี่ยมันจะปิดไม่สนิทนะเพราะงั้นของผมจะย้ายรูนะจะหลบมาเลยเพื่อไม่ให้มันชนกันนะครับเพื่อนะมันจะไม่ชนกันแล้วนะทีนี้ผมจะทดสอบให้ดูก่อนว่าโอเคหรือเปล่าครับนะฮะระดับเราเช็คแล้วระดับต้องพอดีกันนะฮะตัวนี้ก็จะเสมอลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่กาวใส่กาวแล้วเดี๋ยวตะปูเกี่ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวที่ยาวขึ้นเพื่อที่จะให้มันไปยึดกับส่วนที่อยู่ด้านล่างนะเพื่อจะได้แข็งแรงขึ้นครับผมจะเปลี่ยนไส้ยาวขึ้นนะฮะจากของเดิมนี่ครับเปลี่ยนให้ยาวขึ้นเพื่อให้มันทะลุลงไปยึดกับตัวข้างล่างตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีโซ่มาดึงนะครับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ปรับให้มันเสมอกันนะฮะด้านนี้
เรามีใบเล็กกับใบใหญ่นี่ติดอะไรเนี่ยลิ้นชักเราจะแบ่งครึ่งตามความสูงของตู้ใบนี้ครับตู้ใบนี้สูง20เซน10เซนก็จะอยู่ช่วงนี้เป็นนาลิ้นชักที่เราจะทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซอยไม้ให้ได้ขนาดเท่านี้นะฮะคือ26นะ26คูณ10กับคูณ10ก็ละตอนนี้จะจับด้านข้าง2ข้างเนี่ยนะด้านนี้ด้านนี้เสมอล่างวางอยู่บนกล่องใบนี้นะฮะเตาร้อนพร้อมเนาะหยอดเกลือด้านข้าง2แต้ม

0: เราจะปรับช่องว่างรูตัวนี้เนี่ยให้มันเท่าๆกัน
1: ตัวล่างมา

ครับเราประกอบตู้ขึ้นมาเสร็จแล้วนะฮะช่วงนี้เนี่ยเราจะเก็บมุมโค้งช่วงนี้นะฮะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4มุมเป็นการเก็บเดินยาวเลยนะฮะเดินยาวตัวนี้นะฮะโดยที่ใช้เครื่องเราเตอร์ซึ่งจะมีดอกเป็นแบบครึ่งวงกลมลักษณะนั้นนะฮะ1ส่วน4ของวงกลมครับตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อน

0: ครับ
1: เราได้มุมโค้งนะฮะตอนนี้ช่วงนี้ที่มันขึ้นดำๆเนี่ยเพราะว่าไม้สนเวลาเราใช้เราเตอร์เดินแล้วเราเดินด้วยความเร็วที่ช้าเกินไปมันจะดำมันจะไหม้นะฮะคือถ้าจะให้มันไม่ไหม้ก็คือต้องเดินด้วยความเร็วที่สูงกว่านี้แต่ว่าตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากระดาษทรายขัดแต่งได้นะฮะเดี๋ยวไปดูแต่งครับเราขัดโค้งๆที่เมื่อกี้เป็นรอยไหม้ออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาใส่ขานะครับเราจะเจาะรูตัวนี้ใส่ขาใส่สลักเดือยนะฮะเหมือนอย่างนี้ก็คือตัวนี้แล้วเราจะใส่สลักเดือยเดี๋ยวเอิร์ธจะเป็นคนใส่ครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาส่วนฐานล่างของมันเนี่ยนะฮะไปเจาะรู4รูนะเพื่อที่จะเอาขาตัวนั้นเนี่ยมาใส่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ระหว่างใส่ตัวนี้เนี่ยผมจะเอาตัวนี้ไปเตรียมรอไว้เลยนะฮะยกเอาไม่อัดไปด้วยเลยเดี๋ยวจะได้ไม่เป็นรอยตัวนี้เวลาเจาะเนี่ยผมจะเจาะให้ทะลุเลยเพื่อให้เดือยเนี่ยมันทะลุขึ้นมาข้างบนแล้วค่อยมาขัดให้มันเรียบอีกทีนึงนะฮะ

0: ด้านนี้เป็นด้านหน้านะฮะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามหันหัวที่ด้านที่สวยที่สุดตัวนี้เรียบๆโอเคด้านนี้เรียบๆด้านนี้เคาะๆนิดหน่อยเบาๆนิดหน่อยเช็ดกาวเช็ดกาวแล้วเดี๋ยวหยอดกาวไอ้กาวร้อนด้านนี้หน่อยนึงหยอดด้านนี
1: ้ข้างหลังป่ะ
0: นิดนึงลงให้มันมั่นใจว่าลงครับเอาให้ทั่วแต่ไม่ต้องเยอะความงามของตู้ใบนี้ก็อยู่ตรงโค้ง4มุมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้

เสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอสวมตัวนี้โอเคล่องตัวนี้ช่องว่างพอๆกันโดยเฉลี่ยนะครับถ้ามันใหญ่เล็กมันจะไม่สวยงั้นก็ทำให้มันเสมอกันอันนี้ได้ละใกล้เคียงตอนนี้ด้านข้างอันนี้โอเคครับจากที่เราได้ชมขบวนการผลิตนะฮะในช็อปนะซึ่งจะมีกรรมวิธีการทำเนี่ยผมสรุปนะว่าลิ้นชักเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวเล็กๆนะครับ เราใช้กาวร้อนในการยึดนะแล้วก็กาวลาเท็กซ์เราก็ยังสามารถเสริมความแข็งแรงด้วยสลักเดือยนะฮะที่เป็นไม้เล็กๆเช่นไม้เสียบลูกชิ้นนะฮะประมาณไซส์นี้ก็ได้เพื่อเสริมให้ลิ้นชักตัวนี้เนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ โครงสร้างของตู้นะครับซึ่งเราจะมีตัวบานเปิดขึ้นมาแล้วเราก็ใส่กระจกเงาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราใส่โซ่เพื่อเป็นตัวปรับระดับของคนที่นั่งแล้วมองกระจกตัวนี้เนี่ยในมุมมองที่เหมาะสมนะซึ่งเราสามารถปรับได้ที่ตะปูเกี่ยวตัวเล็กๆพวกนี้นะดึงโซ่ให้มันห่างให้มันชิดเข้ามาหรือว่าถอยออกไปได้นะเป็นตัวปรับเสร็จแล้วตู้ใบนี้นะในช่องที่เราจะปิดเปิดเนี่ยเนื่องจากเรามีลิ้นชักตัวนี้เป็นตัวปิดบังนะฮะเพราะฉะนั้นด้านนี้เนี่ยเราจะไม่มีมือจับตอนนี้เวลาที่เราจะเปิดเนี่ยเราก็จะทำร่องลักษณะตัวนี้นะเป็นร่องตัว V หรือเป็นตัว U เพื่อที่จะให้มันเป็นร่องเพื่อที่จะให้เอานิ้วเนี่ยงัดขึ้นมาได้นะครับอันนี้เราถึงไม่ทำเป็นมือจับนะฮะเสร็จแล้วนะครับออกมาหน้าตาก็จะเหมือนกับรุ่นแรกของมันนะซึ่งเป็นเรียบๆนะฮะในส่วนโค้งของขากลมๆตัวนี้ที่เรากลึงออกมานะฮะ เวลาเรากลึงออกมาอาจจะเป็นขุยลักษณะนี้นะครับเนี่ยเป็นขุยๆเราก็สามารถเอากระดาษทรายเนี่ยขัดนะเพื่อให้มันกลมให้มันเรียบอีกครั้งหนึ่งนะจากนั้นถึงจะตัดออกมาเป็นตัวเพื่อที่จะมาใส่เข้าไปในตู้ใบนี้นะครับลองทำกันดูนะครับกับตู้อเนกประสงค์ใบนี้ซึ่งสามารถใช้เก็บของจุกจิกในบ้านหรือในที่ทำงานก็ได้รายการทั้งหมดเราสามารถรับชมย้อนหลังนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบซึ่งผมจะใส่แบบตัวนี้เข้าไปใน www.archive.channel.netนะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับไปดาวน์โหลดแบบได้ครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกเขาเอ่ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
1: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
1: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นควายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
1: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
1: ทำอะไรน่ะตะวัน
0: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
1: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
0: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
0: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวไปดูทีสิ
5: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
0: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
1: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
1: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการ Linux Distortion Ubuntu นะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำนะครับ Introduction เกี่ยวกับ Linux Ubuntu แล้วในวันนี้นะครับเราก็จะเป็นการแนะนำเรื่องของการConfiguration เบื้องต้นนะครับว่าหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัว Linux Ubuntu มาติดตั้งในเครื่องแล้วนะครับพอหลังจากติดตั้งเสร็จเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับหรือติดตั้งโปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่จำเป็นนะครับต่อการใช้งานตัวระบบการ Linux Ubuntu ของเรานะครับเพื่อให้การใช้งานของเรานั้นนะครับเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเรามาดูเนื้อหานะครับที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นในส่วนของการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับระบบการ Linux Ubuntu นะครับเรื่องของการ configuration นะครับเบื้องต้นการ configuration ก็คือการตั้งค่านะครับความสำคัญของการตั้งค่านะครับว่าสาเหตุใดเพราะอะไรเราถึงต้องตั้งค่านะครับเบื้องต้นให้กับตัวระบบปฏิบัติการนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับเราก็สามารถตั้งค่าตัวระบบ Linux Ubuntu ของเราได้นะครับเพื่อความปลอดภัยและก็การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูที่หน้าจอตัวระบบบริการกันเลยนะครับสำหรับตัว Linux Ubuntu นั้นนะครับหน้าจอหน้าเดสก์ท็อปของเขานะครับก็จะเป็นรูปร่างนะครับลักษณะที่ผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีแถบนะครับSystem Bar นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราที่เรียงเป็นในแนวตั้งนะครับก็จะมีตัวไอคอนต่างๆนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็น default นะครับแล้วเราสามารถนำเอาแอปพลิเคชันเอามาไว้ในแท็บ System Bar ตรงนี้ได้นะครับนะส่วนตัวไหนที่มีการเปิดค้างไว้อยู่นะครับก็จะมีตัวลูกศรนะครับไฮไลท์ไว้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับอย่างตัว Firefox มีการเปิดไว้อยู่ Terminal มีเปิดไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับจากนั้นก็จะมีลักษณะของแบนเนอร์ต่างๆนะครับปรากฏขึ้นมานะครับว่ามีแบนเนอร์อะไรบ้างนะครับที่ปรากฏขึ้นมาในแต่ละตัวนะครับก็จะเป็นป้ายกำกับบอกแอปพลิเคชันคร่าวๆนะครับส่วนแถบด้านบนนะครับบนสุดนี้นะครับเราจะเรียกว่าแดชบอร์ดนะครับพอเราคลิกจะเป็นแดชโฮมนะครับแน่นอนครับตรงนี้ก็คือศูนย์รวมข้อมูลทั้งหมดนะครับแอปพลิเคชันต่างๆก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งผู้ชมสามารถเซิร์ชค้นหาได้นะครับโดยการพิมพ์ชื่อหรือว่าคำบางคำนะครับหรือว่าเพียงตัวคีย์เวิร์ดบางตัวนะครับของแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นเราเซิร์ชคำว่า My นะครับมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับที่มีตัวอักษรนะครับเห็นนะครับว่า My ตัวใหญ่นะครับ My ตัวเล็กนะครับตัวนี้ก็ไม่เคสเซนซิทีฟเท่าไหร่นะครับตรงนี้หมายถึงว่าตัวใหญ่ตัวเล็กก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับคุณผู้ชมจะพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะค้นหาให้นะครับคราวนี้การจัดหมวดหมู่ของเขานะครับเขาก็จะเรียงให้เราเห็นนะครับว่า recent app นะครับ recent app ตัวนี้ก็หมายถึงว่าแอปที่เพิ่งเปิดใช้งานนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราเพิ่งเปิดใช้งานนะครับ CMore นะครับ13ก็13นะครับตัวนี้ก็มี13แอปที่เราเปิดขึ้นไปนะครับ Recent File นะครับมีไฟล์อะไรบ้างที่เราเพิ่งเปิดใช้งานไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็ช่วยให้เราดูคร่าวๆได้นะครับว่ามีแอปอะไรบ้างที่เราเพิ่งใช้งานนะครับมีไฟล์อะไรบ้างที่เราเพิ่งใช้งานแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราเพิ่งดาวน์โหลดออกมานะครับซึ่งด้านล่างก็จะเป็นแบ่งเป็นโฮมแดชโฮมนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเห็นนะครับพอเรามาคลิกในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับตัวคอนเทนต์นี้ก็จะเป็น recently used นะครับแอปอะไรบ้างที่เราเพิ่งใช้นะครับ install นะครับแอปอะไรบ้างที่เราเพิ่งติดตั้งลงไปนะครับแล้วก็แอป available for download นะครับตัวนี้ก็หมายถึงว่าแอปอะไรบ้างที่เราดาวน์โหลดมานะครับตรงนี้นะครับไฟล์นะครับเหมือนกันครับมีไฟล์ที่เพิ่งใช้งานไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วก็โฟลเดอร์นะครับ
และเพลงแล้วก็จะเป็นภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็คือทั่วๆไปนะครับของเราคราวนี้นะครับเราก็จะเปิดตัวขึ้นมาก็คือตัวเทอร์มินอลนะครับตัวเทอร์มินอลนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวระบบ Ubuntu เองนั้นนะครับมีการป้องกันการเข้าถึงนะครับ user ที่ชื่อว่า root นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถนะครับเข้าล็อกอินเป็น root ได้นะครับนะหรือแม้แต่เราจะใช้คำสั่ง sudo นะครับใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องนะครับเราก็ไม่สามารถนะครับแปลงตัวเองให้เป็น root ได้นะครับนะถึงแม้ว่าเราจะมี user ของเราแปลงเราเป็น admin แล้วก็ได้สิทธิ์ใกล้เคียงกับ root แต่ไม่ถึงขั้น root นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดการใช้งาน root account ได้นะครับตรงนี้การเปิดใช้งาน root account นะครับเราก็ใส่ sudo นะครับ

เปิดการใช้งานรูทขึ้นมานะครับจากนั้นเครื่องก็จะถามรหัสผ่านของเรานะครับพอเราแอดรูทเข้าไปเสร็จนะครับเราลองซูนะครับแล้วเราลองผ่านนะครับพอเราได้สิทธิชาร์ปขึ้นมานะครับสิทธิชาร์ปขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าตัวคอมมานด์พร้อมของเราตัวนี้นะครับเป็นตัวชาร์ปชาร์ปในที่นี้ก็คือสิทธิที่เราได้ก็คือเป็นรูทเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขไฟล์ต่างๆนะครับนะซึ่ง ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบนะครับถึงแม้เราเป็นแอดมินนะครับบางไฟล์ไม่อนุญาตให้เราใช้งานนะครับเราสามารถอินสตอลนะครับใส่พาสเวิร์ดของแอดมินเข้าไปเพื่อติดตั้งโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าในการเข้าถึงไฟล์สิทธิต่างๆนะครับเรายังถูกล็อกเนื่องจากว่าเราเป็นยูเซอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแปลงตัวเองเป็นรูทได้พอเป็นรูทได้เสร็จนะครับเราก็ต้องรู้จักตั้งค่าพาสเวิร์ดของรูทให้มีความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นนะครับเราพิมพ์คำสั่ง passwd นะครับเราไม่ต้องใช้คำสั่ง sudo นะ sudo ตัวนี้ในกรณีที่เราเป็น user นะครับจะเห็นนะครับว่าตอนที่สมมุติเรา export นะครับตัว dollar sign ที่เราเห็นนี้นะครับนั่นก็คือสิทธิของเราเป็นแค่ user ธรรมดาการจะเรียกใช้งานนะครับคำสั่งซึ่งเป็นคำสั่งของผู้ดูแลระบบนะครับหรือคำสั่งของ root นะครับแน่นอนครับเราก็จะใช้คำสั่ง sudoนะครับก็คือแปลงตัวเองนะครับไปใช้คำสั่งของ root แล้วเราก็ต้องใส่รหัสผ่านนะครับของแอดมินเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะเรียกใช้คำสั่งของ root ได้นะครับแต่ถ้าเราสูนะครับ that สูเฉยๆก็คือแปลงตัวเองเป็น root นะครับหรือ super user นะครับหรือผู้ดูแลระบบใหญ่นะครับส่วนวักแล้วก็ that ตัวนี้นั่นหมายถึงว่าการให้เอาค่า environment นะครับหรือสภาวะแวดล้อมต่างๆของ root ออกมาด้วยนะครับเพราะถ้าเราสู้เฉยๆเราจะได้สิทธิ์เป็น root นะครับแต่ค่าต่างๆนะครับสภาวะแวดล้อมต่างๆเราก็ยังคงอยู่สภาวะแวดล้อมนั้นๆอยู่นะครับแต่ถ้าเราสู้แล้วเป็นผู้ดูแลระบบโดยสมบูรณ์นะครับเอาสภาวะแวดล้อมของ root มาด้วยก็เป็นสู้วักแดดนะครับตรงนี้เราก็แสงไปนะครับนะพอเรา PWD นะครับอะไรต่างๆทุกอย่างก็จะเป็นสภาวะแวดล้อมของ root เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นะครับคราวนี้พอเราจัดการของเราเสร็จนะครับพอเราจัดการของเราเสร็จเราสามารถนะครับเราสามารถเคลียร์นะครับปิด user root ได้นะครับก็คือปิดการใช้งาน user root ให้เป็นแค่ admin นะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าคนที่จะเจาะระบบเข้ามาแล้วจะแปลงสิทธิ์เป็น root นะครับก็เราก็เพิ่มความยากให้เขานิดนึงนะครับแทนที่ว่าเราจะเปิด root ไว้นะครับนะเราก็ปิด root ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือไม่ได้ประกันว่าเครื่องเราจะปลอดภัย 100% นะครับตรงนี้ก็คือเราลดความเสี่ยงต่างๆเพื่อที่เครื่องของเราจะไม่โดนเจาะได้ง่ายๆนะครับการปิด user root นะครับก็ใช้คำสั่ง sudo นะครับนะครับ that l นะครับ rwt root นะครับตรงนี้ก็เป็นการ disable user rootก็ใส่รหัสผ่านของแอดมินลงไปนะครับตรงนี้ตัวนี้เราก็ปิดรูทแล้วนะครับคราวนี้เราลองซูคีย์แดดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้พอเราใส่รหัสรูทที่ถูกต้องนะครับถึงแม้แต่เราใส่รหัสรูทที่ถูกต้องนะครับเราก็สามารถไม่สามารถเข้าได้ไหมครับจะเป็นซูออเทนติเคชั่นfailure นะครับก็ไม่สามารถล็อกอินได้ตรงนี้ก็คือเรา disable user root แล้วนะครับต่อให้เราใส่รหัสผ่าน root ที่ถูกต้องเราก็ไม่

สามารถเข้าระบบได้นะครับตรงนี้การเปิดหรือการปิดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราต้องการเปิดปิดนะครับ user root อย่างไรนะครับจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวคุณผู้ชมนะครับตรงนี้คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรานะครับมีความเชื่อมั่นนะครับกับยูเซอร์ของเรานะครับเวลาเราต้องการนะครับเราไม่ใช่สิทธิ์รูทแต่ว่าเราสามารถแปลงเป็นรูทได้นะครับทันทีนะครับโดยเราให้ความเชื่อมั่นกับยูเซอร์นะครับอย่างยูเซอร์ที่ยกตัวอย่างนี้ที่ชื่อว่าโจซิงนะครับเราเชื่อมั่นในยูเซอร์นี้เราก็สามารถให้ความเชื่อมั่นกับยูเซอร์นี้เวลายูเซอร์นี้ใช้งานนะครับก็เป็นรูทได้ทันทีนะครับเราก็สามารถแก้ไขค่าต่างๆได้นะครับตัวอีดิเตอร์ของตัว Linux Ubuntu มีหลายตัวนะครับมีทั้ง Nano มีทั้ง VI นะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ตัว Nano ก็ได้นะครับแล้วก็ /etc group นะครับจากนั้นเราก็ enter เข้าไปอันนี้ก็คือกลุ่มของ user นะเนื่องจากว่าเราเป็น root นะครับตอนนี้เราแปลงตัวเองเป็น root แล้วเราก็เลยสามารถแก้ไขค่าต่างๆได้คราวนี้รูทของเรานะครับในกลุ่มก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับเห็นนะครับว่ามีหลายกลุ่มบางกลุ่มเพื่อความปลอดภัยในระบบจริงๆเราต้องลบทิ้งนะครับอย่างเช่นในการป้องกันปลอดภัยจริงๆนะครับตรงนี้นะครับรูปกรุ๊ปได้กลุ่มเกมนะครับเราลบได้นะครับกลุ่มไหนที่ไม่จำเป็นเราก็สามารถลบทิ้งได้นะครับนะครับอย่างกลุ่ม ADM กลุ่มแอดมินก็มีชื่อเราคนเดียวนะครับถ้าเรามีการแอดยูเซอร์เข้าไปแล้วเราเซตให้เขาเป็นแอดมินด้วยก็จะมีหลายคนนะครับแต่กลุ่มที่เราต้องการเนื่องจากว่าเราใช้งานคนเดียวนะครับแล้วเราต้องการเชื่อมั่นนะครับว่าเราเป็นรูทได้นะครับแล้วเราถึงแม้เราเป็นแอดมินก็ตามนะครับยูเซอร์แอดมินก็ตามแล้วเรามีการตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยนะครับเราก็สามารถย้ายตัวเองไปอยู่ในกลุ่มรูทได้แน่นอนครับพอเราอยู่ในกลุ่มรูทเสร็จนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเราอยู่ในกลุ่มของผู้ดูแลระบบของเราเองนี้นะครับใหญ่เลยนะครับอยู่ในแอดมินเลยนะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ชื่อ user เข้าไปนะครับถ้ามีหลายๆคนแล้วก็ใส่คอมม่าแล้วก็เพิ่มชื่อลงไปนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เรามีคนเดียวนะครับก็ Ctrl O นะครับบันทึกพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็ออกนะครับอีกไฟล์นึงนะครับ nano นะครับslash pam.d นะครับแล้วก็ slash su นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟล์นะครับที่เวลาเราใช้คำสั่ง sudat นะครับเพื่อแปลงตัวเองเป็น super user นะครับตรงนี้เห็นนะครับว่าจะมีนะครับตัวให้เรา configuration อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น authorize นะครับหรือว่า authent ของเรา sufficient pam viewนะครับทัชหรือเปล่านะครับเชื่อมั่นหรือเปล่าเพราะนั้นเราก็เอาคอมเมนต์นี้ออกนะครับเรามีความเชื่อมั่นจากนั้นก็ไปในส่วนของ authent require นะครับนะกรุ๊ปนะครับนะสองบรรทัดนี้นะครับเราสามารถเอาออกได้นะครับสมมุติว่าเราให้ความเชื่อมั่นกับยูเซอร์คนนี้นะครับนะครับพอเราแปลงใช้คำสั่ง su นะครับพอเราใช้คำสั่ง su dat ปั๊บนะครับเครื่องจะไม่ถามรหัสผ่านนะครับสาเหตุที่ไม่ถามรหัสผ่านเพราะว่าเรามั่นใจใน user นะครับคนคนนี้แหละนะครับ user ยกตัวอย่างเช่น user ที่เราสมมุติขึ้นมาชื่อว่าโจซิงนะครับเรามั่นใจ user ชื่อนี้นะครับแล้วเราไปตั้งค่าให้เราเชื่อมั่นใน user ชื่อนี้นะครับ

็จะมีแค่ยูสเซอร์นี้เท่านั้นนะครับที่เป็นรูทได้นะครับคนอื่นแล้วก็ไม่สามารถเป็นรูทได้แม้แต่ว่าเขาจะกรอกรหัสผ่านของรูทได้ถูกต้องนะครับก็เป็นไม่ได้นะครับนั่นก็คือการเปิดในเรื่องของ pam.d นะครับ su นะครับเราเชื่อมั่นยูสเซอร์คนไหนแต่ว่าที่สำคัญยูสเซอร์ที่เราเชื่อมั่นนะครับยูสเซอร์นี้ต้องมีความแข็งแรงนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องของ security พอสมควรนะครับเพราะว่าเห็นนะครับเราแค่ใช้คำสั่ง su นะครับไม่มีการถามนะครับไม่มีการถามรหัสผ่านเลยนะครับแปลงตัวเองเป็น root ได้ทันทีนะครับตรงนี้ก็อันตรายพอสมควรนะครับถ้า userไม่ได้ใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าทำตรงนี้นะครับเราก็สามารถเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้พอสมควรนะครับนะครับโดยลำดับต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการดูค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับเราต้องดูค่าคุณสมบัติของ CPU คุณผู้ชมก็สามารถใช้คำสั่ง cat นะครับ slash block นะครับ slash CPU info นะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าต่างๆนะครับของ CPU นะครับตัว CPU แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้เป็น CPU core นะครับ4แกนนะครับprocessor หมายเลข0นะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่าเป็น CPU อะไรนะครับ Intel Core i5 นะครับเลขซีเรียสของเขาความถี่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะมา processor นะครับ1นะครับ processor 2นะครับ processor 3นะครับ0ถึง3ก็4แกนด้วยกันนะครับหรือแม้แต่เราจะดู memory info นะครับเราก็สามารถดูหน่วยความจำของเราได้นะครับ memory info ประมาณตัวนี้ก็4 GB นะครับมัน4ล้านกิโลไบต์นะครับก็4 GB นะครับ mem free นะครับก็เหลือประมาณ2 GB กว่านะครับ buffer ใช้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นค่าพารามิเตอร์ที่อ่านได้จากระบบนะครับซึ่งเราสามารถดูค่าต่างๆของเราได้นะครับคำสั่งทั่วๆไปที่เราสามารถดูได้นะครับอย่างคำสั่ง top นะครับคำสั่ง top ตัวนี้นะครับก็เป็นการดูโปรเซสนะครับที่กำลังทำงานนะครับถ้าเราจะดู top ที่เป็นกราฟิกนะครับเราก็สามารถดูได้ที่System Monitor นะครับอันนี้ก็โปรเซสนะครับโปรเซสในที่นี้ก็คือเป็นโปรเซสที่แอปพลิเคชันใดกำลังทำงานอยู่ระบบใดกำลังทำงานอยู่นะครับเป็น Blast เป็นอะไรต่างๆนะครับเป็น System นะครับก็บอก CPU บอกหน่วยความจำโปรเซสอะไรบ้าง CPU ไหนทำงานบ้างนะครับรีซอสนะครับการใช้ทรัพยากรไปจะเป็น CPU จะเป็นเมมโมรีนะครับจะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับการใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของไฟล์อันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวไทม์นะครับดูได้2อย่างนะครับเราจะดูลักษณะที่เป็นเทคนะครับที่เป็นจากคอมมานด์ไลน์ก็ได้นะครับหรือเราจะดูจากตัวโปรแกรมที่เป็นกราฟิกก็ได้นะครับดูได้หลายๆอย่างนะครับอันนี้อันแรกนะครับสมมุติว่าเรายังไม่ปิดเทอร์มินอลก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเข้ามาครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับสิทธิของรูทนะครับ ถามว่าจำเป็นหรือเปล่าที่เราต้องมาป้องกันในเรื่องรูทนะครับถ้าข้อมูลของเรานะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเรามีความต้องการนะครับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยให้มีความแข็งแรงนะครับเวลาเราไปเชื่อมต่อจากเน็ตเวิร์คข้างนอกนะครับเราก็ต้องป้องกันไว้พอสมควรนะครับกันคนอื่นจะเข้ามานะครับเราสามารถดูIP table นะครับ
ดูไฟวอลระบบไฟวอลคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับ IP table -NVL นะครับจะเห็นว่านะ policy ทางฝั่ง input accept นะครับ policy forward นะครับ accept นะครับ policy ทางด้าน output ก็ accept แสดงว่าเครื่องนี้แทบไม่มีไฟวอลเลยนะครับพอไม่มีไฟวอลเสร็จข้อมูลเข้าออกสามารถผ่านเข้าออกได้อิสระเพียงแต่ว่าเรามาป้องกันครั้งแรกก็คือป้องกันว่าใครจะเป็นรูทได้ไม่ได้เพียงแค่นั้นเองนะครับเพราะแล้วในการใช้งานจริงๆเราก็ต้องมาตั้งไฟวอลของเราด้วยนะครับข้อมูลที่จะเข้ามาหาเครื่องนี้ไม่ใช่ว่าทุกข้อมูลสามารถเข้าได้นะครับการตั้งไฟวอลก็ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีความแข็งแรงนะครับมี security ทางด้านความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับข้อมูลที่จะผ่านเข้าออกก็มีการกันกรองพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลที่เก็บในเครื่องนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับตรงนี้เราก็ต้องมีการ configuration พอสมควรนะครับอันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกนะครับถามว่ามีไฟวอลไหมไฟวอลแทบไม่มีเลยนะครับเราเปิดรับทุกอย่างเห็นว่าพอเราติดตั้งเสร็จเราเสียบสายแลนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสามารถเล่นเน็ตได้เลยนะครับนะแล้วเล่นได้ทุกๆพอร์ตนะครับเล่นได้ทุกๆช่องทางก็เนื่องจากว่าเราเปิดอิสระเสรีนะครับไฟวอลก็ถือเปิดอิสระเสรีตรงนี้เป็นเครื่องใช้งานทั่วๆไปได้นะครับแต่ว่าจะเป็นเครื่องที่เก็บข้อมูลสำคัญนะครับเราก็ต้องมีการตั้งค่าในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วต่อมานะครับสมมุติว่าเราต้องการติดตั้งฟอนต์นะครับเนื่องจากว่าหลายคนกลัวจะมีปัญหาว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ตัวระบบบริการ Windows อยู่นะครับเราใช้ฟอนต์นะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็ใช้ฟอนต์มาตรฐานจาก SIPA นะครับก็คือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะครับ SIPA ซึ่งเป็นฟอนต์ที่แจกให้ฟรีสามารถใช้งานได้ทุกๆระบบปฏิบัติการนะครับเราสามารถติดตั้งในระบบบริการ Macintosh ได้ติดตั้งในระบบการ Linux ได้หรือแม้แต่ติดตั้งในระบบการ Windows ได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าตัว OS เราจะใช้แพลตฟอร์มไหนนะครับเราก็สามารถใช้งานนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ฟอนต์นะครับ SIPA ของเราตัวนี้ได้นะครับอย่างเช่นไทยสารบัญนะครับคุณผู้ชมทีมงานที่เครื่องที่เป็น Windows คุณผู้ชมก็สามารถนำงานที่ใช้ Microsoft Word นะครับมาเปิดในตัวระบบ Linux นะครับไม่ต้องกลัวว่าฟอนต์จะหายนะครับถ้าเราใช้ฟอนต์มาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมใช้ฟอนต์อังสนานะบาวาเรียนะครับซึ่งเป็นฟอนต์ของระบบการ Windows นะครับพอมาเปิดใน Linux แน่นอนครับฟอนต์จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็แม้เราใช้ระบบการ Windows ก็ดีเรายังต้องติดตั้งฟอนต์ของ SIPA ลงไปนะครับซึ่งเป็น Open Source ตัวนี้สามารถเราติดตั้งฟอนต์ฟรีมาตรฐานตรงนี้ลงไปได้แน่นอนครับอันแรกเราก็ดาวน์โหลดฟอนต์มาก่อนนะครับก็ค้นหาจาก Search Engine ทั่วๆไปนะครับเป็นฟอนต์ไทย SIPA นะครับก็มีหลายที่นะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดฟอนต์นะครับสารบัญนิวนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับสมมติว่าเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะได้ฟอนต์นะครับเป็นไฟล์ลักษณะนี้ออกมานะครับนะมีจักรพรรดินะครับมีฟ้าสารบัญ นะครับไทยครับนะครับนะโบสกับอิตาลิกก็คือในฟอนต์1ฟอนต์นะครับก็จะมีที่เป็นตัว normal นะครับที่เป็นฟอนต์มาตรฐานนะครับ bold ก็คือเป็นฟอนต์ที่เป็นตัวหนานะครับ bold italic ก็คือเป็นตัวหนาที่ตัวเอียงนะครับส่วน italic ก็เป็นรูปแบบฟอนต์ที่เป็นตัวเอียงนะครับในการใช้งานนะครับเราก็ต้องนะครับ copy นะครับไฟล์เหล่านี้นะครับไปในโฟลเดอร์ครับสมมุตินะครับ

เราก็ใช้คำสั่งดูข้อมูลนะครับ readline นะครับ /home/user ของเรานะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ฟอนต์ไทยของเรานะครับตัวนี้เราก็จะเห็นไฟล์ฟอนต์เยอะแยะมากมายของเรานะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับคุณผู้ชมก็ให้ copy นะครับทั้งหมดนี้นะครับไปไว้ที่

/usr นะครับ /share นะครับแล้วก็ /font นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ to type นะครับพอเรา copy ไปเสร็จนะครับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะต้องเราลองไปดูสิครับว่าฟอนต์ที่เรา copy ไปนั้นไปอยู่หรือเปล่านะครับนะครับก็จะเห็นนะครับว่าฟอนต์ที่เรา copy มาก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับ

คราวนี้อันดับต่อมานะครับก็จะเป็นการรีเฟสนะครับหรือว่าเคลียร์แคชของตัวระบบ Linux นะครับให้รู้จักฟอนต์ใหม่ๆนะครับก็จะเป็นฟอนต์แคชนะครับคำสั่งที่ใช้นะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับตัวฟอนต์แคชตัวนี้นะครับ fc.cache นะครับ wac.f.v นะครับพอเราติดตั้งตัวนี้ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเปิดตัวแอปพลิเคชันบางตัวขึ้นมานะครับอย่างเช่นเราเปิด Writer นะครับเห็นนะครับว่าตอนนี้ฟอนต์ของระบบนะครับก็จะเป็นฟอนต์ของตัวระบบบริการ Linux นะครับพอเราติดตั้งฟอนต์ซึ่งเป็นของ Zipa ลงไปนะครับฟอนต์จักรพรรดินะครับเราก็ลองดูนะครับขยายนิดนึงเพื่อที่จะให้เราเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูไทยสารบัญบ้างนะครับอันนี้ก็คือฟอนต์ไทยสารบัญนะครับเราจะใช้ตัวหนานะครับหนาเอียงก็ได้นะครับหรือตัวปกติก็ได้ตัวเอียงก็ได้นะครับตรงนี้นะก็มีหลากหลายฟอนต์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าฟอนต์ด้านบนนะครับเป็นฟอนต์นะครับที่เราใช้มากสุดก็คือในส่วนของไทยสารบัญนะครับนะพอเราเซฟเสร็จนะครับตัวนี้เราสามารถเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์จุด .docนะครับ document นะครับแล้วไปเปิดใน Microsoft Word นะครับฟอนต์เหล่านี้ก็จะปรากฏนะครับถูกต้องชัดเจนนะครับเราก็สามารถทำงานต่อของเราต่อไปได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ Writer อย่างเดียวนะครับเราเปิดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอย่างตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันในส่วนของนำเสนอแน่นอนครับครั้งแรกเขาก็จะเป็นฟอนต์ของตัวระบบบริการ Linux นะครับเราสามารถแก้ไขฟอนต์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็เป็นฟอนต์ของระบบไปนะครับอันนี้ก็เป็นฟอนต์ไทยสารบัญครับอันนี้ก็เป็น Impress นะครับเราก็สามารถ export เป็นไฟล์ .ppt นะครับ pptx นะครับเป็นไฟล์ PowerPoint ออกไปใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราใช้งานกันนะครับ

เราต้องติดตั้งครั้งแรกนะครับเนื่องจากเราจะเซตยูเซอร์ของเราเป็นรูทแล้วนะครับลำดับต่อมาก็คือในเรื่องของการติดตั้งฟอนต์ไว้ใช้งานนะครับอันนี้ก็คือการ

ราวนี้ลำดับต่อมาสมมติว่านะครับเราพิมพ์ข้อความของเรานะครับที่เราใช้งานกันนะเราจะค้นหารูปบ้างสักรูปหนึ่งนะครับเพราะบางทีเวลาเราพิมพ์งานนะครับเราใช้งานดูนะครับว่าใช้งานทั่วๆไปก็จะคล้ายๆกันลองเปิดรูปตัวนี้ขึ้นมาสักนิดนึงดู

ฟังก์ชันในส่วนของการใช้งานนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวที่เราคุ้นเคยนะครับกับตัวระบบบริการ Windows ของเราต่างๆนะครับผู้ชมสามารถกดปุ่ม Print Screen นะครับเรากดปุ่ม Print Screen ที่คีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นการเซฟสกรีนช็อตนะครับเราจะเอาไว้ที่ตำแหน่งไหนนะครับจะไว้ในพิกเจอร์หรือเปล่านะครับเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไว้ได้นะครับซึ่งถ้าเราใช้ระบบการ Windows ของเรานะครับพอเรากดปุ่ม Print Screen นะครับอาจจะไปอยู่ในคลิปบอร์ดนะครับเราต้องไปหาที่วางอีกทีหนึ่งว่าเราจะวางในไหนนะครับแต่ในส่วนของ Linux นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดปุ่ม Print Screen แล้วก็เลือกนะครับเซฟเป็นไฟล์ได้เลยนะครับหรือเราจะ copy to clipboard ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเซฟเป็นไฟล์นะครับพอเราเซฟเป็นไฟล์เสร็จเราลองมาดูนะครับว่าพิกเจอร์ของเรามีหรือเปล่านะครับเราลองเข้าไปดูในพิกเจอร์พิกเจอร์ของเรามีนะครับนี่คือภาพนี้ภาพนะครับถ้าเราเปิดมาก็จะเห็นเป็นไฟล์เต็มๆของเราตัวนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับเมนูนี้ถ้าคุณผู้ชมดูถ้าเห็นแถบด้านบนนะครับเขาจะซ่อนเมนูไว้นะครับคุณผู้ชมสามารถฟลิปทาง horizontal นะครับฟลิปทาง vertical นะครับหรือ rotate นะครับอันนี้ให้เห็นนะครับว่าเราสามารถ rotate ภาพได้นะครับก็จะมีในเรื่องของการฟลิปการ rotateนะครับอันนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าเราต้องการปิดนะครับหรือว่าการครอบรูปนะครับคุณผู้ชมสามารถ Open with Image Viewer นะครับตัวนี้คือโปรแกรม Image Viewer นะครับเราสามารถที่จะจัดการนะครับเกี่ยวกับการครอปพิกเจอร์นะครับเลือกเอาส่วนต่างๆของรูปที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีลดขนาดภาพอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็คือ

เนื่องจากภาพใหญ่นะครับเราจะครอบตรงนี้นะครับก็คือเราเลือกส่วนภาพพื้นการเราสามารถเลือกเอาได้นะครับว่าเราจะครอบภาพสัดส่วนไหนสแควร์นะครับสกรีนออริจินอลไซส์นะครับหรือว่าสัดส่วนต่างๆตรงนี้นะครับเขาก็มีสัดส่วนให้หรือเราเลือกแบบอันคอนสแตนต์ตรงนี้ก็คือเราเลือกตามความเหมาะสมของเรานะครับซ้ายขวาเราสามารถเลือกเอาได้นะครับตรงนี้สมมติผมยกตัวอย่างนะครับต้องการภาพนี้แล้วกันนะครับผมก็ครอปไปนะครับเราก็ได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับพอภาพนี้เสร็จเราปิดเพื่อนก็จะถามว่าเซฟไหมเราก็กดเซฟนะครับ

ภาพที่เป็นหน้าสกรีนทั้งหมดนะครับเราก็จะได้เป็นรูปภาพรูปนี้ขึ้นมา1รูปนะครับเราอาจจะครอบไม่หมดนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีแถบสีดำบ้างนะครับหรือแถบสีดำตัวนี้นะครับเป็นแบ็คกราวด์นะครับเราก็จะได้ภาพขาวๆขึ้นมานะครับถ้าเกิดเรานำไปใช้งานจริงๆของเราสมมติเราเกิดนำภาพไปใช้งานจริงของเราอันนี้ก็คือสมมติเราเอามาใช้งานจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าบางทีเรายังตัดไม่หมดเราลองโชว์ดูเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นขอบๆสีดำๆนิดนึงนะครับเพราะบางทีเราตอนเราครอปนะครับเราอาจจะครอปไม่หมดนะครับเราก็ไม่ต้อง สามารถครอปใหม่ได้คราวนี้รูปภาพที่เราสกรีนมานะครับแคปเจอร์มาจากหน้าจอนะครับถ้าเรามานำมาจริงเราก็บางรูปมีลิขสิทธิ์นะครับเราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับทั้งหมดนะครับหรือไม่งั้นเราภาพที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตจริงนะครับถ้าเรานำมาใช้เราก็ควรให้เครดิตของเจ้าของภาพนะครับเวลาเราทำเอกสารต่างๆนะครับเราต้องควรอ้างอิงว่ารูปแต่ละรูปเรานำมาจากไหนนะครับไม่ควรแคปภาพต่างๆนะครับอย่างภาพต่างๆเหล่านี้นะครับบางทีอาจจะเป็นภาพนะครับที่เจ้าของภาพนั้นเขาครีเอทขึ้นมาแล้วมีลิขสิทธิ์อยู่นะครับการนำภาพมาใช้นะครับเราต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของภาพนั้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็สร้างรูปภาพของเราขึ้นมาเองก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการแคปสกรีนหน้าจอนะครับแล้วเราก็ใช้งานของในส่วนของการครอปรูปภาพนะครับจะหมุนรูปภาพลักษณะในต่างๆเพื่อที่เราจะได้รูปภาพนำไปใช้งานต่อไปนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเปิดตัวนี้ขึ้นมาเป็น Ubuntu Software Center นะครับที่เราต้องติดตั้งลงในเครื่องของเรานะครับก็จะมีตัวCompiz Compiz นะครับ Setting Manager ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว configuration ต่างๆนะครับในเรื่องของหน้า desktop ของเรานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ My Unity นะครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดมาได้นะครับจาก Software Center นะครับแล้วก็ install ลงไปนะครับคราวนี้ในส่วนของ My Unity เป็นยังไงนะครับ My Unity นะครับถ้าเราลงไปแล้วตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันใช้งานเราก็สามารถปรับค่าต่างๆนะครับ Transparency ไซส์ต่างๆได้นะครับเรื่องของฟอนต์เรื่องของ Desktop นะครับเรื่องของ Panel นะครับเรื่องของ Dash นะครับการแสดงผลนะครับเรื่องของธีมนะครับอันนี้ก็คือธีมเรื่องของสีสันนะครับพอเราปรับเราก็จะได้ธีมสีสันต่างๆนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับตามที่เราต้องการสมมติว่าเราเลือกธีมนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของ My Unity นะครับส่วนคอมนะครับCompiz Config นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับ All นะครับก็คือการตั้งค่าทั้งหมดนะครับ general ก็คือการตั้งค่าทั่วๆไปว่ากราฟิกที่เราใช้นะครับเป็นGNOME นะครับหรือหมวด KDE นะครับ OpenGL นะครับ accessibility นะครับเรื่องของ color นะครับเรื่องของการขยายนะอันนี้หมวดหมู่ของคนพิการนะครับตัวนี้ก็ช่วยเราได้นะครับ desktop นะครับ effect นะครับExtra นะครับตัวนี้สกรีนช็อตเราจะติดตั้งเสริมก็ได้นะครับ Windows Manager นะครับนะการจัดการเกี่ยวกับ Windows นะครับ Preference นะครับทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับเป็นตัว Configuration นะครับเนื่องจากว่าตัว Linux Ubuntu นั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลด

โปรแกรมต่างๆมาติดตั้งได้นะครับจากซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ซึ่งเขาจะมีหมวดหมู่ให้นะครับก็ง่ายนะครับขอแต่ว่าเราติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับเราอยากได้โปรแกรมอะไรอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากได้โปรแกรมพุตตี้นะครับเราลองเสิร์ชค้นหาดูนะครับถ้ามีนะครับเราก็เลือกแล้วก็อินสตอลลงไปนะครับก็ใส่รหัสผ่านของแอดมินของเรานะครับเครื่องก็จะตั้งให้นะครับก็จะมีเป็นบาร์นะครับแสดงสภาวะการดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขนาดของโปรแกรมต่างๆนะครับเราอาจจะหาตัวอื่นๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปดูโหมดกราฟิกนะครับโหมดกราฟิกมีอะไรบ้างนะครับส่วนโปรเกรสจะเห็นนะครับว่าลูกศรวงตัวนี้ก็คือเรามีการติดตั้ง install app อยู่นะครับเราก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับอย่าง GIMP Edit นะครับโปรแกรมตกแต่งภาพตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับหลาย10เมกเหมือนกันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้นะครับเกี่ยวกับ 3D นะครับครับเห็นนะครับว่าพอโหลดติดตั้งมาใหม่เสร็จนะครับแถมไฮไลท์ตัวนี้ก็จะขึ้นหรือถ้าเรามากดดูแดชนะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวดาวน์โหลดในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ที่เราดาวน์โหลดมาใหม่นะครับชื่อโปรแกรมพุตตี้เราไปดูโปรแกรมเกี่ยวกับaccessory ก็ได้นะครับก็มีหลายตัวเหมือนกันนะhigh end code นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเกมตัวนี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดจากตัวซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์เขาคุณผู้ชมสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างหากก็ได้นะครับนำไฟล์นะครับมาติดตั้งบนระบบก็ได้ซึ่งในครั้งต่อๆไปเราก็จะได้นำมาเสนออีกทีหนึ่งนะครับครับผมก็สมควรแก่เวลานะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการconfiguration เบื้องต้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของ root นะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในครั้งต่อไปเราก็จะพูดถึง firewall นะครับทำยังไงเครื่องของเราจะมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นนะครับการติดตั้งฟอนต์ไทยนะครับเพื่อที่เราจะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับสามารถใช้ที่เครื่องไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ฟอนต์มาตรฐานไทยของเราเหมือนกันหมดนะครับในวันนี้ผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่าง

คุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับผมนายรุ่งโรจน์หนูคลิปก็มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนของการเคลื่อนที่นะครับซึ่งพอพูดถึงการออกแบบหุ่นโอ้โหมันอลังการเหลือเกินใช่ไหมครับนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการให้รู้จักส่วนประกอบนะครับที่เราจะมาใช้ทำอุ่นโดยปกติแล้วในเบื้องต้นนี้เราก็ให้รู้จักว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่สามารถที่จะมาใช้ในการทำหุ่นยนต์เบื้องต้นของเราได้นะครับก่อนที่เราจะมาพูดในส่วนของการออกแบบและก็ส่วนที่เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นะครับเรามาดูคำอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์กันนิดนึงนะครับนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเว้นไม่ได้นะครับมันต้องรู้ไว้นะครับนะเพราะว่าบางทีเราเรียนเขาสอนไปเนี่ยอาจจะได้ส่วนหนึ่งนะครับท่านอาจจะไปต่อเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่เพียงนะครับมันต้องมีการไปปฏิบัติพอในช่วงปฏิบัติเราก็จะเติมนู่นเติมนี่ต้องฝึกวัดฝึกทำฝึกต่อฝึกสร้างฝึกประกอบนะหรือเขียนโปรแกรมนะครับนะในส่วนนั้นเราก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับทีนี้มาพูดถึงจุดประสงค์นะครับของรายวิชาที่พูดก็เราต้องเข้าใจหลักการของหุ่นนะครับนะเข้าใจถึงหลักการประกอบนะมีทักษะนะครับสามารถประกอบได้ควบคุมหุ่นยนต์ได้เบื้องต้นนะครับการคำว่าเบื้องต้นนี่ก็สามารถที่จะให้มันเคลื่อนที่นะอาจจะใช้สายนะครับควบคุมหรือเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับให้เดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอันนั้นก็คือคำว่าเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดต้องออกแบบเป็นอาซิโมนะครับนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไกลเกินขวัญที่เราจะไปได้ถึงนะครับมันทั้งใช้ทั้งงบประมาณใช้ทั้งความรู้นะครับความสามารถเยอะแยะนะครับแต่ว่านี่เราเป็นการเริ่มต้นนะครับเราก็มาพูดกันถึงเรื่องของความเป็นไปได้ในเบื้องต้นที่เราสามารถจะทำนะครับนะให้รู้หลักการนะครับเพื่อให้เราเขามีเจตคติที่ดีนะครับต่ออาชีพมีความมั่นใจนะครับมีความภาคภูมิใจในวิชาที่เรียนรักงานรักหน่วยงานนะครับอันนี้ก็ได้แค่พูดนะครับย้ำเตือนสติว่าเราต้องทำงานตามขั้นตอนถูกต้องนะครับนะเพื่อให้เกิดนิสัยนะครับในการรักงานนะครับทำงานด้วยความปราณีตรอบคอบปลอดภัยนะครับซึ่งโดยปกติเราก็ถ้าเราทำจริงพอทำแล้วก็เราก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งไหนมันอันตรายสิ่งไหนไม่อันตรายแต่เมื่อเวลาเรามาพูดกันณจุดนี้เราก็จะพูดกว้างๆนะครับนะเพื่อให้เรามีความตระหนักนะให้เราสามารถที่จะทำงานอย่างมีคุณภาพทำตามขั้นตอนนะครับได้ถูกต้องรวมถึงการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของโดยน้อมนำเอาหลักปรัชญานะครับของเศรษฐกิจเนี่ยพอเพียงมาใช้งานนะครับนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะครับนะแล้วก็เอาไปใช้แล้วเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่านะครับนะทีนี้เรามาดูเรื่องสมรรถนะนะครับของรายวิชานะครับเมื่อเราเรียนไปแล้วนะครับเราก็ต้องสามารถพูดคุยหรือแสดงความรู้ความสามารถ

แล้วก็เรื่องหลักการทํางานของหุ่นยนต์ที่เราสร้างขึ้นว่ามันทํางานด้วยขาทํางานด้วยล้อนะครับใช้หลักการอะไรทําไมถึงวิ่งตามเส้นได้นะครับนะทำไมถึงกลัวแสงทำไมถึงนะอันนี้เป็นหลักการนะครับนะสามารถถอดประกอบทดสอบการทำงานควบคุมนะครับรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานและควบคุมหุ่นยนต์นะครับนะซึ่งในส่วนนี้เมื่อเราเข้าใจว่าเราจะออกแบบมันอย่างไรนะครับนะมันก็จะไปเน้นตรงช่วงที่เนื้องานในแต่ละจุดแต่ละฉับส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจนะครับส่วนมาตรฐานรายวิชานะครับเมื่อท่านเรียนไปแล้วนะครับท่านต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับมีทักษะสามารถประกอบนะครับแล้วก็ทดสอบแล้วก็ควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับอาจจะด้วยสายนะครับก็ระดับหนึ่งนะครับอาจด้วยการเขียนโปรแกรมก็ระดับหนึ่งเพราะว่ารายวิชามันกำหนดไว้ว่าต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทำงานวงจรประกอบหุ่นขนาดเล็กนะควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับและอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะซึ่งสามารถทดสอบการทำงานโดยใช้โปรแกรมจำลองและการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับนะอาจจะแค่เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ตามที่เราต้องการเพราะว่ามันนั้นแล้วมันก็ไม่ถือว่าเป็นหุ่นยนต์เพราะหุ่นยนต์นี้จริงๆแล้วมันก็ธาตุคือหมายถึงว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราควบคุมมันได้นะครับถ้าเรามองภาพรวมๆเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากเกินไปส่วนแหล่งข้อมูลนะครับมีคณาจารย์หลายท่านนะครับที่ได้แต่งตำรับตำราเอาไว้นะครับนะหลายท่านนะครับนะไม่ได้เอามาเอ่ยหมดนะครับแล้วก็บางส่วนก็ได้เอาของข้อมูลของท่านมาออกแล้วก็ในเว็บไซต์นะครับนะที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับนะเป้าหมายเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์หรือแบ่งปันความรู้นะครับไม่ได้คิดเป็นเชิงธุรกิจนะครับนะแนวคิดนะครับเนื่องจากว่าเราทราบดีอยู่แล้วแล้วก็พูดกันทุกครั้งว่าหุ่นยนต์มันมีความเจริญก้าวหน้าไปนะครับถ้าเราไม่เรียนนะครับเราไม่ได้ใช้นะเราก็จะตกยุคนะไม่ทันเหตุการณ์ไม่ทันสมัยนะครับแต่เมื่อเราได้เรียนได้รู้ได้ทำนะครับเราก็จะทราบถึงว่าหุ่นยนต์ในปัจจุบันนี้เขาสามารถทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตนะครับนะซึ่งในงานอุตสาหกรรมมีใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่างานบางจุดบางที่เนี่ยคนไม่สามารถเข้าไปทำงานได้นะครับนะมันก็จะเป็นผลทำให้ต้องสร้างแล้วก็เป็นการที่จะทำเพราะว่าคนเนี่ยมันมีจุดที่เป็นข้อจำกัดนะครับในเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของสุขภาพเรื่องของพลานามัยนะครับนะเพราะว่าไปทำในที่บางที่เสียงดังเกินไปหรือมีสารเคมีมีอันตรายมากเกินไปนะครับนะเขาบอกมนุษย์เป็นสิ่งมีค่าเราก็เลยสร้างธาตุหรือที่เราเรียกว่าโรบอต้าหรือโรบอทเนี่ยมาทำงานแทนนะครับนะซึ่งก็จะทำให้เราทำงานได้ด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะวงการแพทย์นะครับบางทีคนทำงานเนี่ยนะอาจจะเป็นไข้เจ็บป่วยหมออาจจะทำงานหนักนะครับมืออาจจะสั่นนะครับไปกรีดแผลคนไข้กว้างเกินไปหรือไปโดนจุดสำคัญนะเมื่อเราใช้หุ่นยนต์ความเที่ยงตรงนะครับนะก็มีมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหุ่นยนต์ที่ใช้ในวงการแพทย์ก็ยังต้องใช้หมอเป็นผู้ตรวจสอบควบคุมอยู่ดีนะครับนะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคนเรานี่แหละถือว่าประเสริฐสุดละนะเก่งที่สุดละนะครับนะหุ่นยนต์สิ่งต่างๆอะไรที่สร้างขึ้นมาบางครั้งมันทำงานมันก็มีความผิดพลาดเพราะนั้นก็ต้องมีการควบคุมดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะครับไม่นั้นแล้วเมื่อมันเกิดความผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหายตามมานะครับในเรื่องหุ่นยนต์นะครับในการสร้างหุ่นยนต์นะครับไอ้คำว่า1สมอง2มือนะครับมันไม่เพียงพอนะครับเรื่องการใช้เครื่องมือเรื่องใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับซึ่งมาจะต้องมาประกอบเป็นหุ่นเราก็จะต้องศึกษานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งคนอื่นทำงานได้นะครับแต่เราทำได้ไหมนะครับนะซึ่งหลักการออกแบบนะที่มาก็คือจริงๆแล้วมีผู้รู้ผู้มีความชำนาญอยู่มากนะครับเราก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเขาเหล่านั้นนะครับนะโดยไม่ต้องมาขึ้นเริ่มจากบันไดชั้น1นะอาจจะชั้น2ชั้น3ไปเลยก็ได้นะครับเพื่อจะก้าว
ไปได้ให้ถึงเป้าหมายหรือว่าชั้นบนได้เร็วที่

นะครับนะเพราะนั้นเรื่องของการที่เราเอาความรู้ที่มีอยู่นะครับผสมผสานกับความรู้ที่คนอื่นสร้างไว้นะครับแล้วมาเราก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็มากขึ้นนะครับนะหุ่นยนต์ก็นะครับมีหลักการมากมายนะครับนะในการออกแบบนะครับนะเพราะนั้นการที่เราจะออกแบบเรื่องกลไกการทำงานของหุ่นหลักการทำงานเบื้องต้นของหุ่นนะครับเรื่องการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ด้วยล้อเคลื่อนที่ด้วยขานะครับการที่เราจะออกแบบขับเคลื่อนหรือกลไกในการจับนะครับในการเคลื่อนที่ของหุ่นนะครับมันก็มีหลักการพื้นฐานนะครับนะให้เราได้รับรู้รับทราบนะครับจุดประสงค์รายคาบก็ให้สามารถอธิบายกลไกการทํางานของหุ่นยนต์ได้นะครับอธิบายหลักการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้นะครับนะซึ่งหลักการก็นะสามารถออกแบบระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ได้นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็คือลักษณะที่เรารู้ว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรนะครับเอาไปใช้งานอย่างไรนะครับให้มีความสัมพันธ์กันนะครับนะบางทีไอ้ที่พูดตรงนี้1ชั่วโมงเนี่ยมันไม่พอนะครับนะจริงๆไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ45นาที50นาทีเต็มที่นะครับนะมันก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาไปทำหรือไปอะไรเลยมันก็ต้องเก่งพอสมควรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราพูดมาเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราจะสามารถสร้างมันได้นะครับนะเพราะว่าเราจะต้องมุ่งมั่นใฝ่เรียนนะครับนะใฝ่รอบใฝ่รู้นะครับนะมีความเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณของการเรียนรู้นะครับจนถึงจะต้องเอาข้อมูลจากหลายๆที่มานะครับเพื่อมาสร้างเป็นผลงานเป็นชิ้นงานขึ้นมานะครับนะในส่วนนี้นะครับซึ่งหลักการพื้นฐานที่เราเคยพูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างส่วนประกอบอุปกรณ์ประกอบต่างๆนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนะรวมไปถึงการขับเคลื่อนแรงจ่ายนะครับส่วนสมองกลนะครับอุปกรณ์ตัวจับนะครับนะมันมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่แล้วมีที่ใช้เทคโนโลยีสูงหรือใช้หลักการง่ายๆนะครับเทคโนโลยีต่ำๆนะครับใช้เพียงแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงไม่กี่ชิ้นนะครับก็สามารถที่จะทำให้เป็นหุ่นยนต์เบื้องต้นได้นะครับนะในการออกแบบหุ่นยนต์นะครับเราต้องทราบทั้งเรื่องของภาคแมคานิกนะครับซึ่งมันมีความสำคัญเพราะว่าไม่นั้นแล้วการเคลื่อนไหวการที่จะควบคุมให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับการทำงานนะก็ระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการทำงานตามที่เราต้องการนะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะแล้วก็เราจะต้องไปศึกษาเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมาใช้ในการเป็นตัวควบคุมให้แมคานิกทำงานตามที่เราต้องการนะครับซึ่งลักษณะหุ่นยนต์นะครับที่ออกแบบการทำงานอย่างง่ายๆนะครับนะเราก็ต้องเอาความรู้นะครับนะหลายๆแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานเหล็กงานพลาสติกนะครับนะมาทำสำหรับเป็นโครงสร้างนะครับมาทำล้อขับเคลื่อนนะครับเราก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาประกอบเพื่อควบคุมมอเตอร์นะครับนะแล้วก็ให้เกิดโครงสร้างที่เกิดความสมดุลไม่หนักแป้จนโครงสร้างรับไม่ไหวหรือไม่โครงสร้างใหญ่เกินไปจนขับไม่ไหวนะครับอันนี้เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับค้นคว้านะเอามาประกอบกันในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมาควบคุมให้มอเตอร์ทำงานเพื่อจะทำให้โครงสร้างขับเคลื่อนไปได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมีความสำคัญนะครับนะแล้วก็จะทำให้ดีนะครับมันจะต้องมีส่วนของการทำงานที่ควบคุมในส่วนแมคานิกและก็วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสัมพันธ์กันนะครับนะถ้าไม่สัมพันธ์กันนะครับเรื่องของลักษณะโครงสร้างการทำงานรูปร่างรูปลักษณะนะครับก็ขาดความสวยงามไม่น่าใช้ไม่น่าดูในเรื่องของการออกแบบนะเพราะว่าการที่เราจะเอาหลายๆอย่างมารวมกันให้เกิดความสมดุลนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเราก็ต้องศึกษาแล้วก็นำเอาคุณสมบัติหน้าที่ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาใช้เป็นเครื่องมือมาใช้เป็นวัสดุเป็นใช้เป็นอุปกร

รนะครับนะซึ่งในการสร้างหุ่นยนต์นะครับจะฉลาดหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เราเอามาใช้งานนะครับนะที่สำคัญก็คือเรื่องของแหล่งพลังงานนะครับที่เราต้อง

สัมพันธ์เนี่ยเขาใช้อะไรกันเราก็ดูจากเขามาเป็นหลักนี่คือวิศวกะนะครับนะเบื้องต้นก่อนที่จะเป็นวิศวกรนะครับคือเริ่มต้นก่อนจากการกะคาดคะเนศึกษาเรียนแบบนะ copy นะครับนะ copy and develop นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะพัฒนาเป็นเทคโนโลยีของตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันนะครับว่าขั้นต้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาจากผู้ที่มีความรู้ให้ทอดไว้เป็นแนวทางเป็นบันไดขั้นแรกนะครับให้เราข้ามขั้นไปได้เร็วขึ้นนะครับกว่าที่เราจะหาบันไดเจอบางทีมันก็ใช้เวลาแต่ถ้ามีช่องทางนะครับให้เห็นบันไดมันก็อาจจะมองนะมองเข้าไปเอ้ยนี่ใกล้แล้วนี่ก็สามารถที่จะขึ้นได้ถูกต้องถูกทางแต่ถ้าเราไม่มีช่องทางไม่เห็นเลยเป้าหมายจะไปทางไหนนะครับหรือว่าจะทำอะไรมันก็นะลำบากสักนิดนึงนะครับเพราะนั้นการทำงานเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนถึงขั้นใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เขียนโปรแกรมควบคุมนะครับใช้ตัวเซ็นเซอร์มาตัวจับนะครับทำให้หุ่นยนต์เราสามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับจากที่เราเคยได้พูดไปแล้วนะครับว่าองค์ประกอบพื้นฐานนะครับบางตำราก็แบ่งเป็น4บางตำราก็แบ่งเป็น5นะครับนะเราก็ไม่ว่ากันนะครับนะแต่ว่าโดยปกติก็จะใกล้เคียงกันนะครับนะอาจจะยุบรวมหรือกระจายเอาคำบางคำไปเน้นเฉพาะนะครับอย่างโครงสร้างนี่ก็เราก็ถือว่าเป็นแมคานิกนะภาคไดเวอร์ก็เป็นพวกแอคคูเลเตอร์นะครับนะเป็นภาคไดที่จะไปขับแอคคูเลเตอร์ต่างๆนะครับนะภาคควบคุมก็พวกภาคเซ็นเซอร์นะครับนะจริงๆภาคควบคุมนี่ก็คือเอาภาคเซ็นเซอร์มาป้อนให้ควบคุมแล้วไปขับภาคไดเวอร์ให้ไปขับมอเตอร์หรือแอคคูเลเตอร์ต่างๆนะครับนะที่ขาดไม่ได้ก็คือภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งเราต้องเอาทั้ง4แบบหรือ5แบบที่ว่ามันเนี่ยนะครับเอามารวมกันนะครับนะให้เป็นส่วนของการทำงานนะครับนะในการออกแบบนะครับเพราะนั้นเราจะต้องใช้เทคโนโลยีการออกแบบหลายๆอย่างนะครับมีทั้งภาคทฤษฎีนะครับนะที่เป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็มาประยุกต์เอาการทำงานของแต่ละส่วนนะครับซึ่งโดยปกติเราจะแบ่งส่วนใหญ่ๆออกเป็น3ส่วนคือส่วนเซ็นเซอร์นะครับเอาส่วนเซ็นเซอร์เนี่ยมาขับไอ้รับส่วนเซ็นเซอร์มานะครับอย่างเช่นตรวจจับเส้นว่ามีเส้นหรือไม่มีเส้นถ้ามีเส้นให้วิ่งตรงไปถ้าไม่มีเส้นก็ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อหาเส้นเมื่อหาเส้นเจอก็จะวิ่งต่อไปตามเส้นอันนั้นก็คือลักษณะเบื้องต้นของการออกแบบหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นนะครับก็จะใช้เจ้าอุปกรณ์3ตัวประกอบหลักๆนี่แหละก็คือเซ็นเซอร์ตัวจับแสงนะครับก็คือแสงที่ยิงไปสู่พื้นแล้วกลับมาสมมุติว่าเส้นสีดำพื้นข้างๆสีขาวพอยิงไปถ้าเจอสีขาวก็สะท้อนสีก็สะท้อนกลับมาได้มากถ้าไปเจอสีดำสีก็สะท้อนกลับมาได้น้อยมันก็เกิดความแตกต่างไอ้ความแตกต่างตรงเนี้ยมันก็เอาไปเป็นตัวอ้างอิงเป็นตัวที่เป็นเงื่อนไขให้ตัวควบคุมเนี่ยไปตัดสินใจสั่งให้แอคคูเรเตอร์นะครับทำงานนะครับวิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับที่เราจะทำงานนะครับนะส่วนภาคเซ็นเซอร์นะครับนะเซ็นเซอร์ก็เป็นภาคที่ทำการตรวจจับระบอกสถานะนะครับตรวจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งสัญญาณไปให้ภาคควบคุมทำการประเมินผลนะครับนะซึ่งอุปกรณ์ก็มีหลายอย่างนะครับในเรื่องของตัวตรวจจับนะครับหรือตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับเราทำงานอะไรเราก็ใช้อุปกรณ์อย่างนั้นนะครับนะมันมีเซ็นเซอร์อยู่มากมายหลายชนิดนะครับเราก็เลือกเฉพาะที่เราใช้เพราะนั้นการออกแบบเราคิดว่าหุ่นเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะทำหุ่นอะไรนะครับไอตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะถูกเรียกมาใช้นะโดยอาจจะมีหน่วยประมวลผลกลางตัวเดิมนะครับนะสมมุติว่าเราใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ปิกนะก็เหมือนกันนะครับหรืออาจจะใช้ของArduino หรือของตระกูลอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์เซ็นเซอร์นั้นมาใช้งานหลักการเดียวกันเขียนโปรแกรมซึ่งภาษาเนี่ยอาจจะใช้ภาษา C นะหรือภาษาเฉพาะของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนั้นนะครับเราก็เอามานะครับ
เมื่อมันเกิดเจอความผิดพลาดหรือเจอ

ข้อที่เป็นเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นสีขาวกับสีดำนะครับมันก็มีสัญญาณที่เกิดขึ้นมาจากเซ็นเซอร์แล้วส่งมาให้ตัวประมวลผลนะครับนะเมื่อตัวประมวลผลที่เรากำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับหรือตั้งเงื่อนไขให้มันว่าถ้าพบสีขาวนะครับให้เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับนะแล้วพอเลี้ยวไปทางซ้ายเสร็จนะไม่เจอนะครับจนเซ็นเซอร์ตัวอื่นเจอสีดำนะครับนะหรือยังเจอสีขาวอยู่มันก็จะวนหมุนวนอยู่หาจนเจอมันก็จะทำการวิ่งไปตามเส้นนะครับนะแต่ถ้ามันหลุดเส้นนะครับอาจจะด้วยที่เราออกแบบว่ามันวิ่งเร็วเกินไปเซ็นเซอร์ตัวจับไม่ทันหรือว่าเซ็นเซอร์มีความช้าเกินไปที่จะส่งข้อมูลมาให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับประมวลผลเพื่อส่งไปตัวให้ตัวแอคคูเลเตอร์หรือมอเตอร์เนี่ยทำงานบางทีมันก็เกิดความผิดพลาดนะครับอันนี้แหละก็คือความยุ่งยากในการที่เราจะออกแบบนะครับนะในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับนะหรือระบบควบคุมนะครับนะเมื่อได้รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็ไปควบคุมให้แอคคูเลเตอร์ทำงานนะครับตอบสนองเปลี่ยนแปลงนะครับนะอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นยืดเป็นหมุนเป็นหดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วแต่ว่าเราจะเอาแอคคูเลเตอร์แบบไหนนะครับเพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบคุมนะครับอย่างเช่นใช้วงจรควบคุมนี่ก็พวกอาจจะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดานะครับนะที่ตัวจับแสงตัวจับเสียงนะหรือบางทีเราก็จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีแสงมีเสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาเขียนเป็นโปรแกรมนะครับนะอาจจะมีเงื่อนไขได้ละเอียดนะเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับนะเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอมพิวเตอร์นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวควบคุมที่ใหญ่ขึ้นมานะครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษานะครับในเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ครับนะอาจจะมีบางส่วนนะครับที่เราจะได้พูดถึงนะครับแต่ว่าคงไม่ลึกซึ้งมากนักนะครับนะเราก็จะเน้นที่วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะสามารถทำงานนะครับต่อมาแอคคูเลเตอร์นะครับแอคคูเลเตอร์นะครับก็คือตัวที่ทำงานหรือตัวที่ตอบสนองเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลออกมานะครับจากการที่ตัวสั่งการมาควบคุมนะครับซึ่งก็มีหลายลักษณะอาจจะเป็นแบบการยืดนะครับหรือการหดนะครับการหมุนการขยายนะครับนะมันก็มีหลายลักษณะในเรื่องของตัวแอคคูเลเตอร์นะครับนะมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์สเตปปิ้งนะครับนะหรือว่ามอเตอร์ DC หรือมอเตอร์บัตเลตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแอคคูเลเตอร์นะครับเพื่อมาประกอบนะครับหรือวาล์วควบคุมต่างๆนะครับก็มาประกอบทำให้เกิดการทำงานของไฮดรอลิกบ้างนิวเมติกบ้างนะหรือมอเตอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับที่หมุนให้เดินหน้าถอยหลังก็ถือว่าเป็นแอคคูเลเตอร์ที่หุ่นทำงานนะครับนะในการออกแบบนะครับการเชื่อมโยงกลไกเข้ามาต่อถึงกันนะครับนะจากล้อจากเพลานะครับนะมาเข้ามอเตอร์พวกนี้เราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับนะที่จะมาใช้นะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่เหมาะสมแอคคูเลเตอร์ทำงานแล้วนะครับอุปกรณ์พวกนั้นอาจจะชำรุดเสียหายเนื่องจากการทำงานของแอคคูเลเตอร์ที่มันมีส่วนเคลื่อนไหวนะครับเพราะนั้นการตรวจสอบตรวจจับนะมันก็จะมีความสำคัญมีความจำเป็นนะครับนะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับนะแอคคูเลเตอร์ก็คือส่วนที่ทำงานร่วมกับแมคานิกนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเป็นพลังงานรูปอื่นนะครับนะที่จะไปยกไปจับไปทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามมานะครับนะพวกมอเตอร์พวกไฮโดริกนิวเมติกนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นแอคคูเลเตอร์ทั้งนั้นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะครับหุ่นยนต์ของเราเนี่ยมีลักษณะที่เกี่ยวกับแมคานิกเนี่ยมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนเคลื่อนที่กับส่วนของกลไกที่เอาไปทำงานนะให้หุ่นมีประสิทธิภาพนะครับคืออาจจะสามารถจับนะครับหรือว่าผักนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่

ในส่วนที่เขาออกแบบมาให้เป็นส่วนของการปฏิบัตินะครับนอกเหนือจากการเคลื่อนที่นะครับนะหรือว่าตักทรายมาพิสูจน์ตักทรายเข้ามาเก็บตักทรายทิ้งหรือจับลูกปิงปองอะไรพวกนี้นะครับนั่นคือลักษณะของกลไกนะครับซึ่งระบบจริงๆเนี่ยนะครับนะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เนี่ยเขาอาจจะใช้ล้อนะครับนะอาจจะใช้ล้อสายพานนะครับล้อกับล้อสายพานนี่ก็มีลักษณะการต่างใช้งานต่างกันนะการเคลื่อนโดยใช้ขานะครับนะหรือการเคลื่อนโดยการบินนะครับเคลื่อนที่โดยการบินหรือเคลื่อนที่ในน้ำนะครับก็เป็นลักษณะพายเป็นลักษณะหมุนนะหรืออาจจะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะครับถ้าเป็นล้อนี่ก็ง่ายหน่อยนะครับใช้ในที่ที่เป็นพื้นราบนะครับไม่ต้องตะกุยไม่ต้องอะไรมากมายก็แค่เป็นล้อวิ่งผ่านไปนะครับนะอันนี้ก็ใช้ในพื้นที่ราบนะครับแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่ราบแล้วลื่นลักษณะล้อก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับนะหรือบางครั้งนะเป็นล้อที่จำเป็นจะต้องปีนป่ายนะมันก็อาจจะเป็นล้ออีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำให้มันทำงานได้นะครับนะในส่วนของการใช้ล้อนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับนะบางทีในทางต่างระดับในทางครุขระก็จะทำให้มันเคลื่อนที่ลำบากนะครับนะตัวอย่างก็มีอยู่มากมายนะครับนะแต่บางครั้งใช้ล้อก็สามารถที่จะไปในที่ครุขระได้นะครับนะอย่างเช่นยานสำรวจอวกาศนะไปสำรวจในพื้นผิวดาวต่างๆอาจจะครุขระนะมันก็สามารถที่จะยกแขนยกขายกล้อข้ามไปนะอันนั้นก็เป็นความสามารถนะที่เราสามารถเขียนขึ้นมานอกจากนี้ก็เป็นสายพานนะครับสายพานนี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับที่วิ่งในทางขรุขระต่างระดับนะครับซึ่งปกติตอนนี้ก็คือพวกอาชีวะของเราก็คือเรื่องของหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับนะซึ่งทำมาแล้วก็นะก็ได้แต่เรียนรู้แข่งขันกันนะครับยังไม่สามารถที่จะไปใช้ในงานจริงเพราะว่าในงานจริงเนี่ยหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอย่างตำรวจทหารที่เขาใช้บางทีเขาก็เพื่อความปลอดภัยจริงๆความเชื่อมั่นเขาก็ซื้อจากต่างประเทศหรือหน่วยงานเขาสร้างเองนะครับนะอาจจะเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่เห็นกันอยู่นะครับนะหรือว่าเชิญผู้รู้ไปให้คำแนะนำอะไรพวกนี้แล้วก็สร้างขึ้นมานะครับนะเรื่องของล้อกับเรื่องสายพานนี่ก็จริงๆไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าล้อนี่จะวิ่งสามารถวิ่งได้เร็วกว่านะครับส่วนสายพานนี่ก็ต้องช้ากว่าแล้วแรงดีกว่าสามารถที่จะตะกุยหรือขึ้นไปตำแหน่งที่สูงที่มันขรุขระที่มันลำบากยากแก่การเข้าถึงได้ดีกว่าล้อนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างของหุ่นยนต์ที่ใช้สายพานนะครับนะมีตั้งของเด็กเล่นจนใช้งานจริงในวงการทหารต่อมาการใช้ขาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะซึ่งขานี่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหน่อยนะครับน่าลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีคนใช้กันมากมายนะครับสำหรับการใช้เทคโนโลยีแบบใช้ขาเดินนะครับนะซึ่งนอกจากใช้ขาแล้วนะครับก็ยังเป็นเกี่ยวกับการใช้การบินนะครับอาจจะใช้ใบพัดหรือใช้ปีกนะครับนะเป็นลักษณะของหุ่นยนต์บินนะครับข้อดีก็คือเคลื่อนไหวได้รวดเร็วนะครับเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายได้นะครับเป็นที่เข้ายากถึงเนี่ยพวกนี้ก็จะเข้าได้ดีนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์บินได้นะครับนะเพราะนั้นหุ่นยนต์แบบนี้ก็ใช้สำหรับในการตรวจการสำรวจหรือว่าไปในที่ที่ในเหมือนกับว่าถ้าเราจะเข้าที่หนึ่งบางทีมันมีรั้วรอบขอบชิดนะเราเข้าไม่ได้นะครับมีน้ำมีหน้าผามีเราก็จะใช้ตัวนี้บินข้ามไปก็จะง่ายขึ้นนะครับนะแต่มันก็มีขีดจำกัดอีกแหละนะครับว่าการบินมันระยะนะครับการบินเวลาที่บินนะครับนะบางทีเกิดผิดพลาดมันก็จะเกิดความเสียหายตามมาเหมือนกันนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีการบินนะครับนะอาจจะมีของเหมือนกับของเล่นนะครับที่นักวินะผู้มีความรู้เขาผลิตออกมานะครับเพื่อเป็นการศึกษาพัฒนาวิจัยนะครับนะเอาความรู้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานนะก็มีหลากหลายนะครับนะ

เพราะนั้นในตัวหุ่นนะครับก็จะมีความหลากหลายในการทำงานนะครับนะต่อมาเรื่องของการเคลื่อนที่ในน้ำนะครับนะเราก็จะใช้ใบพัดหรือครีบนะครับเป็นตัวช่วยพยุงบางทีก็อาจจะต้องมีห้องอับเฉานะครับอย่างเช่นเรือดำน้ำนะครับหรือหุ่นยนต์ปลาก็มีการสลัดโครงสายหางสายครีบนะครับให้สามารถเคลื่อนที่ไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายที่เราจะทำนะครับถ้าเราศึกษาไปทำไปมันก็สามารถจะทำได้นะครับการเคลื่อนที่ในน้ำนะครับนะเนื่องจากว่ามันถ่ายใต้น้ำอะไรมันลำบากนะครับมันก็จะมีเรื่องการควบคุมนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะใช้ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุเนี่ยในน้ำนี่ก็ไม่สะดวกเนื่องจากว่าพอเข้าไปแล้วสัญญาณวิทยุเนี่ยจะช้าลงนะครับนะจะวิ่งช้าลงเพราะนั้นจะทำให้การควบคุมเนี่ยผิดพลาดเขาก็ไม่นิยมนะครับนะหุ่นยนต์ใต้น้ำโดยปกติถ้าไม่ระยะใกล้เกินไปนะครับไม่ระยะไกลเกินไปเขาก็จะใช้สายเป็นตัวส่งตัวควบคุมนะครับเพื่อให้ทำงานนะครับหรือว่าใช้ GPS หรือว่าใช้โปรแกรมที่มันสามารถคิดนะครับนะดำลงไปนะขึ้นมารับข้อมูลนะครับเหมือนกับขึ้นมาหายใจนะครับแต่ไม่ใช่นะครับขึ้นมารับการสั่งข้อมูลแล้วเก็บไว้ในหน่วยความจำนะครับแล้วก็ลงไปเพื่อจะปฏิบัติภารกิจนะเจอปัญหาก็รายงานขึ้นมาส่งข้อมูลรายงานว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็นะแต่บางทีการใช้คลื่นสื่อสารบางอย่างก็สามารถอยู่ในน้ำลึกได้ระดับหนึ่งนะครับหรือการเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆนะครับนอกจากการใช้ล้อใช้ขานะครับอย่างเช่นหุ่นงูนะครับมันก็ไปตามลักษณะของงานอีกต่างๆนะครับหรือว่าหุ่นที่เดินบนผิวน้ำนะครับมันก็เป็นลักษณะของการคิดการทำงานมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะซึ่งในลักษณะการทำงานของสัตว์หรือการเคลื่อนที่ของสัตว์ก็จะมีรูปแบบของสัตว์นะครับเพราะนั้นมันการที่เราจะสร้างหุ่นยนต์เรียนแบบมันก็สามารถกระทำได้หลายอย่างนะครับนะถ้าทางการเคลื่อนที่ของหุ่นนะครับนะการเคลื่อนที่บางทีแบ่งออกเป็นท่าเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยอย่างน้อย2ท่านะครับที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับนะท่าที่ง่ายๆนะครับนะอย่างเช่นหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยขาก็จะมีการยกขาอย่างไรนะครับนะกี่ขาการเดินนะครับแล้วก็จะทำซ้ำๆซ้ำๆทำให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับนะทำอาจจะใช้วิ่งหรือกระโดดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีลักษณะการทำงานที่ซ้ำๆกันนะครับซึ่งถ้าใช้เทคโนโลยีขั้นเดินขั้นวิ่งขั้นกระโดดนะก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับนะความรู้เบื้องต้นอาจจะไม่เพียงพอนะครับนะเรื่องการออกจุดสมดุลนะครับนะจุดสมดุลที่มีเสถียรภาพนะครับจุดสมดุลที่มีเสถียรภาพเข้าลู่เข้านะครับหมายถึงว่ามันมีการดึงกลับเข้ามาสู่สภาพสมดุลนะครับจุดสมดุลที่ไม่เสถียรภาพนะครับนะมันก็มีลักษณะนะการที่สมดุลเสถียรภาพก็คือวัตถุไม่เคลื่อนที่ที่ออกไปจากจุดสมดุลนะครับก็คือถ้ามันไม่เคลื่อนที่เกินไปมันก็ไม่ล้มนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับเราแขวนรูปภาพนะครับนะถ้าเราตั้งดินสอให้ดีไม่ให้น้ำหนักมันตกจากศูนย์ถ่วงมันก็สามารถตั้งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีเรื่องของการออกนอกจุดนะครับนะเรื่องของการเรื่องเสถียรภาพเข้าลู่ก็จะเป็นลักษณะของวัตถุก็จะลู่เข้าสู่จุดสมดุลนะครับก็คือเรื่องของการต่อมุมนะครับนะยอดเข้ามาให้มันสามารถที่จะเข้าสู่ในจุดสมดุลแล้วก็อีกแบบนึงคือจุดสมดุลที่ไม่มีเสถียรภาพนะครับนะวัตถุที่เคลื่อนออกไปไกลนอกกว่าเขตที่กำหนดนะครับพวกนี้ก็อาจจะล้มอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการทวงดุลการออกแบบตรงนี้เราก็ต้องดูให้ดีเพราะนั้นการออกแบบทางเมคานิกกับทางกลไกเราก็ต้องดูความสัมพันธ์กันให้ลึกซึ้งนะครับนะซึ่งมันก็จะทำให้สามารถที่จะออกแบบได้นะครับนะว่าเราออกแบบเคลื่อนที่เร็วหรือเคลื่อนที่ช้านะครับนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคุณมี2แบบก็คือเคลื่อนด้วยล้อกับเคลื่อนด้วยขาถ้าเคลื่อน

ล้อนี่ก็จะนะเบื้องต้นได้ง่ายแต่ว่าถ้าเคลื่อนด้วยขาเนี่ยการยกขาเนี่ยเราก็ต้องสร้างความสมดุลให้มันนะครับนะซึ่งก็มีลักษณะการสร้างที่มีความหลากหลายนะครับนะอันนี้การเคลื่อนที่นะครับที่บอกไว้มี2แบบนะครับที่สำคัญก็คือใช้มอเตอร์เป็นตัวขับนั่นแหละนะครับมอเตอร์ก็อาจจะเป็นมอเตอร์กระแสตรงธรรมดาหรืออาจจะต้องใช้มอเตอร์ที่เป็นเฟืองก็ขึ้นอยู่กับโหลดว่าจะมีน้ำหนักมากหนักน้อยนะครับแหล่งจ่ายไฟก็จะต้องเหมาะสมนะครับเพราะนั้นความสมดุลตรงนี้เราบางทีไม่ระดับนี้เราไม่สามารถคำนวณออกมาได้โดยตรงเราก็ต้องใช้ครูพักรักจำหรือว่าวิศวกะวิศวะก๊อปนะครับนะก็ว่ากันไปตามสภาพเพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมานะครับซึ่งในความเป็นจริงก็มีตำรับตำราเยอะแยะอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีชุดคิดนะที่เขาทำสำเร็จหรือว่าเอามาให้เราประกอบก็มีนะครับเพราะนั้นเรื่องของแรงบิดเรื่องของความเร็วเรื่องของศูนย์ทวงสมดุลเราก็ไม่ต้องออกแบบมากนะครับแต่เราก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาศึกษานะครับถ้าเราจะทำงานสูงขึ้นไปเราก็จะต้องศึกษาเรื่องของสเปคมอเตอร์นะครับนะเรื่องของการส่งแรงบิดนะครับว่าที่มันมีจำหน่ายจ่ายแจกอยู่ในท้องตลาดเนี่ยนะครับเราจะใช้ยังไงนะครับต้องใช้เกียร์บ็อกซ์ยังไงนะครับนะเราต้องศึกษาจากเนมเพลทนะครับนะหรือป้ายบอกว่ามอเตอร์แบบนี้นะครับได้เท่าไหร่นะครับนะกล่องเฟืองนะครับใช้งานอย่างไรนะครับหรือว่าสายพานจะไปต่อลักษณะไหนนะครับที่จะให้แรงบิดความเร็วหรือจะทดรอบให้มันช้าลงให้มันเร็วขึ้นนะครับนะก็สามารถที่จะใช้สายพานทำได้แบบเฟืองเช่นกันนะครับนะซึ่งการเคลื่อนย้ายตำแหน่งนะครับให้ชิดให้ห่างนะครับนั้นจริงๆมันมีสูตรคำนวณแต่ว่าเราไม่เอามานะครับมันก็มีเหมือนกับลักษณะของการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฟืองหรือว่าหลักการเดียวกันกับการใช้เฟืองนะครับเพราะนั้นเฟืองกับสายพานเนี่ยมันจะทำงานคล้ายๆกันแต่ว่าเฟืองนี่มันจะล็อกนะครับแล้วก็มีน้ำหนักมากส่วนสายพานก็จะมีการสลิปหรือมีการเลื่อนนะครับนะซึ่งเรื่องของการเปลี่ยนนะครับหลักการเบื้องต้นก็เขาศึกษาจากสว่านนะครับนะเจาะนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะอาจจะใช้โซ่นะครับหรือว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของสายพานที่ลื่นน้อยลงนะครับมีเฟืองมีซี่เฟืองหรือมีล่องสำหรับให้มันเกาะได้นะครับอันนี้ก็เป็นเฟืองตัวหนอนไอ้โทษทีดอกจอกโทษทีนะครับหรือว่าการส่งแบบเพลานะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการส่งกำลังทั้งนั้นนะครับนะเราก็สามารถที่จะศึกษาได้นะครับนะเบรกคลัตช์นะครับแอคคูเรเตอร์แบบต่างๆนะครับนะเนี่ยเบรกนะครับนะหรือการจุดต่อที่เป็นจุดหมุนนะครับการขับเคลื่อนนะครับทดรอบมีการตรวจสอบเซ็นเซอร์นะครับนะมอเตอร์ที่ใช้นะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับนะก็ทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแอคคูเรเตอร์นะครับเพราะนั้นการใช้ล้อนะครับก็จะมีความสำคัญทำให้เราสามารถที่จะทำให้หุ่นเดินทางไปเนี่ยโดยการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับมอเตอร์ตัวเดียวสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหรือทำให้เกิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับการใช้มอเตอร์2ตัวนะครับเราจะทำให้ไงเดินหน้าทำให้เดินถอยหลังนะครับอย่างเช่นต้องการให้เดินหน้าเราก็ให้มันหมุนพร้อมกัน2ตัวเดินหน้านะครับนะแต่ถ้าอยากถอยหลังก็หมุนกลับทั้งตัว2ตัวพร้อมกันมันก็จะกลับถอยหลังนะครับถ้าจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็ให้หมุนตัวขวานะครับนะให้หมุนตัวขวาเดินหน้าแล้วหมุนตัวซ้ายหมุนถอยหลังหรือหยุดอยู่กับที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหมุนการคนละแบบนะครับนะถ้าหมุนทั้ง2ล้อคือหมุนตัวหนึ่งหมุนซ้ายตัวหนึ่งหมุนขวาหรืออีกตัวหนึ่งเดินหน้าตัวหนึ่งถอยหลังนะครับล้อ2ล้อนี่ก็จะทำให้จุดศูนย์กลางการหมุนอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวหนึ่งหยุดอีกตัวหนึ่งหมุนนะครับก็จะทำให้เกิดการที่ล้อด้านหนึ่งที่หยุดเนี่ยเป็นจุดหมุนเพราะนั้นเราต้องคำนวณคิดออกแบบให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ประกอบการออกแบบนะครับนะจะเลี้ยวขวานะครับด้านขวาจะหยุดหมุนนะครับด้านซ้ายหมุนไปหุ่นยนต์ก็จะเลี้ยวไปทางขวาหรือถ้าเราจะเลี้ยวขวาก็คือด้านขวานี่หมุนถอยหลังด้านซ้ายหมุนเดินหน้าก็จะทำให้หุ่นเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่เลี้ยวไปทางขวานะครับนะการหมุนรอบตัวเองก็อาจจะทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุน
สวนทางกันก็จะทำให้หุ่นยนต์

หมุนรอบตัวเองอาจจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับให้มอเตอร์เนี่ยหมุนทางไหนนะครับรอบตัวเองทางซ้ายทางขวานะครับเราก็ทำได้นะครับนะต่อมาเรื่องกลไกนะครับเราก็ดูเบื้องต้นก็คือปากกาจับชิ้นงานนะครับนะอาจจะเป็นปากคีบมือจับนะครับกลไกเหล่านี้เราสามารถที่จะเอามาเป็นส่วนประกอบนะครับนะหรือว่าบางทีก็ของเด็กเล่นนะครับนะซึ่งความจริงในความเป็นจริงก็มีขายอยู่นะครับนะในเรื่องของมือจับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของมือจับที่มีจำหน่ายอยู่นะครับเราก็ศึกษานะครับซึ่งจริงมันก็มีหลายแบบนะครับที่เราจะนำมาใช้ในการเลือกนะครับนะสมมุติว่าต้องการจะออกแบบหุ่นยนต์กู้ระเบิดมันสักตัวนึงนะครับมันต้องดูว่าหุ่นยนต์นั้นทำอะไรบ้างจะติดต่อสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้อย่างไรนะครับนะเราก็จะต้องศึกษาดูนะครับเพราะบางทีต้องขั้นสูงนะครับต้องมีการส่งภาพส่งเสียงนะครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปถึงจุดที่มันระเบิดนะครับหรือว่าจุดที่เป็นวัตถุระเบิดอยู่เนี่ยนะมันมีอันตรายมีความเสี่ยงเพราะนั้นเราจะเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้เพราะนั้นก็จะต้องมีการรับภาพส่งภาพหรือใช้คลื่นวิทยุทีนี้ไอ้คลื่นวิทยุบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็ไปเป็นตัวจุดชนวนระเบิดให้ระเบิดได้เพราะนั้นก็ต้องระวังอาจจะต้องใช้สายแลนเป็นตัวลากไปนะครับเพราะว่าบางทีระบบไร้สายเนี่ยมันก็เป็นตัวจุดระเบิดเพราะนั้นเราก็ต้องมีหลักการศึกษาที่มีความหลากหลายหรือว่ามีการคิดที่มองออกไปถึงปัญหาอุปสรรคนะครับที่จะเกิดเพราะว่าหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดเนี่ยนะครับนอกจากจะต้องมีสมรรถนะที่ทำงานพื้นฐานนะครับนะแล้วเราจะดูว่ามันจะสามารถทำอะไรเพิ่มได้นะครับนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องดูว่าเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปอย่างเช่นสามารถมีปืนฉีดน้ำแรงสูงเพื่อจะทำลายวัตถุต้องสงสัยนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่อาจจะต้องนะเพิ่มเข้ามาเราก็ต้องหาอุปกรณ์เหล่านี้มาเพิ่มนะครับในการออกแบบแต่ถ้าเราไม่จำเป็นเราไม่เอาเราก็ตัดออกไปนะครับนะอันนี้เป็นแนวการออกแบบนะครับเราคือเราจะต้องคิดว่าหุ่นเราทำอะไรได้ครับนะอะไรมาเป็นองค์ประกอบได้นะครับนะมีแผนที่เข็มมีตัวควบคุมเส้นทางไหมมีเข็มทิศไหมนะครับนะมีตัวเก็บข้อมูลเพื่อจะเอาข้อมูลมานะครับไปดำเนินการทำอย่างอื่นอย่างเช่นส่งข้อมูลไปที่แขนเพื่อจะให้แขนไปทำอย่างอื่นอะไรพวกเนี้ยนะครับนะมันก็ต้องคิดถึงความสัมพันธ์ของหุ่นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับนะครับนะอย่างเช่นเป็นมือจับหรือว่าอุปกรณ์ที่เซ็นเซอร์ที่จะจับว่าจะจับสีจับความร้อนจะจับไอ้นี่ก็เซ็นเซอร์เราก็จะต้องดูนะครับหรือแรงบีบของมือหุ่นจะบีบมากบีบน้อยนะครับนะยกของได้กี่กิโลนะครับนะวัตถุระเบิดหรือว่าบางทีก็แค่ยกห่วงยางไปกั้นนะครับนะบางทีมันต้องมีการส่งภาพกลับมานะครับเป็นภาพที่เอาไว้ดูเป็นภาพสามมิตินะครับนะหรือบางทีก็ต้องเก็บกู้พวกตะปูพวกอะไรที่เขาวางขวางไว้นะครับนะหุ่นยนต์เราก็ต้องทำได้นะครับนะการส่งข้อมูลนะครับนะการตรวจจับโลหะนะครับบางทีฝังดินไว้นะครับนะบางทีก็ต้องมีลักษณะของการเอ็กซเรย์นะครับนะว่าวัตถุของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็มาถึงจุดๆนี้แล้วก็คงจะได้ทราบถึงการออกแบบไประดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นเวลาก็หมดลงนะครับผมนายรุ่งโรจน์หนูคลิปก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำอำลาหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดนะครับผมนายรุ่งโรจน์หนูคลิปก็ยินดีน้อมรับคำติชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะ

0: จุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะฮะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
0: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
1: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็

0: ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี้

0: สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัว expansion valve แล้วก็มีตัว evaporator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็

สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะก็จาก EP ก่อนหน้านี้นะครับเนาะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ use case ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ AI หรือว่า generative AI เนี่ยนะมาใช้งานในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแชทบอทนะครับเนาะการค้นหานะครับการสรุปข้อมูลนะฮะการวิเคราะห์ข้อมูลนะในเรื่องของ retail marketing ต่างๆนะฮะรวมทั้งการ generate website แล้วก็มีเรื่องของ music video จะสังเกตนะว่าตัวของ AI เนี่ยนะครับหรือว่า generative AI เข้ามาใช้เยอะมากๆนะครับเนาะดังนั้นผมก็คาดว่านะครับเนาะนะทุกคนน่าจะอะไรลองใช้งานนะกันอย่างเขาเรียกลึกซึ้งแล้วกันนะหรือว่าเยอะพอสมควรนะครับเนาะเพราะว่าเครื่องมือที่ผมแนะนำเนี่ยมีหลากหลายมากๆนะครับเนาะถ้าเรารู้แล้วเราลงมือทำนะครับมันจะติดตัวเรานะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำแล้วกันนะเพื่อสร้างงานสร้างโอกาสให้เรานะครับเนาะนะหลังจากนี้นะครับเนาะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะใน use case ต่างๆเพราะก่อนหน้านี้เราเรียนรู้เฉพาะเรื่องใช่ไหมฮะนะแต่ใน EP นี้นะครับเนาะผมจะมีการเดโมนะครับเนาะวิธีการนำมาใช้งานนะจริงๆนะว่าเราสามารถนำเอาเครื่องมือต่างๆนะครับเนาะที่ผมแนะนำไปเนี่ยเอามารวมกันร้อยเป็น workflow นะการทำงานของเราได้นะครับเนาะเพื่อทำให้อะไรฮะเราได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญนะรวดเร็วแล้วก็ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะแต่ผมเน้นย้ำเสมอนะครับในการใช้งาน AI หรือ Generative AI เนี่ยนะผลลัพธ์ที่ได้กลับมานะครับเนาะเราจำเป็นจะต้องตรวจสอบเสมอนะครับนะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับมีไบแอสไหมนะครับเนาะมีพวกท็อกซิกต่างๆอะไรตรงนี้ต้องระวังนะครับเนาะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับเนาะที่เราควรจะต้องรู้และเข้าใจเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะได้มาง่ายๆนะครับมันก็ต้องระวังให้มากนะครับเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ใน workflow ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ workflow ที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับใน EP เนี้ยนะครับเนาะผมนำเสนอเนาะในเรื่องของการรีเสิร์ชแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นงานที่หลายๆคนนะฮะทำอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นะฮะการต่างๆนะครับเนาะนะหรือแม้แต่การทำงานนะครับเนาะก็ต้องมีการกระบวนการในการรีเสิร์ชหรือว่าทำการวิจัยนะหรือค้นคว้าสิ่งต่างๆนะเพื่อเป็นความรู้เอาไปทำงานต่อไปนะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในเวิร์กโฟลว์นะฮะของการทำรีเสิร์ชนะในเรื่องต่างๆเนี่ยเราใช้ AI หรือว่า Generative AI เนี่ยเข้ามาช่วยอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะโดยที่นะตัวเวิร์กโฟลว์นะที่ผมไม่เห็นนะครับนะเป็นเวิร์กโฟลว์ไม่ยาวมากนักนะครับนะแต่ผมอยากให้เห็นเครื่องมือใหม่ๆนะจากของเดิมเนี่ยนะเราเรียนรู้เรื่องของการใช้ ChatGPT นะถ้ายังจำได้นะให้จำและสีเหลืองนะถ้าใครยังจำได้เนาะนะหรือว่า FAQ ต่างๆนะครับนะตรงนั้นเราใช้ตัว ChatGPT มาช่วยนะครับหรือว่าใช้การ generate รูปภาพนะฮะจากนั้นเรามีการใช้คอร์ด AI นะครับนะเพื่อใช้อะไรในการดูในเรื่องต่างๆนะฮะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว ChatGPT นะในการวิเคราะห์ data นะจากนั้นเราใช้โน้ตบุ๊ก LM ใช่ไหมฮะนะที่ถ้ายังจำได้นะเราเอาลิงก์นะของเว็บเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในที่โน้ตบุ๊ก LM นะครับนะแล้วก็ทำการแชทคุยกันนะฮะหรือว่าให้วิเคราะห์สิ่งต่างๆออกมานะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นเครื่องมือที่เราเรียนรู้มาแล้วนะครับเนาะแต่ใน EP นี้นะครับนะผมจะมีเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับเป็นเครื่องมือที่ถ้าเป็นใครเป็นสายนักวิจัยนะครับหรือแม้แต่เป็นค้นหาข้อมูลเนี่ยนะจำเป็นจะต้องใช้งานนะก็คือ Perplexity นะครับนะตรงนี้แหละก็จะเป็นอีกเครื่องมือนึงนะครับที่ผมแนะนำเลยนะว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับนะดังนั้น workflow ของการ research นะครับเนาะก็จะประกอบด้วยคือการค้นหาข้อมูลนะตามที่เราต้องการและแน่นอนครับเราต้องการ reference นะเพื่อไปค้นหาต่อนะครับเนาะจากนั้นก็มาสรุปนะครับเนาะแล้วก็เอาข้อมูลออกมานะเพื่อเอาไปใช้งานต่อไปนะครับนี่คือ workflow โดยพื้นฐานนะที่อยากให้ทุกคนลองดูนะครับใน EP นี้โดยที่เครื่องมือที่เราจะใช้หลักๆนะครับนะประกอบด้วยคือ1คือ Perplexity นะครับนะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะฮะลองเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วเข้าไปที่ Perplexity ได้เลยนะครับเนาะนี่คือตัวที่1นะครับแล้วก็ทำการสมัครนะครับเหมือนเดิมนะครับเนาะนะจากนั้นก็มีโน้ตบุ๊ก LMนะครับลองเปิดนะครับแล้วก็ลองสมัครดูนะถ้าใครยังไม่สมัครนะครับนะเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือนะใช้งานกันดูนะครับว่า workflow นี้เป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเนาะว่า flow การทำงานของเรานะจะประกอบด้วยก็คือเราจะทำการค้นหานะครับด้วยตัว AI นะฮะชื่อว่า Perplexity นะครับลองเข้าดูนะครับ perplexity.ai ตรงนี้นะครับเนาะข้อดีนะครับเนาะผมแนะนำก่อนนะครับข้อดีของ Perplexity คือนะครับทุกครั้งนะที่เราพิมพ์ถามมันไปนะครับเนาะสิ่งที่ได้นะครับเนาะมันจะตอบกลับมาพร้อมกับ reference นะครับนะหรือว่าแหล่งอ้างอิงแล้วเราสามารถเลยฮะ
ดูแหล่งอ้างอิงไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นข้อดีของ Perplexity นะครับเนาะซึ่งเราจะมาลองเลยฮะทำรีเสิร์ชนะหรือหาข้อมูลนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจกันดูซิว่าตัว Perplexity เป็นอย่างไรนะครับนะซึ่งตรงนี้นะสามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีลักษณะเดิมเลยนะครับแล้วก็แชทเป็นปกตินะตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือ Perplexity นะหรือว่าแม้แต่พวก ChatGPT นะครับหรือว่า Cort AI เนี่ยจะมีฟีเจอร์ใหม่นะครับเนาะที่ปี2025นะครับนะครับมันมีฟีเจอร์ที่โหดร้ายผมเรียกโหดร้ายป่าเถื่อนมากนะอาจจะทำให้นักวิจัยหลายๆคนตกงานนะครับเขามีฟีเจอร์นี้ครับ Deep Research นะครับเนาะสามารถที่จะอะไรครับทำการค้นหาให้เรานะครับแล้วก็สรุปผลออกมาแล้วเป็นเปเปอร์นะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเอาไปแล้วฮะพรีเซนต์ได้เลยนะครับนี่จะเป็นความโหดร้ายนะแต่เรายังไม่ใช้นะอันนี้นะฮะเนาะเราจะใช้แบบปกติก่อนนะจะได้เห็นภาพว่าในการทำเวิร์กโฟลว์ในการนะค้นหาข้อมูลบางอย่างนะฮะสรุปผลบางอย่างเนี่ยโดยใช้ Perplexity เป็นอย่างไรบ้างนะโดยที่สิ่งที่ผมจะพาทำนะก็คือเราใช้เรื่องเดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมพาทำเดโมนะฮะหรือว่ายูสเคสของการแล้วสรุปข้อมูลนะครับเนาะจากวิกิพีเดียเนี่ยเรื่อง generative AI นะครับนะตรงนี้นะผมก็ยังแล้วฮะใช้ของเดิมอยู่เนาะผมบอกว่าผมอยากจะทำการค้นคว้าเนาะหรือสรุปแล้วเกี่ยวกับ generative AI ว่า generative AI คืออะไรนะครับเนาะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะต่อชีวิตประจำวันของเรานะหรือว่าข้อควรระวังนะของตัวอะไรฮะ generative AI เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างที่อะไรฮะเราควรต้องระวังเนาะหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราลองนะฮะใช้ข้อมูลจากตรงนี้เนาะแต่เราไม่แอดลิงก์ของวิกิพีเดียแล้วเราจะใช้ Perplexity นะฮะเป็นตัวช่วยผมก็บอกว่าโอเคนะผมก็ค้นหาเลยเนาะว่าโอเค AI เนาะนะฮะตัวนี้เนาะ generative AI เนี่ยคืออะไรนะผมก็ถามอย่างนี้เลยเนาะลองดูนะอันนี้คือเอาแบบง่ายสุดนะครับแค่นี้นะครับผมลองเลยฮะทำการเลยฮะถามนะว่าเฮ้ย generative AI เนี่ยคืออะไรนะฮะสิ่งที่มันโหดร้ายมากครับของ Perplexity นะซึ่งจะแตกต่างนะฮะจากไอตัว Cort AI หรือว่าจากอะไรฮะChatGPT อย่างมากก็คือนะฮะตัว Perplexity นะครับจะอธิบายออกมานะครับนะครับเนาะเป็นภาษาที่เราคุยกันเนาะของเราก็คือละเรามีภาษาไทยนะเขาจะตอบเป็นอะไรฮะภาษาไทยมาให้ลองสังเกตนะฮะนะครับจากนั้นนะฮะการตอบอันนี้ไม่มีประเด็นเท่าไหร่นะครับเป็นปกตินะครับก็คือทุกเจ้าเนี่ยหรือว่าเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยเขาตอบได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างนะฮะแล้วก็เป็นข้อดีด้วยนะก็คือการตอบคำถามนะจากคุณแม่เหมือน ChatGPT คือละมี reference มี link ให้ด้วยนะว่าตอบมาจากที่ไหนนะครับนะตรงนี้คือเป็น reference นะครับแล้วไม่พอนะครับ reference ต่างๆเหล่านี้นะมีการละ list นะครับนะข้อมูลขึ้นมาด้วยว่าโอเคเราอะไรฮะเราอยากไปดูไหมนะครับเนาะอันนี้เนาะมีลิงก์ให้นะครับก็แสดงขึ้นมานะครับเนาะแล้วไม่พอนะครับลงมาข้างล่างนะครับมีอะไรฮะนะครับเนาะสิ่งที่คนอื่นนะครับเนาะเขาอะไรฮะทำการถามด้วยว่าโอเคเรื่องของ generative AI นะฮะมีคำถามอื่นๆอะไรอีกบ้างนะซึ่งตรงนี้แหละนะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะลองดูนะฮะมันเป็นอะไรคล้ายๆกับDeep Link เนาะหรือว่าลิงก์ต่างๆที่เราค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะฮะเจอปุ๊บเรากดเข้าไปฮะยกตัวอย่างนะครับผมก็ลองคลิกเข้าไปดูปุ๊บมันก็จะเปิดแล้วฮะนี่คือมันมีลิงก์เนาะที่เปิดข้างนอกใช่ป่ะเนาะเป็น external link นะแต่ถ้าคุณนะฮะลองเลื่อนลงมาข้างล่างนะตรงที่อะไรฮะpeople also ask เนาะก็คือคนอื่นเนี่ยเขาถามอะไรบ้างเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้เห็นนะครับตรงนี้ถ้าบอกว่าโอเค generative AI นะสามารถมีประโยชน์อย่างไรในวงการดิจิตอลนะครับเนาะผมก็บอกว่าเฮ้ยอยากรู้อ่ะคำถามนี้ตอบอะไรลองคลิกดูนะฮะมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับนะที่บอกนะก็คือเหมือนคล้ายๆ deep research นะครับก็คือถ้าเราอยากรู้อะไรมากกว่าแค่ว่า generative AI คืออะไรเนี่ยก็จะสามารถลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็จะมีอะไรฮะมีลิงก์เช่นเดิมนะครับแล้วก็จะมีชุดคำถามนะครับตรงนี้ครับเนาะเราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมได้ว่าตัว generative AI เป็นอย่างไรบ้างโดยที่ใช้ Perplexity นะครับเนาะบางคนนะค้นหาอย่างนึงนะฮะแต่อาจจะได้คำตอบจากที่1ก็ได้นะตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพเนาะแล้วที่สำคัญคือ Perplexity เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเหมือน ChatGPT หรือ Cort AI

ค้นหาได้รูปภาพได้นะครับเนาะเพิ่มเติมคือค้นหาด้วยแหละฮะวิดีโอนะครับลองดูเนาะตรงนี้นะครับนะนี่คือสิ่งที่ตัว Perfy ทํานะครับเราสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้เยอะมากนะครับตรงนี้นะเสิร์ชวิดีโอนะครับเนาะเสิร์ช image นะครับนะ generate image ต่างๆโผล่ขึ้นมานะอันนี้นะเป็นเวอร์ชั่นแล้วเสียเงินละนะครับเนาะก็จะมีสิ่งที่ให้เราใช้งานนะเพราะฉะนั้นนะผมอยากให้เห็นนะว่านี่คือมุมมองนะที่ของตัว Perfy ทําได้แล้วที่สำคัญนะครับเราสามารถดูซอสอื่นๆนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะแสดงขึ้นมาว่าโอเคมีซอสไหนบ้างนะที่อยากให้ทุกคนเห็นภาพนะแล้วที่สำคัญคือพอได้ตรงนี้นะครับนะเราสามารถเอาอะไรฮะเอาข้อมูลตรงนี้ครับนี่นะครับผมให้เห็นเนาะเอาข้อมูลตรงนี้นะไปใส่อะไรฮะในข้อมูลของเรานะที่จะเอาไปใช้งานต่อนะฮะเหมือนกับอะไรฮะก็คือตรงนี้เนาะว่าโอเคผมชอบตรงนี้ผมก็จะเก็บไว้ผมให้เห็นไอเดียนะครับเนาะผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเนาะนะครับได้เป็น text นะครับหรือบางทีผมได้เป็นลิงก์ใช่ไหมฮะนี่เนาะปุ๊บอันนี้ไปที่ไหนนะไปที่ของ KKU ตรงนี้นะครับเนี่ยปุ๊บผมก็ได้ลิงก์นี้มาเราโอเคเนาะชอบกับมันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมได้เอาพุทเป็นอะไรฮะนะฮะเอาพุทหรือว่า resource ออกมาเนี่ยเป็นลิงก์นะครับเนาะหนึ่งเป็นลิงก์สองเป็นอะไรฮะเป็น text นะลองสังเกตเนาะพอเรามีเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่ผมตามมาเนาะก็คือเฮ้ยผมอยากได้ข้อมูลประเภทอื่นด้วยนะฮะไม่ใช่แค่อะไรฮะได้แค่ text หรือว่าลิงก์เท่านั้นเนี่ยบางคนเนาะเจอลิงก์ที่เป็นไฟล์ PDF นะฮะหรือว่าเรา export เนาะตรงเนี้ยฮะ export ออกไปเป็น PDF ลองดูนะฮะนะเราชอบแบบนี้เนาะปุ๊บ export มาเป็น PDF เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ผมก็จะได้ไฟล์ PDF ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะที่ผมอยากให้เห็นเนาะนะดังนั้นนะฮะลองดูนะครับเนาะผลหรือว่า result เนาะที่ได้จาก Perfy เนี่ยผมมีทั้งอะไรฮะมีทั้งลิงก์นะครับเนาะมีทั้งอะไรฮะ PDF ไฟล์ลองดูนะครับเนาะมี PDF ไฟล์นะแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ text นะเพราะฉะนั้นพอเราได้อะไรฮะเราได้ข้อมูลทั้ง3ประเภทเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเป็นอะไรฮะ input เพื่อเอาไปวิเคราะห์หรือสรุปผลต่อไปนะฮะดังนั้นนะฮะอยากให้ทุกคนลองใช้งาน Perfy ดูนะครับว่าถ้าเรามีโจทย์อย่างหนึ่งถูกไหมฮะเนาะเราจะต้องทํา1 2 3 4เนี่ยเราต้องใช้งานมันอย่างไรบ้างนะเนื่องจากความสามารถของ Perfy เนี่ยมันจะมีเยอะมากแล้วก็เหมาะสมกับการค้นหาข้อมูลนะแล้วที่สําคัญนะครับนะข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่จะอัปทูเดตด้วยนะที่เราสามารถเลยฮะใช้งานข้อมูลที่อะไรล่าสุดนะครับเนาะทันเหตุการณ์ตรงนี้นะก็สามารถใช้งานได้แล้วที่สำคัญนะครับนะถ้าเราใช้ Perfy ตัวเดียวเนาะบางทีอาจจะไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะเราก็สามารถไปใช้พวกแล้วChatGPT นะครับเนาะหรือว่าตัว Cord AI ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนี่คือขั้นตอนที่1 นะอยากให้ทุกคนนะครับลองดูนะครับเนาะว่าการค้นหานะข้อมูลเนาะจาก Perfy เป็นอย่างไรบ้างนะแล้วลองทำกันดูนะครับเพราะว่าถ้าเรียบร้อยปุ๊บเราได้ข้อมูลเนาะตอนนี้ผมได้ข้อมูลทั้ง3ชนิดนะคือลิงก์นะครับคือ text แล้วก็ PDF ไฟล์เนี่ยเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับผมจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับเนาะไปสรุปผลในโน้ตบุ๊ก LM กันดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นลองลงมือทำกันดูครับเปิดตัวอะไรฮะตัวโน้ตบุ๊ก LM ขึ้นมานะครับนะเราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างเช่นเดิมนะก็คือสร้างตัวโน้ตบุ๊กขึ้นมานะนะเหมือนเดิมนะครับเนาะเราจะมีซอสแชทแล้วก็สตูดิโอนะครับตรงนี้เราสามารถแอดซอสนะครับนะที่ผมบอกนะว่าเรามีซอสหลายอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นผมมีลิงก์นะครับเนาะหรือว่ามีเทคตรงนี้ผมก็จะก๊อปปี้มาใส่ดังนั้นอันแรกนะครับผมมีลิงก์ที่ผมต้องการแล้วนะครับเนาะผมก็จะเอาลิงก์มาใส่นะเป็นเว็บไซต์นะครับเนาะอันนี้ลองใส่ได้ดูนะครับเนาะเราสามารถใส่ได้มากกว่า1 นะครับนะจากนั้นนะครับนะอันนี้ก็จะทําการอะไรประมวลผลเนาะก็จะไปดึงมาแล้วก็เนี่ยสรุปตรงนี้มาให้คร่าวๆนะครับจากนั้นนะครับผมก็เพิ่มซอสอื่นๆนะครับนะครับก็ตรงนี้ผมมีอะไรครับมีเป็นไฟล์เนาะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเมื่อกี้ผมมีไฟล์ PDF นะครับผมก็ชุดไฟล์เนาะที่ผมดาวน์โหลดมานะครับเมื่อกี้เนาะผมมี Generative AI นะครับเนาะ PDF คืออะไรนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมีซอสที่2ละเป็นไฟล์ PDF นะที่สำคัญก็คือตอนนี้เนาะ PDF ปุ๊บเนี่ยเราเอ็กซ์พอร์ตมาใช่ป่ะลองดูนะว่านะครับเนี่ยเราก็ดูได้นะว่าในไฟล์อะไรฮะ PDF เนี่ยลองคลิกดูนะฮะนะ PDF มีอะไรบ้างเห็นปะนะครับเนาะซึ่งตรงนี้ครับนะอันนี้คือไอเดียนะที่ผมไม่เห็นนะว่ามันอ่านอะไรฮะภาษาไทยได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีนะฮะไฟล์ PDF จํานวนมากใช่มั้ยเราก็ค่อยใส่เข้ามาแล้วเอามาสรุปผลได้นะเพราะฉะนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่ให้เห็นนะว่าเฮ้ยเรามีไฟล์ PDF นะจากนั้นนะครับเนาะเราก็เพิ่มเติมไปอีกเนาะว่าโอเคเรามี text เข้าใจมั้ยฮะเนาะเรามี text ที่เราชอบละนะหรือว่าอยู่ในความสนใจของเราเราก็เอามาใส่นะครับนะในตัวของโน้ตบุ๊ก LM นะครับผมก็เอามาใส่นะครับนี่เนา

แต่อย่าลืมนะครับเอาข้อมูลที่เอามาใส่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะมาใส่ตรงนี้เราควรต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับหรือว่าเราอาจจะต้องไปดูว่าข้อมูลเนี่ยมันมี noise นะคำว่า noise คือสิ่งที่เราไม่ต้องการนะสิ่งที่มันรบกวนเรานะครับเนาะเราก็สามารถไปทำ prepositioning หรือว่าลบมันออกไปได้ก่อนนะตรงนี้เราก็ต้องตรวจสอบคุณภาพของ data source หรือว่าข้อมูลที่เราจะเอามาวิเคราะห์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าต้นทางนะหรือว่าข้อมูลที่เราเอามาใช้วิเคราะห์เนี่ยไม่ดีนะครับนะผลการวิเคราะห์มันก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะถึงแม้จะใช้ AI ก็ตามนะครับเพราะว่า AI มันไม่รู้นะครับว่าข้อมูลที่เราให้มัน

อาจได้หรือไม่เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้งานต้องควบคุมให้ได้นะครับเพราะตรงนี้นะเราสามารถเพิ่มนะครับdata source เนาะ3ประเภทนะครับใส่เข้ามานะอันนี้ผมต้องการให้ทุกคนเห็นนะว่าโน้ตบุ๊ก LM นะฮะสามารถรองรับdata source หรือว่าข้อมูลที่หลากหลายได้นะครับจากนั้นนะหน้าที่เราเนาะเราก็อะไรฮะทั้ง3อันนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะทำการแชทนะหรือว่าคุยกับมันอย่างไรบ้างนะเช่นผมบอกให้ทำอะไรฮะนะ summary นะครับเนาะก็คืออะไร gen AI เนาะนะ gen AI in อะไรฮะ3บรรทัดนะฮะเนาะ in 3 line ยกตัวอย่างนะครับนะตรงนี้ลองดูนะครับเนี่ยมันก็จะอะไรฮะเนาะเนี่ยมันก็จะสรุปมาให้นะครับเนาะว่าโอเค generative AI นะหรือว่าอะไรฮะนะ generative artificial intelligence เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะมีการอะไรฮะ reference ด้วยนะฮะว่า reference ไปที่ไหนนะอย่างไรนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยนะครับเห็นไหมนะมันจะบอกเลยว่า reference ไปที่เอกสารตัวไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เห็นนะครับนะแล้วเราก็สามารถเลยฮะดูเนาะคำตอบนะฮะแล้วที่สำคัญคือถ้าเราชอบคำตอบอันนี้นะครับเราสามารถเซฟโน้ตนะครับนี่เห็นป่ะนะเซฟเป็นโน้ตเอาไว้ดูนะครับเนาะหรือหนักกว่านั้นนะครับเนาะเราสามารถที่จะทำการเลยฮะก็คือตรงนี้นะฮะออดิโอนะเราสามารถที่จะพูดคุยได้ด้วยนะฮะหรือบันทึกเป็นเสียงนะครับเนาะเนี่ยเราสามารถเจเนเรตออกมาได้นี่อยู่ที่เราเลยนะนี่คือมุมมองนะที่ผมอยากให้เห็นว่าเราสามารถนะผมเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุแล้วกันนะครับนะเอาข้อมูลต่างๆมานะเอามาวิเคราะห์เอามาสรุปนะฮะแล้วสามารถเลยฮะสรุปผลออกมานะครับเนาะนี่คือหลักการเนาะแล้วที่สำคัญคือนะครับมันจะมีอะไรฮะมีการบรีฟนะฮะมีการสรุปมีไทม์ไลน์ต่างๆ FAQ ตรงนี้เราสามารถที่จะจัดการได้หมดเลยนะครับว่าโอเคเนี่ยผมอยากบรีฟด็อกิเมนต์นะฮะนะก็คือการสรุปเนาะมันจะทำการอะไรฮะเจเนเรตให้นะครับอัตโนมัตินะฮะจากอะไรฮะข้อมูลนะทั้ง3ประเภทนะ data source แบบนี้ปุ๊บเนี่ยสรุปออกมาให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์อะไรนะเพื่อเอาไว้อ่านสรุปอีกทีหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจนะครับว่าเวลาที่เรานำไปใช้งานจริงๆนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราจำเป็นจะต้องอะไรฮะใช้เครื่องมือที่หลากหลายนะฮะนะแล้วมาร้อยเป็นเวิร์กโฟลว์หรือว่าขั้นตอนการทำงานนะครับแต่นี่คือเป็นแค่อะไรฮะหนึ่งสองเนาะแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเลยนะที่อยากให้ทุกคนเรียนรู้หรือเข้าใจนะยิ่งเราใช้บ่อยๆนะครับเราจะเชี่ยวชาญนะแล้วเราจะเพิ่มอะไรฮะเพิ่มโอกาสเนาะในการทำงานของเรานะครับเนาะหรือว่าหาอะไรฮะโอกาสต่างๆนะเข้ามาของเราหรือว่าหาโอกาสในการสร้างธุรกิจบางอย่างอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะแล้วก็เราสามารถเลยฮะทำเนาะนี่ที่ผมพูดไปนะคือมีเรื่องของออดิโอเนี่ยเราสามารถที่จะเจเนเรตนะครับเนาะเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงนะครับก็คือเจเนเรตเทคนะฮะนะที่เราอะไรฮะที่เราใส่เข้าไปเดี๋ยวมันจะสรุปให้นะแล้วบันทึกเป็นเสียงนะจากนั้นเราก็อะไรฮะเปิดฟังได้เลยนะแต่ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูกันได้นะครับเนาะนี่คือเป็นเวิร์กโฟลว์นะครับที่ผมอยากให้ทุกคนลองเรียนรู้นะหรือลองใช้งานมันดูนะว่ามีประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าเวิร์กโฟลว์นี้นะครับผมใช้ทุกวันนะครับนะเพราะว่าอย่างที่ผมทำงานเนี่ยนะมันมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลานะเราก็จำเป็นต้องอะไรฮะหาเครื่องมือมาช่วยลดเวลาในการเรียนรู้นะเหนือสิ่งอื่นใดนะครับนะถึงแม้เราจะได้ข้อสรุปต่างๆมาแล้วนะฮะเราก็ต้องไปลงรายละเอียดนะครับนะเพื่อเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งที่ AI สรุปมาเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าหรือบางทีนะข้อมูลอาจจะขาดหายไปนะครับนะเราก็ต้องอะไรฮะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับเนาะนี่คือจุดนะฮะเกิดเหตุนะฮะที่ผมอยากให้ทุกคนลองเรียนรู้กันนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับการเริ่มต้นนะของการใช้นะฮะค้นหานะครับจาก perplexity ที่มี reference นะครับเนาะจนมาถึงการสรุปผลเนาะนะในโน้ตบุ๊ก LM โดยที่โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยรองรับ data source ที่หลากหลายนะครับเนาะแต่เน้นย้ำนะทั้ง2อันนี้นะครับเนาะก็จะมีแหละลิมิตนะฮะเนาะที่เราจำเป็นจะต้องอะไรฮะรู้และเข้าใจด้วยนะเพราะว่าเราใช้ของฟรีอยู่นะครับอันนี้เป็นคำแนะนำนะที่ผมอยากให้ทุกคนลองดูเพราะฉะนั้นนะแต่ละคนนะครับเนาะสามารถที่จะลงมือแล้วก็อะไรฮะใช้งานนะครับแล้วก็สรุปผลดูซิว่า workflow นี้มีประโยชน์หรือไม่นะครับเนาะก่อนที่ผมจะพาไปดูฟีเจอร์นะครับที่ผมพูดไว้ตอนต้นนะมันมีฟีเจอร์คือ deep research นะครับตรงนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจากที่เราทำแมนนวลแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราไปให้ไอตัวอย่าง perplexity เนาะทำ deep research เนี่ยดูซิว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้เนาะที่ผมทำงานอยู่นะครับเนาะรออะไรฮะรอการ generate นะ audio นะครับนะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเนาะนะไอตัวโน้ตบุ๊ก LM นะฮะก็สามารถสร้างเลยครับก็คือนะสร้างข้อมูลนะที่เป็นเสียงนะออกมาจากเท็กซ์ต่างๆได้นะสรุปผลให้เรานะนี่โอ้โห17นาทีนะ
นะความยาวนะที่มันเจเนเรตให้ตรงเนี้ยเราก็สามารถเลยฮะหยิบไป

เนาะไปฟังนะเป็นพอดแคสต์นู่นนี่นั่นได้นะครับหรือว่าไปแล้วเขาเรียกบางคนไม่อยากอ่านนะครับก็สามารถฟังนะผลลัพธ์ได้ตรงนี้ก็เป็นความสามารถแล้วกันนะของตัวโน้ตบุ๊ก LM นะที่อยากให้ทุกคนลองดูนะนี่คือของฟรีนะครับนะจากนั้นนะฮะในขั้นตอนนะฮะหรือว่าเวิร์กโฟลว์ในการทำรีเสิร์ชเนี่ยนะณปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะจนทำให้เกิดนะครับฟีเจอร์หนึ่งนะฮะในทั้ง Perplexity นะฮะแล้วก็ตัว ChatGPT หรือตัวอื่นนะก็จะเริ่มมีเข้ามานะนะก็คือเรื่องของการทำ Deep Research นะก็คือการรีเสิร์ชที่เชิงลึกนะฮะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเลยฮะลงแรงแบบที่ผมพาทำเนี่ยนะครับเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะดังนั้นนะครับใน Use Case ต่อไปเนาะที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองนะลองศึกษาดูนะครับก็คือเรื่องของ Deep Research ซึ่งเราจะใช้อยู่2ที่นะครับนะเพื่อเปรียบเทียบกันเนาะนะก็คือ1ก็คือที่ Perplexity นะครับโดยปกติเนี่ยเราใช้แชททั่วไปนะครับนะแต่ใน Perplexity นะครับจะมีฟีเจอร์นี่นะฮะนะฟีเจอร์เทพเนาะก็คือ Deep Research นะครับให้เราเลือกได้นะครับลองดูเนาะนะเราจะค้นหาเหมือนเดิมนะก็คือGenerative AI คืออะไรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองมาใช้กันดูนะเราจะใช้ทีละอันเนาะก็มีที่ Perplexity นะครับนี่คือ1นะฮะ2ที่ ChatGPT นะครับ ChatGPT จะมีละฟีเจอร์เนี่ยครับ Deep Research นะครับนะที่เราสามารถเลยฮะใช้ในการค้นหาตรงนี้ได้นะครับเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะจากคำถามเดิมนะครับนะฮะ generative AI นะครับเนาะคืออะไรนะเพราะฉะนั้นผมก็จะ copy เนาะคำถามเดิมนะครับอยากให้ทุกคนลองทำดูนะครับเนาะ generative AI คืออะไรนะครับตรงนี้นะครับแล้วลองดูซิว่า deep research นะฮะของ perplexityนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะจะสังเกตนะฮะมันจะไม่เร็วเหมือนเดิมนะครับตามชื่อเลยฮะดีฟเนาะแสดงว่ามันมีเลเยอร์นะครับหรือว่าขั้นตอนการทำงานเนี่ยที่มากขึ้นนะซึ่งมันจะทำการคิดนะฮะนะครับเนาะทำการอะไรทำการเซิร์ชนะข้อมูลที่เราต้องการนะครับเนาะมาเพื่อสรุปผลอีกทีหนึ่งลองดูนะครับว่าฟีเจอร์นี้นะของ Perplexity นะคือดีฟรีเซิร์ชเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะลองดูนะครับเนาะนี่คือมันกำลังค้นหาจากที่ต่างๆนะครับนะหนึ่งในนั้นมีตัววิกิพีเดียของเราด้วยนะที่เป็นลิงก์ของเรานะครับเนี่ยนะก็ปุ๊บนะครับเนาะพอเจอนะในแต่ละที่นะครับพยายาม reading นะครับลองสังเกตนะครับนะนั่นหมายความว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับนะใช้ตรงนี้นะครับเนาะแล้วที่สำคัญคือพอไปตรงนี้ปุ๊บผมใช้ฟรีใช่ไหมมีลิมิตแน่นอนครับอาจจะเต็มเร็วนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะในเชิงลึกเนี่ยเชิงเทคนิคนะที่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันต่อไปนะว่าเขามีลิมิตยังไงบ้างนะแต่ตอนนี้ในมุมมองของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเราควรจะต้องเรียนรู้มันนะครับเนาะจากนั้นลองสังเกตนะครับเนี่ยนะมันจะทำการอะไรฮะสรุปนะครับเนาะในเรื่องต่างๆขึ้นมาให้นะครับนะฮะจากนั้นนะพอแล้วฮะมันทำการวิเคราะห์เนาะไปทำการอ่านจากแต่ละที่ data source มาเอามาสรุปรวมกันตั้งคำถามต่างๆจนสุดท้ายนะครับได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเนาะจะอะไรฮะยาวมากนะครับลองดูนะฮะบางคนบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เอาไปเขียนหนังสือได้เลยเนาะนะครับหรือเอาไปส่งแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเรียนอยู่เนี่ยนะครับสามารถเลยฮะเอาไปส่งอาจารย์ได้เลยหรือทำงานเอาไปนำเสนอหัวหน้าได้เลยนะครับเนาะแล้วเขียนดูฮะดูจริงจังมากนะครับเนาะเป็นเชิงแล้วเขาเรียกว่าเป็นทางการนิดหนึ่งนะครับเนาะก็มีเนี่ย Gen AI นะความหมายการทำงานประยุกต์ใช้งานในโลกยุคใหม่นะครับนิยามต่างๆสังเกตไหมฮะนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับนะครับมันจะทำงานอย่างจริงจังนะเหมือนนักวิจัยคนนึงเลยนะเหมือนนักวิจัยมืออาชีพเลยนะที่ออกมานะครับตรงนี้แล้วก็จะมีและ reference เหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้เห็นนะครับเนาะว่าตัวของอะไรฮะ perplexity เนาะแล้วมีฟีเจอร์ตัว deep research เนี่ยลองดูซิว่านะถ้าเราจะหยิบไปใช้ถูกไหมฮะนะเราจะเอาไปใช้เพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างนะแต่นี่คือโอกาสนะครับเนาะที่ผมอยากแนะนำนะครับเนาะให้ทุกคนนะครับลองศึกษาและลองใช้งานกันดูนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับมีข้อจำกัดนะครับเนาะในการใช้งานนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยใช้ได้ทั้งวันนะครับนะครับเนาะมีข้อจำกัดนะต้องดูด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งอะไรฮะยิ่งข้อมูลออกมาเยอะนะฮะหรือว่าคิดมันเขาเรียกเรื่องที่มันอะไรฮะละเอียดซับซ้อนเนี่ยนะครับเนาะตัว perplexity นะฮะก็จะมีลิมิตตรงนั้นนะตรงนี้เราต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับลองเล่นกันดูนะครับเนาะสำหรับ Perplexity Deep Research นะครับที่อยากให้ทุกคนลองดูโอเคนะครับพอได้แล้วเราเก็บเอาไว้เนาะนะจากนั้นนะครับเราไปเปรียบเทียบกับอีกที่หนึ่งนะครับเพราะเครื่องมือพวกนี้นะถ้าเราควรต้องรู้มากกว่า1เครื่องมือนะครับเรามาที่อีกที่หนึ่งนะครับก็คือ

ว่า ChatGPT นะครับนะซึ่ง ChatGPT เนี่ยนะก็จะพยายามเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆมาเรื่อยๆนะครับเนาะนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะแต่ตอนนี้นะฮะเราจะใช้แล้วไอ้ตัว Deep Research นะเหมือนกับ Perplexity เมื่อกี้เลยนะดังนั้นเราลองมาดูกันนะว่าตัว ChatGPT นะแล้วใช้ Deep Research เป็นยังไงบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับไอ้ Deep Research นี้มันจะสัมพันธ์กับโมเดลนะครับนะในตัว ChatGPT เนี่ยมันสามารถใช้ combination หรือร่วมกันได้นะว่า Deep Research ตรงนี้นะครับเนาะใช้ร่วมกับโมเดลไหนนะฮะโมเดลที่เราใช้คือโมเดลเก่าที่สุดนะก็คือ GPT เนาะ 4o นะครับแต่ตัวใหม่มีอะไรฮะมี R1 นะไอ O1 นะครับเนาะแล้วก็เป็น O3 นะแต่ผมจะใช้ตัวเดิมก่อนนะครับลองดูซิว่าถ้าผมใช้ตัวนี้นะครับเนาะแล้วใส่คำถามเหมือนเดิมนะครับก็คือตัว JDI คืออะไรลองดูซิว่าตัว Deep Research นะครับตรงนี้นะจะเปลี่ยนอะไรนอกผมเลือกเนี่ยแล้วมันจะบอกว่าโอเคคุณรีเสิร์ชหรือค้นหาเรื่องอะไรผมบอกว่าโอเค Generative AI มาลองดูนะครับนี่เนาะปึ๊บนะฮะเนี่ยก็จะมาแล้วมีตัวย่อด้วยนะฮะในระดับใดนะครับคุณต้องการเรียนรู้แบบไหนบ้างนะครับนี่เนาะมีคำถามด้วยนะลองดูนะครับมีถามด้วยว่าโอเคคุณอยากแบบไหนผมก็บอกว่าอะไรฮะเฮ้ยสำหรับเบื้องต้นนะนะเพราะเราถามกว้างเนาะนะตัวของอะไรฮะตัว Deep Research เนี่ยของ ChatGPT ก็จะถามต่อนะว่าโอเคอธิบายพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นก่อนลองดูนะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่อะไรฮะตัว ChatGPT นะครับเนาะค่อยๆคิดนะครับแต่ลองสังเกตนะมันจะค่อยๆมานะครับแล้วอธิบายให้เราเห็นภาพว่าตัว Generative AI เป็นอย่างไรบ้างลองสังเกตนะผลลัพธ์ที่ได้ทั้ง2อันจะไม่เหมือนกัน process จะไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้คือตัว ChatGPT เนี่ยผมใช้โมเดลเนาะที่เป็นอะไรฮะ GPT 4o นะฮะเดี๋ยวจากคำถามเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนนะครับโมเดลลองดูซิว่าถ้าโมเดลเปลี่ยนโดยที่คำถามเดิมนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับมันจะค่อยๆไปเนาะโอ้โหนี่ช้าใช้ได้นะครับเนาะจะไม่เหมือนกับ perplexity นะครับเนาะ perplexity นี่คือคิดก่อนนะครับแล้วค่อยพ่นออกมานะครับตัว result แต่นี่คือ result จะถูกนะฮะพ่นออกมานะอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นลองดูเนาะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะของตัว GNI นี่นะเทียบเลยนะครับนะแล้วมันก็จะอะไรฮะเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวมันจะสรุปผลให้นะครับอันนี้มันลิสต์ออกมาให้เราก่อนดังนั้นลองดูนะครับอันนี้คือนะตัว Deep Research นะที่เราใช้แล้วฮะ GPT 4o นะระหว่างนี้เนาะระหว่างที่รอนะเดี๋ยวผมปรับนะครับเนาะตัวอะไรฮะไอตัว ChatGPT นะให้ไปใช้ตัวเขาเรียกว่าตัว O1 นะหรือว่า O3 นะซึ่งเป็นโมเดลนะฮะหรือว่าเป็นสมองเนี่ยที่คิดแบบแล้วฮะ Reasoning นะครับก็คือคิดแบบใช้เหตุผลนะครับนะเพราะว่าอย่างไอตัว 4o เนี่ยนะมันคิดแบบไม่ได้ใช้เหตุผลมากนักนะก็แค่แหละทำตามสิ่งที่มันรู้ไปนะครับเนาะแต่ถ้าเราต้องการใช้นะครับเนาะลองดูนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมไม่ดูนะครับอันนี้ระหว่างที่มันทำนะครับนะฮะเดี๋ยวเราลองไปแล้วใช้เปิดอีกหน้าจอหนึ่งนะครับอันนี้เนาะนะผมทำเหมือนเดิมนะครับนะครับเนาะแล้วก็ใส่ข้อมูลเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวแชทตัว generative AI นะครับคืออะไรลองดูนะครับตรงนี้นะ deep research แล้วผมเปลี่ยนเลยฮะเป็นตอนนี้แล้ว O3 นะครับลองดูซิว่ามันจะติดอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้ตัวนี้โมเดลใหม่ๆเนี่ยบางทีมันจะมีลิมิตนะครับเนาะที่มีคนใช้งานเยอะแล้วมันช้านะครับผมก็ลองดูเนาะนะเราคนจริงนะฮะเทสกันจริงๆเลยนะครับเนาะลองดูซินะครับสังเกตนะมันจะถามแล้วลักษณะเดิมเลยโอเคมั้ยฮะนะแต่ถามไม่เหมือนกันนะฮะนะครับแสดงว่าโมเดลนะครับเนาะนะครับเนาะจะทำงานลักษณะคล้ายๆกันนะครับเนาะขั้นตอนเหมือนกันนะครับแต่ลองดูว่าผลที่ออกมานะครับเนาะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับปึ๊บให้ทุกคนลองเล่นนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะฟังเข้ามานะฮะอย่าไปเชื่อนะครับจนกว่าเราจะได้ลองนะเพราะแต่ละคนนะครับนะได้รับข่าวสารที่แตกต่างกันดังนั้นนะฮะดีที่สุดครับลงมือทำเองแล้วก็พิสูจน์กันเองนะครับว่าตัวไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้เนาะมันก็ start research แล้วผมกลับมานะครับดูตัวChatGPT เนาะที่ผมใช้โมเดล 4o นะครับลองสังเกตนะครับนะระหว่างที่เราไม่อยู่เนาะนะเราไปทำที่อื่นเนี่ยมันก็จะทำการนะนี่ครับทำการเซิร์ชข้อมูลนะครับบนอินเทอร์เน็ตอีกแล้วนะฮะมาแล้วเห็นนะฮะนะครับแต่ละที่เอามาสรุปให้เรานะครับนะตอนนี้มันกำลังอ่านอยู่นะฮะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาทำการอ่านและสรุปผลนะครับนะแต่จากแต่ละที่มานะฮะแล้วลองดูนะครับนะฮะระหว่างนี้ก็รอมันแล้วฮะรอมัน
ทำการสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้กำลังอ่านแล้วก็ศึกษานะสังเกตนะว่าจะใช้เวลาที่นานกว่าเลยครับ perplexity ด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับมันมีการทำงานที่สลับซับซ้อนกว่าหรือนะครับเนาะมีคนใช้งานเยอะทำให้ระบบมันช้าดังนั้นลองดูนะครับนี่คือเรื่องของ deep research นะบางคนบอกว่าแบบนี้คนใช้งานนี่เป็นง่อยแน่นอนฮะไม่ต้องคิดนะเนาะนะคำตอบคือใช่ฮะถ้าคุณมองในแง่ของอะไรได้อย่างเดียวนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณต้องคิดหนักกว่านั้นก็คือผลที่ได้นะครับมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่า deep research นะครับมันมีซอสนะครับที่ reference ตรงนี้ครับนะฮะเว็บไซต์เหล่านี้ได้รับความน่าเชื่อถือไหมนะเพราะว่าถ้าอะไรฮะเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือนะคาดว่าน่าจะอะไรข้อมูลที่ออกมาน่าจะผิดหรือเปล่านะอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับนะดังนั้นลองดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เห็นก่อนว่าตัวอะไรฮะ deep research นะฮะนะทำงานลักษณะนี้นะครับนะเดี๋ยวรอสักครู่นะสำหรับการแล้วทำงานนะของตัว ChatGPT นะครับกับฟีเจอร์ deep research ลองดูนะครับเนาะนะอันนี้ก็ทำคู่ขนานกันไปนะสองอันนี้นะครับนะฮะทั้งอะไรฮะโมเดลที่เป็น 4O นะครับนะครับกับ O3 นะครับเนาะที่เป็นโมเดลใหม่เนี่ยของตัว ChatGPT หลังจากที่รอสักพักเนี่ยนะครับเนาะตัว Deep Research นะครับเนาะของตัว ChatGPT นะก็สรุปผลออกมานะฮะโดยที่มันจะมีขั้นตอนนะหรือว่าเวลาที่ทำงานเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากมันต้องไปอ่านนะครับเนาะจากแต่ละที่เลยถ้าลองสังเกตนะด้านขวามือแต่ละคนนะครับเนาะก็จะเป็นอะไรฮะก็คือเป็นไซต์เนาะนะครับเนาะว่าเฮ้ยแต่ละที่เนี่ยนะมันมี reference ไปที่ไหนบ้างนะครับซึ่งตัวของตัว deep research นะฮะก็จะไปอ่านมาแล้วก็สรุปผลนะครับเนาะจากหลายๆที่ตรงนี้นะซึ่งตรงนี้เนาะผมใช้โมเดลคือ 4O ใช่ไหมครับนะมันก็จะสรุปออกมาแบบนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็จะมี reference หมดเลยนะว่าไปเว็บไหนบ้างสังเกตนะครับตรงนี้เราก็จะสรุปมาในแต่ละเรื่องนะครับเนาะตรงนี้แหละนะครับนะครับคำถามที่ยอดฮิตเนาะมันจะมาแทนนักมันแทนเราหรือเปล่าหรือมาแทนนักวิจัยไหมนะฮะอันนี้ทุกคนต้องตอบเองนะฮะนะว่าสิ่งที่มันสรุปมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือตัวChatGPT 4o เนาะนะฮะกับอีกอันนึงคือเป็นโมเดลอะไรฮะก็คือ O3 นะครับเนาะซึ่งตรงนี้เป็น reasoning เนาะโมเดลก็คืออะไรโมเดลที่มันคิดโดยการใช้เหตุผลนะที่เป็นการปรับปรุงมาอีกทีนึงนะครับเนาะโดยที่ผลที่ออกมาลองดูนะครับนี่เนาะจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเนาะก็จะมีขั้นตอนในการสรุปอยู่ด้านข้างนะครับเนาะนะมีซอสกี่ที่นะเขาจะมีสรุปให้นะครับนะจากนั้นนะผลที่ออกมาลองเทียบกันดูนะครับนะระหว่างตัว 4O เนาะนะกับ O1 นะแล้วก็ O3 นะที่ผมทำตรงเนี้ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะฮะมันก็จะเห็นผลตรงนี้เนาะออกมานะมี reference มีรูปด้วยเห็นป่ะนะที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เนาะผมอยากให้เห็นนะครับเนาะว่าตัวของอะไรฮะฟีเจอร์ Deep Research นะฮะนะครับมันเป็นตัวที่อาจจะเข้ามาปรับเปลี่ยนนะหรือว่ามาอะไรฮะมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยทั่วไปเนี่ยขยับอะไรมากขึ้นนะครับนะรวมทั้งนะการวิจัยนะครับนะมันอาจจะเป็นแค่อะไรฮะเป็นแค่เซกชันหนึ่งละนะฮะเหนือกว่านั้นก็คือผลการวิจัยนะครับนะเราจะไปทำอะไรต่อนะเอาไปสร้างงานสร้างรายได้หรือยังไงต่อไปอันนี้ก็ให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเนาะนะแล้วตรงนี้แหละครับเนาะมันมีข้อดีและข้อเสียด้วยเช่นกันนะครับข้อดีเราเห็นไปแล้วเนาะข้อเสียคือลองจินตนาการดูนะฮะถ้าเราเป็นหัวหน้าเนาะเป็นอาจารย์นะครับเนาะนะฮะที่ให้อะไรฮะให้นักศึกษานักเรียนใช่ป่ะนะหรือว่าลูกน้องเราเนี่ยหรือว่าคนทำงานในทีมเราเนี่ยไปค้นหาอะไรบางอย่างนะครับเนาะแล้วเขาไปใช้ตัวนี้แล้วส่งมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือหนักกว่านั้นนะฮะถ้าเรารู้อยู่แล้วนะว่าเฮ้ยเราไม่ต้องใช้คนทำงานก็ได้สิ่งที่บริษัทต่างๆก็จะสอบถามมาเลยนะครับว่าแล้วแบบนี้เราจะจ้างคนมาทำทำไมใช่ป่ะทั้งที่แหละฮะ AI ก็ทำได้ถ้า AI ได้รับความน่าเชื่อถือตรงนี้แหละครับเนาะเป็นสิ่งที่แหละฮะผมอยากให้ทุกคนพึงระลึกเอาไว้นะครับว่า AI มันจะเข้ามาแทนที่เราไหมก็อยู่ที่เราด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่ business ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะว่าโอกาสนะครับเนาะที่เราจะได้มาเนี่ยทั้งรายได้นะทั้งเงินต่างๆเนาะอาชีพต่างๆนะที่เราจะทำกันเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้น่าจะช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะนี่คือไอเดียแล้วกันเนาะที่ผมอยากให้เห็นนะว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะในการทำรีเสิร์ชนะครับเนาะตั้งแต่อะไรฮะ perplexity นะครับที่ผมไม่เห็นเนาะนะ perplexity แบบปกตินะฮะ perplexity ใช้ deep research นะมาจนถึงการสรุปผลในโน้ตบุ๊ก LM นะครับเนาะแล้วก็มาใช้ deep research เนี่ยในตัว ChatGPT
นะเครื่องมือนะครับผมง่ายๆเนาะก็คือเครื่องมือทั้ง3ตัวนี้นะอยากให้ทุกคนนะลองเล่นนะครับเนาะที่ผมเน้นย้ำนะเล่นนะให้ชำนาญก่อนที่จะนำไปใช้งานนะเพราะฉะนั้นนะใน EP นี้เนาะนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับการนำ AI นะหรือว่า Generative AI เนี่ยนะมาใช้ในการ research นะฮะหรือว่าค้นหาข้อมูลต่างๆและสรุปผลเพื่อนำไปใช้งานในอนาคตต่อไปได้นะครับนะดังนั้นเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ต่อไปครับผม

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

จริงๆอ่ะคือฝรั่งมันไม่แต่ถ้าบอกว่าจะลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มหรือเปล่า
2: เพื่อให้ร้อยกว่า

bye-bye.

0: ต่ตอนนี้ส่วนก็เป็นจุดทำให้อีกทีครับ
1: ดูว่าจะเป็นแบบไหนครับก็ต่อแนวตรงนี้ก็จะเป็นการเติ
0: มมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นั้นไปดูที่ออกไปใช้งานถ้าใช้เกลือรับแรงเยอะ
1: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้กับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ี่เบสนะคะหรือว่าคุณครูพี่เบสค่ะ Makeup Artist Thailand นะคะแชมป์แต่งหน้าเจ้าสาว K Beauty 2018นะคะวันนี้นะคะก็จะมาเป็นภาคต่อจาก EP ที่แล้วที่พี่เบสได้แนะนำไปแล้วนะคะว่าการเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยจะต้องมีเครื่องสำอางอะไรอุปกรณ์อะไรในการไปทำงานนะคะเพราะว่าเป็นการเป็นช่างแต่งหน้าก็จะเหมือนเสริมแบบสร้างรายได้เป็นอีกอาชีพนึงนะคะที่เป็นที่น่าสนใจนะคะเราก็อย่าง EP ที่แล้วนะคะก็จะเป็นการลงอายแชโดว์ตานะคะหรือว่าอีเลเนอร์อายเลเนอร์การดัดขนตาติดขนตาปลอมไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของตาเนี่ยมันยังไม่จบง่ายๆค่ะมันยังมีทริคอีกเล็กๆน้อยๆที่ทําให้สวยได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ทําให้คงทนนะคะอ่ะ EP นี้ก็จะมาต่อกันนะคะสําหรับใครที่ไม่ทันนะคะก็ให้ย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วนะคะวันนี้หลังจากนี้เลยนะคะติดขนตาปลอมเสร็จแล้วเราก็จะมาปัดมาสคาร่าให้เชื่อมกันอีกเล็กน้อยนะคะมาสคาร่าก็สีดำกันน้ำนะคะเช่นเคยการแต่งหน้ารับปริญญาเราเน้นความติดทนนะคะเราก็ติดขนตาปลอมเสร็จแล้วเราก็จะมาปัดมาสคาร่าให้เชื่อมกันแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่ทันเนาะวิธีการติดขนตานะคะต้องย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วได้นะทีนี้ปาดขนตาจริงและขนตาปลอมให้เชื่อมกันนะคะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ขนตาบนมีแล้วนะคะขนตาล่างก็ต้องมีเนาะอันนี้ถ้าตรงไหนที่เลอะนะคะเมื่อกี้ถ้าลูกค้ากระพริบตานะคะแล้วแบบมันเลอะเล็กน้อยก็ใช้คัตเตอร์บัดเช็ดแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ขนตาล่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่เนาะเราจะเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีขนตาล่างหรือปลอมข้างบนขนตาปลอมข้างล่างมีเป็นลักษณะกาวในตัวแล้วก็สามารถหยิบมาใช้แล้วไม่ต้องใช้กาวได้เลยติดได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีกาวในตัวอ่ะทีนี้ขนตาล่างเวลาที่เราหยิบนะคะแล้วก็หยิบออกมาเป็นช่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ดูเลยดีกว่าว่าติดยังไงเราจะคว่ำลงนะคะคว่ำลงแบบนี้ขอโทษนะคะเราจะติดขนตาล่างแต่ว่าบางคนไม่ติดก็ได้นะคะน้องๆที่รับปริญญาแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าอยากให้ดูสวยปังแบบให้รับกับขนตาบนก็สามารถติดได้นะคะก็จะติดทีละช่อค่ะเป็นไงคะเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะต้องใช้สกิลการฝึกฝนนะคะแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ค่ะแล้วเราก็นี่ค่ะขนตาล่างส่วนใหญ่ติดแค่ประมาณ 3-4 ช่อเท่านั้นนะคะแล้วแต่ชอบต้องถามลูกค้าก่อนนะคะอันนี้ค่ะทีนี้เราก็มาดูกันติดขนตาล่างสักประมาณ3ช่อแบบนี้นะคะหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้ถ้าเราอยากให้ดูยาวก็อาจจะติดเสริมยาวออกไปแบบนี้ถ้าเราอยากให้ดูตากลมตาโตก็ติดเป็นลักษณะแค่แคบๆ แบบนี้นะคะขนตาล่างที่มีกาวในตัวนะคะก็หาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปหรือว่าร้านที่เขาขายเครื่องสำอางนะคะค่ะแล้วก็มีหลายไซส์ด้วยเวลาแกะออกก็ไม่ยากค่ะถ้าเราเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยอาชีพเราก็ควรจะถ้ามันมีไอเทมหรือของอะไรที่มันช่วยในการย่อเวลาการทำงานของเราได้นะคะก็คุณครูพี่เบนแนะนำเลยว่าให้ซื้อใช้เลยค่ะเพราะว่าประหยัดเวลาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยทํางานได้ง่ายด้วยนะคะติดขนตาล่างเราจะใช้เทคนิคการติดใต้ขนตาจริงค่ะอันนี้ก็จะได้ขนตาล่างแล้วนะคะก็จะทําให้ดูสวยรับกับขนตาบนนะคะทีนี้พอเราติดขนตาล่างเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการลงผิวแล้วนะคะปัจจัยสําคัญมากเลยนะคะทีนี้การลงผิวนะคะเราก็ช่างแต่งหน้าเนาะก็จะใช้เป็นตัวลงรองพื้นหรือว่าใดๆที่ใช้แทนหลังมือก็จะใช้เป็นพาเลตเหล็กตัวนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะเริ่มจากการลงเป็นเหมือนพรามเมอร์เลยนะคะอ่ะเมื่อกี้เราบำรุงไปแล้วนะคะ EP ที่แล้วพรามเมอร์นะคะช่วยให้มีรูขุมขนที่เบลอค่ะทีนี้ปัจจัยสำคัญของการทาพรามเมอร์นะคะหรือว่าการทํางานของเขาเนี่ยทำให้รูขุมขนเล็กเบลอรูขุมขนทําให้หลุมสิวที่มีหลุมสิวนะคะนูนฟูขึ้นมานะคะถ้าเปรียบเทียบหน้าทั้งซ้ายและขวาฝั่งนี้ที่ลงแค่พรามเมอร์ไปนะคะก็จะดูเหมือน

หน้าแบบใส่ฟิลเตอร์ค่ะดูมีความรู้สึกว่าเบลอขึ้นเนียนขึ้นเกียร์รองพื้นก็จะง่ายอ่ะเป็นไอเทมที่แบบช่างแต่งหน้าคือต้องรู้เอาไว้นะคะเพราะว่ามันช่วยในการทำงานแล้วก็ระหว่างวันน่าจะไม่หลุดไม่หยาไม่เยิ้มนะคะตัวนี้ใช้มือก็ได้หรือใช้แปรงแต่งหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดเลยพรามเมอร์นะคะจะไม่ลงทั้งใบหน้าแต่ให้ลงเฉพาะจุดที่หน้ามีปัญหาตรงนั้นเลยก็คือตรงไหนที่รูขุมขนกว้างหรือหลุมสิวรอยแผลเป็นร่องแก้มนะคะอ่ะเราก็จะทาแค่ตรงนั้นทาพรามเมอร์อย่างเดียวเป็นไงคะหน้าเนียนแล้วก็ดูผิวฟูขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้แค่อันแรกนะคะของตระกูลแบบเมคอัพอันที่2ไปต่อที่เบสเมคอัพค่ะเบสเมคอัพเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยปรับสภาพสีผิวให้ผิวเสมอเนียนเป็นการทำให้รองพื้นเนี่ยประหยัดแล้วก็บางเบานะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเช่นเคยค่ะเราก็จะบีบเนื้อเบสตัวนี้ใส่พาเลตตัวนี้ค่ะอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นแปรงนะคะทีนี้เวลาที่เราลงเนาะบีบออกมาไม่เยอะมากค่ะเวลาที่ลงเบสเนี่ยเราจะลงไปทั้งใบหน้าเลยแต่ให้ลงแบบบางๆแบบนี้นะคะเวลาลงส่วนใหญ่เราจะลงออกแบบนี้ปาดเข้าปาดออกแบบแต่ว่าให้ทุกอย่างคือบางหมดเลยนะคะเบสการทำงานของเบสก็คือปรับสภาพสีผิวให้สวยก่อนลงรองพื้นเป็นไงคะอันนี้จะลงให้ครึ่งหน้าเลยให้เห็นกันเลยว่ามีความต่างกันนะคะระหว่างลงเบสกับไม่ลงเบสนะคะก็คือแต่งหน้ารับปริญญาหรือแม้กระทั่งแต่งหน้าเจ้าสาวก็ลงเบสเช่นกันนะคะให้ดูหน้าซ้ายขวานะคะว่าลงเบสจะมีความผิวโกลว์สวยผิวดูใสขึ้นมาเลยนะคะก่อนที่เราจะไปลงรองพื้นนะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยระดับนึงเลยนะคะเวลาพยายามแบบค่อยๆลงค่ะไปทีละสเต็ปไปทีละขั้นลงแบบบางๆตัวนี้ไม่ได้ช่วยปกปิดนะคะตัวนี้เป็นการทำงานที่แบบทำให้ผิวสวยก่อนเป็นไงคะลงหลายตัวนะคะเพราะว่าเราต้องการงานผิวที่สวยลงเบสเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เราก็จะไปเรื่องของเห็นไหมคะว่าใต้ตามีความคล้ำทีนี้ก่อนที่เราจะลงรองพื้นก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆค่ะทีนี้ใต้ตาเนี่ยพอมีความคล้ำเนี่ยสิ่งที่เป็นสีขั้วตรงข้ามของความดำหรือคล้ำก็จะต้องใช้เป็นสีส้มแดงหรือว่าพีชแบบนั้นนะคะเราจะให้ใช้เป็นคอลเลกเตอร์ค่ะคอลเลกเตอร์ต่างกับคอนซีลเลอร์นะคะคอลเลกเตอร์น่ะจะมีความเป็นเนื้อคล้ายคอนซีลเลอร์แต่เป็นตัวที่ทำให้ผิวที่คล้ำดำแดงมีความสว่างแล้วก็ถ้าเราลงคอนซีลเลอร์ไปเลยใต้ตาอาจจะทำให้ใต้ตาดูเทาได้แต่อันนี้เราใช้สีพีชเข้ามาดรอปนะคะเวลาที่เราลงเราจะลงไม่ชิดกับขนตาล่างมากเราจะลงห่างออกมาเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะแล้วลงแค่นิดเดียวทำไมเราถึงไม่ลงใกล้กับขนตาล่างมากเพราะว่ามันจะทำให้ใต้ตาเนี่ยแครกระหว่างวันเป็นเส้นๆคาบๆของคอนซีลเลอร์หรือว่าคอลเลกเตอร์จะทำใหเป็นไงคะระหว่างวันดูหน้าหยาหน้าเยิ้มนะคะทีนี้ตรงไหนที่มีรอยคล้ำเราถึงจะลงนะคะแล้วเราก็จะใช้เป็นฟองน้ําเกลี่ยรองพื้นนะคะทีนี้ฟองน้ําเกลี่ยรองพื้นนะคะตัวนี้คุณครูก็จะแนะนําให้ใช้เป็นแบบฟองน้ํานุ่มๆแบบนี้นะคะอาจจะเป็นฟองน้ําลูกไข่หรือว่ากลมทรงไหนก็ได้ที่มีความอ้วนมีความมุมแหลมมีความทรงกลมเพื่อใช้ให้เข้ากับซอกใบหน้าจมูกได้หมดนะคะก่อนที่เราจะใช้ฟองน้ำเนี่ยฟองน้ำควรจะชุ่มชื้นค่ะในการชุบน้ำหรือฉีดสเปรย์น้ำแร่แบบนี้เพราะว่าพอเขามีน้ำอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเกิดความไม่กินรองพื้นเข้าไปในฟองน้ำทำให้ไม่เปลืองแล้วก็ประหยัดได้ด้วยนะคะทีนี้ตัวนี้แหละค่ะเราก็จะมาแทบแทบแทบแบบนี้ให้หมาดๆเล็กน้อยไม่ให้เปียกมากนะคะเราก็จะมาลงไปจุดที่เราลงคอลเลกเตอร์ไปเมื่อสักครู่ย้ำอยู่ที่เดิมก่อนนะคะ1 2 3นะคะก็จะนับในใจอะไรประมาณนี้ไปนะคะอันนี้พยายามอย่าให้เปียกมากนะคะตัวนี้สีพีชหรือว่าสีแดงนะคะก็จะช่วยดรอปความเข้มความคล้ำบางคนจะลงคอลเลกเตอร์ก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะแต่งตาแต่ว่าคุณครูก็จะถนัดในการแต่งตาก่อน
นะคะอันนี้ลงในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าคล้ำนะคะใต้ตาเนี่ยก็จะมีความออกอมแบบส้มๆแดงๆแต่ว่าเขาจะช่วยกลบความเข้มนะคะของใต้ตาทีนี้หลังจากที่เราลงคอลเลกเตอร์ไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาลงรองพื้นกันการเลือกรองพื้นสำหรับรับปริญญานะคะควรจะเลือกเป็นยังไงคะรองพื้นที่มีความไม่แมตต์เกินเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะคะจะไม่ชอบรองพื้นที่แห้งหรือว่าแมตต์เกินจะทำให้เหมือนหน้าเนี่ยมีอายุหน้าแก่นะคะแต่ว่าทีนี้เราควรจะเลือกรองพื้นที่มีความเป็นเนื้อน้ำแบบนี้ค่ะมีความแบบไม่แห้งมากไม่ครีมมากแบบนี้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้หน้ายังมีความขยับได้นะคะแล้วก็ไม่แห้งไม่แมตต์เกินนะคะทีนี้สีนะเวลาที่เราเทสเทออกมาแล้วถ้ามันยังไม่ได้อะสมมติว่าเราไม่มีเบอร์ไหนนะคะสำหรับการเป็นช่างแต่งหน้านะเราอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการรองพื้น 6-7 เบอร์นะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราอาจจะซื้อสักประมาณเนี่ย4เบอร์นะคะ3เบอร์4เบอร์แล้วเราก็ใช้1ผสม3ใช้2ผสม4เพื่อเป็นการ mix and match ทำให้เข้ากับผิวของลูกค้าได้ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบเยอะมากอะไรเงี้ยนะคะทีนี้แล้วก็ต้องแบบเทสแล้วก็ผสมกันนะคะบีบออกมาในปริมาณที่พอเหมาะนะคะรองพื้นพอเราผสมแล้วเนาะแล้วก็จะคนก็จะมีใช้แปรงโคนหรือว่าใช้เป็นแบบว่าด้ามเหล็กที่เขามีมาพร้อมกันกับพาเลตก็ได้นะคะสีเราจะเทสทุกครั้งของการลงเมคอัพให้ลูกค้าเราจะต้องเทสสีก่อนนะคะถ้าอย่างนี้อันนี้เป็นการแนะนำเลือกสีนะคะว่าเราควรจะเลือกสีอะไรนะคะวันนี้นะคะนี้จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าถ้าเราเจอลูกค้าเราไม่มั่นใจในสีผิวว่าเอ๊ะลูกค้าท่านนี้เหมาะกับสีผิวอะไรแนะนำว่าให้เราเทสรองพื้นของเราทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะว่าเราควรจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3แบบนี้นะคะถ้าอย่างเท่าที่มองเนี่ยคุณครูก็จะแนะนำให้เลือกเป็นเบอร์ด้านขวานี้นะคะถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็เป็นการเตรียมผิวด้วยการลงรองพื้นนะคะอันนี้ก็จะเช็ดออกก่อนนะไอ้พวกรอยเส้นเลือดหรือรอยสิวรอยดำอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะไปใช้คอนซีลเลอร์ยังไม่ต้องกังวลนะคะทีนี้การลงรองพื้นนะคะเราเทใส่ถาดเหล็กแล้วเนาะเราก็จะใช้เป็นแปรงค่ะแปรงที่แบนๆแบบนี้ปาดรองพื้นนะคะให้บางๆนะคะวิธีการลงนะคะเราจะลงด้วยบางๆเริ่มที่แก้มก่อนพื้นที่ที่กว้างที่สุดนะคะลงไปทีละชั้นทีละขั้นแบบนี้นะคะค่อยๆลงทำไมถึงต้องลงแค่ทีละชั้นแบบนี้เพราะว่าจะทำให้เกี่ยวรองพื้นได้ง่ายแล้วก็การใช้รองพื้นที่ประหยัดบางเบาไม่หนักหน้าลูกค้าด้วยนะคะทำให้สวยก่อนนะบางคนถนัดใช้มือก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเหมือนหนาเกินไปหรือว่าถ้าเราเผลอมือหนักเกินไปสำหรับลูกค้าเนาะและฟองน้ำค่ะใช้ฟองน้ำเมื่อสักครู่นี้ที่เราชุบน้ำอะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆกดค่ะไปทีละชั้นแบบนี้ทำไปทีละฝั่งจะไม่ลงรองพื้นเป็น5จุดทั่วใบหน้าไว้นะคะเพราะว่าบางครั้งน่ะเราเกลี่ยช้าเกี่ยวไว้การทำงานของรองพื้นอาจจะแห้งแล้วก็แมตต์เกินไปก็ทำให้เป็นคราบได้ทีนี้ก็จะเป็นการลงรองพื้นหน้าหนึ่งฝั่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้ตรงไหนที่แบบลงใช้แปรงอะค่ะไม่ต้องจุ่มเยอะมากนะคะลงให้บางๆแต่ลงให้ทั่วนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำค่อยๆกดแบบนี้เน้นเป็นกดหมดเลยกดกดกดทำให้แน่นรองพื้นก็จะเข้าสู่รูขุมขนได้ดีระหว่างวันก็จะไม่หลุดง่ายนะคะแบบนี้เน้นบางเบาเลือกสีให้ดีนะคะก็แนะนำว่าไม่ควรเลือกที่แบบขาวมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปมาแล้วก็จะเจอแฟลตอีกนะคะนะคะอันนี้คือหน้าหนึ่งฝั่งที่ลงรองพื้นจะเห็นว่าก็ยังจะมี
รอยเส้นเลือดหรือว่าต่างๆอันนี้คือสำหรับคนที่เป็นงานผิวชอบโชว์ก็จะไม่ซีเรียสก็จะไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดนะคะส่วนหน้าผากหน้าผากนะคะเดี๋ยวเราจะทำตอนหลังจากที่เราเกลี่ยอีกข้างนึงแล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้บางมากสิ่งที่ไม่เน้นที่สุดเลยของการแบบลงรองพื้นนะคะก็คือหน้าผากเพราะว่าเป็นส่วนที่ดู

จะแรงแต่ว่าเราเหมือนค่อยๆแตะค่อยๆแตะแต่ให้สม่ำเสมอเรื่อยๆแบบนี้เลยจะไม่ต้องช้าหรือว่าเร็วเกินไปแบบนี้นะคะทีนี้อย่างที่บอกเลยหน้าผากแทบจะไม่จุ่มเพิ่มแล้วทำแบบนี้ไปเลยค่ะเพราะว่าก็กังวลเรื่องของแบบลูกผมเล็กๆแหลมๆแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเข้าซอกเล็กๆได้หมดเลยนะคะหลังจากที่อันนี้คือเป็นคอนซีลเลอร์ปกปิดแล้วนะคะเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ใต้ตากันคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนี่ยก็แนะนำว่าให้สว่างแล้วก็มากกว่าผิวจริงๆของเราอะระดับหนึ่งนะคะเพื่อให้ทีโซนตรงกลางมีความสว่างทำให้หน้าตรงกลางพุ่งนะคะสว่างอ่ะทีนี้ก็เลือกสีประมาณนี้นะคะไม่ขาวมากนะคะตัวนี้คือขาวกับผิวเล็กน้อยใต้ตาตรงนี้คือทำให้ใต้ตาดูไม่คล้ำแต้มไว้ในขณะที่ไม่ชิดกับขนตาล่างมากนะคะลงมานิดนึงเล็กน้อยนะคะหน้าผากทำให้ดูโหนกนูนด่างดูโด่งปลายมีหยดน้ํายาวนะคะกระจับปากคางยาวนะคะก็จะแต้มประมาณนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่สีสว่างกว่าผิวนิดนึงนะคะใช้ฟองน้ําค่ะลงจุดแรกที่เราลงตัวนี้นะคะก็จะแทบๆๆกดแบบนี้ย้ําอยู่ที่เดิมอย่างนี้เลยแล้วก็ลองดูนะคะว่าแล้วเราก็ค่อยเบรนมาแบบนี้แต่งหน้าแบบไม่ควรจะทําให้เป็นวงหรือว่าไม่ควรจะทําให้เป็นคาบนะคะเราควรจะค่อยๆเบรนไปแบบนี้ใต้ตาฝั่งนี้ก็คือจะเนียนและสวยดูแบบงานผิวที่ดีนะคะลูกค้านะคะแบบก็จะชอบให้เราแต่งยังไงก็ได้ให้เราให้เขารู้สึกว่าหน้าเนียนหน้าสวยนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะเราก็ต้องพยายามคุมปริมาณเครื่องสำอางค่ะแต่งไปคิดไปวิเคราะห์ไปนะคะตอนแรกเลยอยากให้พูดคุยกับลูกค้าก่อนนะคะว่าชอบประมาณไหนชอบปกปิด 100% ไหมหรือว่าชอบแค่งานผิวนะคะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่ทำให้การแต่งหน้าเนี่ยถูกใจลูกค้านะคะทีนี้เราได้คอนซีลเลอร์ตรงกลางทีโซนแล้วปกปิดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเรื่องของบลัชค่ะทีนี้บลัชแก้มเนี่ยบอกว่าเราจำเป็นต้องบลัชเนื้อครีมนะคะพยายามลงค่อยๆแตะค่อยๆเบาๆไม่ลงถึงหน้าแก้มมากนะคะก็จะได้พวงแก้มแล้วที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ไปต่อที่คอนทัวร์เนื้อครีมค่ะเราจะใช้สีที่มีความเข้มกว่าผิวของลูกค้าระดับหนึ่งอย่างอันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะทีนี้เวลาที่เราลงเราก็ลงเป็นลักษณะที่ว่าหน้าของเขาเนี่ยเราลองดูนะคะว่าตรงไหนที่ดูไม่มั่นใจที่เขารู้ถ้าลูกค้าบอกว่าหน้าพี่แบบหน้าหนูแบบแก้มใหญ่อ้วนแก้มป่องนะคะเราก็ไปเน้นที่แก้มได้เลยนะคะอย่างวันนี้นางแบบของเราอยากหน้าเรียวเป็นพิเศษเราก็ลงไปที่แก้มแบบนี้ได้เป็นเนื้อครีมย้ําว่าเป็นเนื้อครีมก่อนนะคะก่อนที่จะเซตแป้งลงประมาณนี้เลยนะคะประมาณจอนผมแล้วก็เข้ามาระดับนี้กรามจะเป็นตําแหน่งที่เราทําให้หน้าเราเรียวนะคะแล้วก็จะแต่งหน้าอย่างอื่นน้อยแล้วเพราะอันนี้เราลงให้สวยไว้ก่อนนะคะลงไว้ก่อนแล้วเราก็จะลงที่จมูกอาจจะใช้เป็นแปรงที่มีความกึ่งแบนกึ่งฟูแบบนี้นะคะแถบๆที่มือเล็กน้อยลงไปที่จมูกนะคะค่อยๆเติมค่ะจะไม่ลงแบบว่าทั้งสั่นหรือว่าเข้มเกินไปแต่งไปเช็คไปดูไปนะคะแล้วก็จะได้สั่นจมูกแล้วนะคะการลงคอนทัวร์สั่นจมูกเนี่ยเราพยายามกะตำแหน่งให้ถูกนะคะว่าลงกระจับปากปลายจมูกหัวคิ้วให้ตรงกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆลงค่ะนี้จะไม่ทำเล็กเข้าไปเล็กเกินนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าจมูกเริ่มเป็นสั่นแล้วนะคะแต่ว่าแก้มล่ะเราสามารถใช้เป็น
ฟองน้ำเมื่อกี้เลยนะคะแต่อาจจะเป็นด้าน

ด้านก้นด้านอีกด้านนึงที่ยังคงไม่มีสีตรงนี้นะคะแล้วเราก็เบรนค่ะเบรนกดโดยการแท็บแท็บแท็บแบบนี้ใครถนัดแปรงก็สามารถใช้ได้นะคะหรือว่าใครถนัดฟองน้ำนะคะก็สามารถเบรนให้แบบไล่ขอบแบบนี้แต่เราพยายามเบรนอยู่ในพื้นที่ที่เราลงไว้นะคะไม่ให้กระจายไปทั่วไม่งั้นหน้าน่ะจะดำไปหมดเลยสำหรับการลงตรงนี้ก็จะช่วยให้กรามดูแบบไม่เห็นไม่ชัดตรงไหนที่สีเข้มจะดูดรอปลงนะคะหันหน้าตรงนะคะสังเกตได้เลยว่าข้างที่ลงคอนทัวร์แล้วนะคะก็จะมีความหน้าเรียวแล้วนะคะทีนี้อีกข้างนึงนะก็จะค่อยๆเบรนทำให้ไม่มีขอบนะทำให้สมูทที่สุดเลยอันนี้เป็นแค่เนื้อบลัชครีมนะคะเดี๋ยวเราจะเซตด้วยแป้งฝุ่นกันต่อเห็นไหมคะว่าแต่งหน้ารับปริญญาละเอียดมากๆไม่ใช่ว่าแต่งง่ายๆนะคะแต่ว่าสร้างรายได้ให้เราได้นี่นะคะก็จะได้ลุคที่มีบลัชครีมคอนทัวร์ครีมรวมถึงคอนทัวร์จมูกแล้วที่ดูสวยตรงไหนที่ตอนนี้เราจะเซตแป้งฝุ่นเนี่ยตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามือเผลอไปโดนนะคะหรือว่าไม่สวยงามแล้วก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยกดกดแท็บแท็บให้สวยก่อนได้แล้วเราก็จะไปลงแป้งฝุ่นกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการแต่งหน้าลูกรับปริญญานี่ยังไม่จบง่ายๆนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มเองค่ะในการลงไปแค่ 50% เท่านั้นเองนะคะคือการแต่งหน้ารับปริญญาเนี่ยยังไม่ยากเท่าเจ้าสาวหรือว่าละเอียดนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความที่เขาก็อยากสวยที่สุดในวันรับปริญญาวันนี้เป็นวันสำคัญมากที่กว่าจะเรียนจบนะคะหรือว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นช่างแต่งหน้านะคะก็ต้องให้ความใส่ใจนะคะลงรายละเอียดต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นผลของการลงผิวรองพื้นบลัชแก้มคอนทัวร์หรือว่าคอนทัวร์จมูกแต่งตาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะยังไม่เสร็จ 100% ค่ะแต่เชื่อว่าแบบถ้าเรามีการฝึกฝนหรือว่าดู EP ต่างๆให้ครบเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะทีนี้หลังจากที่เราลงแล้วนะคะพวกรองพื้นหรือว่าครีมต่างๆนะก็จะเกิดการเซตตัวแล้วแต่ก่อนที่เขาจะแบบทําให้อยู่ทนเนี่ยเราก็จะไปใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นแป้งพัฟนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะค่อยๆกดแบบนี้นะคะกดไปที่ข้างจมูกใต้ตาแบบนี้เห็นไหมคะว่าคุณครูจะไม่ลงไปถึงขนตาล่างเลยค่อยๆกดลงแบบนี้นะคะดูไม่ยากนะคะค่อยๆทําแบบเบามือจับหน้าลูกมาทําให้ขนคิ้วอุยตั้งแล้วก็สวยได้นะคะดูสิคะว่านี่คืออุปกรณ์คิ้วทั้งหมดที่เราจะทํานะคะแต่ว่าเวลาของเราจะพอมั้ยเวลาของเราอาจจะแบบเหลือไม่เยอะมากนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะบอกถึงอุปกรณ์ก่อนละกันว่ามีอันนี้อันที่1ไว้เขียนโครงนะคะอันที่2ไว้เติมด้านในนะคะส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นมัสคาร่าปัดขนคิ้วย้อมขนคิ้วนะคะสีน้ำตาลและอันที่4ก็จะเป็นไอเทมคือกาวติดขนตาปลอมที่เอามาเซตขนคิ้วให้สวยงามนะคะ4อุปกรณ์นี้นะคะก็จะเป็น4อุปกรณ์ที่สําหรับการแต่งคิ้วให้สวยงามนะคะก็วิธีการก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราควรจะหาเป็นแปรงปัดแป้งฝุ่นออกก่อนใช้หัวประมาณนี้นะคะปัดแป้งฝุ่นออกทิ้งเอาไว้นะคะแต่ว่าเวลาของเราน่าจะไม่พอนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปแต่งคิ้วกันใน EP ต่อไปนะคะรอติดตามกันนะคะเทคนิคทํายังไงให้คิ้วสวยวันรับปริญญานะคะค่ะสำหรับที่ EP นี้นะคะก่อนที่เราจะจบกันไปแล้วก็ไปต่อกันที่งานคิ้วนะคะเรามาทวนก่อนดีกว่าว่าเมื่อสักครู่นี้เราลงผิวไปแล้วเนี่ยสำหรับคนที่อย่างที่บอกเลยว่ามีปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องแบบอุ๊ยพี่คะส่วนใหญ่นักศึกษานะคะจะกลัวแบบว่าแก้มใหญ่หน้าบานหรือว่าออกกล้องอย่างนี้นะคะก็อันนี้อีกเทคนิคนึงคือเราจะใช้รองพื้นที่สีเข้มค่ะลงบริเวณกรอบแบบนี้ตั้งแต่ลงรองพื้นเลยนะคะกรอบตรงนี้ใช้รองพื้นเบอร์3ส่วนตรงนี้ใช้เบอร์1หรือว่า2นะคะรวมถึงแป้งพับก็เช่นกันเราจะใช้แป้งพับเนี่ยตรงนี้เบอร์3ตรงนี้เบอร์1หรือเบอร์2นะคะเพื่อทำให้หน้าเนี่ยยิ่งดูเรียวนะคะมากกว่าที่เราจะใช้คอนทัวร์ก็คือเรียวแล้วเรียวอีกเล็กแน่นอนถ่ายรูปมาไงก็รอดนะคะทีนี้เรื่องต่างๆนี้เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ปัจจัยสำคัญเลยนะคะก็คือแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นเนี่ยคือสำคัญมากอันนี้เป็นทริคแบบ

ที่สำคัญมากๆคือจากที่เราใช้แค่แปรงแต่แต่งไปแต่งมาเรารู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยหน้าแบบยังไม่ทันจะเสร็จเลยแต่ว่าหน้ามันแล้วนะคะคุณครูแนะนำเลยค่ะว่าสามารถใช้พับเพิ่มได้ระหว่างข้างๆนะคะก่อนที่เราจะไปลงเป็นพวกแป้งใดๆหรือว่าแบบไปแต่งคิ้วใดๆนะคะแม้กระทั่งลงแป้งพับแล้วนะคะก็สามารถใช้แป้งฝุ่นเติมได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดว่าการแต่งหน้ารับปริญญาเนี้ยยากเกินไปไหมนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ดีมากๆเพราะว่ารับปริญญาเนี่ยราคาไม่สูงมากใช้เวลาไม่นานแล้วก็ทุกๆปีต้องปีทุกแบบหลายมหาลัยแทบจะทุกมอเลยรับปริญญานะคะก็เป็นอาชีพที่รับรองว่าคุ้มค่ากับการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปพบกัน EP ต่อไปเป็นเรื่องของการวัดสกิลคิ้วยังไงให้เหมาะกับใบหน้าของลูกค้าแต่ละคนนะคะไม่จำเป็นต้องมีคิ้วที่เหมือนกันแต่มีคิ้วที่สวยในรูปแบบของหน้าแต่ละคนนะคะการเป็นช่างแต่งหน้าต้องอ่านโจทย์ให้ออกและแก้ไขรูปหน้าของลูกค้าให้ได้ทุกๆคนนะคะอันนี้ก็จะไปพบกัน EP ต่อไปค่ะว่าจะแต่งคิ้วยังไงให้สวยและอื่นๆนะคะค่ะเจอ EP ต่อไปนะคะ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็น

0: ะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีแต่แฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยป้าพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่หลับเลย
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษั

รูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: อายองอาเซโยสวัสดีค่ะมาเจอกับพวกเราเช่นเคยนะคะกับอาชีวะสร้างอาชีพซึ่งใน EP นี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้กับเมนูบีบิมบับหรือเมนูข้าวยำเกาหลีนั่นเองค่ะโดยที่ครูเชฟของเรานะคะจะมานำเสนอเคล็ดลับดีๆเด็ดๆความอร่อยที่ดูโดดเด่นทำให้ทุกคนสามารถนำไปสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพได้จริงค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเมนูข้าวยำเกาหลีหรือว่าบิบิมบับนะคะบิบิมบับก็คือข้าวนะคะที่เรามีส่วนผสมของตัวโคชูจังหรือว่าซอสเกาหลีนะคะทานคู่กับผักนะคะผักวันนี้ที่เราจะนำเสนอนะคะจะมีแครอทนะมีซูชินี่ค่ะมีเห็ดหอมมีถั่วงอกนะคะผักพวกนี้จะเราจะนำไปผ่านกระบวนการในการผัดแล้วก็ปรุงรสชาติผสมกับน้ำมันงานะคะทานคู่กับอีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้คือเนื้อโคชูจังนะคะหรือว่าตัววันนี้อาจารย์จะใช้ในส่วนของเนื้อนะคะเนื้อวัวผัดกับซอสโคชูจังนะคะทานคู่กับผักข้าวแล้วก็ซอสโคชูจังนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นนะคะวันนี้เราจะมาทำในส่วนของการหุงข้าวญี่ปุ่นกันก่อนนะข้าวนะคะวันนี้อาจารย์ใช้ข้าวนะ500กรัมเวลาที่ทุกท่านเลือกชนิดยี่ห้อของข้าวในการนำมาใช้งานนะคะพยายามเลือกเม็ดนะคะเม็ดขาวเม็ดใสแล้วก็ไม่มีตรงเป็นไตสีขาวๆอยู่ตรงกลางที่เยอะนะคะเพราะว่าไอ้ไตตัวสีขาวๆอะค่ะมันทำให้ข้าวมันแข็งนะเนี่ยเห็นไหมเม็ดที่เลือกมาเม็ดขาวเม็ดใสนะคะด้วยความที่ข้าวชนิดนี้หรือพันธุ์นี้เขามีแป้งที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหุงได้อะค่ะจะไม่เหมือนข้าวบ้านเรานะที่ล้างสองน้ำแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของน้ำเปล่าลงไปนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจจะล้างนะคะตั้งแต่ข้าวที่มีน้ำขุ่นๆเลยจนกว่าจะใสนะคะอาจจะถึงประมาณ 6-7 น้ำนะแต่ต้องระวังนะคะในการที่เราเนี่ยล้างข้าวเราจะใช้แค่ปลายมือสะบัดเท่านั้นนะถ้าสมมุติว่าใช้วิธีการถูหรือใช้วิธีการกระแทกที่มันแรงๆมันจะทำให้เม็ดข้าวหักและไม่สวยงามนะเวลาที่เราหุงมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะอาจารย์คาดว่าน่าจะใช้น้ำในการล้างประมาณสัก 6-7 น้ำด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำแรกจนถึงน้ำสุดท้ายกันเลยนะคะว่าความแตกต่างสีมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าตัวข้าวชนิดนี้ถ้าคุณล้างไม่ใสเลยเวลาที่คุณหุงออกมาค่ะเขาจะเป็นยางแล้วเกาะตัวกันเป็นก้อนไม่น่ารับประทานนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาดูกระบวนการในการล้างข้าวเลยนะเดี๋ยวจะเปิดน้ำแรกนะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างเลยค่ะมาเปิดน้ำใส่นะคะตัวต่อมาเวลาที่เราคนข้าวญี่ปุ่นเราจะใช้แค่เฉพาะตัวปลายมือคนนะคะเพราะด้วยความที่เขามีแป้งเยอะเนี่ยเราจะไปสัมผัสเขาแรงไม่ได้เราต้องใช้ระยะเวลาในการล้างหลายรอบเพื่อให้ตัวน้ำใสดูสิคะนี่คือน้ำแรกนะ

อาจารย์ถามถ้าถามอาจารย์ว่าถ้าล้างแล้วทําไมมันไม่ใสใช่ไหมคะก็เพราะว่าถ้าสมมุติว่าล้างแล้วไม่ใสเนี่ยเวลาที่เราไปหุงข้าวมาเนี่ยข้าวของเราจะเหนียวนะคะแล้วก็ติดกันเป็นก้อนนะคะเพราะว่าปริมาณแป้งที่สูงเวลาที่เราอยากเลือกซื้อข้าวญี่ปุ่นนะคะพยายามเลือกซื้อเม็ดที่ขาวใสนะคะก็เหมือนเป็นข้าวใหม่นี่แหละค่ะเหมือนข้าวใหม่บ้านเราเม็ดขาวเม็ดใสนะคะถ้าสมมุติว่าเวลาสังเกตนะคะข้าวญี่ปุ่นอ่ะโดยมันเกิดการนําเข้าอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราซื้อเม็ดที่เขาค่อนข้างเป็นสีเหลืองหน่อยอ่ะคือข้าวเก่าแล้วนะออกสีขาวขุ่นๆนะคะสังเกตดูนะเวลาที่เราใช้งานอาจารย์เอาตะแกรงมาลองนะเพราะว่าเดี๋ยวเศษเม็ดข้าวอาจารย์จะหล่นลงไปหลังจากที่อาจารย์ล้างแล้วจนกว่าน้ําจะใสนะคะอาจารย์จะพักให้เสด็จน้ําก่อนสักครู่หนึ่งแต่ห้ามเกิน5นาทีอาจารย์พักให้เสด็จน้ําก็เพราะว่าต้องการให้อัตราส่วนข้าวและน้ําที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยพอเวลาหุงแต่รอบก็จะเสมอกันนะคะเวลาพักนะคะใส่ตะแกรงห้ามเกิน5นาทีเพราะหลังจาก5นาทีไปข้าวเขาจะเม็ดเขาจะดูดพอข้าวดูดน้ําจะทําให้เม็ดข้าวเปื่อยได้ง่ายนะคะดูน้ําที่3ของอาจารย์ละน้ําที่4ของอาจารย์เริ่มดูดีขึ้นละขอน่าจะขออีกสัก2รอบ

ค่าของอาจารย์นะคะใสละเดี๋ยวขออีกรอบนึงเราถ้าเรารู้สึกว่าน้ำของเขาเริ่มใสแล้วนะคะอาจารย์จะไม่ใช้การคนต่อนะจะเปิดไหลผ่านก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำที่6รอบสุดท้ายใสเลยค่ะคราวนี้อาจารย์จะเทลงใส่ตะแกรงไว้เดี๋ยวให้เขาเสด็จน้ำนิดนึงนะคะเพราะถ้าเราไม่มีการเสด็จน้ำเนี่ยค่าน้ำที่อยู่ในข้าวในหม้อค่ะมันทำให้ปริมาณที่เราต้องใส่ไปคลาดเคลื่อนได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำใส่ได้เลยมาเปิดแล้วนะหลังจากที่ข้าวเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาน้ำที่อาจารย์ตวงไว้600 มิลลิลิตรมาใส่แล้วก็กดหุงข้าวได้เลยค่ะโอเคค่ะป่ะหลังจากที่เราล้างข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอาจารย์สอนวิธีการในการดูข้าวแล้วว่าควรจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์ได้เสด็จน้ำไว้แล้วแล้วก็เทลงไปเลยค่ะในหม้อหุงข้าวปกตินะคะเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยน้ำน้ำเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดใส่หม้อหุงข้าวได้เลยค่ะนะโอเคค่ะตอนนี้ข้าวกำลังหุงนะคะหลังจากที่หุงเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการซุยข้าวนะคะเพื่อให้ตัวข้าวเขาไม่อัดกันเป็นก้อนทิ้งไว้ประมาณ20 นาทีก่อนที่จะนำข้าวไปใช้งานนะคะเพื่อให้ข้าวเกิดความกระอุอยู่นะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเนื้อโคชูจังนะคะก็คือเนื้อผัดกับซอสโคชูจังนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของตัวซอสโคชูจังกันก่อนเลยนะคะส่วนแรกค่ะซอสโคชูจังนะคะประกอบด้วยกระเทียมสับละเอียดนะคะ5 กรัมค่ะต่อมาค่ะน้ำตาลทรายนะคะอันนี้อาจารย์ขอเป็นน้ำตาลทรายขาวไม่ขัดสีนะคะ10 กรัมค่ะค่ะตัวต่อมานะคะอาจารย์จะหมักด้วยน้ำผึ้งนะคะ30 มิลลิลิตรค่ะน้ำผึ้งนะคะจะเป็นตัวการช่วยให้เรื่องของความหอมนะตัวต่อมาค่ะน้ำมันงานะคะ20 มิลลิลิตรค่ะตัวต่อมาค่ะเหล้าจีนนะคะ60 มิลลิลิตรค่ะตัวต่อมานะคะโชยุนะคะหรือว่าซีอิ๊วขาวของเรานะคะวันนี้ใช้อยู่ที่100 มิลลิลิตรค่ะใส่เข้าไปต่อมาค่ะส่วนที่ขาดไม่ได้เรียกว่าโคชูจังนะคะซอสเผ็ดเกาหลีตัวนี้นะคะ120 กรัมค่ะเริ่มใส่ลงไปค่ะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะไปหมักกับเนื้อวัวที่เราได้เตรียมไว้นะคะค่ะ

คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะพักไว้ก่อนที่เราจะพักนะคะเราต้องมั่นใจก่อนว่าน้ำตาลทรายที่เราผสมเข้าไปอ่ะเขาละลายเรียบร้อยแล้วนะ

โอเคค่ะส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาหั่นเนื้อวัวเพื่อที่จะไปหมักกับซอสโคชูจังนะคะวันนี้อาจารย์เลือกใช้เนื้อวัวส่วนที่เป็นเนื้อหนอกนะคะส่วนนี้ค่ะเขาจะมีความที่มีไขมันแทรกนะคะเวลาที่เรานำเนื้อสัตว์ไปผักเนี่ยไปผัดเนี่ยเขาจะมีความนุ่มนะคะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเป็นเส้นเล็กๆนะ

สามารถใช้เนื้อหมูได้นะคะเนื้อหมูในส่วนที่อาจารย์แนะนํานอกจากจะเป็นสันคอแล้วสันในก็แนะนําให้นํามาใช้ได้เหมือนกันค่ะเนื้อวัว300กรัมนะคะด้วยความที่เนื้อค่ะเขามีชิ้นเล็กนะความบางเขาบางมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่ใช้ระยะเวลาในการหมักนานนะคะครึ่งชั่วโมงได้เลยค่ะเวลาที่หั่นเนื้อนะคะหั่นตามแนวขวางของเนื้อนะเพื่อให้เนื้อไม่เหนียวโอเคมากับซอสโคชูจัง100กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อนะคะเราหั่นเรียบร้อยแล้วเรามาผสมกับซอสโคชูจังที่เราได้หมักไว้แล้วนะคะเนื้อ300กรัมโคชูจังนะคะ100กรัมนะคะผสมให้เข้ากันเลยหมักทิ้งไว้30นาทีก่อนการใช้งานนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเราไปดูในส่วนของการหั่นผักนะคะแล้วก็เตรียมผักนะ

โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัววัตถุดิบตัวต่อไปกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสู่กระบวนการในการเตรียมผักของบิมบิมบับหรือว่าข้าวยำเกาหลีกันแล้วนะคะหลังจากที่เราหมักเนื้อสัตว์ไว้แล้วนะคะก็เราจะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของผักกันก่อนนะตัวแรกนะคะที่อาจารย์จะเตรียมนะคะวันนี้ค่ะซูชินี่นะคะแครอทนะคะเห็ดหอมแล้วก็กระเทียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการในการทำกันเลยค่ะซูชินี่นะคะตัดหัวตัดท้ายออกก่อนค่ะเวลาทำซูชินี่นะคะหั่นอาจารย์ขออนุญาตนะไม่เอาตรงแกนกลางนะคะแกนกลางเขาจะทำให้รสชาติของตัวบิบิมบับของเรารสชาติเสียไปนะคะและจะทำให้อาหารเสียไวด้วยนะตรงนี้ไม่ใช้งานนะคะนะไส้กลางของเขาหั่นเป็นเส้นยาวค่ะเตรียมไว้นะคะตัวต่อมาของเราค่ะแครอทนะแครอทหั่นเป็นเส้นที่มีขนาดเท่ากับตัวซูชินี่นะคะเวลาที่เราจับเรียงกันเขาจะได้สวยงามนะเส้นยาวเลยค่ะ

โอเคค่ะเตรียมไว้นะตัวต่อมาค่ะเห็ดหอมสดนะคะตอนนี้อาจารย์ล้างแล้วเอาตัวในส่วนของรากเห็ดเขาออกแล้วนะคะมาหั่นเลย

โอเคค่ะมาดูค่ะถั่วงอกของเรานะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวต่อมาค่ะผักโขมนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายกระเทียมนะคะเดี๋ยวจะสับละเอียดเลยนะเตรียมไว้

ด้านข้างของอาจารย์นะคะอาจารย์ตั้งน้ําเตรียมไว้นะคะน้ําเดือดนะอาจารย์จะลวกในส่วนของตัวผักขมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวถั่วงอกนะคะแล้วก็ภาชนะอีกหนึ่งอันที่อาจารย์เตรียมไว้ก็คือภาชนะน้ําใส่น้ําแข็งไว้

เย็นจัดนะคะเพื่อน็อกผักที่เราต้มแล้วนะโอเคค่ะกระเทียมนะสับสับเตรียมไว้เลยค่ะตัวกระเทียมเสร็จแล้วนะคะมาดูค่ะตอนนี้ผักอาจารย์เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วด้านข้างของอาจารย์น้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะอันดับแรกที่อาจารย์จะใส่ลงไปก็คือถั่วงอกหรือผักที่ไม่มีสีนะคะเดี๋ยวตัวผักผมอาจารย์จะใส่เป็นตัวสุดท้ายนะคะมาเวลานะคะลวกผักทุกชนิดนะคะอยากให้ผักสีสันสดใสนะคะเติมเกลือไปเล็กน้อยค่ะของอาจารย์นะคะน้ำ 1.5 ลิตรอาจารย์เติมเกลือไป1ช้อนชานะคะต่อมาค่ะน้ำเดือดท่าแล้วนะคะอาจารย์จะใส่ในส่วนของถั่วงอกลงไปลวกก่อนโอเคค่ะถั่วงอกนะคะนับหนึ่งในใจเลยนับ1 ถึง 15ในใจเลยแล้วก็พอประมาณ15 วินาทีนะคะลักษณะนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะดูนะคะนอกเหนือจากเวลาที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะความใสของตัวถั่วงอกก็ต้องดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งถั่วงอกอาจจะอ้วนหรืออาจจะบางอาจจะตัวหอมไม่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะขออาจารย์น็อกน้ำเย็นนะคะ

ค่ะลวกผงออกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเสด็จน้ำนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลวกผักขมลงไปใส่ลงไปเลยผักขมนะคะลวกอยู่ประมาณ30วินาทีนะเสร็จแล้วเราก็ไปน็อกน้ำเย็นเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเห็นไหมเขาเริ่มสลดแล้วนะคะน้องน้ำเย็นทันทีเลยค่ะ

โอเคเป็นอันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการต่อไปกันเลยถั่วงอกนะคะของอาจารย์จะเสด็จน้ำนะบีบน้ำออกให้หมดใส่ภาชนะไว้ตัวต่อมาค่ะผักโขมนะคะเหมือนกันค่ะเสด็จน้ำนะบีบน้ำออกค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะข้าวของเราได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูข้าวของเรากันก่อนเลยค่ะมาอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเวลาที่เราหุงเสร็จแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาแฉะจังนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้คนเขาก่อนรอบแรกจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเรียกว่าการซุยข้าวก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้พักไว้ประมาณสัก15-20นาทีก่อนการใช้นานนะคะให้ข้าวเขาระอุก่อนนะเป็นอันใช้ได้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวกระบวนการต่อไปเราจะมาประกอบจานของบิมบิมบับกันเลยนะบิมบิมบับของเรานะคะส่วนประกอบส่วนแรกนะคะจะประกอบด้วยไข่ดาวค่ะกิมจินะคะแล้วก็ผักโขมน้ำมันงาค่ะเดี๋ยวเราจะไปปรุงกันในขั้นตอนต่อไปถั่วงอกน้ำมันงาค่ะแล้วก็ผักที่เราจะผัดนะคะประกอบด้วยเห็ดหอมแครอทแล้วก็ซูชินี่นะคะตัวสุดท้ายที่เราทำการผัดก็คือ

เนื้อบูโกกิที่เราหมักไว้นะคะแล้วเราจะได้มาประกอบจานกันขออนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการการทำไข่ดาวเลยค่ะมาดูกระบวนการในการประกอบจานของตัวบิมบิมบับหรือว่าข้าวยำเกาหลีกันเลยนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์ตั้งกระทะแล้วนะเดี๋ยวเราจะทอดในส่วนของไข่ดาวก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเวลาที่เราจะเอาน้ำมันลงกระทะร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปหลังจากใส่น้ำมันแล้วนะคะอาจารย์จะใส่ไข่ดาวลงไปอ่า

อาจารย์กำลังพยายามตะล่อมให้เขากลมๆเพื่อใส่ลงในภาชนะเราได้นะคะอาจารย์จะไม่ทอดให้สุกมากนะคะเดี๋ยวจะให้เขาไปเยิ้มลงในตัวส่วนของตัวข้าวยำของเราอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคมาค่ะขออีกหนึ่งฟองนะค่อยๆใส่ลงไปค่ะโอเคแป๊บนึงนะหนึ่งฟองเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้นะเดี๋ยวจะตักข้าวรอนะคะในภาชนะของเราปึ๊บ

นะคะประมาณนี้เดี๋ยวตักไว้รอโอเคสองฟองเรียบร้อยแล้วนะคะผักโขมนะคะ180 กรัมแล้วก็ถั่วงอก100 กรัมนะคะใส่เกลือค่ะ1/4 ช้อนชา1/4 ช้อนชานะคะต่อมาค่ะน้ำมันงา1/2 ช้อนชาค่ะต่อมาค่ะกระเทียมนะคะ1/4 ช้อนชาง่าขาวคั่วป่นนะคะ1/4 ช้อนชาค่ะโอเคค่ะมาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะก่อนการเสิร์ฟนะแค่นี้เองค่ะเราจะคลุกเคล้าจนกระทั่งเรามั่นใจว่าตัวน้ำตัวเกลือค่ะเขาเริ่มละลายแล้วนะเข้ากันแล้วนะคะเวลาที่เราทานในส่วนของบิบิมบับอะค่ะเราจะได้ความหอมของน้ำมันงารสชาติตัวหมูของโคชูจังที่เราใส่เข้าไปนะคะเพิ่มความนัวด้วยกิมจิแล้วก็ตัวไข่ดาวนะคะทุกอย่างเวลาทานผสมเข้ากันมันจะลงตัวเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะคะโอเคค่ะตัวผักทุกวันนี้ที่อาจารย์สาธิตนะคะเป็นถั่วงอกแล้วก็ตัวผักโขมอะค่ะทุกท่านสามารถทำนะคะแล้วก็เก็บไว้ในช่องเย็นประมาณ2 วันไม่มีปัญหานะคะใครชอบกระเทียมเยอะสามารถเพิ่มได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกระบวนการต่อไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของการผัดผักนะค่ะในส่วนของบิบิมบับนะคะข้าวเราเตรียมเรียบร้อยแล้วใส่ในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกิมจิมีแล้วผักโขมน้ำมันงาถั่วงอกน้ำมันงาเราทำเรียบร้อยแล้วไข่ดาวเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสุดท้ายเราจะมาดูผัดผักกันค่ะเห็ดหอมแครอทแล้วก็ซูชินี่นะคะเวลาผัดให้แยกออกจากกันนะคะเพราะว่าผักของแต่ละตัวระยะเวลาในการสุกไม่เท่ากันนะคะอันดับแรกค่ะอาจารย์เติมน้ำมันลงไปก่อนค่ะเล็กน้อยเห็ดหอม100 กรัมนะคะอาจารย์ใช้น้ำมัน1 ช้อนโต๊ะนะคะลงไปผัดเลยเห็ดหอมนะคะข้อสำคัญในการผัดเขา

าเห็ดหอมของเราสุกนะคะเขาจะใสนะระหว่างนี้นะคะประมาณ 50% แล้วนะคะอาจารย์จะเติมเกลือนะคะ1/4 ช้อนชางาขาวคั่วป่น1/2 ช้อนชานะคะต่อมาด้วยค่ะน้ำมันงา1/2 ช้อนโต๊ะนะน้ำมันงาห้ามใส่ไปก่อนตอนแรกนะเพราะว่ากลิ่นหอมมันจะระเหยนะคะเป็นอันสุกแล้วนะคะเห็นหอมสลดแล้วนะน้ำมันงาข้อสำคัญเลยนะใส่สุดท้ายเร่งไฟแรงแล้วก็ผัดให้สุกเลยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะตัวต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดแครอทแล้วก็ซูชินี่กันนะคะน้ำมันพืชค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะตามต่อด้วยซูชินี่นะคะ1หัวหรือประมาณ100 กรัมนะคะ

ถ้าเราใช้ไฟแรงไปเลยเนี่ยเขาจะไหม้แล้วเขาจะไม่สุกนะคะตัวซูชินี่นะอาจารย์ยังไม่อยากใส่น้ำซุปเพราะว่ามันจะทำให้ผักมันแฉะนะเวลาที่เราไปกินกับข้าวสังเกตว่าตัวซูชินี่ของเราเริ่มน่วมเริ่มอ่อนตัวแล้วนะคะอาจารย์จะเติมเกลือแล้วก็น้ำมันงาขาวนะคะงาขาว1/2ช้อนชาค่ะเกลือ1/4ช้อนชาน้ำมันงาค่ะประมาณ1/2ช้อนโต๊ะนะคะ

ครื่องจะเยอะหน่อยนิดนึงนะคะมาผักอย่างสุดท้ายของเราคือแครอทนะคะมาน้ำมันใส่แครอทลงไปนะคะประมาณ100 กรัมนะ

เกลือค่ะน้ำมันงาแล้วก็งาขาวเกลือ1/4 ช้อนชางาขาว1/2 ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำมันงาประมาณ1/2 ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วค่ะสลดแล้วต่อมาค่ะใช้กระทะใบเดิมเลยนะเนื้อที่เราหมักไว้ค่ะได้เลยค่ะลงไปไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วนะค่ะใช้ไฟกลางนะคะในการผัดนะในช่วงแรกเพื่อให้หมูไอให้เนื้อสัตว์สุกก่อนนะคะในส่วน

ค่อยๆผัดไปค่ะโอเคค่ะอาจารย์สังเกตว่าเขาเริ่มสุกไปประมาณสัก 50% แล้วนะคะเดี๋ยวจะเร่งไฟขึ้นมาเล็กน้อยนะเพื่อให้ตัวเนื้อเขามีกลิ่นหอมนะเนี่ยสังเกตดูค่ะจะเริ่มมีสีขาวขุ่นๆสีชมพูของเนื้ออยู่นะคะเร่งไฟได้เลยในขั้นตอนนี้นะผัดจนกระทั่งเนื้อสัตว์สุกได้เลยนะคะบุกโกกิ

0: ก็เก็บไว้ได้1 วันนะเวลาลูกจะเสิร์ฟลูกค้าก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคค่ะของอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมดูสุกแล้วของอาจารย์ได้สุกประมาณสัก90%นะคะอีก10%คือจะให้เขาร้อนระอุของเขาเองถ้าให้สุก100%ในกระทะเลยเนื้อสัตว์ที่เราได้มานะคะมันทําให้ตัวของเขาเองมันกระด้างนะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันเลยนะคะในตอนนี้นะค่ะหลังจากที่ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอาจจะเยอะนิดนึงนะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจําได้หรือเปล่าอาจารย์สอนทําโคชูจังอะค่ะที่หมักเนื้อสัตว์นะคะเดี๋ยวเราจะมาราดไว้บนข้าวด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะมาดูเลยวิธีการในการทํานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาผักตัวส่วนเนื้อแข็งลงก่อนนะคะก็คือแครอทนะจัดไว้เป็นโซนๆค่ะทำให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะปึ๊บด้วยเครื่องเขาที่มันเยอะค่อยๆแยกเป็นสัดส่วนนะคะปึ๊บค่ะถ้าสมมุติว่าใครเสิร์ฟนะคะสามารถเสิร์ฟบนหม้อร้อนนะคะเทน้ำมันงาลงด้านล่างได้เลยนะแล้วก็จัดเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟเป็นหม้อร้อนข้างล่างเป็นน้ำมันงาข้างบนเป็นข้าวสามารถกินให้พร้อมกันได้เลยค่ะข้อสำคัญของเห็ดหอมอย่าลืมใช้ไฟแรงนะเมื่อใดถ้าไม่ใช้ไฟแรงแล้วเห็ดหอมไม่สุกเวลาที่เราทานรสชาติจะไม่ออกเลยนะคะไม่น่ารับประทานเลยผักโขมค่ะมีผักที่ใช้น้ำมันแล้วก็มีผักที่ต้มนะ ข้อสำคัญของผักตัวผักโขมและตัวถั่วงอกนะคะอย่าลืมน็อกน้ำเย็นเมื่อใดที่ทุกท่านลืมน็อกน้ำเย็นผักของเราจะไม่สดไม่กรอบแล้วก็ไม่หวานนะคะถั่วงอกค่ะผักพวกนี้นะคะถ้าเปิดร้านอาหารจริงๆเนี่ยสามารถทํานะคะแล้วก็เก็บไว้ในกล่องสุญญากาศเข้าตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะทําขายวันต่อวันไม่มีปัญหานะตัวอย่างที่อาจารย์บอกนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัวของเนื้อหมูได้นะคะวันนี้เนื้อวัวส่วนที่อาจารย์ใช้อาจารย์ใช้เป็นเนื้อวัวเนื้อหนอกนะคะก็เนื้อที่เป็นตัวส่วนท้ายทอยเขานะคะจะมีไขมันแทรกมีความนุ่มนะคะตัวนี้ผัดกับซอสโคชูจังของเราตัวนี้ค่ะสามารถขายหม้อเนื้อนะคะไม่ต่ำกว่า200 บาทนะคือสามารถขายได้ราคานะเพียงแต่ว่าเราตกแต่งเขาให้สวยงามเล็กน้อยนะค่ะสุดท้ายแล้วนะจัดครบเรียบร้อยแล้วนะข้าวยำใส่ไข่ดาวลงไปเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะตัวต่อมาโคชูจังซอสแต่งเพื่อสวยงามก่อนนะคะลูกค้าสามารถเรียกเพิ่มได้เลยนะตัวต่อมาค่ะงาขาวเล็กน้อยโรยรอบๆโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวยำเกาหลีของเรารสชาติโดยองค์รวมนะคะเราจะกินคู่กันกับซอสตัวโคชูจังเราจะมีไข่ดาวเพื่อให้ตัวรสชาติของเขาเนี่ยค่ะเกิดความละมุนเพิ่มมากขึ้นนะเวลาลูกเสิร์ฟลูกค้าสามารถคลุกทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผักเนื้อสัตว์หรือว่าไข่นะคะ
1: ว้าวหน้าตาดูดีมากเลยใช่ไหมล่ะคะเห็นไหมว่าทำเนี่ยก็ไม่ได้ยากด้วยทุกคนเนี่ยสามารถไปปรับแต่งแล้วก็ปรับสูตรตามความชอบได้เลยรับรองว่าเมนูเนี้ยต้องมีคนกรี๊ดและต้องมีคนสั่งต่อแน่นอนแต่สำหรับในอีพีหน้าครูเชฟของเราจะพาทุกคนไปทำเมนูอาหารญี่ปุ่นกันค่ะจะพิเศษอย่างไรนั้นเคล็ดลับต่างๆความน่าอร่อยความน่าทานจะจึ้งใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรอชมกันได้ในอีพีหน้าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วไว้เจอกันได้ใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้1พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์ก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนผ่านดาวเทียมนะครับวิชาวงจรดิจิตอลนะครับวันนี้ก็พบกับผมครูดานัทสบายใจนะครับในตอนที่4นะครับเป็นเรื่องของระบบจำนวนนะครับในเรื่องของการดำเนินการทางศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องที่จะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าคราวที่แล้วนะครับครูสอนอะไรไปบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการดําเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยครูก็จะสอนเกี่ยวกับระบบเลขฐานนะครับไล่มาเลยตั้งแต่เลขฐาน10นะครับเลขฐาน2นะครับแล้วตอนที่แล้วก็จะเป็นระบบเลขฐาน8แล้วก็เลขฐาน16นะครับก็ครูก็จะสอนว่าพื้นฐานของเลขฐาน8นะครับเป็นอย่างไรนะครับเลขฐาน8นะครับนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออคตอนนะครับซิสเต็มนะครับก็คือเป็นเลขที่มีตัวเลขอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับก็คือเลข0นะครับเลข1นะครับเลข2

เลข3เลข4นะครับเลข5เลข6แล้วก็7นะสรุปก็คือมีเลข0ถึงเลข7นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนะครับค่าของเลขฐาน8เนี่ยก็จะไม่มีหลัก10หลักร้อยนะก็จะเรียงตามหลักนะครับเพราะนั้นเลขก็จะไม่เกิน0ถึง7นะครับเลขฐาน8นะครับในแต่ละหลักของเลขฐาน8ก็จะมีค่าน้ำหนักประจำนะครับก็เริ่มจากนะครับ8ยกกำลัง0นะครับในหลักแรกทางขวามือนะครับ8กำลัง1ในหลักถัดไปแล้ว8กำลัง2 8กำลัง3ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าเลขฐาน8นั้นมันมีกี่หลักนะครับนะครับคราวนี้พอพูดถึงเลขฐาน8แล้วนะครับก็จะต้องทำความเข้าใจเชื่อมโยงกับเลขฐานที่เรารู้จักก็คือเลขฐาน10ครับเลขฐาน10ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือเลขที่ทุกๆเลขเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่เลข0 1 2 3 4 5เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่เป็นทศนิยมหรือไม่เป็นทศนิยมก็ตามนะครับมันเป็นเลขฐาน10ทั้งสิ้นเลยนะครับคราวนี้เราเรียนเลขฐาน8เรารู้นะครับคุณลักษณะเบื้องต้นของเลขฐาน8ไปแล้วนะครับเราก็ลองมาเชื่อมโยงว่าระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน10เนี่ยมันเกี่ยวโยงกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยครูก็จะนะสอนนะครับการแปลงเลขฐาน8เนี่ยครับให้ไปเป็นเลขฐาน10ดูซิครับว่ามันมีวิธีการอย่างไรมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน10นะครับจากตัวอย่างที่ครูกำหนดให้ก็คือจงเปลี่ยนเลขนะครับ3 2 4 5 2 subscript ตัวเล็กนะครับตัวห้อยนี่หมายความว่าเลขฐาน8นะครับถ้าเป็นเลขฐาน10เราก็จะอ่านว่า 32,452 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเลขฐาน8เราจะอ่านเรียงตามหลักเลยนะครับ3 2 4 5 2ตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงเลขเนี้ยที่เป็นเลขฐาน8เนี้ยให้เป็นเลขฐาน10นะครับวิธีการพิจารณานะครับครูให้พิจารณาว่าเลขฐาน8แต่ละหลักเนี้ยมันก็จะมีค่าน้ำหนักประจำหลักของมันนะครับโดยมีฐานเป็น8ยกกำลังเราก็จะเริ่มค่าน้ำหนักจากน้อยนะครับไปหามากนะครับก็จะเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับตำแหน่งที่ครูชี้นี้ก็คือตำแหน่งที่คูณด้วย8ด้วยกำลัง0นะครับต่อไปก็จะเป็น8ยกกำลัง1นะครับคูณกับ8ยกกำลัง2กำลัง3นะแล้วก็8กำลัง4นะแล้วแต่ว่ามันจะมีกี่หลักนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน8ให้เป็นเลขฐาน10ก็คือเอาค่าตัวเลขนะแต่ละหลักของเลขฐาน8นั้นคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักซึ่งเป็นมีค่าเป็นฐาน8ยกกำลังนั่นเองนะครับก็ไล่เรียงเลยครับถ้าจ่ายง่ายนักเรียนก็เริ่มจากตัวที่อยู่มีค่าน้อยสุดนะครับในหลักแรกคือ2ครับก็จะ2ก็จะคูณกับ8ยกกำลัง0นะครับครับต่อมานะครับ5นะครับบวกกับ5 5ก็จะคูณกับ8ยกกำลัง1ครับต่อไป4นะครับก็จะบวกกับ4คูณ8ยกกำลัง2ก็ไล่เรียงนะครับนักเรียน2คูณ8กำลัง3แล้วก็สุดท้ายนะครับ3คูณ8กำลัง4ก็จะกระจายเป็นค่าคูณด้วยค่าน้ำหนักหลักมันก็จะกลายเป็นเลขฐาน10นี่เราต้องค่อยๆคิดนะครับเพราะเลขมันค่อนข้างจะเยอะนะครับมีฐานเป็น8นะครับก็คิดเลขที่มันเป็นเลขยกกำลังลงมาก่อนครับ8ยกกำลัง4เมื่อคิดมาแล้วมันจะได้4096นะครับคูณกับ3 8ยกกำลัง3เราก็จะได้512นะครับคูณกับ2นะครับ8ยกกำลัง2ก็8864ก็จะได้64คูณกับ4นะครับ8ยกกำลัง1ก็ได้8เหมือนเดิมก็เป็น8คูณกับ5นะครับแล้วก็บวกด้วย2คูณ8ยกกำลัง0นะครับ8ยกกำลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1นะครับไม่ว่าเลขฐานใดๆยกกำลัง0มีค่าเป็น1ทั้งนั้นเลยเราก็จะเป็น2คูณกับ1นะครับเมื่อคิดเป็นตัวเลขออกมาก็นะก็เอามาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นคำตอบออกมานะครับก็คือสรุปว่าเลข3 2 4 5 2เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ13,000 นะครับ610เลขฐาน10นั่นเองนี่ก็เป็นการแสดงวิธีการแปลงเลขแปลงเลขฐาน8ให้เป็นฐาน10นะครับนอกจากวิธีการแล้วนักเรียนดูนะครับดูค่าน้ำหนักประจำนะครับการคูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานของการแปลงเลขฐานต่างๆให้เป็นเลขฐาน10นะครับตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2นักเรียนสังเกตว่าเลขที่ครูยกตัวอย่างมันเป็นทศนิยมนะครับก็คือเลข 0.3472 เลขฐาน8นะครับเป็นเลขฐาน10ย้ำนะครับว่าเป็นทศนิยมทศนิยมก็คูณด้วยค่าประจำหลักเหมือนกันแต่นักเรียนต้องจำให้ได้ครับว่าหลังจุดนะครับ

หลังจุดทศนิยมเนี่ยมันจะเป็นค่าจำนวนค่าตำแหน่งของเลขทศนิยมเช่นหลังจุดตรงนี้ก็คือ1ตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่2คือ2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่งไปเรื่อยๆตำแหน่งที่1 นะครับก็คูณด้วย8ยกกำลังติดลบ1นะครับหลังจุดนะครับต่อไปครับก็คูณด้วย8ยกกำลังติดลบ2คูณด้วย8ยกกำลังติดลบ3แล้วคูณด้วย8ยกกำลังติดลบ4ถ้านักเรียนนะครับเข้าใจความหมายอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถแปลงเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10ได้นะครับเนี่ยอย่างที่ครูบอกเลยนะครับก็เป็น3คูณ8ยกกำลังลบ1นะครับ4คูณ8ยกกำลังลบ2 7คูณ8ยกกำลังลบ3แล้วก็บวกด้วยสุดท้าย2คูณ8ยกกำลังลบ4นะครับคราวนี้แล้วบางคนว่ามันจะคิดยังไงเพราะกำลังติดลบนะครับแน่นอนครับถ้ากำลังติดลบเราไม่สามารถคิดเป็นตัวเลขได้โดยง่ายนะครับนักเรียนต้องทำให้กำลังติดลบให้เป็นกำลังบวกก่อนวิธีการก็คือใช้หลักการของการย้ายเศษส่วนครับนะครับ8ยกกำลังลบ1มีส่วนเป็น1นะครับเลขทุกเลขมีส่วนเป็น1หมดเลยถ้านักเรียนต้องการจะทำให้ยกกำลังลบ1เป็นกำลังบวก1นักเรียนก็ต้องย้ายเลข8ยกกำลังลบ1เนี่ยนะครับเป็นตัวส่วนก็จะเป็น1ส่วน8ยกกำลัง1นั่นเองตรงนี้ก็ย้ายลงมานะครับเป็นตัวส่วนคือ1ส่วน8กำลัง2นะครับย้ายตัวมาเป็นตัวส่วนก็คือ1ส่วน8ยกกำลัง3ครับก็ย้ายนะครับเป็นตัวส่วนก็คือ1ส่วน8ยกกำลัง4นะครับตรงนี้นะครับก็คิดออกมาครับสุดท้ายก็เป็นตัวเลขออกมานะครับนะครับ1ส่วน8ได้เท่าไหร่ก็บางทีต้องกดเครื่องคิดเลขเอานะครับนะมันหรือไม่ใช้วิธีการหาสั้นเอาก็ได้นะครับก็จะเป็นคำตอบตรงนี้ออกมาสรุปว่าเลข 0.3472 เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ 0.45167 เลขฐาน10นั่นเองครับโอเคแต่เลขทศนิยมก็จะคิดยากนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นเศษส่วนด้วยนะครับเป็นกำลังติดลบด้วยนักเรียนต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของเลขฐาน8นะครับนะเมื่อสักครู่นี้ครูทบทวนการแปลงเลขฐาน8ได้เป็นเลขฐาน10แล้วตอนนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน8มาเป็นเลขฐาน2มั่งมีหลักการง่ายๆหลักการเดียวครับที่จะใช้ก็คือให้จำไว้เลยว่าฐาน8 1หลักหรือว่า1บิตมีค่าเท่ากับเลขฐาน2 3บิตนะครับจำแค่นี้เลยนะครับ8 1บิตเท่ากับเลขฐาน2ทั้งหมดนะครับ3บิตนะเพราะนั้นการจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2แล้วนักเรียนก็ต้องนะครับทำเลขฐาน2ให้เป็น3บิตก่อนแล้วก็นะครับแล้วก็แต่ละบิตมันก็จะมีค่าน้ำหนักประจำของมันอยู่แล้วตรงนี้ก็คือค่าน้ำหนักของประจำของมันของหลักแรกคือ2ยกกำลัง0ก็คือ1ครับหลักต่อไปคือ2ยกกำลัง1ก็คือ2หลักต่อไปคือ2ยกกำลัง2ก็คือ4ก็เรียงครับ1 2 4นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเรากำลังจะแปลงเลขฐาน8นะครับที่เป็นเลข0ให้เป็นเลขฐาน2 3บิตนะครับก็คือ3หลักแล้วแต่ละหลักก็จะมีค่าประจำนะครับเราก็แปลงเป็นตัวเลขเลยนะครับก็คือ1 2 4เลข0ก็คือ0 0 0นะครับเลข1ตัวนะครับเลข1ก็คือ1นะครับก็คือ0 0 1วิธีการก็คือนะครับให้นักเรียนนำตัวเลขน้ำหนักของเลขฐาน2เนี่ยมาบวกกันให้ได้เท่ากับเลขที่เราต้องการจะแปลงจากเลขฐาน8นั่นเอง2ก็ตรงกับตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับอาจจะเป็น010ครับ3ก็เอา2บวก1ตัวเลขไหนที่เราใช้บวกกันก็ใส่1นะครับตัวไหนที่ไม่ใช้ก็ใส่0ก็เป็น011ตรงนี้เป็นการทบทวนครับของเลขฐาน8นะครับต่อไปนะครับเป็นเลขนี่เป็นวิธีการต่างๆนะครับการทำการแปลงต่อไปเราจะแปลงเลขฐาน2มาเป็นเลขฐาน8นะครับก็แบ่งวิธีการคือแบ่งเลขฐาน2เป็น3บิตนะครับเป็นชุดๆละ3บิตโดยแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับแบ่งเสร็จก็เขียนค่าน้ำหนักประจำหลัก1 2 4ใช่ไหมครับ1 2 4 1 2 4 1 2 4จากนั้นก็เอาตัวเลขที่อยู่บนเลข1มาบวกกันอย่างนี้ครับอยู่บนเลข1คือ4 2 1ได้7อยู่บนเลข1คือ2กับ1ได้3ตรงนี้อยู่บนเลข1คือ4กับ1ได้5นะครับตรงนี้คือ2สรุปว่าเลข010 101 011แล้วก็111มีค่าเท่ากับ2537เลขฐาน8นั่นเองนะครับมาดูของการทบทวนเรื่องสุดท้ายคราวที่แล้วคือเลขฐาน16นะครับเลขฐาน16เราเรียกภาษาอังกฤษว่าเฮกซาดีซิมอนนะครับหรือเฮกนั่นเองซิสเต็มเป็นเลขฐาน16เลขฐาน16คือเลขมีเลขอยู่16ตัวคือ0ถึง15นั่นเองครับ0ถึง9นะครับส่วนเลข10ถึง15จะแทนด้วยตัวอักษรนะครับ A B C D E F G โดยเรียงลำดับ A ก็คือ10 F ก็คือ15สาเหตุที่ใช้ตัวอักษรมาแทนนะครับเลขตั้งแต่10ถึง

15เนี่ยเนื่องจากว่าครูเข้าใจว่าจะได้ไม่สับสนกับเลขฐาน10นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเพราะเลขฐาน16คือเลขที่มีฐานเป็น16ยกกำลังนั่นเองครับนักเรียนนี่ครับก็16ยกกำลัง0 1 2 3 4 5นะครับพอด้านหลังจุดก็เป็น16ยกกำลังลบ1ลบ2ลบ3ตามลำดับไปมาดูตัวอย่างการแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10ครับวิธีการเหมือนคอนเซ็ปต์ของเลขฐาน2แล้วก็เลขฐาน8เป็นฐาน10เลยคือคูณด้วยนามตัวเลขแต่ละหลักคูณด้วยค่าประจำหลักของมันนะครับดูเลยนะครับตัวนี้โจทย์ก็คือ7 3 d 5นะครับเลขฐาน16แปลงให้เป็นเลขฐาน10 5ก็คือคูณอยู่กับ16ยกกำลัง1 0นะครับ d คูณอยู่กับ16ยกกำลัง1 3คูณอยู่กับ16ยกกำลัง2แล้วก็7คูณอยู่กับ16ยกกำลัง3ค่าน้ำหนักประจำหลักที่สำคัญมาดู d ครับ d ก็คือ13ครับถูกไหมครับแทนตัวอักษรครับคือ13ครับก็คิด16ยกกำลัง3ได้เท่าไหร่ครับ16กำลัง2ได้เท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็เอามาคูณแล้วก็มาบวกกันว่า 3d นะครับ6กับ 29,653 เลขฐาน10เองครับนักเรียนนะนี่คือเลขฐาน16นะครับการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16เราจะแปลงฐาน16ให้เป็นเลขฐาน10นะครับทุกทีเมื่อสักครู่นี้ที่มีสนิยมด้วยนะครับน่าสนใจนะครับวิธีการก็เหมือนกันแล้วครับนักเรียนหน้าจุดที่ไม่ใช่สนิยมก็คูณด้วยค่าน้ำหนักประจำนะครับ9คูณ16ยกกำลัง0 3คูณ16ยกกำลังลบยกกำลัง1ไปบวกด้วยหลังจุดก็คูณด้วยเลข16ยกกำลังติดลบตามตำแหน่งของทศนิยมนะครับก็ b ก็คือ11 11ก็คูณอยู่กับ16ยกกำลัง1นะครับบวกกับ8คูณอยู่กับ16ยกกำลังลบ2นะก็คิดเป็นตัวเลขมาตัวนี้ก็ย้ายลงใช่ไหมครับย้ายไปเซน1ส่วน16เป็นเซน1ส่วน16ยกกำลัง2นะครับสุดท้ายคำตอบที่ได้นะครับก็คือนะครับ 39.b8 เลขฐาน16นะครับมีค่าเท่ากับ 57.71875 เลขฐาน10นั่นเองครับนักเรียนอันนี้ครับอันนี้เขาจะลองจะสาธิตการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16บ้างนะครับวิธีการครับก็คือเอา16มาหารสั้นครับจนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองครับอย่างตัวนี้นะครับ16หารเอา9โจทย์ก็คือ 9,719 เลขฐาน10แปลงเลขฐาน16ก็เอา16มาหารสั้นนะครับ 9,719 หารด้วย16ก็ได้607แต่มีเศษอยู่7นะครับนะก็เอาหารต่อครับ9,607หารด้วย16ก็ได้37มีเศษอยู่15นะครับเขียนไปครับก็หารต่อไปครับจนสุดท้ายแล้วคำตอบก็คือนะครับ25 15คือตัว F นะครับแทนด้วยตัวอักษร F เลขฐาน16นั่นเองนะครับเอาละทบทวนสาเหตุที่ระบบเลขฐานต้องทบทวนกันค่อนข้างจะละเอียดนะครับเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะครับมีการคำนวณเยอะนะครับเพื่อจะให้นักเรียนนะครับมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูเนื้อหาในตอนนี้นะครับเป็นระบบจำนวนตอนที่4การดำเนินการทางเชิงคณิตศาสตร์พูดง่ายๆคือเอาเลขฐานมาบวกลบคูณหารกันนั่นแหละครับแต่เน้นการบวกกับลบนะเน้นการบวกการลบนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับการบวกเลขฐาน2นะครับ binary addition นะครับ binary คือเลขฐาน2 addition คือการบวกนั่นเองครับมีหลักการครับมีหลักการที่บอกอยู่นะครับดังนี้นะครับมาดูตามเลยนะครับ1บวกเลขหลักแรกขวามือสุดก่อนนะครับหลักแรกจะอยู่ขวามือสุดของนักเรียนก่อนนะครับจำไว้นะขั้นที่2พิจารณาผลลัพธ์ของเลขที่บวกนะดูซิว่าเลขที่บวกอะไรมันบวกกันนะครับถ้าบวกแล้วมากกว่า1ก็คือมีตัวทศก็ทศหลักถัดไปทางซ้ายมือนะครับถ้ามีเลขอีกให้บวกต่อไปจนหมดแหละครับนักเรียนนะง่ายๆมันก็ไม่มีอะไรมากมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับก็จะมีกฎอยู่ประมาณ5ข้อที่นักเรียนจะต้องนะครับต้องจำและเข้าใจนะครับนะ3ข้อแรกไม่มีปัญหาครับมันหลักการเหมือนเลขฐาน10เลย0บวก0ได้0 0บวก1ได้1 1บวก0ก็ได้1อยู่แล้วแต่1บวก1นะครับในเลขฐาน2มันจะได้0ทดไป1นะครับ1บวก1แล้วมีทดแล้วมีมาทด1หรือ1บวก1บวก1 3ตัวเนี้ยจะได้1แล้วก็ทดไป1นะครับจำกฎ5ข้อนี้ไว้โดยเฉพาะข้อ4กับข้อ5นั่นเองก็สามารถดำเนินการบวกเลขฐาน2ได้โดยง่ายแล้วดูตัวอย่างเลยครับตัวอย่างที่กูให้นะครับ101นะครับบวก101เลขฐาน2บวกกับ111เลขฐาน2นะครับตั้งให้หลักให้ตรงเขาบอกแล้วว่าบวกกันทางขวามือก่อนนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับนี่กูไม่ได้ใส่ตัวทดให้โทษทีนะครับแต่ให้รู้ว่าทด1ครับ1นะครับบวก1ก็ได้0ทด1นะครับ
1บวก

วกหนึ่งนะครับทดหนึ่งได้หนึ่งทดหนึ่งครับตรงนี้บวกผิดครับจริงๆเลยขออภัยจริงด้วยครับตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งนะครับก็คำตอบก็จะต้องได้หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับตรงนี้นั่นเองนะครับเลขต่อไปเลขที่มันมากขึ้นครับนะก็เลขตัวนี้ครับ

บวกทางขวามือก่อนนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับ1บวก1ก็ได้0ทด1นะครับ1บวก1ทดอีก1ก็ได้1ทด1นะครับ1บวก1ได้0ทด1ดึง1ลงมานะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ101 00เลขฐาน2นั่นเองผลการบวกของเลขฐาน2นะครับหรือการ binary addition นั่นเองนะครับต่อไปนะครับมากขึ้นนะครับหลักมากขึ้นเลขฐาน2ที่มีจำนวนบิตมากขึ้นนะครับตัวอย่างถัดไปก็ให้บวกเลข11001101นะครับบวกกับ1011นะครับ0111เลขฐาน2นะครับก็ตั้งหลักทางขวาให้ตรงกันนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นก็เริ่มบวกครับดูครับคำตอบได้ตามนี้ไหมดูนะครับ1บวก1ได้0ทด1 1บวก1ได้0ทด1 1บวก1ทดอีก1ก็ได้1ทด1 1บวก1ได้0ทด1 1บวก1ทดอีก1ก็ได้1ทด1นะครับบวกกันเสร็จแล้วก็จะได้คำตอบนะครับ100101 0100เลขฐาน2นั่นเองไม่ยากนะครับนักเรียนนะไม่ยากเลยดูการทดให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับพอเรียนการบวกแล้วมาเรียนการลบบ้างการลบก็จะยากกว่าการบวกเล็กน้อยนะครับเพราะมันต้องมีการยืมด้วยนะครับหลักการก็ไม่ต้องดูหรอกครับถ้าตัวตั้งนะครับมากกว่าตัวลบก็ลบได้นะครับแต่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็เอามาต้องไปยืมหลักถัดไปนะครับธรรมดาดูเลยครับศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์ลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับศูนย์ลบหนึ่งก็ต้องไปยืมมานะครับหนึ่งลบศูนย์ได้หนึ่งนะครับหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์มาดูตัวอย่างเลยดีกว่าครับผมยกตัวอย่างนะครับจงหาผลลบนะครับตัวทีนะครับสื่อผิดนิดนึงจงหาผลลบของ101เลขฐาน2ลบกับ100เลขฐาน2นะครับตั้งหลักทางขวามือให้ตรงกันนะครับ1ลบ0ได้1 0ลบ0ก็ได้0 1ลบ1ก็ได้0คำตอบก็คือ001นั่นเองนะครับต่อไปครับโจทย์ข้อต่อไปจงหาผลลบของนะครับดูนะครับนี่ใส่ตัวทดให้ชัดเจนเลยให้ตัวยืมทดนะครับใส่ตัวยืมให้ชัดเจนเลยของ100ลบกับ011ดูครับจะทำทางขวามือก่อน0ลบ1ไม่ได้ครับเพราะ0มีค่าน้อยกว่า1ไปยืม0 0ก็ไม่มีครับเพราะไปยืม1นะ1ถูกยืมไปก็เหลือ0ครับแต่การยืมมายืมทีละ2เพราะอย่าลืมครับเรากำลังลบเลขฐาน2อยู่นะครับยืมมาทีละ2พอยืมมันแล้ว2แล้วนะครับก็ต้องแบ่งไปให้ตัวยืมตัวแรกนะครับนะตัวนี้ก็เหลือ1นะครับตัวนี้ก็ยืมมานะครับตัวยืมมาต้องยืมมา2นะครับเปลี่ยนพินนะตรงนี้โทษทีต้องยืมมาทีละ2นะครับ2ลบ1ก็ได้1โทษนะครับก็ยืมมา1อ่ะถูกแล้วครับ1ลบ0ได้1ครับโทษทีครับนักเรียนรีบไปหน่อยนะครับยืมมานะครับอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งนะครับครูพูดเร็วไปนิดนึงก็คือศูนย์ไม่มีนะครับลบหนึ่งไม่ได้ก็ไปยืมหลักแรกมานะครับหลักแรกยืมมาทีละสองนะครับนะหลักนี้ก็ต้องแบ่งตัวนี้ไปยืมมาจะยืมโทษนะครับยืมก็ยืมทีละสองเช่นเดียวกันนะครับนะยืมมาทีละสองนี้ก็เป็นสองละสองลบหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับตรงนี้ถูกยืมไปหนึ่งนะครับที่แรกมีค่าเป็นสองก็เหลือหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ตรงนี้โดนยืมไปแล้วนะครับก็เป็นเหลือศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์นั่นเองคำตอบก็คือ001นั่นเองผลการลบนะครับต่อไปมาดูเลขฐาน8บ้างครับเป็นการบวกเลขฐาน8หลักการก็เหมือนกันครับเลขฐาน8คือบวกกันนะถ้ามีตัวทดก็ทดหลักถัดไปแต่เลขฐาน8นะครับเวลาทดนะมันก็ต้องมีเทคนิควิธีการนิดนึงนะครับนักเรียนดูดีๆเลขฐาน8คือเป็นเรื่องเฉพาะด้านที่นักเรียนจะต้องจดจำนะครับเพราะมันเป็นเลขฐานพิเศษนะครับไม่เหมือนเลขฐาน10เขาบอกว่าการหาผลบวกของเลขฐาน10แล้วจึงค่อยแปลงเป็นเลขฐาน8ครับวิธีแรกคือนักเรียนแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ก่อนแล้วก็มาบวกกันธรรมดาบวกเสร็จก็ค่อยกลับแปลงเลขฐาน10กลับมาเป็นเลขฐาน8 2แปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า7ให้ลบด้วย8ดูดีๆนะครับแปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า7ให้ลบด้วย8แล้วทดไป1มีค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ดูตัวอย่างก็น่าจะเข้าใจด้วยตำแหน่งต่อไปครับมาดูเลยดีกว่าครับนักเรียนนะครับดูนะครับ
ข้อ1เอา5บวก4

ครับดูนะเขาบอกว่าถ้าผลบวกมันมีค่ามากกว่า8ห้าแปดมาลบแล้วทดมี1นะครับ5+4นะครับได้9นะครับมันเกินดูนะครับมันเกินนะฮะมันเกิน8ก็เอา8มาลบแล้วทดไป1เขาบอกอย่างนี้นะครับมันเกิน8นะครับก็8มาลบก็9ลบ8ได้1นะครับทดไป1ก็ได้1คำตอบก็คือ11นั่นเอง6+7ได้13มันเกิน8นะครับใช่ไหมครับก็เอา8มาลบนะครับ13ลบ8ก็ได้5พอลบเสร็จก็ต้องทดไป1ด้วยนะครับก็เป็น15ค่อยๆดูนะครับ3+2ได้5ตอบเลยเพราะเลขมันไม่เกิน8นะครับ4+7นะครับได้11เกิน8ก็8มาลบลบเสร็จก็ทดหลักถัดไปเป็น1ครับ11ลบ8ได้3ทดไป1นะครับดึง1ลงมาคำตอบก็คือ13นะครับ5+2ได้7นะครับไม่เกิน8ตอบได้เลยนะครับ7+3ได้10เกิน8ครับก็เอา8มาลบลบเสร็จได้เท่าไหร่ก็ทดหลักถัดไปด้วยนะครับ10+8ได้2ทดหลักถัดไปไป1นะใช่มั้ยครับแล้วก็ดึง1ลงมาคำตอบก็คือ12นั่นเองนะครับนี่ครับการบวกเลขฐาน8ต้องมีวิธีการนะครับถ้านักเรียนไม่จดจำไม่ฝึกนักเรียนรับรองนักเรียนบวกไม่ได้แน่นอนนะครับต้องสนใจศึกษาฝึกฝนนะครับต่อไปคราวนี้บวกทีละหลายๆหลักบ้างล่ะนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับก็เราก็ทําทีละหลักด้วยหลักการของเขาครูดูทีเดียวเลยนะครับดูนี้นะครับ6+3ได้9ใช่มั้ยครับ9มันเกิน8เห็นมั้ยครับก็เอา8มาลบลบเสร็จทดไป1นะครับ9ลบ9นับลบ8ได้1ก็ทดตรงนี้มา1นะครับทดตรงนี้มา1อย่าลืมนะครับ6+4ได้10เกินเหมือนกันครับ6+4ได้10ก็8มาลบ10+8นะครับได้อะไร10+8ได้2นะครับแต่ทดมาอะไรครับทดมา1นะครับก็เป็น3ก็ทดหลักถัดไป1นะครับ5+3เท่ากับ3+2ได้5ทดมา1ก็เป็น6ไม่เกิน8ไม่ต้องลบนะครับ7+5ได้12เกิน8นะครับก็เอา8มาลบนะครับก็12+8ได้4แล้วทดไป1คำตอบก็คือ14คำตอบก็คือ14631เลขฐาน8นั่นเองนะครับนักเรียนต้องทำบ่อยเดี๋ยวก็น่าจะได้นะครับตรงนี้การบวกเลขฐาน8คราวนี้มาดูการบวกเลขฐาน16นะการลบยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเรื่องการลบเลขฐาน8นะครับมาดูการบวกเลขฐาน16ก่อนการบวกเลขฐาน16ก็มี2วิธีครับคือหาผลบวกของเลขฐาน10แล้วจึงค่อยแปลงมาเลขฐาน16ครับนะบวกให้ได้เลขฐาน10ก่อนวิธีการก็คือครับถ้าเลขที่บวกนั้นมากกว่าเลข15ให้เอา16มาลบเป็น1คล้ายๆเลขฐาน8เลยครับถ้าเลขที่บวกกันแล้วมีค่ามากกว่า15นะครับให้เอา16มาลบแล้วทดเป็น1ดูตัวอย่างเลยครับนักเรียนดูทีละข้อนะครับทีละข้อนะครับดูนี่ก่อนนะครับ4นะครับ

17มันเกินนะครับมันเกิน16โทษนะครับมันเกิน15ใช่ไหมก็16มาลบทดลบ1นะครับ1บวกดี10นะพอดี20เกิน15ก็16มาลบนะครับลบ16ได้4ทดมา1เห็นไหมก็เป็น5ทดต่อไป1นะครับต่อไปครับ8บวก2นะ11ก็คือ B นะครับตรงนี้เลยนะครับ4บวก7ได้19นะครับเกิน15นะครับก็16มาลบนะครับก็พอลบเสร็จก็จะได้นะครับ19ลบ16ก็ได้3ทดมา1คำตอบก็คือ13นะคำตอบก็คือ13 B 51เลขฐาน16นั่นเองนะครับนะครับก็เป็นการนะครับเป็นการบวกแต่เป็นการกระทำการทางคณิตศาสตร์ของเลขฐา

16นะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับตอนนี้เลขฐาน8กับเลขฐาน16ยกตัวอย่างเพียงการนำตัวเลขมาบวกกันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการลบนะครับการลบยังไม่พูดถึงเลยนะครับการลบครูก็จะเอามาสาธิตให้นักเรียนดูในครั้งหน้านะครับก็จะตกค้างในเรื่องนี้คือการลบเลขฐาน8กับลบเลขฐาน16นะครับคราวนี้ครับคราวนี้เนื่องจากนะครับเรื่องที่สอนเนี่ยหมดก่อนเวลานะครับก็คราวนี้เราก็จะมาลองทบทวนกันแล้วกันนะครับว่าเรื่องที่เราเรียนมานะครับครูเรียนครูสอนเรื่องอะไรไปบ้างนะครับตรงไหนมีนะครับมีเนื้อหาหลักๆจุดสนใจหลักๆที่นักเรียนที่จำเป็นจะต้องไปทบทวนกันบ้างนะครับในวันนี้ครูก็จะสอนที่สอนมาก็เป็นการกระทําทางคณิตศาสตร์นะครับของการของเลขฐานต่างๆนะครับเริ่มก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการบวกและการลบนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการบวกเลขฐาน2นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการบวกเลขฐาน2นะครับเรื่องแรกก็เป็นการบวกเลขฐาน2การบวกเลขฐาน2นั้นนะครับก็จะมีหลักการนะครับอยู่5หลักการด้วยกันนะครับก็คือหลักการของการเอาเลข0บวกกับเลข0นะครับก็ได้0นะครับหลักการของเอาเลข0บวกกับเลข1ก็ได้1นะครับแล้วก็หลักการของการเอาเลขนะครับเอาเลข1บวกกับเลข0ก็ได้1นะครับแล้วก็หลักการของการเอาเลข1บวกกับเลข1ได้0ทด1นะครับแล้วก็หลักการของการเอาเลข1บวก1แล้วก็ทดมาอีก1ก็ได้1ทด1นะครับนั่นคือหลักการของเลขฐาน2วันนั้นการบวกเลขฐาน2ก็เป็นหลักการที่นะครับบวกกันแล้วนะครับถ้าเกิดมีตัวทดก็ทดหลักถัดไปนะครับโดยเริ่มการบวกเลขฐาน2จากทางขวามือมานะครับไปทางซ้ายมือนะครับนี่คือการบวกเลขฐาน2ก็ไม่ได้ยากอะไรครับแต่จริงๆแล้วการบวกเลขฐาน2เนี่ยมันทําได้วิธีนึงก็คือนักเรียนสามารถฐาน2ของนักเรียนเนี่ยให้เป็นเลขฐาน10ก่อนทั้งตัวตั้งและตัวบวกเลยพอแปลงเป็นเลขฐาน10เสร็จนักเรียนก็เอาเลขฐาน10เนี่ยมาบวกกันธรรมดาซึ่งนักเรียนบวกได้โดยง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะเคยคุ้นเคยกับการบวกเลขฐาน10อยู่แล้วนะครับพอบวกเสร็จนะครับนักเรียนก็เอาผลลัพธ์น่ะมาแปลงกลับมาเป็นเลขฐาน2อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนี่เป็นเทคนิคที่เสริมเข้าไปนะครับต่อไปเรื่องถัดมาที่ครูสอนก็จะเป็นเรื่องของการลบเลขฐาน2นะครับการลบเลขฐาน2นั้นนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับ2หลักการคือหลักการของการลบธรรมดาที่ตัวตั้งมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าตัวลบก็จะไม่มีการยืมนะครับแต่ถ้าตัวตั้งนะครับมีค่าน้อยกว่าตัวลบนะครับเราจำเป็นต้องยืมนะครับยืมหลักถัดไปมานะครับเพื่อจะนำมานะครับลบให้เพียงพอนะครับครูขอย้อนนะครับนิดหนึ่งในเรื่องของการลบเลขฐาน2นะครับโอเคนะครับก็นั่นคือลบเลขฐาน2ต่อมานะครับครูก็จะสอนในเรื่องของการบวกเลขฐาน8นะครับแล้วก็บวกเลขฐาน16นะครับการบวกเลขฐาน8นั้นนะครับมันจะมีอยู่2หลักการหลักๆนะครับคือบวกแล้วเลขที่ได้ไม่เกิน8นะครับก็ให้ตอบธรรมดาเลยไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรกับบวกแล้วเลขที่ได้มันเกิน8นะครับถ้าเลขที่ได้เกิน8ก็จะมีวิธีการถัดมาก็คือให้นักเรียนบวกกันในลักษณะของเลขฐาน10นะครับแล้วก็เอา8มาลบแล้วก็ทดหลักทางซ้ายหลักถัดไป1นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับที่ขึ้นมาตรงนี้พอดีนะครับก็คือเลข7346นะครับบวกกับ5263เลขฐาน8ทั้งคู่เลยนะครับอย่างหลักแรกเนี่ยบวกกันแล้วมันเกิน8ใช่ไหมครับ6บวก3ได้9นะครับก็เอาหลักการคือเอา8มาลบแล้วทดไป1นะครับก็จะ8ลบ9ได้1ก็ทดไป1นะครับ6บวก4ได้10นะครับ10เกิน8ก็8มาลบนะครับ10ลบ8ได้2แต่บวกมาแล้วครับทดมา1ก็เป็น3ทดไป1นะครับ3บวก2ได้5ทดมา1ก็เป็น6นะครับตรงนี้7บวก5นะครับได้12เกิน8ก็8มาลบนะครับ12ลบ8ได้4ทดมา1ก็ได้1 4 6 3 1นะครับนี่แล้วก็ทบทวนแล้วสุดท้ายเลยนะครับคราวนี้ครูทบทวนแล้วคราวหน้าครูก็จะไม่ทบทวนเรื่องนี้แล้วนะครับเนื่องจากเวลามันเหลือพอสมควรนะครับครูก็ทบทวนในเรื่องของการบวกเลขฐาน16นะครับการบวกเลขฐาน16นะครับก็มีหลักการอยู่ที่ว่า
2 หลักการคือหลักการบวกกันแล้วเลข

ไม่เกิน16ก็ตอบเลยนะครับแต่ถ้าบวกกับเราเลขเกิน16ก็ให้เอา16มาลบแล้วทดไป1ในหลักถัดไปเหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างนะน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็คือเอา4878นะครับบวกด้วย7219นะครับ8บวก9ได้17เกิน16มาใช่ไหมครับก็16มาลบ17ลด16เหลือ1ลบเสร็จทดหลักถัดไปเป็น1นะครับ7บวก7บวกดีนะครับได้20 20เกินนะครับเกิน16ก็16มาลบนะครับ20ลบ16ได้4ทดมา1เมื่อสักครู่นี้อย่าลืมนะครับก็ได้5ได้5ก็ทดมาตรงนี้1 8บวก2ได้10นะครับไม่เกิน16บวก1ก็เป็น11 11ก็คือ B นะครับ4บวก7ได้19เกิน16ก็16มาลบได้3ทดมา1ก็ได้13นะครับคำตอบก็คือ13 B 51นะครับวันนี้นะครับก็เนื้อหาในการสอนนะครับในรายวิชานะครับวงจรดิจิตอลนะครับในเรื่องของการกระทำการเชิงคณิตศาสตร์นะครับก็มาถึงในเรื่องของการบวกเลขฐาน16แล้วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลายังเหลืออยู่นิดนึงนะครับก็จะมีการนะครับก็จะมีการยกตัวอย่างนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการซิมูเลชันเลขฐานนะครับในการซิมูเลชันเลขฐาน8เลขฐาน16เนี้ยนะครับเพื่อจะให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วทำยังไงนะครับนะครับคราวนี้โปรแกรมซิมูเลชันที่ใช้นะครับก็จะเป็นนะครับโปรแกรมที่ครูเคยใช้สอนในรายวิชาไมโครนะครับในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตอนที่แล้วก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับนะครับโอเคตรงนี้ครับโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับวันนี้ครูก็จะสาธิตนะครับสร้างวงจรที่เป็นการบวกลบเลขฐาน2แล้วกันครับการบวกลบเลขฐาน2เอาให้ดูง่ายๆเลยนะครับนี้การบวกเลขฐาน2เนี่ยนะครับก็จะมีเกตตัวหนึ่งนะครับที่มีสมการทางลอจิกเป็นบวกนะครับก็คือออเกตนั่นเองนะครับตัวออเกตก็จะอยู่ในแอคทีฟนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวออเกตแล้วก็การบวกเลขฐาน2ครูก็จะจ่ายสัญญาณอินพุตนะครับเป็นสัญญาณไฟ DC นะครับลอจิก1ลอจิก0นะครับเพื่อแทนสถานะการบวกกับลบเลขฐาน2นั่นเองนะครับแล้วก็แสดงผลผ่านหลอดนะครับ LED นะครับเอาสีเหลืองนะครับนะแล้วก็จะสร้างวงจรนะครับในการแสดงผลตรงนี้ทำยังไงครับดูนะครับวันนี้ก็ตรงนี้นะครับก็มีสวิตช์นะครับต้องใช้สวิตช์ด้วยนะครับสวิตช์เพื่อทำการอยู่ในแอคทีฟนะครับเพื่อทำการจ่ายสัญญาณ10นะครับเพราะนั้นสวิตช์ต้องเป็นสวิตช์แบบนะครับ2ทางนะครับเดี๋ยวกูสร้างวงจรก่อนนะครับนะครับก็จะเป็นใช้สวิตช์2ทางตรงนี้นะครับกูขยายซูมให้ดูนะนะครับก็เราก็ต่อกับเกตตัวนี้ครับก็คือออเกตออเกตจะมีสมการลอจิกเป็นลักษณะของ A บวก B นะครับ Y A บวก B ก็คืออินพุตนะครับตรงนี้คือ A บวก B นี่คือ A นี่คือ B ในการบวกบวกอะไรล่ะครับก็จะบวกบวกลอจิก1 0นะครับลอจิก1ก็มาจากสัญญาณไฟบวก1ลอจิก0ก็มาจากกราวนะครับแล้วก็ต่อกราวให้ไปจำนะครับครูจำเลยแล้วกันนะครับอีด้านก็จะต่อกราวด้านบนของสวิตช์ก็จะต่อไฟบวกนะครับด้านล่างก็จะต่อกราวไฟลอจิกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไฟ DC 5โวลต์นะครับนะครับเปลี่ยนไฟเป็น5โวลต์นะครับแล้วเอาพุทเพื่อจะให้มันแสดงผลได้ชัดเจนก็จะเอาหลอด LED ต่อที่เอาพุทนะครับขอเวลานิดนึงนะครับการต่อวงจรนะครับก็ใช้ R นะครับในการดรอปแรงดันก็ใช้หลักร้อยพอครับ220โอห์มก็ได้นะครับต่อกับหลอด LED สีเหลืองนะครับ

ครับนิดนึงนะครับด้านหนึ่งก็ต่อลงกาวเสร็จแล้วนะครับวงจรดูนะครับดูสาธิตการบวกดูนะครับในกรณีแรกนะครับ input เป็น0ทั้งคู่เลยตัวบวกครับ0บวก0ได้0เห็นไหมครับหลอด LED ก็ไม่ติดต่อไปครับ0บวก1เห็นไหมครับ0บวก1นะครับคำตอบคือได้1พอได้1ก็มีลอจิกดึงออกมานะครับทำให้หลอด LED มันติดสว่างนะครับหลอด LED มันติดสว่างนะครับลอจิกถัดไปคือ1บวก0 1เห็นไหมครับ input เป็น1input B เป็น0 1บวก0ก็ได้1นะครับแต่1บวก1ของลอจิกเนี่ยมันจะได้1นะครับเพราะมันได้0ทดไปอีก1นะครับอันนี้คือวงจรนะครับการเอาประยุกต์ใช้โปรแกรมซิมูเลชันนะครับที่ใช้ลอจิกเกตนะครับซึ่งเราจะเรียนกันในบทถัดไปก็จะมีเรื่องพวกนี้แหละนะครับตอนนี้มันจะมีลอจิกเกตที่ทำหน้าที่ในการคูณด้วยนะครับในการคูณด้วยตอนนี้การคูณนี่คือเลขฐาน2นะครับลอจิกที่ทำหน้าที่ในการคูณนะครับที่มีสมการลอจิกเป็นการคูณหรือการแอนกันก็คือตัวแอนเกตนั่นเองครับตัวแอนเกตตัวนี้ครับครูขอแทนที่นะครับกับตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าได้ใช้วงจรเดียวกันเลยเราก็จะได้เรียนรู้การกระทำทางคณิตศาสตร์ในการคูณนะครับแอนเกตนะครับแอนเกตมีสมการทางลอจิกก็คือ A คูณ B ได้ Y ก็คือเอาอินพุตมาคูณกันนะครับเราได้เอาท์พุต0บวก0คูณ0ก็ได้0นะครับ0คูณ1ก็ได้0 1คูณ1ถึงจะได้1นะครับนี่คือหลักการของแอนเกตนะของสมการของตารางความจริงของแอนเกตนะวันนี้นักเรียนมาดูนะครับเดี๋ยวคูณลงก่อนนะครับ0คูณ0ได้0นะครับเอาพุทออกเป็น0นะครับ0คูณกับ1นะครับก็ได้0เห็นมั้ยครับเพราะ0คูณอะไรได้0อยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายครับยังไม่สุดท้ายครับ1คูณ0ก็ยังได้0อยู่เพราะ1คูณ0ก็ได้0อะไรคูณกับ0ก็ได้0ครับต่อไปเป็น1คูณ1เห็นมั้ยครับมันก็จะได้1เห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นลอจิกตัวนี้ทําหน้าที่การเป็นการกระทําเชิงคณิตศาสตร์ของการคูณเลขไบนารีเลขฐาน2นะครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องส่วนของในเวลาที่เหลือนะครับครูก็เอาประยุกต์ใช้เอาวงจรลอจิกดิจิตอลนะครับที่เป็นการกระทำทางคณิตศาสตร์คือการบวกและการคูณมาสาธิตให้นักเรียนดูซึ่งเรื่องของลอจิกเกตนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของถัดไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนจะสนใจและไปทบทวนนะครับเพื่อจะขึ้นสู่เนื้อหาในบทถัดไปวันนี้ผมครูดานัทสบายใจก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับ

ครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่พาวเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่

และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

วัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารสำหรับในวันนี้นะครับเราจะเป็นการถนอมอาหารจากเนื้อปลานะครับซึ่งวันนี้เราจะนำมาทำเป็นปลานิลหยองนะครับซึ่งนะครับปลานิลหยองนะครับเราได้เนื้อปลานะครับจากที่เราได้ชำแหละเนื้อปลานะครับแยกชิ้นส่วนมาแล้วนะครับเราก็จะนำในส่วนของเนื้อปลานะครับมาทำการแปรรูปนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือปลาหยองนะครับในส่วนประกอบนะครับและขั้นตอนการทำนะครับมีดังนี้นะครับเริ่มตั้งแต่นะครับส่วนผสมนะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อปลานะครับเนื้อปลานิลที่เราชำแหละมาแล้วนะครับในส่วนของเนื้อปลานะครับเราชำแหละมาแล้วนะครับเราจะชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ทำการล้างให้สะอาดนะครับชั่งน้ำหนักตามอัตราส่วนผสมนะครับในชามก็จะอยู่ที่น้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับส่วนผสมเครื่องปรุงรสนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับ50กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับ50กรัมนะครับเกลือ5กรัมนะครับนะครับแล้วก็เครื่องเทศนะครับคือพริกไทยป่นนะครับ4กรัมนะครับและซีอิ๊วดำนะครับเพื่ อตกแต่งสีนะครับให้มีสีเหลืองสวยนะครับซีอิ๊วดำเราใช้ที่4กรัมครับนะครับสำหรับขั้นตอนในการทำปลาหยองนะครับเราจะนำเนื้อปลานะครับไปนึ่งให้สุกนะครับการนึ่งเนื้อปลานะครับก็ใช้ไฟปานกลางนะครับโดยที่เราตั้งเตาไว้ก่อนนะครับจะต้องตั้งเตานะครับให้มีไอความร้อนก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่เนื้อปลาลงไปนะครับตอนนี้นะครับหม้อของเรานะครับอุ่นไว้แล้วนะครับน้ำร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนึ่งนะครับ

ะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ถุงมือจิบด้วยนะครับนะครับนำเนื้อปลานะครับมาเรียงนะครับในซึ้งนึ่งนะครับก็เรียงลงไปทีละชิ้นนะครับ

นะครับในการนึ่งเนื้อปลานะครับถ้าหากว่าน้ำยังไม่ร้อนนะครับเรานำเนื้อปลานะครับไปนึ่งพร้อมกับขั้นตอนของการต้มน้ำพร้อมกันเลยนะครับเนื้อปลาของเรานะครับอาจจะมีกลิ่นคาวได้นะครับเนื่องจากว่าน้ำยังไม่ร้อนนะครับก็ทำการปิดฝาเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำมานึ่งให้สุกนะครับปรับไฟให้ร้อนนะครับไฟปานกลางนะครับครับเราก็จะนึ่งเนื้อปลาให้สุกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15ถึง20นาทีนะครับเนื้อปลาของเราก็จะสุกเสมอทุกชิ้นเลยครับหลังจากที่เราใช้เวลานะครับในการนึ่งเนื้อปลาให้สุกนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าเนื้อปลาของเรานะครับสุกดีหรือยังนะครับนะครับกำลังร้อนนะครับเนื้อปลานะครับที่สุกแล้วนะครับเราก็จะสังเกตดูสีนะครับของเนื้อปลานะครับว่าเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับก็นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้ช้อนนะครับในการนะครับช้อนลงไปตักดูนะครับถ้าหากว่าเนื้อปลายุ่ยแล้วนะครับก็นะครับแปลว่าเนื้อปลาของเรานะครับสุกดีนะครับก็ใช้ช้อนนะครับตักดูนะครับโอเคนะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็เริ่มสุกดีแล้วนะครับก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับไม่เกิน2นาทีนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้แน่นอนนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราเตรียมน้ำนะครับเตรียมหม้อนะครับแล้วก็เปิดไฟไว้นะครับสำหรับในการนึ่งถ้าเราเปิดไฟตั้งไฟไว้ก่อนนะครับมีไอความร้อนนะครับเวลาเราเอาเนื้อปลาไปนึ่งในขณะที่น้ำร้อนอยู่นะครับก็จะช่วยให้เนื้อปลาของเรานะครับสุกเร็วนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับนักเรียนนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับที่จะเอาไปใช้เทคนิควิธีการนะครับในการนึ่งปลาให้สุกดีนะครับแล้วก็นะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับหลังจากที่นะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็สุกดีแล้วนะครับเราจะยกนะครับซึ้งนึ่งนะครับลงมาแล้วก็เราจะเอาเนื้อปลานะครับออกมาพักไว้ให้เย็นพออุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปครับปิดเตาก่อนนะครับนะครับเราจะได้เนื้อปลานะครับที่เหลืองสวยนะครับหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะตักออกมาใส่ในภาชนะนะครับพักทิ้งไว้ให้พออุ่นหน่อยนะครับแล้วเราก็จะมาทำการยีนะครับให้ฟูนะครับ

นะครับเนื้อปลานะครับที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือทำจากปลานิลนะครับที่เราได้จากการแล่แยกชิ้นส่วนของเนื้อปลานะครับขนาดของเนื้อปลานะครับจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับเราชำแหละเนื้อปลาออกมานะครับว่าเราใช้ปลาขนาดไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะครับก็ตามขนาดของตัวปลานะครับที่เราชำแหละแยกชิ้นส่วนออกมานะครับ

นะครับเราก็จะได้เนื้อปลานะครับที่พร้อมที่จะยีนะครับแล้วก็นะครับอาจจะใช้ช้อนนะครับหรือว่าใช้มือเรานะครับขยำนะครับให้เนื้อปลาแตกแล้วก็ร่วนฟูนะครับทุกชิ้นเลยนะครับว่ามีเนื้ มีก้างนะครับติดมาพร้อมกับเนื้อปลาก็ต้องคัดแยกออกนะครับนะครับในการทำปลาหยองนะครับนอกจากเราจะใช้เนื้อปลานิลแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะนำเนื้อปลาชนิดอื่นนะครับมาทำในลักษณะคล้ายๆขั้นตอนของการทำปลานิลหยองก็ได้นะครับอาจจะเลือกเนื้อปลาที่ก้างน้อยนะครับหรือเป็นเนื้อปลาที่ติดมันน้อยนะครับก็หาได้ตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกนะครับปลาช่อนนะครับปลาทับทิมนะครับหรือเนื้อปลาอื่นๆนะครับเราก็สามารถมาทำเป็นปลาหยองแล้วก็นำมานึ่งให้สุกก็จะเป็นลักษณะเนื้อปลานะครับเหลืองสวยนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลานิลนะครับเนื้อปลาช่อนนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เลี้ยง อยู่ในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะครับและนะครับในการนำปลานิลนะครับมาทำเป็นปลาหยองนะครับปลานิลนะครับก็จะต้นทุนในการทำนะครับก็จะถูกกว่าเนื้อปลาชนิดอื่นๆแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับนั้นนะครับก็จะแนะนำนะครับถ้าหากว่านะครับในท้องถิ่นในชุมชนของเรานะครับมีปลาเยอะนะครับซึ่งไปขายตามท้องตลาดในลักษณะของปลาสดที่จำหน่ายไม่หมดหรือว่าเนื้อปลานะครับไม่สดนะครับผู้บริโภคนะครับไม่ซื้อไปประกอบรับประทานเราก็นำปลานะครับมาแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วนำเนื้อปลานะครับมาทำเป็นปลาหยองก็จะได้อีก1ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็จะเป็นการถนอมอาหารนะครับเก็บไว้ได้นานอีก1วิธีนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยีนะครับให้ร่วนให้ฟูนะครับก่อนที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปครับนะครับใช้มือของเรานะครับยีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับนะครับในการทำปลาหยองนะครับคล้ายๆกับการทำหมูหยองนะครับก็เป็นวิธีการกรรมวิธีนะครับหลักการเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่เป็นตัวเนื้อสัตว์แค่นั้นเองนะครับเราก็นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมาทำให้เกิดมูลค่านะครับกับตัวปลานะครับสร้างรายได้นะครับให้กับที่เราจะไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับนะครับก็นะครับเราก็ขยำไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่านะครับเราจะใช้ช้อนนะครับบี้ลงไปนะครับก็ได้นะครับใช้มือก็ได้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการนะครับโขลกก็ได้นะครับใช้ครกโขลกให้ละเอียดก็ได้นะครับ

ในการนึ่งเนื้อปลานะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปรุงก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลาสดๆนะครับไม่มีส่วนผสมของเครื่องปรุงนะครับที่ผสมรวมกับเนื้อปลานะครับเนื้อปลาของเราก็จะมีรสชาติหวานนะครับตามธรรมชาติของเนื้อปลานะครับนะครับเราเริ่มที่จะได้เนื้อปลาที่ฟูแล้วนะครับนะครับก็ใช้มือของเรานะครับนวดขยำได้เลยนะครับนะครับพวกปลาหยองนะครับว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากที่เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับเริ่มจากที่เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับไปเคี่ยวให้ละลายก่อนนะครับในกระทะนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำเครื่องปรุงรสนะครับมาเคี่ยวนะครับในกระทะให้ละลายก่อนแล้วเราถึงจะนำเนื้อปลานะครับลงไปคั่วนะครับเริ่มจากนะครับเครื่องปรุงรสนะครับเราจะนำส่วนผสมนะครับที่เป็นของแห้งลงไปในกระทะก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับ

นะครับเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับให้ส่วนผสมของแห้งนะครับเข้ากันในกระทะนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ของเหลวนะครับเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวนะครับซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนะครับจะช่วยในการตกแต่งสีนะครับของปลาหยองของเราให้ออกมาเป็นสีเหลืองสวยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการสีของปลาหยองนะครับมีลักษณะเป็นสีเข้มนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนปริมาณของซีอิ๊วดำได้นะครับและสุดท้ายนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเทลงไปเลยนะครับโอเคนะครับครับในส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับน้ำตาลทรายเกลือนะครับพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับหากว่านักเรียนนะครับอยากจะเพิ่มหรือปรุงอัตราส่วนผสมนะครับเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับขึ้นอยู่กับตำรับนะครับหรือขึ้นอยู่ในกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำปลาหยองของเรานะครับ

กรรมวิธีการใช้ความร้อนนะครับเพื่อระเหยน้ำออกนะครับจากเนื้อปลาความชื้นต่างๆนะครับก็จะทำให้เนื้อปลานะครับร่วนฟูนะครับก็เป็นหลักการระเหยน้ำออกนะครับนะครับเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อปลาของเรานะครับจะร่วนฟูนะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับนักเรียนในขั้นตอนตรงนี้ต้องใจเย็นพอสมควรนะครับในการคั่วนะครับในการใช้ไม้พายในการคั่วนะครับเราก็จะคนนะครับให้เนื้อปลานะครับกระจายให้ทั่วกระทะนะครับเพื่อเป็นการกระจายความร้อนนะครับและให้ความร้อนได้ทั่วถึงทุกชิ้นของเนื้อปลานะครับก็จะทำให้การคั่วของเรานะครับเป็นปลาหย่องได้เร็วมากขึ้นนะครับครับนะครับสำหรับเนื้อปลาของเราที่เราคั่วแล้วนะครับก็จะมีลักษณะร่วนฟูหยองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลาในการคั่วนะครับปลาให้หยองนะครับต้องนักเรียนนะครับที่ทำนะครับจะต้องมีความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ไฟอ่อนนะครับในการคั่วปลาให้หยองนะครับตรงนี้ก็ผ่านมา30นาทีนะครับจะได้เนื้อปลานะครับที่ร่วนฟูขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเราใช้ไฟแรงนะครับเราทำแล้วเราใจร้อนเร่งไฟให้แรงนะครับก็อาจจะทำให้ปลาของเรานะครับไม่หยองไม่ฟูมากนะครับแล้วก็จะทำให้กระทะไหม้ด้วยนะครับตรงนี้นักเรียนนะครับต้องใช้ไฟอ่อนนะครับไฟเบานะครับเดี๋ยวเราคั่วไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหยองขึ้นมานิดนึงนะครับลักษณะเส้นหยองขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็ต้องคั่วคนต่อไปนะครับนะครับสำหรับในการทำปลาหยองนะครับหลักการนะครับง่ายๆนะครับก็คือการระเหยน้ำออกจากเนื้อปลาโดยใช้ความร้อนนะครับระเหยน้ำกลายเป็นไอนะครับจนเหลือแต่เส้นใยของเนื้อปลานะครับมีความชื้นลดลงนะครับก็จะทำให้เนื้อปลาของเราฟูนะครับที่เราเรียกว่าปลาหยองนั่นเองนะครับส่วนผสมนะครับที่ใช้ในการทำปลาหยองนะครับก็ขึ้นอยู่กับ

ตำรับนะครับของแต่ละคนนะครับโดยสูตรตรงนี้นะครับจะมีส่วนผสมในการทําปลาหยองนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับซึ่งนะครับส่วนผสมของเรานะครับจะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องเทศนะครับนะครับส่วนผสมที่เราใช้ครับนักเรียนครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับมีเกลือป่นนะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับมีซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับส่วนผสม5อย่างด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนครับนะครับเราก็นะครับคนให้ทั่วด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับได้สัมผัสกับตัวชิ้นเนื้อปลานะครับจะทำให้เนื้อปลาของเรานะครับล้วนนะครับแล้วก็ฟูได้ดีนะครับครับหลังจากที่เราคั่วนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ปลานะครับเป็นปลาหยองแล้วนะครับผ่านเวลามานะครับก็ประมาณ50นาทีนะครับตอนนี้นะครับปลาหยองของเรานะครับเริ่มฟูขึ้นมาดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วต่อไปอีกสัก5นาทีนะครับเพื่อให้ได้เนื้อปลาที่ฟูแล้วก็ลักษณะเป็นปลาหยองนะครับได้สวยงามนะครับสีของปลาหยองนะครับก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับน้ำตาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าเราต้องการปลาหยองนะครับที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มซีอิ๊วดำนะครับเติมเพื่อปรับสีให้เข้มมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ในส่วนของครูนะครับใช้ซีอิ๊วดำปริมาณ4กรัมนะครับก็ทำให้สีของปลาหยองหน้ารับประทานนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟูขึ้นมาดีแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้าสนใจที่จะทำปลาหยองนะครับถ้าหากว่าในวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับอยู่ตามบ้านเรานะครับปลานะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาหยองได้นะครับทดแทนปลานิลก็ได้หรือในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมีปลานิลอยู่แล้วนะครับที่เราเพาะเลี้ยงนะครับถ้าหากว่ามีปริมาณเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะคิดนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นวันนี้ครับเอามาทำเป็นปลาหยองก็ได้นะครับหรือแม้แต่นะครับปลาทะเลนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาหยองก็ได้นะครับจะเป็นปลาทูนะครับจะเป็นปลาสบะซึ่งปลาสบะให้เนื้อเยอะอยู่แล้วนะครับเอามาทำเป็นปลาหยองนะครับก็ได้ปริมาณเนื้อปลาที่ได้เยอะนะครับแล้วก็ฟูดีด้วยเช่นกันนะครับนะครับตอนนี้นะครับปลาหยองของเรานะครับฟูสวยมากเลยนะครับเนาะมีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับก็คือพริกไทยป่นนั่นเองนะครับกลิ่นหอมของซีอิ๊วนะครับกลิ่นหอมของซอสนะครับก็ได้ส่วนผสมที่ลงตัวนะครับนะครับในการคั่วปลาหยองนะครับนักเรียนจะต้องใช้ไม้พายนะครับขูดกระทะทุกครั้งนะครับที่เราทำการคนคั่วนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อปลานะครับให้ติดกับกระทะนะครับเราจะต้องขูดด้วยนะครับนะครับที่สำคัญนะครับต้องปรับไฟให้เป็นไฟอ่อนนะครับไฟเบานะครับ
ในการทำปลาหยองนะครับต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ระยะเวลาในการใช้ความร้อนนะครับระเหยน้ำกลายเป็นไอนะครับก็จะเหลือความชื้นน้อยนะครับลักษณะเนื้อปลาก็จะเห็นเป็นปลาหยองนะครับ

นะครับตอนนี้นะครับเราได้ปลาหยองนะครับที่ขึ้นฟูได้อย่างสวยงามนะครับก็เป็นปลาหยองแล้วนะครับก็ทำการปิดเตานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราคนนะครับแล้วก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นนะครับเมื่อนักเรียนครับข้อแนะนำนะครับในการทำปลาหยองเมื่อนะครับปลาของเราขึ้นฟูดีแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้พายของเรานะครับคนคั่วนะครับให้บ่อยนักมากนักนะครับไม่ต้องคนนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้เนื้อปลาที่ฟูแล้วนะครับเนื้อปลาของเราถ้ามีความกรอบนะครับก็จะเป็นปลาป่นนะครับก็จะไม่ฟูเป็นปลาหยองที่สวยงามนะครับอันนั้นเราก็จะไม่คนแล้วนะครับเราก็จะตักออกจากกระทะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับ

ครับนักเรียนต้องดูก้างปลาด้วยนะครับถ้าหากว่ามีก้างปลาติดมากับปลาหยองนะครับเราก็เก็บออกได้เลยนะครับ

เคนะครับนะครับเราก็จะได้ปลาหยองนะครับที่ทำมาจากปลานิลนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะครับแนะนำนะครับในการทำปลาหยองนะครับสามารถที่จะนำปลาชนิดอย่างอื่นนะครับเข้ามาทำทดแทนจากปลานิลนะครับก็ได้นะครับหรือถ้าที่บ้านนักเรียนนะครับเลี้ยงปลานิลเยอะอยู่แล้วนะครับอยากจะสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมนะครับเราก็นำเนื้อปลานะครับที่ได้จากแหล่การแร่นะครับแยกชิ้นส่วนออกมาได้เฉพาะเนื้อปลานะครับเราเอามาทำเป็นปลาหยองครับรับรองว่านะครับปลาหยองที่ได้นะครับจะสามารถทดแทนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับบริโภคเนื้อปลาเป็นหลักทดแทนเนื้อสัตว์ทดแทนจากเนื้อหมูนะครับทดแทนจากเนื้อไก่ที่มาทำเป็นลักษณะหมูหยองไก่หยองนะครับวันนี้นะครับเราเอาเนื้อปลามาทำเป็นปลาหยองนะครับในส่วนนะครับเมื่อเราทำเป็นปลาหยองเสร็จแล้วนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเราจะนำปลาหยองนะครับมาปรุงเป็นน้ำพริกนรกปลาหยองส่วนกรรมวิธีและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับนักเรียนติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับ

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดและสแลกออกให้หมด

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขเนี้ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็น

0: สุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ดยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็ว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น

โฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ใส่ลอจิกเข้าไปทีนี้ลอจิกมีอะไรมั่ง0011 0011 0แล้วก็1อีกกี่ตัว3ตัวแบ่งชุดไว้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวงงนะปึ๊บปึ๊บนี่ไม่แบ่งเดี๋ยวงงตาลายชุดละ4กี่เส้นนักศึกษา4เส้นเพราะลอจิกฐาน2 4บิตก็เท่ากับเลขฐาน16 1หลักต่อไปอะไร1อะไรครับ1000 1000ตรงนี้ลอจิกอะไร0แน่นอนเพราะใส่หมวกไว้ข้างบนใส่หมวกข้างบนลอจิกแอคทีฟที่0เหมือนเดิมจับ0ใช้อจับ1ใช้แอนใช่ไหมจับ0เท่ากับอจับ1เท่ากับอะไรแอนไล่ไปทีนี้จับ0ใช้อใส่อเกตไว้เลยจับ1แล้วก็ตรงนี้มาจับอะไรมาจับออเกตตรงนี้อีกจับ1ใช้แอนใส่แอนเกตตัวนี้เลยนะอันนี้มารอไว้อันนี้ก็จับอะไรจับ1ใช้แอนลอจิกเป็นอะไรครับตรงนี้1 1ออกเป็นอะไร1ตรงนี้เราก็เอา1ตัวนี้มาจับ1กับที่เอาท์พุตของด้านนี้อีก

นะในลอจิกสิ0 0เป็น0 0 0เป็น0ตรงนี้นะอันนี้1 1เป็นอะไร1 1เป็น1แสดงว่า1มารอที่นี่แล้วใช่ไหมเอาตรงไหนไปจับตัวไหนตัวนี้มี1รออยู่ตรงนี้อันนึงกับ1ตัวนี้ข้างล่างตรงไหนก็ได้นะได้เหมือนกันจับตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาจับก่อนก็ได้ปึ๊บปึ๊บจับ1ใช้อะไรครับใช้แอนได้ละนะแล้วก็ตรงนี้มาเป็นยังไงดึงมาจับกับตรงนี้อีกเพราะเป็นลอจิกอะไรเหมือนกันลอจิก1เนี่ยอันนี้เป็น1ใช่ไหม1 1โอเคตรงนี้ออกอะไรออก1เหลืออะไรนักศึกษาตรงนี้เหลืออะไรไว้0ไว้ใช่ไหมจับล่างไล่ขึ้นบนที่ทีนี้เอาไล่ลงมาเรื่อยๆก็ได้ตอนนี้เราค้างไว้ละจับ1ตัวนี้มันหมดแล้วใช่ไหมเรามีลอจิก1ให้เราจับอีกต่อไปไหมนักศึกษามีลอจิก1ให้จับอีกต่อไปไหมไม่มีแล้วเหลือตัวนี้เป็น1ตัวสุดท้ายใช่ไหมมีหลงบิดไหมมีไหมครับไม่มีนะ

นี่เรามาจับศูนย์ข้างล่างให้หมดก่อนนะจับศูนย์ใช้ออลากตัวนี้เข้ามาลากตัวนี้เข้ามาปึ๊บตัวนี้ได้ศูนย์จับศูนย์ใช้ออ

จับศูนย์ใช่อนะศูนย์ศูนย์ออกเป็นอะไรศูนย์ตรงนี้ก็ศูนย์ศูนย์ออกเป็นศูนย์มาจับตรงนี้อีก

00เอาพุทออกเป็น0ก็มาจับตัวไหนอีกครับข้างล่างปั๊บชักจะเป๋ละ

หรืออะไรที่ต้องมารวมกันเขาบอกเอาพุทเป็นไฮใช่ไหมโอเคถ้างั้นเอาศูนย์ข้างบนมาจับกับตัวล่างลากมานี่เลยจับศูนย์ใช้อะไรครับออนะศูนย์ศูนย์ออกเป็นศูนย์เอาละเหลือแค่0กับ1มารอตัวนี้เนื่องจากเราต้องการเอาท์พุตเป็นอะไรเป็น1เพราะนั้นตัวนี้เราต้องมาใส่อะไรนะสาใส่น็อตเกตเพื่อจะกลับจาก0ให้กลายเป็น1เอา1ตัวนี้ไปใส่อะไรทีนี้ไปใส่กับแอนเกตที่รออยู่ตรงนี้

พราะงั้นเอาพุทธตรงนี้ก็คืออะไรนักศึกษาได้อะไรออกมาตรงนี้1ตรงนี้1นะได้1ก็เฉลยออกมาก็คือตรงนี้เป็นสัญญาณหมายเลขที่เท่าไหร่ครับสัญญาณเอาพุทธที่ address 378h ให้เอาพุทธออกมาเป็นพันอะไรนักศึกษาพันไฮลองทำดูสักตัวอย่างไหมไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่มันเท่าไหร่นะเพราะว่าตรงตัวคือ1เข้า1 1 1ออก1 0 0ออกอะไร0แต่ข้อต่อไปนี่มันดูโจทย์นะตัวอย่างนี้เท่าไหร่ละสำหรับวันนี้ตัวอย่างที่4อันนี้ตัวอย่างที่3นะตัวอย่างที่4เลยกล้องได้ยังจองออกแบบวงจรอีโคดพอร์ตที่ address 378h โจทย์เดิมนะคล้ายเดิมนะให้ output เป็น high ให้ output เป็น high วงเล็บ logic 1

ให้พูดเป็นไฮใช้กับพอร์ตอะไรแสดงว่าใช้กับพอร์ตอะไรนักศึกษาใช้กับพอร์ตเอาท์พุตโดยใช้NAND gate และ NOR gate โดยใช้ NAND gate และ NOR gate ขั้นตอนถอดโค้ดตัวนี้คงไม่ต้องเนาะเพราะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ขั้นตอนการจับลอจิกนี่ว่ากันใหม่ละอันดับแรกครูใส่ address เหมือนเดิม A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1A0 output port ใช้ IOW เหมือนเดิมกับขาอะไร address enable อันนี้คือสัญญาณที่ต้องต่อนะสัญญาณที่ต้องต่อมีลอจิกอะไรไล่กันไปทีนี้ address เหมือนเดิมคือ A11 เป็นอะไร0011เดี๋ยวครูแบ่งชุด4นะ1 2 3 4แบ่งที่ A8 7 6 5 4 A4 3 2 1 0ชุดละกี่บิตนักศึกษาชุดละ4บิตนะ0 0 1 1อันนี้เป็นอะไร0แล้วก็1 3ตัวใช่ไหม0 1 1 1ต่อไปเป็นอะไร1 0 0 0 1 0 0 0ข้างล่างนี้เป็นยังไงอย่างเดียว0 0การแก้ปัญหาโจทย์นะใช้หลักจับ0ใช้อะไรใช้นอจับ1ใช้แนนอันนี้เวลาทำต้องไล่ลอจิกทุกครั้งเลยนะถ้าไม่ไล่ลอจิกเป็นยังไงลงแล้วส่วนใหญ่พวกเธอจะหลงตรงนี้แหละผิดตรงนี้เยอะนะให้โจทย์อื่นข้อนี้ไม่ผิดกันหรอกผิดข้อนี้จับศูนย์ใช้นอนอเกตเขียนยังไงนอเกตเขียนอย่างนี้มีปลายแหลมคล้ายอแต่มีตุ่มอะไรตุ่มอยู่ข้างหน้าเออไม่สวยเลยเอาใหม่เขียนใหม่ไม่เป็นที่พอใจใส่จุดตรงนี้ต้องให้มันโค้งหน่อยนึงถ้ามันเหลี่ยมแล้วมันไม่ใช่รู้สึกจะเริ่มจับศูนย์ใช้นออินพุตเข้านี่ปึ๊บเอาพุตออกเป็นอะไรนักศึกษาจับศูนย์ใช้นอ0 0ออกเป็น1กลับกันนะเอาพุตเนี่ยนอเอาเนี่ยจะเป็นออกเป็นอะไรเท่ากับ1แต่แนนนี่เอาจะออกเป็นอะไร0กลับกันแสดงว่ามี1ให้จับกี่ตัวนักศึกษา2ตัวใช่ไหมนี่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บจับ1ใช้อะไรใช้แนนเธอก็1ตัวนี้มาเข้านี่ข้างบนนี้มาเข้าเลยส่วนตัวนี้ก็ดึงเข้ามาเลยจับ1ใช้แนนได้ละ1 1ออกเป็นอะไรฮะเอ้ยผิดแล้วครูมั่วเองแล้วมันนี่จับ1ต้องใช้อะไรครับใช้แนนแหมนั่งเงียบกริบเลยไม่ทักไม่ท้วงเลยสับขาหลอกก็ไม่นั่นด้วยเลยกำลังเบลอแล้วใช่ไหม
ตรงนี้มีลอจิก1กับ1ก็จับ1ใช้แนน1 1ออกเป็นอะไรครับตอดนะ1 1ออกเป็น0ตรงนี้0นะจับต่อได้ไหมได้เราเอาลอจิกตัวนี้เนี่ยมาจับเข้ากับตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเอาลอจิกศูนย์ตรงนี้โทษทีมาจับนี้จับศูนย์ใช้อะไรใช้นอลากนี่มาเลยเดี๋ยวให้มันไซโค้งขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวต้องใช้พื้นที่นี้ในการอะไรในการเขียนจับ0ใช้น0 0ออกเป็น1จับ1ใช้แนนอ้าวเรามาดูตัวล่างตัวนี้เราพักไปก่อนวงจรมันไกลไปละเราก็มาจับข้างล่างจับ1ใช้แนนใส่แนนเกตตรงนี้เลยเห็นหนึ่งหรือยังนักศึกษานี่กับนี่ใช่ไหมเราไล่มาใส่เลยจับหนึ่งใช้แนนหนึ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์ข้างล่างก็มาจับตรงนี้อีกตัวจับหนึ่งใช้อะไรใช้แนนหนึ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์จับศูนย์ใช้อะไรใช้นอตรงนี้เราก็มาใส่นอเกต

นะโอ้จับสวนใช่นอพุทธต้องออกเป็นอะไรเป็นหนึ่งสิจับสวนใช้นอเอาพุทธออกเป็นหนึ่งจากนั้นก็นำเอาพุทธตรงนี้มาจับกับอะไรจับกับตัวข้างล่างนะจับหนึ่งใช้อะไรใช้แนนไว้ตรงนี้แล้วกันช่องว่างๆนะหนึ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์อ้าวไล่มาข้างล่างอีกจับศูนย์ใช้นอศูนย์ศูนย์ออกเป็นอะไรศูนย์ศูนย์ออกเป็นหนึ่งอันนี้จับศูนย์ใช้อะไรข้างล่างก็จับศูนย์ใช้นอเหมือนกันเอาตัวนี้เข้ามาตัวนี้อีกเข้ามา

หนึ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์รู้สึกเริ่มจะมีอ้าวไม่เป็นไรตรงนี้ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมจับศูนย์ใช้อะไรนักศึกษาใช้นอก็ลากเข้ามาศูนย์ศูนย์ออกเป็นหนึ่งอ้าวเหลือลอจิกหนึ่งให้จับสองตัวกับศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมถูกเปล่าครูผิดตรงไหนเปล่าไล่ครูไล่กับครูด้วยเดี๋ยวครูพาลงคลองนะหนึ่งสองตัวตรงนี้ล่ะต่อไปแล้วเนาะอ้าวทำไมลอยๆเงี้ย มีหน้าทำหน้างงๆกันเป็นแถบเลยใช่ไหมโอแล้วนะทันนะเพราะงั้นเอาหนึ่งข้างบนมาจับกันได้ไหมได้จับหนึ่งใช้อะไรใช้แนนนอกับแนนนี่แหละวันนี้กลับไปนอนละเมอเป็นนอกับแนนนี่แหละหนึ่งหนึ่งออกเป็นศูนย์เหลือศูนย์อีกตัวใช่ไหมห้อยอยู่ทางไหนข้างล่างจับศูนย์ใช้อะไรจับศูนย์ใช้อะไรครับใช้นอก็ปึ๊บ

0 0ออกเป็นอะไร1เอาพุทธพอดีได้ใช่ไหมเอาพุทธออกมาพอดีเป็นอะไรพอดีเลยลอจิก1มีผิดหรือเปล่านักศึกษาไม่นะแล้วถ้าเกิดเราต้องการเป็นลอจิก0นะคือไอ้เจ้า378นี่ต้องการให้มีทั้งเอาพุทธไฮแล้วก็เอาพุทธโลทำไงหรือเกิดวงจรที่เราทำเขาต้องการเอาพุทโลเอาพุทไฮแต่ตอนนี้พอไล่ไปไล่มาสุดท้ายมันดันออกเป็นอะไรออกเป็น0มันไม่ออกเป็น1ทำไงนักศึกษานอร์เกตและแนนเกตมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งนักศึกษาน็อตเกตแนนเกตเนี่ยถ้าจับอินพุตมันเข้าหากันหรือว่าแนนเกตจับอินพุตเข้าหากันจำก็หากันเลย2ตัวนี้มีค่าเท่ากับโอ้น็อตเกตและแนนเกตเนี่ยถ้าเราจับอินพุตมันเข้าหากันนะมันมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับน็อตเกตตัวหนึ่งแสดงว่าตัวนี้เนี่ยนักศึกษาเอามาใส่อะไรได้ใส่น็อตเกตก็ได้แนนเกตก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้นักศึกษาก็จะได้อะไรนักศึกษาตรงนี้นักศึกษาได้ address 378ได้พันไฮที่นำไป378 H คือตำแหน่งนี้แต่ตำแหน่งนี้นักศึกษาได้พันอะไรพันโลที่ address อะไร378 Hย้ำนะนักศึกษาจะใช้นอหรือแนนก็ได้แต่ในตัวอย่างนี้ครูใช้แนนซึ่งมันอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะอะไรนักศึกษาเรามานับดูเกตกันนักศึกษาผ่านวิชาดิจิตอลมาแล้วนักศึกษาจะรู้ว่า IC ที่เป็นเกตตัวเดียวทุกวันนี้มี

ขายไหมนักศึกษาไม่มีมันจะเป็นแควดเกตควอดแดนแควดแควดคำว่าแควดคือมีอะไรมีเกตอยู่4ตัวใน4เกตใน AC 1ตัวเพราะนั้นนักศึกษาดูสินักศึกษาใช้เกตไปกี่ตัวเอานอเกตสิ1ไล่จากบนลงล่างนะ1 2 3 4ไหนไหนนอเกตเอ้ยเอ้ยเออผิดแล้วผิดแล้วนอเกตตรงไหนอีก4ตรงนี้เนาะตรงนี้ตัวที่5นี่ตัวที่6ไหนอีกนอเกตอยู่ไหนอีก6 7แสดงว่านอเกตเท่ากับกี่ตัวนอเท่ากับ7แสดงว่าต้องซื้อ IC มาใช้ในงานนี้กี่ตัวครับ2ตัวใช่ไหมต้องมีเกต8ตัวถึงจะพอใช้ IC เท่ากับกี่ตัว2ตัวเอานับแนนสิแนนกี่ตัวแนนเอาหมึกสีอะไรสีดำนะไล่อย่างนี้ออกไปนะ1 2 3 4 5 6ตัวแนนเกตเท่ากับกี่ตัว6แปลว่าใช้ IC อะไรเหมือนกัน2ตัวครูยกตัวอย่างนะถ้านักศึกษาใช้นอเกตมาทำเป็นน็อตถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือว่าถ้าเกิดเกตในนี้ใน4ตัวมันเสียไปสักตัวหนึ่งนักศึกษาต้องยก IC เปลี่ยนเลยแต่นักศึกษาใช้แนนเกตมาเป็นน็อตเกตนักศึกษาก็ยังเหลือสำรองเกตอยู่ในวงจรอีกกี่ตัวอีก1ตัวทั้งคู่ใช่ไหมมีนอเหลือ1ตัวแล้วก็มีแนนเหลืออีกเท่าไหร่ตัวอันนี้มี6ใช่ไหมในวงจรมี6เอามาใช้เป็นน็อตเกตอีกตัวหนึ่งเหมือนตัวนี้ก็คือใช้ทั้งหมดกี่ตัว7ตัวแสดงว่ามีแนนเกตเหลือสำรองกี่ตัว1ตัวถูกไหมพอ IC ตัวหนึ่งมี8ตัวนี้ก็เหลือสำรอง1ตัวเหมือนกันเพราะงั้นเกิดเกตพังเพียงตัวเดียวสามารถจำหรือย้ายสายใช้เกตที่เหลืออยู่ได้แต่อันนี้ไม่ใช่กรณีหลักที่จะพูดหรอกกรณีหลักที่จะพูดคือแบบนี้สมมุตินะพอ address เวลาเราเปลี่ยน address ในการออกแบบเกตจำนวนเกตมันก็เปลี่ยนไปสมมุติว่าไอ้นอเกตตัวนี้เนี่ยมันได้8ตัวพอดีเอาแนนเกตดีกว่าแนนเกตแนนเกตตัวนี้นับแล้วมันใช้ได้8ตัวพอดีในวงจรครบเลยต้องซื้อ IC 2ตัวแล้วล่ะพอนักศึกษามาเอาแนนเกตมาทำเป็นน็อตเกตอีกก็แปลว่าแทนที่จะบวก1คือน็อตแปลว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ9ตัวนักศึกษาต้องซื้อ IC เท่ากับเท่าไหร่3ตัวถูกไหมถ้านักศึกษาไม่ดูอ่ะทำไปเรื่อยแปลว่านักศึกษาต้องใช้ IC แนนเกต3ตัว3ตัวครูสมมุติว่าต้นทุนเพิ่มมาอีกสัก10บาทสมมุติอย่างนี้นะแล้วเผอิญของเนี่ยบริษัทนั้นน่ะผลิตทั้งหมด1ล้านชิ้นนักศึกษาไปออกแบบให้เขาแล้วใช้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มมาอีกแพงละ10บาท1ล้านชิ้นก็แปลว่าบริษัทของที่นักศึกษาอยู่ทำผลิตของแพงกว่าเขาใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่อีก10ล้านบาทไปขายใครเขาจะเอาของเธอบริษัทเหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันบริษัทนึงแพงกว่า10บาทอีกบริษัทนึงถูกกว่า10บาทความจริงแล้วพอผลิตออกไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่10บาทมันจะยาวออกไปเรื่อยๆนึกออกไหมค่าการผลิตอะไรเนี่ยมันจะตามไปเรื่อยๆเนี่ยเธอแต่ที่แน่ๆคือเธอทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้นอีกกี่ล้าน10ล้านอย่าลืมนะการออกแบบของเรามีผลต่ออะไรทั้งนั้นมีผลต่อต้นทุน

จงออกแบบวงจรดีโคดพอตนะออกแบบวงจรดีโคดพอตของ IC ที่ address 1BF BF อะไร BFH หมายถึงเป็นเลขฐานอะไรฐาน16ทุกคนนะโดยให้ใช้สำหรับพอร์ต input วงเล็บถ้าบอกว่าพอร์ต input นี่ output จะตอกจะต้องออกเป็นลอจิกอะไรลอจิก0นะให้ใช้ NOR gate และ NAND

เกตในการออกแบบวิธีการเหมือนเดิมเมื่อวานเราทำยังไงเมื่อวานทำไงนักศึกษา1ถอดรหัสตัวนี้ซะก่อนเจ้า1นี่อะไร1 B F ถอดรหัสได้เป็นอะไรนักศึกษาเป็นเลขฐาน2เป็นอะไรครับเอา F ก่อน F แปลงเป็นเลขฐาน2ได้เท่าไหร่1 1 1 1 B นี่คือเท่ากับเท่าไหร่เลขฐาน10 B คือ12แล้วป่ะ A 10 B 11 11ใช่ไหม11หลักการมัน8 4 2 1เพราะงั้น8ต้องมีแน่นอนเพราะงั้นเป็น1อะไร1 11ใช่ไหม4ไม่ได้มันจะเกินก็ต้องเป็น0เป็น1 0 1 1ถูกไหม8 10เป็น11นะเพราะงั้น B ตรงนี้ต่อไป1 1ก็คืออะไร0 0 0 1เราได้ address แล้วทีนี้ด้านนี้เป็น a อะไร a 0ด้านนี้เป็น a เท่าไหร่ a 11ใส่สัญญาณเลยจับขั้วสัญญาณลอจิกนะก็ใส่ a 11 a 10 a 9 a 8 a 7 a 6A5 A4 A3 A2 A1 A0 สัญญาอะไรบ้างที่ต้องใช้เพิ่มเติมทีนี้ตอนนี้เราเป็น input port ใช่ไหมเพราะนั้นสัญญาที่จะต้องมาใช้ในกรณีนี้คือสัญญาถ้า RD นี่เป็น Z80 นะใน IBM PC บอกใช้กับ PC ก็ต้องเป็นสัญญาณ IO อะไรครับ IOR IOR เสร็จต้องมีอะไรอีกอะไรอีกตัวหนึ่ง N Address Enable ครบหรือยังขาดอะไรไหมขาดอะไรไหมสัญญาณครบหรือยังครับครบแล้วนะไม่มีหลงนะงั้นเราใส่ logic data เลย00 3ตัวอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะใส่เราแบ่งซะก่อนนะ0 A0 ถึง A3 ชุดละกี่บิต0 1 2 3ชุดละ4บิตนะชุดละ4บิตเพราะงั้นนี้เป็น0 3ตัวแล้วก็เป็นอะไร1ต่อมาเป็น1อะไร1 0 1 1ต่อไปเป็นอะไร1ทั้งหมดกี่ตัว4ตัวเลย IOR กับ Address Enable ก็คือ Logic อะไรนักศึกษา0ใส่หมวกอยู่ข้างบนนี่ Logic อะไรแล้ว0อยู่แล้วนะ Active Low หลักการเดิมจับ0ใช้จับ0ใช้นอจับ1ใช้แนนเราเวลาเราทำเราจะไล่จากล่างขึ้นบนหรือลงบนลงล่างแล้วแต่เรานะตามสะดวกจับ0ใช้นอเขียนลอจิกกำกับไว้ด้วยจับ0ใช้นอเอาพุทออกมาเป็น1จับ1ใช้จับ0ใช้นอนะก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้นะ0 0ออกเป็นอะไรตรงนี้ออกเป็น1จับ1ใช้อะไรใช้แนนตอนนี้เรามี1กับตรงนี้กับด้านนี้ใช่ไหมจับ1ใช้แนนอ
1 1ออกเป็น0นะอีกตัวหนึ่งตรงนี้ยังไม่ได้จับเพราะงั้นจับ1ใช้แนนไว้ตรงนี้เลยเพราะงั้นด้านนี้เอาพุท1 1ออก0เราก็ได้ลอจิก0มารอด้านนี้แล้วนะจับตรงนี้เลยได้ไหมได้ครับใส่ไปเลยจับ0ใช้นอนะตรงนี้มาเข้านี่จับ1ใช้แนนเอานี้รอไว้ก่อน0 0ออกเป็นอะไร1จับ0ใช้นอพูดเป็น1จับ1ใช้แนนนี่เห็นเลยตรงนี้1 1ออกเป็น0นะนี่มีเอาพุท0รออยู่เราก็มาจับตรงนี้อีกตัวนึงจับ1ใช้แนนนะหนึ่งหนึ่งออกเป็น0ข้างล่างก็จับ1ใช้แนนเหมือนกัน

จับศูนย์ใช้นอตรงนี้เรามีลอจิกศูนย์ลออยู่ตรงนี้2เอาท์พุตใช่ไหมครับแล้วก็ใส่นอเกตตรงนี้อีกตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์ออกเป็น1นะมี1มารอตรงนี้ละนะอ้าวข้างล่างจับศูนย์ใช้อะไรครับใช้นอเราก็ใส่ตรงนี้ก่อนศูนย์ศูนย์ออกเป็น1รู้สึกว่าจะมีไม่ลงตัวอยู่นะข้างบนกลับมาจับข้างบนจับ1ใช้อะไรครับใช้แนนอันนี้ทวนนะอันนี้ของเมื่อวานจับ1ใช้แนนเอาพุทออกเป็น0คราวนี้เหลืออีกกี่ตัวข้างล่างนี่ไงจับ0ใช้นอเพราะฉะนั้นเอานอเกตออกมารอตรงนี้ก็ได้นะจับ0ใช้นอมีลอจิก0อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งออกเป็น1ได้แล้วใช่ไหมเอาพุทธ1 1กับ1จับคู่กันจับ1ใช้แนน

0: 1-1ออกเป็นอะไรลอจิก0เพราะฉะนั้นเอาพุทตรงนี้ลงตัวพอดีไม่ต้องเอาอะไรมาน็อตอีกนะดังนั้นตัวนี้จึงให้เอาพุทที่หมายเลขอะไรครับ 1BFH เป็นพันโลจอดสำหรับนักศึกษาทุกคนนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดนักศึกษาทุกคนมีเลขประจำตัวลงท้ายใช่ไหม001ถึง00อะไรถึง025อันนี้เป็นเลขฐานอะไรนักศึกษาฐาน10ใช่ไหมให้สมมุติว่าเลขนี้คือเลขเป็นฐานเลขฐานอะไรนักศึกษาฐาน16ถ้าจะออกเลขอย่างนี้ก็จะง่ายไปหน่อยก็ให้บวกให้ทุกคนเอาเลขประจำตัวตัวเองบวกด้วยค่าเท่าไหร่ดี234แล้วกันสนุกละงานนี้นะเดี๋ยวใครบวกเลขฐานตกเลขฐาน16เดี๋ยวรู้กันเลยนะเพราะงั้น001บวก234เลขต้นๆนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะอย่าง001บวก2 3 4อันนี้ได้5นี้ได้3นี่ได้2เพราะงั้นเลขที่1ต้องทำใหม่ออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตวงจรนี้เลยโจทย์นี้เลยเลขตรงนี้เป็นเลขอะไรนักศึกษาเป็นเลขที่เราบวกได้คนเลขที่ไปปลายจะมีปัญหาอย่างเลขที่เท่าไหร่เลขที่10ขึ้นไปอ่ะ ถ้าคนเลขที่7ได้เท่าไหร่นักศึกษา7บวก2อะไร2 3 6 2 3 4 7บวก4เป็น11เพราะงั้นตรงนี้ต้องกลายเป็นตัวอะไรนักศึกษา B 2 3 B ไม่งงนะ10เป็น A 11เป็น B 12เป็น C แล้วของใครไปลงที่15พอดี15ขึ้น16นี่บวกอะไรตรงท้ายบวก4ใช่ไหม11เออ00อะไรหมายเลข00อะไร011หรือเปล่าไม่ใช่สิไม่ใช่011
1: สิบสอง
0: สิบสองศูนย์หนึ่งสองบวกด้วยอะไรเกินแล้วใช่ไหมทีนี้ยังไม่เกินไม่ใช่ศูนย์หนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งเจ็ดสิศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปด

0: ไม่เกินนะไม่เกินไม่มีใครเกิน
1: 019นะ9
0: เพราะคูณเลขที่ครูบวกมันเป็นเลขอะไรก็ยัง15อยู่ก็คือตรงนี้ยังเป็น F โอเคไม่มีใครเกินถ้าเกินแล้วได้ทดนี่เรื่องยาวแน่นะต้องสอนบวกเลขฐานอีกอันนี้เป็น F นะนี่เป็น4 2 4 F ไม่มีใครเกินนะครับถ้าเกิดครูบอกว่าให้บวกอะไรคนนี้เลขที่019ถ้าครูบอกว่าบวก2อะไร019ถ้าครูบอกว่าบวก2 2 3เอา7อย่างเงี้ยลองบวกดูเล่นๆสิได้เท่าไหร่9บวก7ปกติได้เท่าไหร่16ใช่ไหม16ใช่ไหม15นี่เป็น F แล้วใช่ไหมทีนี้พอมันครบ15ปั๊บ9ไอ้9บวก6มันครบ15เราต้องทดไป1คือมันครบ F แล้วต้องทดไป1เพราะงั้นเหลือ16ลงมา1นะ3 4เท่าไหร่5 251โอเคถูก 251H มีใครงงหรือเปล่า
2: ครูคะมีตัว A หรือเปล่าคะ
0: ห
2: ือตัว A อย่างเช่น00
0: 6 0 034
2: ก็จะได้2840
0: เท่าไหร่00บวก2 3 4ใช่ได้ 2 3 A โอเคให้เวลา10นาทีในการทำ
2: 10นาที
0: ฮะชั่วโมงนึงโอ้
2: กว่าจะบวกลบคูณหารเสร็จ
0: เอาก็เลขที่เธอเลขเดียวบวกแค่ข้อเดียวส่วนอีก10ข้อเอาไว้ไปทำเป็นการบ้านพรุ่งนี้ส่งก็เขียนชื่อนามสกุลตรงหัวกระดาษเสร็จแล้วก็เขียนโจทย์โจทย์ก็เป็น เขียนเลขประจำตัวเราแล้วก็บวก2 3บวก2 3 4ให้ครูดูนะในที่ต้องบวกคือตัวนี้นะเวลาทำทำเหมือนครูทำให้ดูนะเขียนลอจิกกำกับเพราะว่าอันนี้มันกลับไปกลับมาถ้าเราไม่เขียนกำกับไว้เราจะหลงเองนะหลงเองแล้วผิดแล้วพอเราออกแบบจริงๆเนี่ยมันนั่นไหมมันก็ไม่ทำงานนะตอนนี้นักศึกษาเรียนอะไรตอนนี้นักศึกษาเรียนส่วนนี้อันนี้ CPU อันนี้ออกมาอะไรพอร์ตนะตอนนี้นักศึกษาเรียนวงจรนี้อันนี้ address A0 ถึง AN นะอันนี้คืออะไร IO IOR อันนี้คือ AEN

AirPods อันนี้ใช้อะไร3input ใช่ไหม input ใช้เบอร์อะไรนักศึกษา input ใช้เบอร์อะไรครับ244หรือ245ตอนนี้เราเรียนออกแบบตัวนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4 ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อละภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเท น้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไป

ตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านผมอาจารย์เจษดาอิสหะนะจากสาขาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะวันนี้เราจะนำทุกท่านเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำและเทคนิควิธีการให้อาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำนะครับก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจกับเทคนิคของอาหารเรามาทำความรู้จักกับอาหารสัตว์น้ำก่อนอาหารสัตว์น้ำคืออะไรนะอาหารสัตว์น้ำคือสิ่งที่สัตว์น้ำกินเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อร่างกายคำว่าเกิดประโยชน์เนี่ยคือสัตว์น้ำต้องสามารถย่อยได้ดูดซึมได้และก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าสิ่งใดก็ตามที่สัตว์น้ำกินเข้าไปแล้วเนี่ยสัตว์น้ำไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สิ่งนั้นเราจะไม่นับว่าเป็นอาหารสัตว์น้ำนะคราวนี้เรามาดูว่าอาหารสัตว์น้ำเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับกับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงทั้งหลายแลเนี่ยคงจะทราบเหตุผลได้อย่างดีว่า อาหารสัตว์น้ำเนี่ยนอกจากจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตต่อการตาอัตราการรอดตายใช่ไหมต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแตกไซส์แตกขนาดนะของลูกปลานะสิ่งนี้คือถือเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนั้นพบว่าอาหารสัตว์น้ำเนี่ยยังนับเป็นต้นทุนหลักนะในการเลี้ยงสัตว์น้ำเราทราบไหมว่าต้นทุนค่าอาหารเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 60-80% ของต้นทุนผันแปรคือต้นทุนที่เราจะต้องต้นทุนสิ้นเปลืองที่เราต้องใช้นั่นคือหมายความว่าเราลงทุนไป100บาทนะตกเป็นค่าอาหารอยู่ประมาณ 60-80 บาทนะดังนั้นถ้าเกษตรกรนะขาดในเรื่องของความเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารนะถึงแม้ว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงจะมีคุณภาพดีขนาดไหนโอกาสที่จะทำให้เกษตรกรนั้นประสบกับความล้มเหลวหรือพูดง่ายว่าเจ๊งกับการเลี้ยงสูงขึ้นตามลำดับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะคือในการเลี้ยงปลาดุกในอดีตในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมาน่ะพบว่าเกษตรกรหลายๆรายเนี่ยได้เลี้ยงปลาดุกโดยใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงซึ่งต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ยน่ะอยู่ที่ประมาณ 21-23 บาทต่อกิโลกรัมอัตราแลกเนื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 นั่นก็หมายความว่าต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตเนื้อกิโลเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 31-35 บาทนะแต่ทราบไหมว่าราคาปลาที่ขายได้ณเวลานั้นน่ะ

0: อยู่ที่ต้นทุนแค่อยู่ที่ไอ้ราคาที่ขายได้อยู่ที่ประมาณนะไม่ถึง30บาทนั่นคือหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยจะเจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นคือแค่ค่าอาหารก็ยังไม่ได้คืนแม้กระทั่งในเรื่องของค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟยังไม่ได้คิดเลยนะจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เมื่อก่อนเนี่ยจังหวัดอยุธยาเป็นแหล่งผลิตพวกปลาดุกนะเยอะมากแต่ตอนหลังก็เริ่มมีการทยอยนะล้มเลิกยกเลิกเรื่องของการเลี้ยงไปทีละลายทีละลายซึ่งถ้าเราลงตามพื้นที่เราจะสังเกตว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงที่บอกว่าเลี้ยงปลาดุกเนี่ยจะน้อยรายมากก็กลายเป็นว่าเกษตรกรนั้นเข็ดกับการเลี้ยงปลาดุกมากนะด้วยเหตุผลดังกล่าวนะเราจึงมองว่าถ้าเราสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตนะเรามองตรงที่อาหารนะว่าถ้าเราสามารถลดต้นทุนการผลิตค่าอาหารได้มันก็จะทำให้การเลี้ยงปลาดุกนะในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยาหรือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีความยั่งยืนใช่ไหมสร้างรายได้สร้างความมั่นคงนะให้กับเกษตรกรได้ต่อไปวันนี้นะเราจะพานะทุกท่านเนี่ยได้พบเจอกับเกษตรกรรายหนึ่งซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้คิดริเริ่มที่จะต่อสู้โดยการใช้วัตถุดิบต้นทุนต่ำนะในการผลิตอาหารสัตว์น้ำนะเราเกษตรกรท่านนี้นะทำฟาร์มอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนะลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะท่านชื่อพี่มงคลนะวันนี้เราจะต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านนะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการเลี้ยงแล้วก็เทคนิคในการผลิตอาหารสัตว์น้ำนะต้นทุนต่ำในครั้งนี้นะตอนนี้พี่มงคลก็อยู่กับเราแล้วนะเพราะนั้นเราก็ขอแนะนำพี่มงคลนะครับว่า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมนะพี่มงคลครับวันนี้ทางทีมงานเราอ่ะจะต้องรบกวนพี่นะโดยขอความอนุเคราะห์พูดง่ายๆว่าขอความอนุเคราะห์จากพี่ช่วยถ่ายทอดเทคนิคนะวิธีการแม้กระทั่งวิธีการเลี้ยงหรือเทคนิคการผลิตอาหารต้นทุนต่ำเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเกษตรกรหรือน้องๆที่ดูรายการนี้อยู่ว่าเรามีวิธีการยังไงที่จะสู้กับสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างเงี้ยว่าเราเลี้ยงปลาดุกเราเลี้ยงปลาเลี้ยงต่างๆเรายังอยู่ได้ผมมองแล้วว่าพี่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆได้นะก่อนอื่นผมจะถามก่อนว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆว่าตลอดการเลี้ยงที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยพี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: การเลี้ยงปลาดุกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วก็นับวันนี้ก็ประมาณ10ปีกว่าๆนะครับผมก็เราเลี้ยงปลาดุกมาตลอดนะครับผมก็ทั้งเจอทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมมาทั้งหมดแล้วนะครับผม
0: คราวนี้ว่าเนี่ยในขั้นตอนการเลี้ยงของพี่เนี่ยปัญหาที่เจอมากที่สุดในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยที่สร้างความหนักใจให้กับเกษตรกรหรือตัวพี่เองเนี่ยแล้วเกษตรกรก็ต้องพูดเรื่องนี้ก็ต้องบ่นแน่ๆคือปัญหาเรื่องอะไรครับ
1: อันดับแรกก็คืออาหารที่เกษตรกรทั่วไปใช้เนี่ยก็เป็นส่วนมากก็เป็นอาหารกระสอบหรือก็อาหารกระสอบอาหารเม็ดแต่เราก็ไม่ได้ใช้ตัวนั้นคือเราใช้ไปแล้วมีภาวะขาดทุนแล้วก็หาวิธีการลดต้นทุนเราโดยใช้อาหารที่เป็นไม่ใช่สำเร็จรูปครับคือเป็นอาหารข้นคือที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานทั้งหมดคือต้นทุนอาหารทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าที่อื่นนะครับผม
0: คือสรุปง่ายๆตอนนี้พี่ได้เริ่มทำอาหารเองขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: พี่ใช้เองแล้วก็พี่สนับสนุนให้กับเกษตรกรรายอื่นบ้างปะ
1: ก็เราก็มีสนับสนุนให้เกษตรกรรายอื่นด้วยครับผม
0: คือสรุปว่าพี่ทำเพื่อขายให้กับเขา
1: ใช่ครับผมเราก็เลี้ยงแล้วก็บุคคลภายนอกที่เราจะเริ่มเลี้ยงเราก็มาช่วยเขาครับผมตรงนี
0: ้ผมอยากถามจริงๆอะว่าทุกวันนี้ธุรกิจที่พี่ทำอยู่เนี่ยก็คือพี่ทำอาหารเองด้วยแล้วก็เลี้ยงด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าการทำอาหารเนี่ยวัตถุดิบที่พี่หามาเนี่ยพี่ส่งซัพพอร์ตถึงไหนครับกับเกษตรกรจังหวัดไหนบ้าง
1: ก็เราส่งพูดง่ายๆเราส่งกับทั่วประเทศนะครับผมทั้งเชียงใหม่ทั้งอุบลทั้งอุดรนะครับ แล้วก็โคลงโคราชครับแล้วก็ทางชัยภูมิเนี่ยเราส่งหมดนะครับผม
0: คือแสดงว่าวัตถุดิบของพี่เนี่ยจะต้องมีเยอะมาก
1: ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งซัพพอร์ตได้ตลอดเวลานะครับผม
0: ผมอยากรู้ว่าวัตถุดิบที่เยอะมากขนาดนี้พี่หามาจากแหล่งไหนครับ
1: เรารับมาจากบริษัทที่มีคู่สัญญาอยู่เช่นบริษัทเบตาโกสาฟาร์มนะครับผมแล้วก็ของบริษัท CP ด้วยครับเป็นส่วนใหญ
0: ่คือทุกวันนี้แหล่งวัตถุดิบของพี่มาจากบริษัทกี่แห่งที่
1: ผมรับทั้งหมดนี่ประมาณ40บริษัทนะครับผม
0: 40บริษัทโอ้โหแสดงว่าพี่ต้องมีเทคนิคต่างๆในการผสมเยอะพอสมควรใช่ไหม
1: ก็พอสมควรนะครับผม
0: คือทราบมาว่าที่ฟาร์มพี่เนี่ยจะมีการผลิตอาหารออกมาเป็น2รูปแบบอีกเป็นทั้งอาหารสำหรับปลากินเนื้อคือปลาดุกแล้วก็อาหารสำหรับปลากินพืชหรือว่าอาหารเกล็ด
1: ใช่ครับ
0: อาหารปลาเกล็ดใช่ไหมอาหารปลาเกล็ดหรือว่าอาหารปลาพวกปลาสวายทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมนี่คือจุดเนี้ยเรามาวันนี้เราเจตนาของเราคือต้องการมาเรียนรู้มาให้พี่ช่วยถ่ายทอดเรื่องของเทคนิควิธีการนะผลิตต้นทุนต่ำนะพี่คิดว่าพี่สามารถที่จะถ่ายทอดตรงนี้ได้ไหม
1: ก็ด้วยความยินดีครับ
0: ครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่มงคลเนี่ยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะเนี่ยนะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องขอรบกวนนะพี่มงคลเนี่ยช่วยสาธิตนะขั้นตอนการผลิตอาหารต้นทุนต่ำนะให้กับเกษตรกรหรือน้องๆที่ผู้ที่สนใจนะคราวนี้เราในกระบวนการผลิตเนี่ยปัจจัยสำคัญประการแรกก็คือเราต้องรู้จักเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะนะเราอยากให้พี่มงคลเนี่ยช่วยแนะนำว่าในกระบวนการผลิตอาหารซึ่งเราทราบว่าในฟาร์มของพี่มงคลเนี่ยจะมีการผลิตอาหาร2แบบ2รูปแบบคือแบบแรกคืออาหารในการเลี้ยงปลาดุกใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: อันที่2คืออาหารใช้สำหรับในการเลี้ยงพวกปลาเกล็ดและก็อาหารปลาสวาย
1: ใช่ครับผม
0: แยกกันอย่างชัดเจนคราวนี้ผมอยากจะให้พี่มงคลเนี่ยแนะนำวัตถุดิบแต่ละชนิดสำหรับทำอาหารปลาดุกก่อนให้ชัดเจนว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะพร้อมกับบอกด้วยว่าวัตถุดิบตัวนี้ได้มาจากแหล่งไหนเพื่อเป็นแนวทางใช่ไหมให้กับผู้ที่สนใจต่อไปพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างครับ
1: สำหรับตัวที่เราจะใช้นะครับก็มีไส้ไก่นะครับไส้ไก่ครับแล้วก็หัวไก่แล้วก็โครงไก่นะครับ3ตัวนี้ครับจะมาบดมิกกันทั้งหมดนะครับโดยจะใช้เครื่องบดตัวที่ด้านหลังนี่นะครับแล้วก็บดเสร็จแล้วเราก็ถ้าเราใช้ไม่หมดเราสามารถเก็บในที่เราเก็บคือเราจะดัดแปลงโฟมนะครับที่เหลือในห้องเย็นเรามาดัดแปลงนะครับทำลักษณะคล้ายๆตู้เย็นเพื่อจะให้เก็บได้หลายวันนะครับแล้วก็โฟมที่เราเก็บเนี่ยเราเก็บได้ประมาณทั้งหมด3ตันนะครับหรือ 3,000 กิโล
0: แล้วคราวนี้ว่าวัตถุดิบพวกนี้วันหนึ่งเนี่ยพี่สามารถจะนำเข้าประมาณกี่ตัน
1: ประมาณ10ตันครับผม
0: ประมาณ10ตันแสดงว่าเยอะมาก
1: แล้วผม
0: ไม่ทราบว่าในฟาร์มพี่เนี่ยไอเลี้ยงปลากี่บ่อครับเนี่ย
1: ผมเลี้ยงปลาทั้งหมดประมาณ8บ่อครับผม
0: ประมาณ8บ่อ8บอนต้องใช้อาหารประมาณกี่ตันฮะ
1: เราใช้ประมาณ3ตันนะครับผม
0: 3ตันเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออีก7ตันเนี้ยพี่เอาไปไหนครับ
1: จะมีลูกบ่อทั้งหมดนะครับที่เขาจะมาเลี้ยงเขาจะมารับนะครับผมหรือเราจะจัดส่งให้ครับเราก็รับจัดส่งทั้งหมดครับทั่วประเทศ
0: แสดงว่าพี่ต้องใช้วัตถุดิบค่อนข้างที่จะเยอะมากใช่มั้ยในวันนึงๆเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะลดต้นทุนเนี่ยในอนาคตเนี่ยคือพี่มั่นใจว่าวัตถุดิบพวกนี้มันจะเพียงพอตลอดที่จะซัพพอร์ตกับลูกขายพี่ได้ตลอดนะ
1: สำหรับวัตถุดิบเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามันมีของจำนวนมากจริงๆนะครับผมเพราะว่าของของเราเนี่ย มีบริการบริหารการจัดการที่ค่อนข้างจะดีนะครับผม
0: ครับผมคือหลังจากที่รู้นะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่อาหารปลาดุกเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากพวกโครงไก่หรือว่าวัตถุดิบเศษเหลือมาจากไก่เป็นหลักเนี่ยแต่ยังไม่มีการปรับปรุงสูตรอาหารที่พยายามที่จะเอาพวกขนมปังอะไรต่างๆเข้ามาแทรกเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: ตอนนี้คือตรงนี้คือเป็นอนาคต
1: ใช่ครับ
0: ที่กำลังคิดที่จะพัฒนาให้มันสอดคล้องใช่ไหมคราวนี้ว่าหลังจากรู้จักวัตถุดิบเนี่ยต่อไปผมอยากจะให้พี่มงคลเนี่ยลองบอกเครื่องมือนะพี่มงคลกลิ่นตั้งแต่แรกว่ามีเครื่องโม่มีเครื่องเก็บอาหารผมมองว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญเพราะหลังจากที่ผมฟังพี่แล้วเนี่ยผมจับทางได้แล้วอาหารของพี่ต้องเป็นอาหารสดแน่เพราะฉะนั้นการเลี้ยงอาหารเม็ดสำเร็จรูปกับอาหารสดมันย่อมต่างโดยเฉพาะในกระบวนการเก็บรักษาอาหารก็ต่างใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พี่แนะนำนิดนึงว่าตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะมีเครื่องมืออะไรบ้างเครื่องมือนี้พี่สร้างขึ้นมาเองหรือพี่ซื้อมา
1: อ๋อเครื่องมือทั้งหมดนะครับที่ใช้ในฟาร์มทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนสร้างทั้งหมดเราจะคิดใหม่แล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดนะครับผมอย่างเครื่องด้านหลังนะครับเป็นเครื่องบดไก่นะครับโดยใช้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์6สูบครับแล้วก็บดออกมานะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็เป็นที่แช่นะครับที่แช่เราเก็บวัสดุที่เหลือใช้ทั้งหมดมาทำอีกทีนะครับเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะครับ
0: ผมชักสนใจตรงที่ไอ้ตู้แช่อยากให้พี่อธิบายนิดนึงว่ากระบวนการสร้างไอ้ตู้แช่แบบต้นทุนประหยัดของพี่เนี่ยพี่เริ่มต้นในการสร้างโดยวิธีอะไรฮะ
1: ก็ตอนแรกเราเห็นแช่นะครับใบใหญ่ๆเนี่ยขายใบละประมาณ10,000 บาทเราก็คิดว่าใบใหญ่10,000 บาทเราจะทำยังไงให้ต้นทุนน้อยกว่า10,000 บาทแล้วเก็บได้คุณภาพเหมือนกันเราก็มานั่งคิดว่าเราถ้าเราเรียนแบบวัตถุดิบที่เขาทำว่าตู้เย็นเนี่ยมันต้องใช้โฟมต้องใช้อะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็ลองทำดูแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะครับ
0: ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท
1: 3,000 บาทแช่ได้ประมาณ3ตันนะครับ
0: โอ้โหแสดงว่า3ตันคือต้นทุนลดประมาณเกือบ10เท่า
1: ก็ประมาณ10เท่าครับผม
0: ประมาณ 30,000 กับ 3,000 เนี่ยเพราะนั้นคือจุดเนี้ยผมอยากให้น้องๆนักศึกษานะนะช่วยดูว่าแนวทางในการลดต้นทุนเรามาวันนี้เจตนาของเราต้องการลดต้นทุนค่าอาหารแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะค่าอาหารนะครับแม้กระทั่งเทคนิคในเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะแบบภาคสนามจริงที่ลดต้นทุนน่าสนใจนะครับโอ้เราได้ความรู้ใหม่ค่อนข้างมากนะนอกเหนือจากในตำรานะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้มาเจอกับฟาร์มแห่งนี้เป็นแห่งแรกนะเราคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือว่าน้องๆ นักศึกษานะคราวนี้เราจะตัดเข้าไปสู่ว่าดูของจริงนะบริเวณใกล้ๆว่าเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิดว่ามันมีลักษณะยังไงข้างในเราอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่เห็นว่าข้างในเป็นยังไงนะเราเข้าไปบริเวณใกล้ๆดูว่าลักษณะข้างในเป็นยังไงนะครับครับหลังจากที่เราได้รู้จักในเรื่องของวัตถุดิบและเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตใช่ไหมอาหารต้นทุนต่ำคราวนี้เราจะต้องรบกวนให้พี่มงคลเนี่ยช่วยสาธิตนะกระบวนการผลิตจริงๆให้เราดูว่ากระบวนการผลิตอาหารปลาดุกให้เริ่มต้นตั้งแต่จากกระบวนการเลือกวัตถุดิบลงมาเข้าสู่เครื่องแล้วก็ผลิตออกมาเป็นอาหารเป็นเส้นที่พร้อมจะใช้งานเราขอมอบนะตรงนี้ให้พี่มงคลเนี่ยเริ่มสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับเชิญครับ
1: ก็เราหลังจากได้วัตถุดิบมาทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาทำการขึ้นเครื่องบดนะครับเราจะจำบดนะครับการบดเนี่ยเราจะบดดูตามหลักแล้วเครื่องบดเนี่ยมันจะมีลักษณะการบดนั้นมีหยาบมีละเอียดครับเราก็ใช้เบอร์ถ้าปลาเล็กเราค่อนข้างต้องใช้เบอร์ละเอียดหน่อยแต่ถ้าปลาใหญ่เนี่ยมันสามารถกินซากได้หมดคือก็ใช้เบอร์ใหญ่หน่อยโดยการบดทั้งหมดนะครับจะเอาวัตถุดิบมามิกกันบนถาดนะครับถาดสแตนเลสนะครับแล้วก็บดลงในถังนะครับแล้วก็นำไปให ให้ปลาได้เลยนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะบดให้ดูนะครับ

0: ครับต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนในการผลิตอาหารต้นทุนต่ำอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการผลิตอาหารพวกอาหารปลากินพืชหรือว่าพวกอาหารปลาสวายตระกูลพวกปลาเก็ดทั้งหลายแหละนะคราวนี้เรามาดูนะก่อนที่เราจะมาพูดถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตนะเราอยากให้พี่มงคลเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังว่าในกระบวนการผลิตอาหารปลาเก็ดเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ส่วนมากอ่ะเราก็รับของเสียคือของที่โรงงานที่เขาไม่ใช้แล้วเช่นพวกเศษอาหารเศษขนมปังทั้งหมดนะครับตามสายการบินตามนิคมต่างๆนะครับมาใช้การเลี้ยงปลานะครับส่วนมากปลาที่ใช้ที่จะมาเลี้ยงนะครับก็เป็นพวกปลาสวายปลานิลนะครับปลายี่สกปลานวลจันทร์นะครับโดยวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยก็ขนส่งมาตามนิคมนะครับเราก็จะรับตามนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับที่เป็นส่วนมากจะเป็นเศษอาหารซะเยอะนะครับผมอย่างเช่นด้านหลังนะครับเป็นต้นนะครับ
0: วัตถุดิบที่พี่ใช้เนี่ยวันหนึ่งนะเวลานี้ใช้ประมาณกี่ตันครับ
1: ประมาณที่มีทั้งหมดประมาณ6ตันนะครับเป็นพวกเศษข้าวเศษอาหารทั้งหมดนะครับผม
0: แล้วพี่เอามาใช้ในกระบวนการเลี้ยงเองประมาณกี่ตัน
1: เลี้ยงเองประมาณ2ตันนะครับก็เหลือประมาณ4ตันนะคร
0: ับ 4ตันนี่คือพี่เอาไปขาย
1: ก็มันมีลูกฟาร์มหรือประชาชนทั่วไปก็รับไปเลี้ยงนะครับผม
0: เพราะฉะนั้นผมอยากถามว่าเวลาการซื้อขายเนี่ยพี่มีการซื้อขายยังไงหลังจากที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ย
1: โดยทั่วไปเนี่ยที่ลูกฟาร์มมารับทั้งหมดนะครับจะเป็นถังทั้งหมด120ลิตรครับดังที่เห็นนะครับ120ลิตรแล้วก็น้ำหนักโดยค่าเฉลี่ยประมาณ123โลถึง130โลเราจะขายถังอยู่ที่200บาทครับโดยจะคัดพวกเศษขยะเศษไม้แหลมเศษอะไรทั้งหมดนะครับให้เป็นอาหารปลาจริงๆนะครับ
0: คือโดยเฉลี่ยแล้วตกประมาณเกือบ2บาทใช่มั้ย
1: ก็น่าประมาณเกือบ2บาทต่อกิโลครับผม
0: เกือบ2บาทต่อกิโลนะเพราะฉะนั้นคือณเวลานี้หลังจากที่เกษตรกรเอาไปเลี้ยงเนี่ยคือการตอบรับการตอบสนองคือความต้องการเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงฮะ
1: ก็เกษตรกรที่เลี้ยงกันอยู่นะครับก็มีการตอบสนองค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเขาก็เลี้ยงแล้วก็มีการขยายฟาร์มไปเรื่อยนะครับผม
0: คราวนี้ผมอยากจะให้พี่เนี่ยแนะนำนิดนึงว่าวัตถุดิบแต่ละตัวที่พี่ใช้เนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยเขาได้เห็นใกล้ๆนะว่าวัตถุดิบที่พี่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างจะชี้ให้เขาเห็นชัดเจนนะแล้วหลังจากนั้นผมอยากจะให้พี่แนะนำว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในการผลิตอาหารใช่ไหมปลาเก็ดเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: คือเราจะใช้เครื่องมือทุ่นแรงทั้งหมดนะครับโดยการยกเนี่ยเราก็จะใช้ลอกหรือไฮดรอลิกยกทั้งหมดนะครับ
0: ก็คือพี่สรุปก็คือพี่มีเครื่องมือไฮดรอลิกที่จะช่วยในเรื่องของการทุ่นแรง
1: ครับแล้วก็มีลอกครับสำหรับการยก
0: อ๋อเดี๋ยวเราได้เห็นใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะให้ได้ดูกันเลยนะครับผม
0: โอเค
1: หลังจากได้พวกเศษอาหารหรือเศษข้าวนะครับจากตามโรงงานมาหมดนะครับเราจะมีการคัดแยกพวกไม้แหลมขยะทั้งหมดนะครับเพื่อจะเป็นการส่งลูกค้านะครับแล้วก็เราจะคัดน้ำออกไปเราจะไม่มีน้ำที่เป็นเศษน้ำแกงหรือเศษน้ำแกงหรือพวกเศษอาหารทั้งหมดที่เราไปนะครับเป็นเศษข้าวจริงๆนะครับผมให้ดูการคัดนะครับเราจะคัดหมดแล้วก็เติมปริมาณอาหารให้เต็มตามนี้นะครับ

ผมถังหนึ่งจะหนักประมาณ123โลถึง130โลนะครับผมโดยทั่วไปนะครับผมแล้วก็เราจะใช้ครับดูสังเกตครับข้างบนนะครับจะเป็นลอกนะครับสำหรับการยกอาหารทั้งหมดนะครับผมลองยกยอกเลยครับ

0: ครับหลังจากที่เราได้ผ่านกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำเป็นที่เรียบร้อยนะเราได้อาหารต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเทคนิคในเรื่องของการให้อาหารเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการให้อาหารกับพี่มงคลนิดนึงว่าการผลิตอาหารต้นทุนต่ำเนี่ยมันมีเทคนิคพิเศษยังไงในการให้อาหารที่เราทราบมาว่าไอเนี่ยปัจจัยในการกินอาหารคือเราอยากจะทราบอย่างจริงว่าปัจจัยในการกินอาหารของสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการกินอาหารของสัตว์น้ำเนี่ย
1: ก็อย่างสัตว์เนื้อปลาเนื้อนะครับอย่างเช่นปลาดุกเราต้องแยก2ประเภทคือปลาดุกรัสเซียกับปลาดุกบิ๊กอุยพฤติกรรมการกินก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างรัสเซียเนี่ยคือการกินเนี่ยเขาจะกินทั้งหมดเลยจะไม่เหลือทั้งหมดแต่ถ้าเป็นบิ๊กอุยเนี่ยเขากินเฉพาะอาหารใหม่ที่มาสมมติว่าเขาอิ่มแล้วเขาได้อาหารใหม่มาเขาจะคายอาหารเก่าออกแล้วเขาก็จะทานอาหารใหม่ไปแล้วก็การเลี้ยงเนี่ยของบิ๊กอุยเนี่ยถ้าคายไปแล้วถ้าไม่ตกถึงพื้นน้ำก็จะเสียเราก็ควบคุมอาหารตรงนี้ด้วยสำหรับปลารัสเซียนะครับที่จะเห็นต่อไปเนี่ยการกินนะครับการกินก็ไม่เหมือนกันครับพฤติกรรมการกินเนี่ยคือว่าเขาจะกินแย่งกันกินเลยนะครับต่างๆกับบิ๊กอุยนะครับตอนนี้เราจะให้ดูบ่อของที่เลี้ยงปลารัสเซียนะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการให้อาหารก่อนนะครับ

0: คราวนี้เรามาดูเทคนิคการให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุยบ้างนะว่าเทคนิคในการให้อาหารของปลา2ชนิดนี้มันต่างกันยังไงเราจะมาสอบถามนะพี่มงคลว่ามันมีเทคนิครายละเอียดปลีกย่อยยังไงบ้างครับผม
1: ก็ถ้าเป็นปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ยพฤติกรรมการกินซึ่งมันก็ต่างกับรัสเซียสิ้นเชิงเลยโดยว่าบิ๊กอุยเนี่ยจะกินเนี่ยเขาจะกินอาหารใหม่ตลอดเวลาแล้วถ้าเขากินอาหารไปแล้วได้พบอาหารใหม่ไปปุ๊บเขาจะอมไว้ที่ปากแล้วถ้าเจออาหารใหม่ปุ๊บเขาบ้วนออกแล้วก็การเน่าเสียเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าของรัสเซียครับ
0: ก็คือถ้าเรามองในแง่ง่ายๆก็คือว่าการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียเนี่ยน่าจะง่ายกว่าการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยหรือเปล่าครับผม
1: ถามว่าถ้ารัสเซียเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงง่ายแต่อาหารต้องเพียงพอปริมาณถ้าอาหารไม่เพียงพอเขาจะกินกันเองเพราะว่าเป็นสัตว์นักล่าอยู่แล้ว
0: คือนิสัยดุกว่าใช่ไหม
1: ดุกว่าครับ
0: หลักการในการให้อาหารเนี่ยพี่มีเทคนิคยังไงอะในเมื่อเมื่อกี้พี่บอกว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยมันเลือกกินมันชอบบ้วนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ของเสียต่างๆมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมโอกาสที่จะสร้างแอมโมเนียต่างๆซึ่งแอมโมเนียมันเป็นตัวที่ชะลอยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวมันอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมมีผลต่อการตายต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะคราวนี้ว่าโดยส่วนตัวของพี่อ่ะพี่มีเทคนิคยังไงในการให้อาหารพวกนี
1: ้ก็เราจะดูพฤติกรรมการกินก่อนเป็นหลักเลยคือว่าเราให้อาหารเนี่ยเราสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าให้อาหารไปแล้วปลาก็ยังกินอยู่ไม่มีการถอยของปลาเนี่ยปลาเข้ามากินตลอดแล้วเราก็ให้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าปลาเงียบนิ่งไปอาหารเราต้องหยุดเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดอาหารปุ๊บเนี่ยอาหารส่วนที่ปลาไม่มีแล้วเนี่ยคือส่วนเหลือจริงๆตัวนั้นจะทำให้เกิดแอมโมเนียของเสียในบ่อทั้งหมด
0: อันนี้คือข้อจำกัดของมัน
1: ใช่ครับ
0: คือสรุปก็คือว่าผู้เลี้ยงเนี่ยต้องใจเย็นๆเหมือนเดิม

0: เย็นๆครับผม
1: ต้องค่อยๆให้อาหาร
0: ครับผม
1: ใช่ไหมแล้วก็สังเกตพฤติกรรม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใช้หลักการแบบตูมตามตูมตามเนี่ยโอกาสเสี่ยงต่อเรื่องของการเกิดมลภาวะต่างๆในบ่อและยับยั้งการเจริญเติบโตต่างๆใช่ไหม
0: ใช่ครับส่วนที่เกินอาหารที่เกินไปเนี่ยคือเราต้องไปแบกต้นทุนตรงนั้นด้วยแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำในบ่อเนี่ยมันก็จะเสียมันจะเสียหายหลายอย่างครับผม
1: ก็คือโดน2เด้งเลย
0: 2เด้งเลยครับผม
1: ใช่มั้ยน้ําก็เน่าต้นทุนก็แพงขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ครับผมจากจุดเนี้ยเราก็พอจะรู้แนวทางแล้วว่าพฤติกรรมของปลาแต่ละชนิดต่างกันน่ะเราจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับว่าปลาดุกบิ๊กอุยปลาดุกรัสเซียเป็นปลาดุกเหมือนกันแต่พฤติกรรมต่างกันการกินอาหารต่างกันนะความต้องการของตลาดก็ต่างกันใช่มั้ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงยังไงที่จะลดต้นทุนการผลิตเราต้องเรียนรู้จักมันรู้จักพฤติกรรมของมันนะครับนะก็คือเดี๋ยว เราก็ขอจบขั้นตอนของการเทคนิคการให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุยเดี๋ยวสักครู่เราจะตัดไปสู่การเทคนิคการเลี้ยงปลาสวายบ้างครับครับต่อไปเราก็จะมาดูเทคนิคการให้อาหารปลาสวายนะปลาสวายเนี่ยจัดเป็นกลุ่มอาหารพวกปลาอาหารปลากินพืช
0: ใช่ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นวิธีการเมื่อเช้าเนี่ยนะเราได้เห็นแล้ววิธีการในการกระบวนการผลิตนะเพราะนั้นเรามาดูว่าเทคนิคในการให้เนี่ยปลาสวายมันมีพฤติกรรมการกินอาหารยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่มงคลว่าพี่มีเทคนิคในการให้อาหารที่พี่ได้เตรียมไว้เนี่ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเรานะอาหารลดต้นทุนมีเทคนิคการให้ยังไงจึงทำให้ปลาเราโตดีครับ
0: ก็จริงๆอ่ะปลาสวายเนี่ยนะครับเราก็หลังจากที่เราไปดูวัตถุดิบที่รับมาจากฟาร์มแล้วนะครับเราก็มาเลี้ยงนะครับคือถ้าปลาสวายเนี่ยครับถ้ามันดูง่ายๆเราก็เน้นพฤติกรรมการกินนี่นะครับผมถ้ามันไม่มากินอีกแล้วซื้อปลาสวายเนี่ยอิ่มแล้วแต่ถ้าว่าปลาสวายยังกินได้เลยนะคือปลายังหิวอยู่เราก็เติมอาหารไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเราเติมไปแล้วปลาไม่เข้ามากินมันหมายความว่าปลาเนี่ยอิ่มแล้วอาหารที่เราลงไปเราทิ้งแน่นอนแล้วเกิดภาวะน้ำเสียอีกตัวนั้นค่อนข้างจะต้องควบคุมหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็ต้องดูว่าปลากินเท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกไว
1: ้ก็คือจากที่สังเกตอาหารที่ข้างบ่อก็อันที่เป็นเศษอาหารที่เหลือจากโรงงานใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีพวกขนมปัง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมก็คือไอตัวนี้ระหว่างขนมปังอ่ะกับพวกเศษอาหารอ่ะคือพี่เคยสังเกตนะว่ามันการเลือกกินอันไหนดีกว่าครับ
0: การเลือกกินถ้าเศษขนมปังอ่ะมันก็ค่อนข้างดูง่ายครับเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันจะลอยมันจะลอยบนผิวน้ำหมดไม่หมดเราดูง่ายแต่ถ้าว่าเป็นพวกเศษอาหารเนี่ยมันจะจมน้ำมันก็แค่จะดูยากแต่การโตเนี่ยใกล้เคียงกันครับผม
1: ใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นปลากินพืชใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: เพราะนั้นความต้องการโปรตีนต่างๆมันไม่สูงเท่ากับพวกปลาดุก
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการเนี่ยก็คือเราเองเนี่ยผู้เลี้ยงเองก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าความต้องการอาหารเรื่องของโปรตีนใช่ไหมมันต้องการโปรตีนปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันสอดคล้องตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นผมถามนิดนึงว่าถ้าผมเอาอาหารปลาดุกอ่ะใช่ไหมที่พี่โม่จากพวกเศษไก่มาเลี้ยงพวกปลาสวายเนี่ยมันดีไหม
0: ถามว่าดีไหมดีแต่ว่าต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงซึ่งเราดูแล้วมันเกินความจำเป็น
1: มันเกินความจำเป็นเราก็เลยไม่เลือก
0: ไม่เลือกตัวนั้น
1: โอเคนะก็คือจากจุดนี้นะผมพอจะสรุปได้ว่ากระบวนการในการเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมสิ่งแรกที่ผู้เลี้ยงจะต้องเรียนรู้คือหนึ่งพฤติกรรมของสัตว์น้ำ
0: ใช่ครับผม
1: จะมาว่ามันกินอะไรความต้องการสารอาหารพวกโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เลือกชนิดของอาหารให้ถูกต้องเหมาะสม
0: ครับ
1: ใช่ไหมเมื่อเลือกถูกแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าในการให้อาหารจะให้ยังไงที่มันได้กินจริงๆต้องไม่ใจร้อนไม่อะไรเลยเพราะอาหารสดใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: คือถ้าเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำเนี่ยมันสบาย
0: มันสบายเพราะมองเห็นในปลาได
1: ้แต่ในขณะเดียวกันเงินก็หลุดจากกระเป๋าสบายเหมือนกัน
0: หลุดแน่นอนครับอาจารย
1: ์ใช่ไหมคือในขณะเดียวกันถ้าเราผลิตขึ้นมาเองมันจะมีขั้นตอนความยุ่งยากในเรื่องของใช้นิดนึง

0: จะไม่สะอาดอ่ะพูดง่าย
1: ๆก็
0: เลอะมือใช่ไหม
1: หน้าที่ของเกษตรกรต้องอดทนหน่อย
0: ใช่แต่ในเรื่องของการประหยัดต้นทุนเนี่ยคือแน่นอนเนี่ยคือสรุปก็คือว่าต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันจะลดลงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งใช่ไหม
1: ครึ่งหนึ่งหรือครึ่งมากกว่าครึ่ง
0: มากกว่าครึ่งหนึ่งนี่คือเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเราจะทำยังไงให้เกษตรกรบ้านเราอยู่ได้และอยู่แบบพอเพียงใช่ไหมเราจำเป็นจะต้องคิดวิธีการกระบวนการหาวัตถุดิบที่มันสามารถลดต้นทุนแล้วในอนาคตเราจะต้องมองดูว่ามันจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่ครับ
0: นี่คือแนวโน้มที่เราต้องพัฒนาใช่ไหมต้นทุนสูงขึ้นในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่ต่ำกว่า
1: ใช่ครับผม
0: นะเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ได้ในอนาคตมันก็กลายเป็นว่าคนที่รู้จักคิดรู้จักเลือกใช่ไหมเราไม่ต้องการให้ระบบการผลิตอยู่ในมือของนายทุนอย่างเดียวเราอยู่แบบพอเพียงเราก็ต้องรู้จักดัดแปลงวิธีการในเรื่องของการผลิตเพื่อให้เกษตรกรเราอยู่ได้นะวันในส่วนนี้เราก็ต้องนะตัดบทตรงนี้เข้าไปสู่ในเนื้อหาต่อไปนะครับคือณตอนนี้เราได้ทราบแล้วว่าเทคนิควิธีการของพี่เขามีเยอะมากแล้วก็เป็นแนวทางที่จะลดต้นทุนนะเพราะราคาต้นทุนของอาหารที่พี่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าต้นทุนค่าอาหารที่พี่ขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกี่บาทครับ
1: โดยถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยก็อยู่ประมาณ5บาทนะครับผมโดยเฉลี่ยเลยก็5บาทแล้วก็พวกปลากินพืชก็อยู่ที่บาทกว่าๆนะครับผมไม่เกิน2บาทครับ
0: ไม่เกิน2บาทโอ้ในขณะที่อาหารเม็ดสำเร็จรูปจากตลาดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันอยู่ที่ประมาณกี่บาทครับ
1: ที่เซิร์ชดูเน็ตก็อยู่ที่ประมาณ30บาทได้มั้งถ้าคร่าวๆนะครับผม
0: นะนี่คือผมดูข้อมูลเมื่อเช้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ21ถึง23บาทนะคือเอาแบบเกรดที่ไม่ต้องสูงมากนะก็คือมองว่าราคาบาทกว่ากับราคาอะไรนะ5บาทมันต่างกันผิดมากในขณะเดียวกันอ่านเม็ดสนิทรูปเนี่ยการันตีเรื่องของอัตราแลกเนื้อ FCR อยู่ที่ 1.5 แต่ของพี่เนี่ยพี่การันตีที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาอัตราแลกเนื้ออยู่ที่
1: 3.5 ต่อ
0: โดยเฉลี่ยประมาณ 3.5
1: ใช่ครับสำหรับปลาดุกครับผม
0: ปลาดุก 3.5 ปลาสวายนี่เคยเก็บนะ
1: ปลาสวายนี่ยังไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับผม
0: ปลาสวายยังไม่ได้เก็บข้อมูลโอ้โหเนี่ยเรามองแล้วไงว่าครับท่านผู้ชมครับเราสังเกตว่าอัตราแลกเนื้อ 3.5 ต้นทุน5บาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าต้นทุนต่อการเปลี่ยนอาหารต่อการแลกเนื้อ1กิโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน18บาท
1: ใช่ครับผม
0: ในขณะที่ราคาปลานะถ้าเราขายปลาณวันนี้ถ้าปลาอยู่ในราคาประมาณ28บาทเราก็อยู่ได้สบายๆฮะแต่ในอดีตที่ผ่านมาที่ผมเล่าในจังหวัดอยุธยาปัญหาของอยุธยาเนี่ยเกษตรกรแค่ค่าอาหารก็ยังไม่คืนทุนไอ้นี่คือปัญหานะณทุกวันนี้ถ้ายังขายด้วยซื้อด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปมั่นใจแล้วแหละว่าวิธีการนะเทคนิคของพี่เนี่ยน่าจะช่วยเกษตรกรต่างๆได้เยอะนะคราวนี้ผมถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในการเลี้ยงปลาเนี่ยของฟาร์มพี่มีบ่อทั้งหมดกี่บ่อครับ
1: บ่อทั้งหมดมีอยู่8ใบนะครับผม
0: มีอยู่8ใบ
1: 8ลูกครับผม
0: 8ลูกคราวนี้พี่เลี้ยงปลาดุกกี่บ่อครับเลี้ยงปลาสวาย
1: เลี้ยงทั้งหมดประมาณ7ใบแล้วก็เลี้ยงสวาย1สวาย1ใบ
0: สวาย1ใบนะคราวนี้ว่าในการเลี้ยงของพี่เนี่ยผมอยากทราบว่าอยากจะเป็นข้อมูลให้กับน้องๆว่าอัตราการปล่อยพี่มีเทคนิคในการปล่อยปลายังไงครับ
1: เราเลี้ยงถ้าปลาดุกเนี่ยเราเลี้ยงอย่างหนาแน่นคือ1ไร่ต่อ 100,000 ครับ
0: 1ไร่ต่อ 100,000ถ้าเป็นปลาสวายครับ
1: ปลาสวายนี่1ไร่เราปล่อยประมาณ 5-6,000 ตัวเองครับผม
0: แล้วระยะเวลาการเลี้ยงนะครับถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงนานแค่ไหนจึงจะได้ไซส์ตลาดฮะ
1: ถ้าปลาดุกพันธุ์รัสเซียเลี้ยงอยู่ที่ 80-90 วันถ้าเป็นบิ๊กอุยก็เลี้ยงประมาณ4เดือนครึ่งถึง6เดือนนะครับ

0: ถ้าเป็นปลาสวายเลยครับ
1: สวายนี่แล้วแต่ไซส์ตามภาวะไซส์ครับผม
0: อ๋อแล้วแต่สวายคราวนี้ว่าขนาดลูกปลาที่พี่ปล่อยลงสู่บ่อในครั้งแรกเนี่ยเป็นไซส์ไหนครับ
1: ส่วนมากเราใช้ไซส์2 3นิ้วครับผมเขาเรียกปลา2ปลา3
0: ปลา2ปลา3
1: ใช่ครับ
0: คือเหมือนกันป่ะระหว่างปลาปลาดุกกับพวกปลาสวาย
1: เหมือนกันครับผม
0: ไซส์เดียวกัน
1: คือ
0: ไซส์นี้คือรอดแน่
1: ๆรอดแน่ๆรอดจากปากเกี่ยวปากกาแน่นอน
0: และอีกอันหนึ่งโอ้นี่คำถามปราบเซียนเลยนะผมจะถามนิดนึงว่าคือตลอดการเลี้ยงทุกคนบ่นเรื่องของน้ำใช่ไหมว่าภัยแล้งที่ผ่านมาทุกคนหลายที่ต้องล้มเลิกเพราะภัยแล้งแต่ผมมาเจอกับพี่เนี่ยได้ข่าวว่าจริงไหมว่าในรอบนี้ปีนี้พี่จับปลามาแล้วไม่ต่ำกว่า100ตัน
1: ใช่ครับผม
0: ผมอยากถามว่าพี่มีวิธีการบริหารจัดการเรื่องของน้ำยังไงครับ
1: เราต้องบริหารจัดการน้ำคือหนึ่งเราวางแผนเลยว่าเราเลี้ยงเนี่ยเราต้องเจอภัยแล้งทุกปีปีนี้ภัยแล้งแหละเราก็เลี้ยงหมุนเวียนคือว่าถ้าบ่อนี้จับปุ๊บน้ำที่จับจากบ่อนี้สามารถเข้าไปย้ายเข้าบ่อที่ยังไม่จับคือน้ำเนี่ยมันจะไม่หายออกไปสู่ข้างนอกเลยคือเอาปลาที่จะจับเนี่ยน้ำที่จะจับที่แทนที่จะทิ้งเราเข้าไปอีกบ่อหนึ่งบ่อที่ยังไม่จับเพราะว่าอีกบ่อที่ยังไม่จับเนี่ยมันจะระเหยตามอากาศไปเราก็เติมให้มันเต็มแค่นั้นนะครับ
0: ก็คือไม่มีการถ่ายน้ำออกเลย
1: ไม่มีการถ่ายน้ำ
0: มีแต่เติม
1: เติมเข้าไป
0: ใช่ไหมอันนี้คือเทคนิคแล้วก็แต่ปลาดุกมันเป็นปลาที่ค่อนข้างทนอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วคราวนี้ว่าผลผลิตที่ได้ถ้าเฉลี่ยต่อไร่พี่ได
1: ้ปล่อย 100,000 ตัว1ไร่ก็ได้ประมาณ15ตันนะครับผม
0: 15ตันครับคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอ้บ่อ1ไร่เนี่ยใครได้ 3-4 ตันก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่นี่15ตันครับโอ้นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับเนี่ยแล้วอัตราแลกเนื้อก็อยู่ประมาณ 3.5 โอ้คงจะเป็นเศรษฐีแหมเหมือนชื่อฟาร์มจริงๆนะแล้วคราวนี้ผมอยากจะทราบว่าราคาครับราคาที่พี่ขาย
1: ณปีนี้นะครับผมก็อยู่ในช่วงที่ขาขึ้นนะครับผมประมาณสักถ้าเป็นรัสเซียก็อยู่ประมาณแต่สูงสุดก็ประมาณ42ก็ต่ำสุดก็ประมาณ35นะครับถ้าเป็นบิ๊กอุยก็สูงสุดน่าอยู่ที่52บาทต่ำสุดก็น่าอยู่ที่ประมาณ45บาท
0: พี่เอผมอยากจะรู้ว่าในรอบปีผ่านๆมาเนี่ยราคาต่ำสุดจริงๆนะของปลาดุกบิ๊กอุยอยู่ที่กี่บาทนะ
1: บิ๊กอุยน่าอยู่ประมาณ30บาทแล้วก็รัสเซียอยู่ที่ประมาณ18บาท
0: นี่คือราคาต่ำสุดใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: และราคาสูงสุดนะ
1: สูงสุดที่กล่าวไปแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับผมทั้งรัสเซียทั้งบิ๊กอุยนะครับผมก็มีบิ๊กอุยก็ประมาณ52บาทนะครับสูงสุดแล้วก
0: ็
1: รัสเซียก็40บาทนิด
0: ๆเป็นปีทองจริงๆครับ
1: จริงครับปีนี
0: ้ครับผมคราวนี้ผมอยากจะทราบว่าการใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยในการผลิตลูกปลาของพี่เนี่ยคุณภาพเนื้อเนี่ยมีปัญหาไหมครับว่าเนื้อเละมีไขมันเยอะเกินถูกปฏิเสธจากผู้บริโภคไหม
1: ก็ของเราผลิตไปได้ปีร้อยตันก็ขายหมดนะครับผมก็ไม่มีลูกค้าคนใดที่ปฏิเสธว่าปลาไม่ดีไม่เนื้อเละเนื้ออะไรก็รับหมดนะครับผม
0: แสดงว่าคุณภาพของเนื้อคือสำหรับการเลี้ยงด้วยต้นทุนต่ำไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ปัญหาครับผม
0: นี่คือเป็นตัวการันตียืนยันนะว่าการผลิตอาหารต้นทุนต่ำเนี่ยคุณภาพเนื้อยังคงเดิมนะอย่างที่พี่เคยเล่าส่วนตัวให้ผมฟังเมื่อก่อนว่าการใช้อาหารใช่ไหมไอ้ต้นทุนเองต้นทุนต่ำเนี่ยมาใช้เลี้ยงปลาสวายปรากฏว่าเนื้อเป็นมันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเนี่ยพี่ลองเล่าให้ผมฟังอีกครั้ง
1: ก็ของเราที่เลี้ยงเนี่ยนะเราก็มีเทคนิคการเลี้ยงนิดหน่อยคือว่าตอนเล็กๆนี่นะเราจะใช้พวกโครงบดพวกอะไรเพิ่มแคลเซียมให้ปลาแล้วโตเนี่ยเราก็อัดให้หน่อยนึงเพื่อจะให้ปลาเนี่ยให้ตลาดคือตลาดต้องการตัวไหนล่ะเราก็สามารถทำตอนโตได้แต่ตอนเล็กเนี่ยต้องเลี้ยงค่อนข้างดูแลหน่อยนึง
0: อ้าวคราวนี้ผมถามพี่เยอะละผมจะถามคำถามสุดท้ายนะว่าพี่ลองดูว่าตลาดของการเลี้ยงปลาดุก และการเลี้ยงปลาสวายเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงรูปของรูปแบบของการเลี้ยงทำยังไงให้เกษตรกรยังคงอยู่ได้แล้วตลาดยอมรับกับสินค้านั้นด้วย
1: หนึ่งการเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับปัจจัยหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่คือต้นทุนค่าอาหารอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้แล้วว่าต้นทุนอาหารในมีอยู่ประมาณ 70-80% ใช่ไหมครับต้นทุนอาหารถ้าเราต้นทุนอาหารแพงหมายถึงนั่นแหละกำไรหรือขาดทุนอยู่กับต้นทุนอาหารเราต้องลดต้นทุนอาหารให้ต่ำที่สุดแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่ามองว่าตลาดที่บริโภคปลานี่ก็ปลาเป็นราคาที่ไม่ค่อยขั้นถูกกว่าพวกหมูพวกไก่ก็ผมว่ายังสดใสเหมือนเดิมนะครับผม
0: อ๋อนี่จากที่เราได้พูดคุยมาเนี่ยพอสมควรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราได้ประสบการณ์นะของพี่มงคลประสบการณ์ตรงจากพี่มงคลมาถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้มากมายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะโดยเฉพาะเกษตรกรที่กำลังเรียนรู้ที่จะหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตในยุคปัจจุบันกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งของทุกอย่างราคาแพงขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยเรามองว่าแนวทางของพี่เนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างดีนะคือสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะให้พี่เนี่ยช่วยบอกชื่อที่อยู่แล้วก็ที่อยู่ฟาร์มและเบอร์โทรศัพท์เผื่อว่ามีน้องๆที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงเนี่ยอาจจะติดต่อโดยตรงกับพี่พอที่จะบอกช้าๆนะครับ
1: ได้ครับผมชื่อนายมงคลพันดีนะครับผมบ้านเลขที่หรือฟาร์มนะครับฟาร์มที่1อยู่ที่อำเภอวังน้อยนะครับ90หมู่13ตำบลลำตะเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับฟาร์ม2นะครับอยู่ที่อำเภออุทัยนะครับ17ทับ5หมู่2ตำบลหนองไม้ซุงอำเภออุทัยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0898964297นะครับผมมงคลพันดีนะครับ
0: ครับจากประสบการณ์ของพี่มงคลที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเราในวันนี้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกท่านที่ได้ติดตามรายการนี้ซึ่งจะเป็นแนวทางในการที่จะมาแก้ปัญหานะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตในการเลี้ยงปลาในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริงเกษตรกรท่านใดหรือผู้ที่สนใจท่านใดเนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะติดตามชมรายการได้ณเวลานี้ท่านสามารถที่จะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางนะเว็บไซต์ www.r-channel.netสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับวันนี้เราก็ใช้เวลาในการพูดคุยมาพอสมควรนะเพราะนั้นณเวลานี้เราจึงขอปิดรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

แบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีเจริญอาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรตอนที่2เทคโนโลยีการทำแห้งการทอดและ extrusion ในอุตสาหกรรมอาหารเราเริ่มต้นจากเทคโนโลยีการทำแห้งนะคะเทคโนโลยีการทำแห้งโดยตัวชื่อเนี่ยค่ะเป็นการทำให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งลงนะคะซึ่งเป็นการกำจัดน้ำออกนะคะการทำแห้งเนี่ยเป็นการใช้ความร้อนภายใต้ภาวะควบคุมกำจัดน้ำส่วนใหญ่ที่อยู่ในอาหารโดยการระเหยน้ำออกแต่การระเหยน้ำออกไม่ได้มาจากการใช้ความร้อนในการทำแห้งอย่างเดียวมันยังมีภาวะความเย็นในการระเหิดเอาน้ำออกไปจากตัวผลิตภัณฑ์ด้วยซึ่งลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นการฟรีซไดร่วมถึงการกำจัดน้ำออกโดยตัวทำละลายเราจะเรียกว่ากระบวนการออสโมติกทั้ง3ประเภทไม่ว่าจะเป็นการทำแห้งการใช้การระเหิดและกระบวนการออสโมติกล้วนมีผลต่อปริมาณน้ำในวัตถุดิบเมื่อปริมาณน้ำเปลี่ยนการลดความชื้นในอาหารจึงเกิดขึ้นเราสามารถลดความชื้นในอาหารได้จนถึงในระดับที่สามารถระงับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้โดยมีค่าปริมาณน้ำอิสระต่ำกว่า 0.7 ทำให้เราสามารถเก็บอาหารไว้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นต่อไปจะเป็นตัวอย่างของผลิตผลทางการเกษตรที่ผ่านการอบแห้งนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เราคุ้นตากันมากที่สุดก็ได้แก่พวกผักผลไม้ลักษณะของผักผลไม้สดที่ผ่านการอบแห้งแล้วมันจะมีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสสีกลิ่นรสจากวิธีการดั้งเดิมซึ่งอาจจะเป็นการตากแห้งอบเราอาจจะมีวิธีการร่วมด้วยเช่นการเชื่อมแช่อิ่มแล้วจึงทำการอบแห้งเพราะฉะนั้นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการเดี่ยวๆหรือผ่านกระบวนการร่วมกันอาจจะส่งผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสสีกลิ่นรสต่อไปเป็นตัวอย่างประเภทเนื้อสัตว์นะคะลักษณะก็คืออาจจะเป็นเนื้อตากนะคะเป็นลักษณะของกุ้งแห้งลักษณะเหล่านี้ค่ะจะส่งผลทำให้เราสามารถเก็บรักษาได้ยาวนานเราสามารถนำมาบริโภคในเวลาที่ต้องการได้นะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างในตัวอย่างที่ผู้ชมคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะทีนี้ประโยชน์ของการทำแห้งเนี่ยค่ะมันมีอยู่5ข้อด้วยกันนะข้อแรกเลยก็คือมันช่วยในเรื่องการป้องกันการเน่าเสียของเชื้อจุลินทรีย์ช่วยลดเรื่องปฏิกิริยาเคมีแล้วก็เอนไซม์นะคะข้อที่2คือการทำแห้งเนี่ยมีส่วนช่วยทำให้วัตถุดิบสามารถเก็บไว้ใช้ในยามขาดแคลนได้สามารถใช้นอกฤดูกาลหรือใช้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลอันที่3ก็คือการทำแห้งเนี่ยช่วยได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นลดการสิ้นเปลืองพลังงานนั่นเองนะคะและข้อที่4ก็คือลดในเรื่องของน้ำหนักอาหารสะดวกในการบรรจุสามารถขนส่งได้ไกลๆตัวอย่างนึงที่อาจารย์ชอบยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังอยู่ตลอดเลยก็อย่างกรณีนมสดนะคะนมสด100กิโลเมื่อทำแห้งแล้วเราจะเหลือนมผงอยู่ประมาณไม่เกินกิโลเพราะฉะนั้นจากนมสด100กิโลทำแห้งเหลือ1กิโลแต่เราจะได้เป็นลักษณะนมผงเราสามารถขนส่งได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะข้อสุดท้ายการทำแห้งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่สะดวกในการใช้อย่างเช่นลูกเกดนะคะเป็นการทำแห้งองุ่นเราต้องการกินกาแฟสำเร็จรูปเราก็ได้กาแฟผงสำเร็จรูปนะซึ่งมันก็จะมีลักษณะเนื้อสัมผัสสีกลิ่นรสเฉพาะตัวออกไปนะทีนี้วิธีการในการทำแห้งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงในกระบวนการทำแห้งก็คือใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ในการทำแห้ง2ในวันนั้นที่เราทำแห้งเนี่ยมันมีความชื้นสัมผัสเท่าไหร่ความชื้นสัมผัสเนี่ยส่งผลต่อกระบวนการทำแห้งแน่นอนนะคะอย่างต้องการยกตัวอย่างให้เห็นเช่นวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนกำลังจะตกความชื้นสัมผัสในอากาศมาก
กระบวนการทำแห้งในวันนั้นย่อมต่างกับในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสการถ่ายเทของอากาศสะดวกเพราะ2ใน2ลักษณะ2วันนี้จะมีคุณภาพของอาหารที่ผ่านการอบแห้งต่างกันนะคะอันที่3คือความดันบรรยากาศและอันสุดท้ายความเร็วลมซึ่ง4ปัจจัยนี้ล้วนแต่เป็นสภาวะที่สำคัญในการกำหนดภาวะการอบแห้งนะคะทีนี้เรามาดูหลักการการทำแห้งเพื่อให้เข้าใจตรงกันแบบง่ายๆนะคะก็เราจะมีวัตถุดิบสดนะคะวัตถุดิบสดในวัตถุดิบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์ก็ตามมันจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบเพราะหลักของการทำแห้งก็คือการกำจัดน้ำออกไปด้วยวิธีการต่างๆอย่างสไลด์เบื้องต้นเนี่ยพูดไปแล้วก็คือการใช้ความร้อนในการระเหยน้ำออกการใช้ความเย็นในการระเหิดเอาน้ำออกและการออสโมติกแต่ทั้งหมดจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการทำให้น้ำมันออกนะคะการทำแห้งเบื้องต้นทำให้น้ำบางส่วนออกไปและสุดท้ายเราอบแห้งในระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นถ้าเราตากแดดเองอาจจะกินเวลา1วัน2วัน3วันหรือถ้าเราอบแห้งในตู้มันอาจจะกินเวลา4ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงลักษณะแบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอบแห้งนะคะจนมาถึงในระดับปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราจึงจะได้ผลผลิตที่มีคุณสมบัติที่มันแห้งตามที่เราต้องการอย่างในภาพนี้ก็คือเป็นกีวีนะคะเป็นกีวีอบแห้งมันจะมีลักษณะผิวโค้ทไปด้วยอาจจะมีลักษณะของเกลือน้ำตาลหรือกรดนะคะเคลือบอยู่เป็นผงๆสีขาวๆมันไม่ได้เสียนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะผงเคลือบรูปร่างการหั่นหนาบางมีผลต่ออัตราการทำแห้งเราใช้คำว่าอัตรานะคะลักษณะของการหดบางอย่างเมื่อทำแห้งแล้วมันหดเหี่ยวเกิดลักษณะที่เรียกว่าเป็นการหดตัวนะคะหรือลักษณะบางอย่างมันเกิดลักษณะเปลือกแข็งซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังอบแห้งเนี่ยแต่ละวัตถุดิบจะมีลักษณะปรากฏไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ในกระบวนการพื้นฐานของการทำแห้งเนี่ยค่ะมันจะต้องทราบเกี่ยวกับ2เรื่องด้วยกันนะอย่างเช่นการถ่ายเทความร้อนเป็นส่วนที่1ที่ต้องทราบกับการเคลื่อนที่ของน้ำในอาหารโดยการถ่ายเทความร้อนเนี่ยถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลาในกระบวนการแปรรูปนะคะอย่างตอนที่1ครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงการถ่ายเทความร้อนไปยังอาหารที่อยู่ในกระป๋องไปยังอาหารที่อยู่ในกล่องหรือขวดซึ่งมันจะมีส่วนของน้ำส่วนของเนื้อหรือทั้งเนื้อทั้งน้ำแตกต่างกันในกรณีการทำแห้งก็เช่นเดียวกันนะคะวัตถุดิบเริ่มต้นถูกหั่นตัดเป็นชิ้นมีความหนาบางแตกต่างกันไปเมื่อมาทำแห้งกระบวนการถ่ายเทความร้อนจะเกิดขึ้นใน3ลักษณะคือการนำการพาและการ

ังสีลักษณะโดยทั่วไปของการทำแห้งด้วยเครื่องมือปกติอาจารย์ใช้คำว่าเครื่องมือปกติก็คือไม่มีความดันไม่มีสุญญากาศเข้ามาเกี่ยวมักจะพบการถ่ายเทความร้อนแบบนำความร้อนและพาความร้อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับสุญญากาศเช่นเครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศเครื่องระเหิดน้ำออกแบบฟรีสไดมันมีเรื่องของสุญญากาศเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีด้วยนะคะทีนี้อีกลักษณะหนึ่งที่เราต้องพูดถึงการทำแห้งก็คือการเคลื่อนที่ของน้ำออกจากอาหารมันเคลื่อนที่ออกอย่างไรก็คือตัวอาหารชิ้นอาหารที่มีความหนาเรานึกถึงแครอทนะคะเราหั่นแครอทให้มีรูปทรงลูกบาศก์น้ำที่ระเหยง่ายสุดก็คือน้ำที่ผิวแต่ในขณะที่จุดกึ่งกลางหรือจุดศูนย์กลางของแครอทเนี่ยน้ำยังไม่ระเหยเลยจะทำยังไงให้เกิดการเคลื่อนที่ของน้ำมันมีกลไกที่เกี่ยวข้องก็คือแรงขับผ่านช่องแคบกับการแพร่นะคะผ่านเซลล์ซึ่งอันนี้มันเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปเนาะทีนี้ในกระบวนการการทำแห้งเนี่ยค่ะเรามาดูเรื่องการเคลื่อนตัวของน้ำก่อนลักษณะด้านบนตามสไลด์เนี่ยนะคะภาพก็คือเป็นผิวอาจจะมีภาพร่วมกันก็เป็นผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ก็ตามที่วางรอบๆเนี่ยมันจะมีลมร้อนนะคะอาจจะเป็นแสงแดดเราตากแห้งไว้อย่างภูมิปัญญาไทยแล้วก็ตากแดดเนาะตากแดดที่บ้านมีแสงแดดหรืออยู่ในตู้อบแห้งนะอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้คือเลี้ยงไว้ในถาดอยู่ในตู้อบแห้งส่วนด้านในด้านล่างนี่ก็จะเป็นส่วนที่ลึกนะคะส่วนความหนาเพราะฉะนั้นด้านล่างด้านในเนี่ยเป็นส่วนที่น้ำออกยากที่สุดและแห้งช้าที่สุดนะคะมันลมร้อนที่ผ่านที่ผิวจะทำให้น้ำระเหยออกไปก่อนอันเนี้ยกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำจะเกิดขึ้นเมื่อน้ำที่ผิวออกน้ำจะเคลื่อนตัวผ่านช่องแคบนะคะจากด้านในออกสู่ด้านนอกไปเรื่อยๆอัดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอัตราการทำแห้งก็คือการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านช่องแคบอัตราพอๆกันกับที่น้ำถูกทำให้ระเหยออกไปจากผิวถ้ามีเครื่องมือไหนทำให้2กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเราจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์แห้งที่มีคุณภาพดีคือแห้งเร็วคุณภาพดีนะคะอันนี้เป็นกระบวนการง่ายๆที่พูดถึงเรื่องการเคลื่อนตัวของน้ำในอาหารทีนี้กลไกที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ประมาณ4ประเด็นก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ด้วยแรงคาปิลารีคือเป็นท่อนะคะการแพร่ของของเหลวระหว่างเซลล์นะคะอย่าลืมว่าในอาหารมันมีเซลล์แต่ละเซลล์มันอยู่ชิดกันเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างของความดันของสารละลายในอาหารความดันถูกกั้นไว้ด้วยผนังเซลล์ด้านนอกกับด้านในเมื่อมันมีความแตกต่างกันขึ้นมันจึงมีการแพร่ออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อของเหลวเกิดความแตกต่างของเหลวจะถูกแพร่ออกมาแล้วถูกดูดซับโดยผิวของของแข็งเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวของน้ำออกมายังสู่ผิวนะเพราะฉะนั้นเมื่อแพร่แล้วจึงแพร่ผ่านไอ้น้ำในช่องอากาศตรงนี้เองก็จะเป็นกระบวนการเป็นเท่าไหร่เพื่อจะเอาไปลดความชื้นนะคะให้เหลืออยู่ในปริมาณที่เราต้องการเช่นเราต้องการลดความชื้นของกีวีนะคะความชื้นของกีวีอยู่ที่ 70 หรือ 80% เราอยากลดให้มันเหลือ 12 หรือ 15% มันจะต้องกินเวลาแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้น3ด้านนะคะเช่นทางวิศวกรรมอาหารเขาจะศึกษาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือให้ความร้อนทางฟู้ดไซน์แอนด์ฟู้ดเทคโนโลยีเนี่ยจะพัฒนาเรื่องกระบวนการการทำแห้งการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การรักษาสีกลิ่นรสคุณภาพทางอาหารนอกจากนี้ยังศึกษาวิธีการร่วมเช่นซึ่งเป็นงานวิจัยในระดับมหาลัยที่เราต้องทำกันอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยผู้ฟังอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ในทางวิจัยเนี่ยค่ะมันมีการพิสูจน์ให้เห็นว่าผลของการทำแห้งมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกรณีเนี้ยค่ะนะคะความดันเวลาและอุณหภูมิจากกราฟที่เราทำเป็นแผนภาพให้เห็นนะคะเทคนิคนี้ทำให้เห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าการคืนตัวของผลิตภัณฑ์แห้งบางช่วงมันคืนตัวได้สูงเลยแต่บางช่วงมันคืนตัวต่ำเพราะสิ่งที่เราต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์คืนตัวก็คือเป็นส่วนของเนื้อหมูซึ่งผ่านการอบแห้งโดยฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะเป็นชนิดที่มีเกลือโดยฝั่งขวามือเนี่ยค่ะ

ั่งขวามือเนี่ยค่ะเป็นเนื้อชนิดที่มีเกลือนะคะเป็น dry saltกับชนิดที่ไม่มีเกลือก็คืออยู่ทางแนะนำให้เห็นถึงเครื่องมือที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมนะคะโดยภาพส่วนใหญ่

0: มันก็จะมีการระเหยของน้ำออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันแห้งติดผิวลูกกิ้งแล้วมันจะมีมีดขูดออกเราก็จะได้เกล็ดหรือผงออกมาทีนี้ถามว่าลูกกิ้งเนี่ยมันร้อนได้ยังไงมันมีลักษณะการให้ความร้อนอยู่2แบบก็คือการใช้ไฟฟ้าในการให้ความทางด้านตรงข้ามเพราะฉะนั้นตัวนี้เองในห้องปฏิบัติการมีการทดลองการทำน้ำกระเจี๊ยบผงนะคะอย่างเห็นในรูปทางขวามือก็คือเป็นลักษณะของการเตรียมน้ำกระเจี๊ยบผงโดยการสกัดเอาน้ำกระเจี๊ยบแล้วมีการเติมโมโตเด็กตินลงไปในระดับที่ต่ำกว่าบรรยากาศเรานึกง่ายๆนะคะการต้มน้ำในกาอันนี้ตัวอย่างที่ชอบยกให้นักศึกษาฟังตลอดต้มน้ำในกามักจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเราจะเห็นการเดือดของน้ำแล้วไอมันระเหยออกนั่นคือ100องศาที่สภาพอย่างนี้เขาเรียกว่าระเหิดนะคะระเหิดเอาของแข็งออกไปเพราะน้ำที่อยู่ในวัตถุดิบถูกทำให้แข็งแล้วระเหิดออกไปนี่คือกระบวนการของเครื่องฟรีซไดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีช่วงไหนเลยที่สัมผัสกับความร้อนระยะที่คล้ายกันก็คือมันก็เป็นกระบวนการทำแห้งแบบหนึ่งนะเป็นการทำแห้งโดยกำจัดน้ำออกแต่ใช้ตัวกลางเป็นน้ำมันซึ่งน้ำมันที่ร้อนเนี่ยค่ะมันดันไปเปลี่ยนสภาพอย่างอื่นด้วยคือเปลี่ยนให้โปรตีนของปีกไก่คือหนังเนื้อไก่มันเปลี่ยนสภาพคือมันสุกโปรตีนมันตั้งอยู่เหนือน้ำมันที่สัมผัสกับกระทะร้อนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการทอดน้ำมันตื้นไข่เจียวไข่ดาวหมูทอดทั้งหลายแต่ถ้าเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือชิ้นอาหารถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำมันต้องพูดคำว่าล้อมรอบไปด้วยน้ำมันต้องให้ข้อมูลก็คือเดือดอยู่ที่180 190 200องศาอันนี้คืออุณหภูมิของน้ำมันเป็นเหตุให้ว่าเวลาเราทอดมันสุกเร็วไงคะเพราะอุณหภูมิน้ำมันมันสูงนะพอทอดแบบสุญญากาศมันจะมีข้อดีก็คือน้ำมันสามารถเดือดได้ที่อุณหภูมิแบบสุญญากาศก็ได้เป็นการทอดแบบท่วมก็ได้นะแต่อย่างที่บอกว่าความต้องการของผู้บริโภคจะเป็นตัวกำหนดวิธีการในการแปรรูปเพราะนั่นหมายถึงว่าเขาจะยอมจ่ายหรือไม่ยอมจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทีนี้เครื่องมือในการทอดก็เคยกันดีน่าจะเคยรับประทานกันตั้งแต่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นจนถึงเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยนะคะทีนี้ในตัวอย่างเนี้ยมันเป็นตัวอย่างในระดับอุตสาหกรรมมันเราจะเห็นสเกลที่ใหญ่มากนะคะก็ตั้งแต่ขั้นตอนของการรับวัตถุดิบถ้าเราไม่มีตัวกลางหรือน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะมันมีเอนไซม์ผักผลไม้มันมีเอนไซม์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีอยู่ตลอดเวลาเพราะจึงต้องรีบเขาเรียกรีบดำเนินการในขั้นต่อไปแล้วก็ทอดนะคะอันนี้เลยกระบวนการทอดมาแล้วก็จะได้แผ่นมันฝรั่งทอดกรอบสุดซึ่งมักจะเกิดลักษณะนุ่มนะคะเพราะฉะนั้น surface cut core ก็จะเป็นส่วน3ส่วนที่เกิดขึ้นแต่อาจจะไม่มีครบทุกแบบนะคะอย่างกรณีมันฝรั่งทอดกรอบเนี่ยเราจะไม่เจอแกนแน่นอนตัวคอไม่มีเพราะอะไรมันเป็นแผ่นบางนะแต่อาจจะเจอในลักษณะของชิ้นไก่ทอดที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเราจะเจอ surface cut นะกรอบเกลียวเป็นเม็ดเป็นแท่งหรือแม้กระทั่งเส้นสปาเกตตี้หรือพวกเส้นที่เป็นมักกะโรนีนะคะก็ผ่านกระบวนการ extrude ทั้งนั้นนะคะทีนี้ในเครื่องมือหรือที่เราเรียกว่าเครื่อง extrude นะคะมันถูกใช้ในอุตสาหกรรมก็จะมีลักษณะแบบร้อนละสุกละมันจะมีความดันที่แตกต่างกันระหว่างกระบอกด้านในกับผิวด้านนอกจุดนี้เขาเรียกว่าจุดที่เป็นส่วนเปิดหรือเรียกว่ารูไดDIE ไดนะคะความแตกต่างของความดันที่สูงมากเนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการพองออกมาเพราะฉะนั้นเราจึงรูปดาวเป็นรูปหัวใจนะคะก็ขึ้นอยู่กับแบบของไดลักษณะของเครื่อง extrude มีการจำแนกออกเป็น single screw และก็ twin screw นะคะซ้ายนี่ก็คือ single แปลว่าเดี่ยวนะคะส่วนขวานี่ก็คือ twin แปลว่าคู่นะคะโดยประสิทธิภาพแล้ว twin screw ขอจบการบรรยายในส่วนของตอนที่2ไว้เพียงเท่านี้สำหรับผู้ชมที่อยากติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.r-channel.netของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิว

0: สีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

0: ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ
1: และอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่

0: ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
2: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว

สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะก็จาก EP ก่อนหน้านี้นะครับเนาะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ use case ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ AI หรือว่า generative AI เนี่ยนะมาให้จำแล้วสีเหลืองนะถ้าใครยังจำได้เนาะนะหรือว่า FAQ ต่างๆนะครับนะตรงนั้นเราใช้ตัว ChatGPT มาช่วยนะครับหรือว่าใช้การ generate รูปภาพนะจากนั้นเรามีการใช้คอร์ด AI นะครับนะเพื่อใช้อะไรในการดูในเรื่องต่างๆนะฮะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว ChatGPT นะในการวิเคราะห์ dataนะจากนั้นเราใช้โน้ตบุ๊ก LM ใช่ไหมฮะนะที่ถ้าอยากเนาะซึ่งเราจะมาลองเลยฮะทำรีเสิร์ชนะหรือหาข้อมูลนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจกันดูซิว่าตัว perplexity เป็นอย่างไรนะครับนะซึ่งตรงนี้นะสามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีลักษณะเดิมเลยนะครับแล้วก็แชทเป็นปกตินะตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือ perplexity นะหรือว่าแม้แต่พวก chat GPT นะครับหรือว่า Cord AI ลองดูนะอันนี้คือออกแบบง่ายสุดนะครับแค่นี้นะครับผมลองเลยฮะทำการแล้วถามนะว่าเฮ้ย generative AI เนี่ยคืออะไรนะฮะสิ่งที่มันโหดร้ายมากนะครับของ perplexity นะซึ่งจะแตกต่างนะจากไอตัว Cord AI หรือว่าจากอะไรฮะChatGPT อย่างมากก็คือนะตัว perplexity นะครับจะอธิบายออกมานะครับนี่เนาะปุ๊บอันนี้ไปที่ไหนนะไปที่ของ KKU ตรงนี้นะครับเนี่ยปุ๊บผมก็ได้

0: นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะมีซอสแชทแล้วก็สตูดิโอนะครับตรงนี้เราสามารถแอดซอสนะครับนะที่ผมบอกนะว่าเรามีซอสหลายอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นผมมีลิงก์นะครับเนาะหรือว่ามีเทคตรงนี้ผมก็จะก๊อปปี้มาใส่ดังนั้นอันแรกนะครับผมมีลิงก์ที่ผมต้องการแล้วนะครับเนาะผมก็จะเอาลิงก์มาใส่นะเป็นเว็บไซต์นะครับเนาะอันนี้ลองใส่ได้ดูนะครับเนาะเราสามารถใส่ได้มากกว่า1 นะครับนะจากนั้นนะครับนะอันนี้ก็จะทำการอะไรประมวลผลเนาะก็จะไปดึงมาแล้วก็เนี่ยสรุปตรงนี้มาเนี่ยเราสามารถเจเนเรตออกมาได้นี่อยู่ที่เราเลยนะนี่คือมุมมองนะที่ผมอยากให้เห็นว่าเราสามารถนะผมเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุแล้วกันนะครับนะเอาข้อมูลต่างๆมานะเอามาวิเคราะห์เอามาสรุปนะฮะแล้วสามารถเลยฮะสรุปผลออกมานะครับเนาะนี่คือหลักการเนาะแล้วที่สำคัญคือนะครับมันจะมีนะฮะมีการบรีฟนะฮะมีการจ่ายนะฮะยิ่งเราใช้บ่อยๆนะครับเราจะเชี่ยวชาญนะแล้วเราจะเพิ่มอะไรฮะเพิ่มโอกาสเนาะนะในการทำงานของเรานะครับเนาะหรือว่าหาอะไรฮะโอกาสต่างๆนะเข้ามาของเราหรือว่าหาโอกาสในการสร้างธุรกิจบางอย่างอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะแล้วก็เราสามารถเลยฮะทำเนาะเทียบกันเนาะเนี่ยก็คือ1ก็คือที่ perplexity นะครับโดยปกติเนี่ยเราใช้แชททั่วไปนะครับนะแต่ใน perplexity นะครับจะมีฟีเจอร์นี่นะฮะนะฟีเจอร์เทพเนาะก็คือ deep research นะครับให้เราเลือกได้นะครับลองดูเนาะนะเราจะค้นหาเหมือนเดิมนะก็คือGenerative AI คืออะไรนั่นเองนะฮะเราเดี๋ยวลองมาใช้กันดูนะเราจะใช้ทีละอันเนาะไปทำการอ่านจากแต่ละที่ data source มาเอามาสรุปรวมกันตั้งคำถามต่างๆจนสุดท้ายนะครับได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเนาะจะอะไรฮะยาวมากนะครับลองดูนะฮะ บางคนบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เอาไปเขียนหนังสือได้เลยเนาะนะครับหรือเอาไปส่งแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเรียนอยู่เนี่ยนะครับสามารถเจอต่างๆมาเรื่อยๆนะครับเนาะนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเราจะใช้แล้วไอ้ตัว deep research นะเหมือนกับ perplexity เมื่อกี้เลยนะดังนั้นเราลองมาดูกันนะว่าตัว ChatGPT นะแล้วใช้ deep research เป็นยังไงบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับไอ้ deep research นี้นะเพราะเราถามกว้างเนาะนะตัวของอะไรฮะตัว deep research เนี่ยของ ChatGPT ก็จะถามต่อนะว่าโอเคอธิบายพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นก่อนลองดูนะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่อะไรฮะตัว ChatGPT นะครับเนาะค่อยๆคิดนะครับแต่ลองสังเกตนะมันจะค่อยๆมานะครับแล้วอธิบายให้เราเห็นภาพว่าก่อนนะครับแล้วค่อยพ่นออกมานะครับตัว result แต่นี่คือ result จะถูกนะฮะพ่นออกมานะอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นลองดูเนาะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะของตัว Gen AI นี่ครับเทียบเลยนะครับนะแล้วมันก็จะอะไรฮะเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวมันจะสรุปผลให้นะครับอันนี้มันลิสต์ออกมาให้เราก่อนดังนั้นลองดูนะครับอันนี้ตรงนี้เนาะมันก็ start research แล้วล่ะผมกลับมานะครับดูตัว ChatGPT เนาะที่ผมใช้โมเดล 4o นะครับลองสังเกตนะครับนะระหว่างที่เราไม่อยู่เนาะนะเราไปทำที่อื่นเนี่ยมันก็จะทำการนะนี่ครับทำการเซิร์ชข้อมูลนะครับบนอินเทอร์เน็ตอีกแล้วนะฮะมาแล้วเห็นนะครับแต่ละที่เนี่ยฮะเว็บไซต์เหล่านี้ได้รับความน่าเชื่อถือไหมนะเพราะว่าถ้าอะไรฮะเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือนะคาดว่าน่าจะอะไรข้อมูลที่ออกมาน่าจะผิดหรือเปล่านะอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับนะดังนั้นลองดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เห็นก่อนว่าตัวอะไรฮะ deep research ใช่ไหมครับนะมันก็จะสรุปออกมาแบบนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็จะมี reference หมดเลยนะว่าไปเว็บไหนบ้างสังเกตนะครับตรงนี้เราก็จะสรุปมาในแต่ละเรื่องนะครับเนาะตรงนี้แหละนะครับนะครับคำถามที่ยอดฮิตเนาะมันจะมาแทนนักมาแทนเราหรือเปล่าหรือมาแทนนักวิจัยไหมนะฮะอันนี้ทุกคนต้องตอบเองนะฮะนะว่าสิ่งที่มันเนาะที่เราจะได้มาเนี่ยนะทั้งรายได้นะทั้งเงินต่างๆเนาะอาชีพต่างๆนะที่เราจะทำกันเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้น่าจะช่วยส่งเสริมนะให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะนี่คือไอเดียแล้วกันนะที่ผมอยากให้เห็นนะว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะในการทำรีเสิร์ชนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ทำเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
2: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสี
3: เราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนอันนี้ไว้ปรับผิวนะครับสีที่พ่นใหม่

0: ะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับ
1: เป็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณสั่นนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาเปเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่น

วัสดีค่ะพี่เบสนะคะหรือว่าคุณครูพี่เบสค่ะ Makeup Assist Thailand นะคะแชมป์แต่งหน้าเจ้าสาว K Beauty 2 อาปอมให้เชื่อมกันแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ขนตาบนมีแล้วนะคะขนตาล่างก็ต้องมีเนาะอันนี้ถ้าตรงไหนที่เลอะนะคะเมื่อกี้ถ้าลูกค้ากระพริบตานะคะแล้วแบบมันเลอะเล็กน้อยก็ใช้คัตเตอร์บัดเช็ดแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้ถ้าเราอยากให้ดูยาวก็อาจจะติดเสริมยาวออกไปแบบนี้ถ้าเราอยากให้ดูตากลมตาโตก็ติดเป็นลักษณะแค่แคบๆแบบนี้นะคะขนตาล่างที่มีกาวในตัวนะคะก็หาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปหรือว่าร้านที่เขาขายเครื่องสำอางนะคะค่ะแล้วก็หรือหลุมสิวรอยแผลเป็นร่องแก้มนะเราก็จะทาแค่ตรงนั้นทาพรามเมอร์อย่างเดียวเป็นไงคะหน้าเนียนแล้วก็ดูผิวฟูขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้แค่อันแรกนะคะของตระกูลแบบเมคอัพอันที่สองไปต่อที่เบสเมคอัพค่ะเบสเมคอัพเนี่ยเป็นแบบนี้ปาดเข้าปาดออกแบบแต่ว่าให้ทุกอย่างคือบางหมดเลยนะคะเบสการทำงานของเบสก็คือปรับสภาพสีผิวให้สวยก่อนลงรองพื้นเป็นไงคะอันนี้จะลงให้ครึ่งหน้าเลยให้เห็นกันเลยว่ามีความให้เราถึงไม่ลงใกล้กับขนตาล่างมากเพราะว่ามันจะทำให้ใต้ตาเนี่ยแครกระหว่างวันเป็นเส้นๆคาบๆของคอนซีลเลอร์หรือว่าคอลเลกเตอร์จะทำให้เป็นไงคะระหว่างวันดูหน้าหยาหน้าเยิ้มนะคะทีนี้ตรงไหนที่มีรอยคล้ำเราถึงจะลงนะคะแล้วเราก็แมตเกินเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะคะจะไม่ชอบรองพื้นที่แห้งหรือว่าแมตเกินจะทำให้เหมือนหน้าเนี่ยมี

อายุหน้าแก่นะคะแต่ว่าทีเนี้ยเราควรจะเลือกรองพื้นที่มีความเป็นเนื้อน้ําแบบนี้ค่ะมีความแบบไม่แห้งมากไม่ครีมมากแบบนี้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้หน้ายังมีความเคสรองพื้นของเราทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะว่าเราควรจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแบบนี้นะคะถ้าอย่างเท่าที่มองเนี่ยคุณครูก็จะแนะนําให้เลือกเป็นเบอร์ด้านขวานี้นะคะถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็เป็นการเตรียมผิวด้วยการลงรองพื้นนะคะอันนี้ก็จะเช็ดออกก่อนนะไอ้ปรับคนที่เป็นงานผิวชอบโชว์ก็จะไม่ซีเรียสก็จะไม่จําเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดนะคะส่วนหน้าผากหน้าผากนะคะเดี๋ยวเราจะทําตอนหลังเลยหลังจากที่เราเกลี่ยอีกข้างนึงแล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้บางมากสิ่งที่ไม่เน้นที่สุดเลยของการแบบลงรองพื้นนะคะก็คือหน้าผากเพราะว่าเป็นส่วนที่ดูแต่งหน้าพื้นเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะลุคที่ได้ก็จะมีความเรียบเนียนนะคะแล้วก็เป็นการลงรองพื้นคืนเริ่มจากพรามเมอร์เบสเมคอัพแล้วก็ลงรองพื้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาลงเป็นตัวพวกคอนซีลเลอร์กันคอนซีลเลอร์นะคะไม่ชิดกับขนตาล่างมากนะคะลงมานิดนึงเล็กน้อยนะคะหน้าผากทำให้ดูโหนกนูนด่างดูโด่งปลายมีหยดน้ำยาวนะคะกระจับปากคางยาวนะคะก็จะแต้มประมาณนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่สีสว่างกว่าผิวนิดนึงนะคะอันน่ะถูกใจ

0: เนื้อคอนทัวร์ที่เป็นฝุ่นอาจจะไม่เพียงพอกับการอยู่ตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเสร็จด้วยแป้งฝุ่นวันนี้เราจะมาลงบลัชแก้มกันก่อนในลักษณะที่เป็นครีมนะคะทีนี้วันนี้จะเห็นได้ว่าแบบอาจจะใช้สีม่วงๆแบบนี้หรือว่าสีไหนก็ได้นะคะที่แบนกึ่งฟูแบบนี้นะคะแทบๆที่มือเล็กน้อยลงไปที่จมูกนะคะค่อยๆเติมค่ะจะไม่ลงแบบว่าทั้งสั่นหรือว่าเข้มเกินไปแต่งไปเช็คไปดูไปนะคะเราดูแบบไม่เห็นไม่ชัดตรงไหนที่สีเข้มจะดูดรอปลงนะคะหันหน้าตรงนะคะสังเกตได้เลยว่าข้างที่ลงคอนทัวร์แล้วนะคะก็จะมีความหน้าเรียวแล้วนะคะอ่ะทีนี้อีกข้างนึงนะก็จะค่อยๆเบรนทำให้ไม่มีขอบจะไปลงแป้งฝุ่นกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการแต่งหน้าลูกรับปริญญานี่ยังไม่จบง่ายๆนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มเองค่ะในการลงไปแค่ 50% เท่านั้นเองนะคะคือการแต่งหน้ารับปริญญาฝึกฝนหรือว่าดู EP ต่างๆให้ครบเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะทีนี้หลังจากที่เราลงแล้วนะคะพวกรองพื้นหรือว่าครีมต่างๆนะก็จะเกิดการเซตตัวแล้วแต่ก่อนที่เขาจะแบบทำให้อยู่ทนเนี่ยเราก็จะไปใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นแป้งพัฟนะคะแล้วก็ใจนะคะแต่ว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าหน้าของนางแบบไม่ได้แบบเป็นคนหน้ามันมากก็จะใช้เป็นแปรงลงแป้งฝุ่นนะคะวิธีการใช้แปรงก็จะเลือกเป็นใช้แปรงที่หัวฟูๆแบบนี้นะคะหัวฟูๆบานๆเราจะจุ่มไปที่ฝาตลับแป้งฝุ่นแบบนี้ก็เติมนะคะแล้วก็วนๆกับคือแป้งฝุ่นเทออกมาคือแบบยังไม่ต้องทิ้งนะคะถ้าเหลือแล้วก็กลับมาใช้อย่างนี้ได้นะคะแล้วก็จะแต้มลงไปค่อยๆกดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะโดยที่ไม่จุ่มเพิ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปาดให้บางๆบางๆแบบนี้นะคะแป้งพับผสมรองพื้นรับปริญญานะคะเราก็เลือกใช้แป้งพับที่ผสมรองพื้นที่มีความแน่นหน่อยเพราะว่าวันรับปริญญาคือแต่งคิ้วเนาะเราก็จะมีดินสอเขียนคิ้วนะคะไอเทมนะคะดินสอเขียนคิ้วนะคะหรือว่าสีฝุ่นแบบนี้นะคะเขียนโครงเติมด้านในมาชาร่าปัดขนคิ้วนะคะและที่สำคัญสามารถเอากาวติดขนตาปลอมเนี่ยมาวัดสกิลคิ้วยังไงให้เหมาะกับใบหน้าของลูกค้าแต่ละคนนะคะไม่จำเป็นต้องมีคิ้วที่เหมือนกันแต่มีคิ้วที่สวยในรูปแบบของหน้าแต่ละคนนะคะการเป็นช่างแต่งหน้าต้องอ่านโจทย์ให้ออกและแก้ไขรูปหน้าของลูกค้าให้ได้ทุกๆคนนะคะอันนี้ก็จะไปพบกัน EP ต่อไปค่ะว่าจะแต่งคิ้วยังไงให
1: ้เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อม2สถานที่3ความสามารถของเครื่องเชื่อมดิวตี้ไซเคิล4ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรงสายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิด

0: ขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% ที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้าง
1: ในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้ว
2: พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของจุลจอมเกล้าหรือจปร.นั้นในวันปิยะมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยและพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยเชิญไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีสินชัยอัญเชิญราชรถกล่าวถึงพระสังฆ์สินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้เมื่อถึงเวลาฤกษ์คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784
3: M2026มีนายภูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้ายนต์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชีย
2: ศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การ

0: นะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพผารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธาภถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนากระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: เปิดไฟความร้อนที่ใช้เราจะใช้อุณหภูมิปานกลางนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแรงแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายตัวดีการทำไปตามมุมของกระทงเพื่อให้เต็มพื้นที่กระทง

เราก็จะนำกะทิที่เรากวนได้มาหยอดเราจะเพิ่มความโดดเด่นของตัวตะโก้จากกีบกุหลาบมอญแล้วเพิ่มความหอมจากกีบกุหลาบมอญด้วยครับดอกกุหลาบที่จะนำมาชาขนมตะโก้ก็น่าจะเป็นหนึ่งเมนูที่เราควรจะเลือกไปนำเสนอในการเป็นขนมเบรกยามบ่ายนะครับแล้วคิดว่าน่าจะเอาไปเป็นอาชีพเสริมและสร้าง

านมีสีสันที่สวยแล้วทำให้ตัวทับทิมมีความหอมหวานมากยิ่งขึ้นส่วนที่สองก็คือน้ำเชื่อมเราจะใช้น้ำเชื่อม50ถ้าเกิดสีไม่สวยเราสามารถใช้สีแดงช่วยให้ตัวทับทิมเรามีความแดงขึ้นได้นะครับจะเป็นน้ำที่เย็นเมื่อเราเตรียมภาชนะเสร็จแล้วเราเทน้ำใส่ลงไปเราจะไม่เทน้ำจนเต็มภาชนะเนื่องจากจมลงไปในน้ำแล้วกลีบดอกลอยอยู่บนผิวน้ำโดยไม่มีการเรียงจนเต็มภาชนะหลังจากนั้นปิดอาจเก็บได้ใช้เป็นเวลาเป็นแรมเดือนครับหลังจากนั้นเราจะนำน้ำเชื่อมไปตั้งไฟ

การใส่แป้งมันเขย่าให้เม็ดทับทิมที่มันมีแป้งเหนืออยู่ข้างบนส่วนเศษแป้งมาใช้นะครับ

หลังจากเราทำการนำเม็ดทับทิมมาแช่น้ำเย็นแล้วนะครับเรามานะครับเราก็จะได้ทับทิมกรอบที่มีเม็ดสีแดงสวยงามนอกจากจะเป็นทับทิมกรอบแล้วเรายัง

ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเมนูข้าวยำเกาหลีหรือว่าบิบิมบับนะคะบิบิมบับก็คือข้าวนะคะที่เรามีส่วนผสมของตัวโคชูจังหรือว่าซอสเกาหลีนะคะทานคู่กับผักนะคะผักวันนี้ที่เราจะนําเสนอนะคะจะมีแครอทนะมีซูชินี่ค่ะมีเห็ดหอมการหุงข้าวญี่ปุ่นกันก่อนนะข้าวนะคะวันนี้อาจารย์ใช้ข้าวนะ500กรัมเวลาที่ทุกท่านเลือกชนิดยี่ห้อเวลาที่เราอยากเลือกซื้อข้าวญี่ปุ่นนะคะพยายามเลือกซื้อเม็ดที่ขาวใสนะคะก็เหมือนเป็นข้าวใหม่นี่แหละค่ะเหมือนข้าวใหม่บ้านเราเม็ดขาวเม็ดใสนะคะถ้าสมมุติว่าเวลาสังเกตนะคะข้าวญี่ปุ่นอ่ะโดยน้ำที่4ของอาจารย์เริ่มดูดีขึ้นละขอน่าจะขออีกสัก2รอบ

Lá trong ra hỏi. โอเคค่ะตอนนี้ข้าวกำลังหุงนะคะหลังจากที่หุงเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการซุยข้าวนะคะเพื่อให้ตัวข้าวเขาไม่อัดกันเป็นก้อนถ้าอาจารย์จะหมักด้วยน้ำผึ้งนะคะ30 มิลลิลิตรค่ะน้ำผึ้งนะคะจะเป็นตัวการช่วยให้เรื่องของความหอมนะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะไปหมักกับเนื้อวัวที่เราได้เตรียมไว้นะคะค่ะแนะนำให้นำมาใช้ได้เหมือนกันค่ะเนื้อวัว300 กรัมนะคะ

โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัววัตถุดิบตัวต่อไปกันเลยนะคะที่มีขนาดเท่ากับตัวซูชินี่นะคะเวลาที่เราจับเรียงกันเขาจะได้สวยงามนะเส้นยาวเลยค่ะอาจารย์นะคะน้ำ1.5 ลิตรอาจารย์เติมเกลือไป1 ช้อนชานะคะต่อมาค่ะน้ำเดือดท่าแล้วนะคะอาจารย์จะใส่ในส่วนของถั่วงอกลงไปลวกก่อนโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการต่อไปกันเลยถั่วงอกนะคะของอาจารย์จะเสด็จน้ำนะบีบน้ำออกให้หมดใส่ภาชนะไว้

อาจารย์กำลังพยายามตะล่อมให้เขากลมๆเพื่อใส่ลงในภาชนะเราได้นะคะอาจารย์จะไม่ทอดให้สุกมากนะคะเดี๋ยวจะให้เขาไปเยิ้มลงในตัวแค่นี้เองค่ะเราจะคลุกเขาจนกระทั่งเรามั่นใจว่าตัวน้ำตัวเกลือค่ะเขาเริ่มละลายแล้วนะเข้ากันแล้วนะคะเวลาที่เราทานในส่วนของบิบิมบับอะค่ะเราจะได้ความหอมของน้ำมันงารสชาติตัวหมูของโคชูจังที่เราใส่เข้าไปนะคะเพิ่มความนัวด้วยกิมจิแล้วก็ตัวไข่ดาวนะคะทุกอย่างเวลาทานผสมเข้ากันมันจะลงตัวเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะคะโอเคค่ะตัวผักทุกวันนี้ที่อาจารย์สาธิตนะคะเป็นถั่วงอกแล้วก็ตัวผักโขมอะค่ะทุกท่านสามารถทำนะคะแล้วก็เก็บไว้ในช่องเย็นประมาณ2วันไม่มีปัญหานะคะใครชอบกระเทียมเยอะสามารถเพิ่มได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกระบวนการต่อไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของการผัดผักนะค่ะในส่วนของบิบิมบับนะคะข้าวเราเตรียมเรียบร้อยแล้วใส่ในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกิมจิมีแล้วผักขมน้ำมันงาถั่วงอกน้ำมันงาเราทำเรียบร้อยแล้วไข่ดาวเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสุดท้ายเราจะมาดูผัดผักกันค่ะเห็ดหอมแครอทแล้วก็ซูชินี่นะคะเวลาผัดให้แยกออกจากกันนะคะเพราะว่าผักของแต่ละตัวระยะเวลาในการสุกไม่เท่ากันนะคะอันดับแรกค่ะอาจารย์เติมน้ำมันลงไปก่อนค่ะเล็กน้อยเห็ดหอม100 กรัมนะคะอาจารย์ใช้น้ำมัน1 ช้อนโต๊ะนะคะลงไปผัดเลย

อมของเราสูงนะคะเขาจะใสนะระหว่างนี้นะคะประมาณ 50% แล้วนะคะอาจารย์จะเติมเกลือนะคะ1/4ช้อนชางาขาวคั่วป่น1/2ช้อนชานะคะต่อมาด้วยค่ะน้ำมันงา1/2ช้อนโต๊ะนะน้ำมันงาห้ามใส่ไปก่อนตอนแรกนะเพราะว่าผัดต่ออีกประมาณสัก30วินาทีนะคะเครื่องจะเยอะหน่อยนิดนึงนะคะมาผักอย่างสุดท้ายของเราคือแครอทนะคะมาชาขาวเกลือ1/4ช้อนชางาขาว1/2ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำมันงาประมาณ1/2ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วค่ะสลดแล้วต่อมาค่ะใช้กระทะใบเดิมเลยนะเนื้อที่เราหมักไว้ค่ะได้เลยผัดลงไปไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วนะค่ะใช้ไฟกลางนะคะในการผัดนะในช่วงแรกเพื่อให้หมูให้เนื้อสัตว์สุกก่อนนะคะเลยนะคะบุกโกกิสามารถทำแล้วก็เก็บไว้ได้1วันนะเวลาลูกจะเสิร์ฟลูกค้าก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคค่ะของอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมดูสุกแล้วของอาจารย์ได้สุกประมาณสัก 90% นะคะอีก 10% คือจะให้เขาร้อนละอุของเขาเองถ้าให้สุก 100% ในกระทะเลยเนื้อสัตว์ที่เราได้มานะคะมันทำให้ตัวของเขาเองมันกระด้างนะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันเลยนะคะในตอนนี้นะค่ะหลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอาจจะเยอะนิดนึงนะอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจำได้หรือเปล่าอาจารย์สอนทำโคชูจังอะค่ะที่หมักเนื้อสัตว์นะคะเดี๋ยวเราจะมาราดไว้บนข้าวด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะมาดูเลยวิธีการในการทำนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาผักตัวส่วนเนื้อ

0: แข็งลงก่อนนะคะก็คือแครอทนะจัดไว้เป็นโซนๆค่ะทำให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะปึ๊บด้วยเครื่องเขาที่มันเยอะค่อยๆแยกเป็นสัดส่วนนะคะปึ๊บค่ะถ้าสมมุติว่าใครเสิร์ฟนะคะสามารถเสิร์ฟบนหม้อร้อนนะคะเทน้ำมันงาลงด้านล่างได้เลยนะแล้วก็จัดเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟเป็นหม้อร้อนข้างล่างเป็นน้ำมันงาข้างบนเป็นข้าวสามารถกินให้พร้อมกันได้เลยค่ะข้อสำคัญของเห็ดหอมอย่าลืมใช้ไฟแรงนะเมื่อใดถ้าไม่ใช้ไฟแรงแล้วเห็ดหอมไม่สุก ข้อสำคัญของผักตัวผักขมและตัวถั่วงอกนะคะอย่าลืมน็อกน้ำเย็นเมื่อใดที่ทุกท่านลืมน็อกน้ำเย็นผักของเราจะไม่สดไม่กรอบแล้วก็ไม่หวานนะคะถั่วงอกค่ะผักพวกนี้นะคะถ้าเปิดร้านอาหารจริงๆเนี่ยสามารถทำนะคะแล้วก็เก็บไว้ในกล่องสุญญากาศเข้าตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะทำขายวันต่อวันไม่มีปัญหานะเนื้อวัวอย่างที่อาจารย์บอกนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัวของเนื้อหมูได้นะคะวันนี้เนื้อวัวส่วนที่อาจารย์ใช้อาจารย์ใช้เป็นเนื้อวัวเนื้อหนอกนะคะก็เนื้อที่เป็นตัวส่วนท้ายทอยเขานะคะจะมีไขมันแทรกมีความนุ่มนะคะตัวนี้ผัดกับซอสโคชูจังของเราตัวนี้ค่ะสามารถขายหม้อเนื้อนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวยำเกาหลีของเรารสชาติโดยองค์รวมนะคะเราจะกินคู่กันกับซอสตัวโคชูจังเราจะมีไข่ดาวเพื่อให้ตัวรสชาติของเขานะคะเกิดความละมุนเพิ่มมากขึ้นนะเวลาลูกเสิร์ฟลูกค้าสามารถ
1: ต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

กระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น

7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับ

ข้อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนผ่านดาวเทียมนะครับวิชาวงจรดิจิตอลนะครับวันนี้ก็พบกับผมครูดานัทสบายใจนะครับในตอนที่4นะครับเป็นเรื่องของระบบจำนวนนะครับในเรื่องของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องที่จะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าคราวที่แล้วนะครับครูสอนอะไรไปบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการดําเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยครูก็จะสอนเกี่ยวกับระบบเลขฐานนะครับไล่มาเลยตั้งแต่เลขฐาน10นะครับเลขฐาน2นะครับแล้วตอนที่แล้วก็จะเป็นระบบเลขฐาน8แล้วก็เลขฐาน16นะครับก็ครูก็จะสอนว่าพื้นฐานของเลขฐาน8นะครับเป็นอย่างไรนะครับเลขฐาน8นะครับนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออคตอนนะครับซิสเต็มนะครับก็คือเป็นเลขที่มีตัวเลขอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับก็คือเลข0นะครับเลข1นะครับเลข2เลข3เลข4นะครับเลข5เลข6แล้วก็7นะสรุปก็คือมีเลข0ถึงเลข7นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนะครับค่าของเลขฐาน8เนี่ยก็จะไม่มีหลัก10หลักร้อยนะก็จะเรียงตามหลักนะครับเพราะนั้นเลขก็จะไม่เกิน0ถึง7นะครับเลขฐาน8นะครับในแต่ละหลักของเลขฐาน8ก็จะมีค่าน้ำหนักประจำนะครับก็เริ่มจากนะครับ8ยกกำลัง0นะครับในหลักแรกทางขวามือนะครับ8กำลัง1ในหลักถัดไปแล้ว8กำลัง2 8กำลัง3ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าเลขฐาน8นั้นมันมีกี่หลักนะครับคราวนี้พอพูดถึงเลขฐาน8แล้วนะครับก็จะต้องทำความเข้าใจเชื่อมโยงกับเลขฐานที่เรารู้จักก็คือเลขฐาน10ครับเลขฐาน10ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือเลขที่ทุกๆเลขเลยที่เราเรียนมาตั้งแต่เลข0 1 2 3 4 5เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่เป็นทศนิยมหรือไม่เป็นทศนิยมก็ตามนะครับมันเป็นเลขฐาน10ทั้งสิ้นเลยนะครับคราวนี้เราเรียนเลขฐาน8เรารู้นะครับคุณลักษณะเบื้องต้นของเลขฐาน8ไปแล้วนะครับเราก็ลองมาเชื่อมโยงว่าระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน10เนี่ยมันเกี่ยวโยงกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยครูก็จะนะสอนนะครับการแปลงเลขฐาน8เนี่ยครับให้ไปเป็นเลขฐาน10ดูซิครับว่ามันมีวิธีการอย่างไรมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน10นะครับจากตัวอย่างที่ครูกำหนดให้ก็คือจงเปลี่ยนเลขนะครับ3 2 4 5 2สับสคริปต์ตัวเล็กนะครับตัวห้อยนี่หมายความว่าเลขฐาน8นะครับถ้าเป็นเลขฐาน10เราก็จะอ่านว่า 32,452 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเลขฐาน8เราจะอ่านเรียงตามหลักเลยนะครับ3 2 4 5 2ครับตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงเลขเนี้ยที่เป็นเลขฐาน8เนี้ยให้เป็นเลขฐาน10นะครับวิธีการพิจารณานะครับครูให้เราพิจารณาว่าเลขฐาน8แต่ละหลักเนี้ยมันก็จะมีค่าน้ำหนักประจำหลักของมันนะครับโดยมีฐานเป็น8ยกกำลังนะครับก็จะเริ่มค่าน้ำหนักจากน้อยนะครับไปหามากนะครับก็จะเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับตำแหน่งที่ครูชี้นี้ก็คือตำแหน่งที่คูณด้วย8ยกกำลัง0นะครับต่อไปก็จะเป็น8ยกกำลัง1นะครับคูณกับ8ยกกำลัง2กำลัง3นะแล้วก็8กำลัง4นะแล้วแต่ว่ามันจะมีกี่หลักนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน8ให้เป็นเลขฐาน10ก็คือเอาค่าตัวเลขนะแต่ละหลักของเลขฐาน8นะคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักซึ่งเป็นค่าเป็นฐาน8ยกกำลังนั่นเองนะครับก็ไล่เรียงเลยครับถ้าจ่ายง่ายไล่เรียงก็เริ่มจากตัวที่อยู่มีค่าน้อยสุดนะครับในหลักแรกคือ2ครับก็จะ2ก็จะคูณกับ8ยกกำลัง0นะครับครับต่อมานะครับ5นะครับบวกกับ5 5ก็จะคูณกับ8ยกกำลัง1ครับต่อไป4นะครับก็จะบวกกับ4คูณ8ยกกำลัง2ก็ไล่เรียงนะครับนักเรียน2คูณ8กำลัง3แล้วก็สุดท้ายนะครับ3คูณ8กำลัง4ก็จะกระจายเป็นค่าคูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักมันก็จะกลายเป็นเลขฐาน10นี่เราต้องค่อยๆคิดนะครับเพราะเลขมันค่อนข้างจะเยอะนะครับมีฐานเป็น8นะครับก็คิดเลขที่มันเป็นเลขยกกำลังลงมาก่อนครับ8ยกกำลัง4เมื่อคิดมาแล้วมันจะได้41,096นะครับคูณกับ3 8ยกกำลัง3เราก็จะได้512นะครับคูณกับ2นะครับ8ยกกำลัง2ก็8,864ก็จะได้64คูณกับ4นะครับ8ยกกำลัง1ก็ได้8เหมือนเดิมก็เป็น8คูณกับ5นะครับแล้วก็บวกด้วย2คูณ8ยกกำลัง0
นะครับ8ยกกำลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ1นะครับไม่ว่าเลขฐานใดๆยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1ทั้งนั้นเลยนะก็จะเป็น2กับ1นะครับเมื่อคิดเป็นตัวเลขออกมาก็นะก็เอามาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นคำตอบออกมานะครับก็คือสรุปว่าเลข3 2 4 5 2เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ 13,000 นะครับ610เลขฐาน10นั่นเองอันนี้ก็เป็นการแสดงวิธีการแปลงเลขแปลงเลขฐาน8ให้เป็นฐาน10นะครับนอกจากวิธีการแล้วนักเรียนดูนะครับดูค่าน้ำหนักประจำนะครับการคูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานของการแปลงเลขฐานต่างๆให้เป็นเลขฐาน10นะครับตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2นักเรียนสังเกตว่าเลขที่ครูยกตัวอย่างมันเป็นทศนิยมนะครับก็คือเลข 0.3472 เลขฐาน8นะครับเป็นเลขฐาน10ย้ำนะครับว่าเป็นทศนิยมทศนิยมก็คูณด้วยค่าประจำหลักเหมือนกันแต่นักเรียนต้องจำให้ได้ครับว่าหลังจุดนะครับหลังจุดทศนิยมเนี่ยมันจะเป็นค่าจำนวนค่าตำแหน่งของเลขทศนิยมเช่นหลังจุดตรงนี้ก็คือ1ตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่2คือ2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่งไปเรื่อยๆตำแหน่งที่1นะครับก็คูณด้วย8ยกกำลังติดลบ1นะครับหลังจุดนะครับต่อไปครับก็คูณด้วย8ยกกำลังติดลบ2คูณด้วย8ยกกำลังติดลบ3แล้วคูณด้วย8ยกกำลังติดลบ4ถ้านักเรียนนะครับเข้าใจความหมายอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถแปลงเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10ได้นะครับเนี่ยอย่างที่ครูบอกเลยนะครับก็เป็น3คูณ8ยกกำลังลบ1นะครับ4คูณ8ยกกำลังลบ2 7คูณ8ยกกำลังลบ3แล้วก็บวกด้วยสุดท้าย2คูณ8ยกกำลังลบ4นะครับคราวนี้แล้วบางคนว่ามันจะคิดยังไงเพราะกำลังติดลบนะครับแน่นอนครับถ้ากำลังติดลบเราไม่สามารถคิดเป็นตัวเลขได้โดยง่ายนะครับนักเรียนต้องทำให้กำลังติดลบให้เป็นกำลังบวกก่อนวิธีการก็คือ

การของการย้ายเศษส่วนครับนะครับ8ยกกำลังลบ1มีส่วนเป็น1นะครับเลขทุกเลขมีส่วนเป็น1หมดเลยถ้านักเรียนต้องการจะทำให้ยกกำลังลบ1เป็นกำลังบวก1นักเรียนก็ต้องย้ายเลข8ยกกำลังลบ1เนี่ยนะครับเป็นตัวส่วนก็จะเป็น1ส่วน8ยกกำลัง1นั่นเองตรงนี้ก็ย้ายลงมานะครับเป็นตัวส่วนคือ1ส่วน8กำลัง2นะครับย้ายตัวมาเป็นตัวส่วนก็คือ1ส่วน8ยกกำลัง3ครับก็ย้ายนะครับเป็นตัวส่วนก็คือ1ส่วน8ยกกำลัง4นะครับตรงนี้นะครับเขาคิดออกมาครับสุดท้ายก็เป็นตัวเลขออกมานะครับนะครับ1ส่วน8ได้เท่าไหร่ก็บางทีต้องกดกี่เลขนะมันหรือไม่ใช้วิธีการหาสั้นเอาก็ได้นะครับก็จะเป็นคำตอบตรงนี้ออกมาสรุปว่าเลข 0.3472 เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ 0.45167 เลขฐาน10นั่นเองครับโอเคแต่เลขทศนิยมก็จะคิดยากนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นเศษส่วนด้วยนะครับเป็นกำลังติดลบด้วยนักเรียนต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของเลขฐาน8นะครับนะเมื่อสักครู่นี้ครูทบทวนการแปลงเลขฐาน8ได้เป็นเลขฐาน10แล้วตอนนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน8มาเป็นเลขฐาน2มั่งมีหลักการง่ายๆหลักการเดียวครับที่จะใช้ก็คือให้จำไว้เลยว่าเลขฐาน8 1หลักหรือว่า1บิตมีค่าเท่ากับเลขฐาน2 3บิตนะครับจำแค่นี้เลยนะครับ81บิตเท่ากับเลขฐาน2ทั้งหมดนะครับ3บิตนะเพราะนั้นการจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2แล้วนักเรียนก็ต้องนะครับทำเลขฐาน2ให้เป็น3บิตก่อนแล้วก็นะครับแล้วก็แต่ละบิตมันก็จะมีค่าน้ำหนักประจำของมันอยู่แล้วตรงนี้ก็คือค่าน้ำหนักของประจำของมันของหลักแรกคือ2ยกกำลัง0ก็คือ1นะครับหลักต่อไปคือ2ยกกำลัง1ก็คือ2หลักต่อไปคือ2ยกกำลัง2ก็คือ4ก็เรียงครับ1 2 4นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเรากำลังจะแปลงเลขฐาน8นะครับที่เป็นเลขศูนย์ให้เป็นเลขฐาน2 3บิตนะครับก็คือ3หลักแล้วแต่ละหลักก็จะมีค่าประจำนะครับเราก็แปลงเป็นตัวเลขเลยนะครับก็คือ1 2 4เลขศูนย์ก็คือ0 0 0นะครับเลข1เท่านะครับเลข1ก็คือ1นะครับก็คือ0 0 1วิธีการก็คือนะครับให้นักเรียนนำตัวเลขน้ำหนักของเลขฐาน2เนี่ยมาบวกกันให้ได้เท่ากับเลขที่เราต้องการจะแปลงจากเลขฐาน8นั่นเอง2ก็ตรงกับตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็น010ครับ3ก็เอา2บวก1ตัวเลขไหนที่เราใช้บวกกันก็ใส่1นะครับตัวไหนที่ไม่ใช้ก็ใส่0ก็เป็น011ตรงนี้เป็นการทบทวนครับของการของเลขฐาน8นะครับต่อไปนะครับเป็นเลขนี่เป็นวิธีการต่างๆนะครับการทำการแปลงต่อไปเราจะแปลงเลขฐาน2มาเป็นเลขฐาน8นะครับก็แบ่งวิธีการคือแบ่งเลขฐาน2เป็น3บิตนะครับเป็นชุดๆละ3บิตโดยแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับแบ่งเสร็จก็เขียนค่าน้ำหนักประจำหลัก1 2 4ใช่ไหมครับ1 2 4 1 2 4 1 2 4จากนั้นก็เอาตัวเลขที่อยู่บนเลข1มาบวกกันอย่างนี้ครับอยู่บนเลข1คือ4 2 1ได้7อยู่บนเลข1คือ2กับ1ได้3ตรงนี้อยู่บนเลข1คือ4กับ1ได้5นะครับตรงนี้คือ2สรุปว่าเลข010 101 011แล้วก็111มีค่าเท่ากับ2537เลขฐาน8นั่นเองนะครับมาดูของการทบทวนเรื่องสุดท้ายคราวที่แล้วคือเลขฐาน16นะครับเลขฐาน16เราเรียกภาษาเกว่าเฮกซาดีซิมอลนะครับหรือเฮกนั่นเองซิสเต็มเป็นเลขฐาน16เลขฐาน16คือเลขมีเลขอยู่16ตัวคือ0ถึง15นั่นเองครับ0ถึง9นะครับส่วนเลข10ถึง15จะแทนด้วยตัวอักษรนะครับ A B C D E F G โดยเรียงลำดับ A ก็คือ10 F ก็คือ15สาเหตุที่ใช้ตัวอักษรมาแทนนะครับเลขตั้งแต่10ถึง15เนี่ยเนื่องจากว่าครูเข้าใจว่าจะได้ไม่สับสนกับเลขฐาน10นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเพราะเลขฐาน16คือเลขที่มีฐานเป็น16ยกกำลังนั่นเองครับนักเรียนนี่ครับก็16ยกกำลัง0 1 2 3 4 5นะครับพอด้านหลังจุดก็เป็น16ยกกำลังลบ1ลบ2ลบ3ตามลำดับไปมาดูตัวอย่างการแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10ครับวิธีการเหมือนคอนเซ็ปต์ของเลขฐาน2แล้วก็เลขฐาน8เป็นฐาน10เลยคือคูณด้วยนามตัวเลขแต่ละหลักคูณด้วยค่าประจำหลักของดีครับดีก็คือ13ครับถูกไหมครับแทนตัวอักษรครับคือ13ครับก็คิด16ยกกำลัง3ได้เท่าไหร่ครับ16กำลัง2ได้เท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็เอามาคูณแล้วก็มาบวกกันว่า3ดีนะครับ5ฐาน6กับ 29,653 เลขฐาน10

6ให้เป็นเลขฐาน10ครับทุกทีเมื่อสักครู่นี้ที่มีสนิยมด้วยนะครับน่าสนใจนะครับวิธีการก็เหมือนกันแหละครับนักเรียนหน้าจุดที่ไม่ใช่ทศนิยมก็คุณด้วยค่าน้ําหนักประจํานะครับ9คูณ16ยกกําลัง0 3คูณ16ยกกําลังลบยกกําลัง1ไปบวกด้วยหลังจุดก็คูณด้วยเลข16ยกกําลังติดลบตามตำแหน่งของทศนิยมนะครับก็ b ก็คือ11 11ก็คูณอยู่กับ16ยกกําลัง1นะครับบวกกับ8คูณอยู่กับ16ยกกําลังลบ2นะก็คิดเป็นตัวเลขออกมาตัวนี้ก็ย้ายลงใช่มั้ยครับย้ายไปเศษ1ส่วน16เป็นเศษ1ส่วน16ยกกําลัง2นะครับสุดท้ายคําตอบที่ได้นะครับก็คือนะครับ 39.B8 เลขฐาน16นะครับมีค่าเท่ากับ 57.71875 เลขฐาน10นั่นเองครับนักเรียนอันนี้ครับอันนี้เขาจะลองจะสาธิตการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16บ้างนะครับวิธีการครับก็คือเอา16มาหารสั้นครับจนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองครับอย่างตัวนี้นะครับ16หารเอา9โจทย์ก็คือ9,719เลขฐาน10แปลงเป็นเลขฐาน16ก็เอา16มาหารสั้นนะครับ9,719หารด้วย16ก็ได้607แต่มีเศษอยู่7นะครับนะก็เอาหารต่อครับ9,607หารด้วย16ก็ได้37มีเศษอยู่15นะครับเขียนไปครับก็หารต่อไปครับตัวสุดท้ายแล้วคำตอบก็คือนะครับ2515คือตัว F นะครับแทนด้วยตัวอักษร F เลขฐาน16นั่นเองนะครับเอาละทบทวนสาเหตุที่ระบบเลขฐานต้องทบทวนกันค่อนข้างจะละเอียดนะครับเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะครับมีการคำนวณเยอะนะครับเพื่อจะให้นักเรียนนะครับมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูเนื้อหาในตอนนี้นะครับเป็นระบบจำนวนตอนที่4การดำเนินการทางเชิงคณิตศาสตร์พูดง่ายๆคือเอาเลขฐานมาบวกลบคูณหารกันนั่นแหละครับแต่เน้นการบวกกับลบนะเน้นการบวกกับลบนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับการบวกเลขฐาน2นะครับ binary addition นะครับ binary คือเลขฐาน2 addition คือการบวกนั่นเองครับมีหลักการครับมีหลักการที่บอกอยู่นะครับดังนี้นะครับมาดูตามเลยนะครับ1บวกเลขหลักแรกขวามือสุดก่อนนะครับหลักแรกจะอยู่ขวามือสุดของนักเรียนก่อนนะครับจำไว้นะขั้นที่2พิจารณาผลลัพธ์ของเลขที่บวกนะดูซิว่าเลขที่บวกอะไรมันบวกกันนะครับถ้าบวกแล้วมากกว่า1ก็คือมีตัวทศก็ทศหลักถัดไปทางซ้ายมือนะครับถ้ามีเลขอีกให้บวกต่อไปจนหมดแหละครับนักเรียนนะง่ายๆมันก็ไม่มีอะไรมากมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับก็จะมีกฎอยู่ประมาณ5ข้อที่นักเรียนจะต้องนะครับต้องจำและเข้าใจนะครับนะ3ข้อแรกไม่มีปัญหาครับมันหลักการเหมือนเลขฐาน10เลย0บวก0ได้0 0บวก1ได้1 1บวก0ก็ได้1อยู่แล้วแต่1บวก1นะครับในเลขฐาน2มันจะได้0ทดไป1นะครับ1บวก1แล้วมีทดแล้วมีมาทด1หรือ1บวก1บวก1 3ตัวเนี้ยจะได้1แล้วก็ทดไป1นะครับจำกฎ5ข้อนี้ไว้โดยเฉพาะข้อ4ข้อ5นั่นเองก็สามารถดำเนินการบวกเลขฐาน2ได้โดยง่ายแล้วดูตัวอย่างเลยครับตัวอย่างที่กูให้นะครับ101นะครับบวก101เลขฐาน2บวกกับ111เลขฐาน2นะครับตั้งให้หลักให้ตรงเขาบอกแล้วว่าบวกกันทางขวามือก่อนนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับนี่กูไม่ได้ใส่ตัวทดให้ทดทีแต่ให้รู้ว่าทด1ครับ1นะครับบวก1ก็ได้0ทด1นะครับ1บวก1นะครับทด1ได้1ทด1ครับตรงนี้บวกผิดครับจริงๆเลยขออภัยจริงๆด้วยครับตรงนี้ต้องเป็น1นะครับก็คำตอบก็จะต้องได้1100นะครับตรงนี้นั่นเองนะครับเลขต่อไปเลขที่มันมากขึ้นครับนะก็เลขตัวนี้ครับอีกตัวอย่างครับ1101นะครับเลขฐาน2บวกกับ0 111เลขฐาน2นั่นเองครับก็บวกทางขวามือก่อนนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับ1บวก1ก็ได้0ทด1นะครับ1บวก1ทดอีก1ก็ได้1ทด1นะครับ1บวก1ได้0ทด1ดึง1ลงมานะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ101000เลขฐาน2นั่นเองผลการบวกของเลขฐาน2นะครับหรือการ binary addition นั่นเองนะครับต่อไปนะครับมากขึ้นนะครับหลักมากขึ้นเลขฐาน2ที่มีจำนวนบิตมากขึ้นนะครับตัวอย่างถัดไปก็ให้บวกเลข1100101นะครับบวกกับ1011ครับ0111เลขฐาน2นะครับก็ตั้งหลักทางขวาให้ตรงกันนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นก็เริ่มกันเริ่มบวกครับดูครับคำตอบได้

จำนี้ไหมดูนะครับ1บวก1ได้0ทด1 1บวก1ได้0ทด1 1บวก1ทดอีก1ก็ได้1ทด1 1บวก1ได้0ทด1 1บวก1ทดอีก1ก็ได้1ทด1นะครับบวกกันเสร็จแล้วก็จะได้คำตอบนะครับ1 0 0 1 0 1 0 1 0 0เลขฐาน2นั่นเองไม่ยากนะครับนักเรียนนะไม่ยากเลยดูการทดให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับพอเรียนการบวกแล้วมันมาเรียนการลบบ้างการลบก็จะยากกว่าการบวกเล็กน้อยนะครับเพราะมันต้องมีการยืมด้วยนะครับหลักการก็ไม่ต้องดูหรอกครับถ้าตัวตั้งนะครับมากกว่าตัวลบก็ลบได้นะครับแต่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็เอามาต้องไปยืมหลักถัดไปนะครับธรรมดาดูเลยครับศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์ลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับศูนย์ลบหนึ่งก็ต้องไปยืมมานะครับหนึ่งลบศูนย์ได้หนึ่งนะครับหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์มาดูตัวอย่างเลยดีกว่าครับผมยกตัวอย่างนะครับจงหาผลลบนะครับตัวทีนะครับสื่อผิดนิดนึงจงหาผลลบของ101เลขฐาน2ลบกับ100เลขฐาน2นะครับตั้งหลักทางขวามือให้ตรงกันนะครับ1ลบ0ได้1 0ลบ0ก็ได้0 1ลบ1ก็ได้0คำตอบก็คือ001นั่นเองนะครับต่อไปครับโจทย์ข้อต่อไปจงหาผลลบของนะครับดูนะครับนี่ใส่ตัวทดให้ชัดเจนเลยให้ตัวยืมทดนะครับใส่ตัวยืมไม่ชัดเจนเลยของ100ลบกับ011ดูครับจะทำทางขวามือก่อน0ลบ1ไม่ได้ครับเพราะ0มีค่าน้อยกว่า1ไปยืม0 0ก็ไม่มีครับก็ไปยืม1นะ1ถูกยืมไปก็เหลือ0ครับแต่การยืมมายืมทีละ2เพราะอย่าลืมครับเรากำลังลบเลขฐาน2อยู่นะครับยืมมาทีละ2พอยืมมันแล้ว2แล้วนะครับก็ต้องแบ่งไปให้ตัวยืมตัวแรกนะครับนะตัวนี้ก็เหลือ1ครับตัวนี้ก็ยืมมานะครับนะตัวยืมมาต้องยืมมา2นะครับเขียนผิด นะตรงนี้โทษทีต้องยืมมาทีละ2ครับ2ลบ1ก็ได้1โทษนะครับก็ยืมมา1อ่ะถูกแล้วครับ1ลบ0ได้1ครับโทษทีครับนักเรียนรีบไปหน่อยนะครับยืมมานะครับอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งนะครับครูพูดเร็วไปนิดนึงก็คือศูนย์ไม่มีนะครับลบหนึ่งไม่ได้ก็ไปยืมหลักแรกมานะครับหลักแรกยืมมาทีละสองนะครับนะหลักนี้ก็ต้องแบ่งตัวนี้ไปยืมมาจะยืมโทษนะครับยืมก็ยืมทีละสองเช่นเดียวกันนะครับนะยืมมาทีละสองนี้ก็เป็นสองลบหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับตรงนี้ถูกยืมไปหนึ่งนะครับที่แรกมีค่าเป็นสองก็เหลือหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ตรงนี้โดนยืมไปแล้วนะครับก็เป็นเหลือศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์นั่นเองคำตอบก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งนั่นเองผลการลบนะครับต่อไปมาดูเลขฐาน8บ้างครับเป็นการบวกเลขฐาน8หลักการก็เหมือนกันครับเลขฐาน8คือบวกกันนะถ้ามีตัวทดก็ทดหลักถัดไปแต่เลขฐาน8นะครับเวลาทดนะครับมันก็ต้องมีเทคนิควิธีการนิดนึงนะครับนักเรียนดูดีๆเลขฐาน8คือเป็นเรื่องเฉพาะด้านที่นักเรียนจะต้องจดจำนะครับเพราะมันเป็นเลขฐานพิเศษนะครับไม่เหมือนเลขฐาน10เขาบอกว่าการหาผลบวกของเลขฐาน10แล้วจึงค่อยแปลงเป็นเลขฐาน8ครับวิธีแรกคือนักเรียนแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ก่อนแล้วก็มาบวกกันธรรมดาบวกเสร็จก็ค่อยกลับแปลงเลขฐาน10กลับมาเป็นเลขฐาน8 2แปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า7ให้ลบด้วย8ดูดีๆนะครับแปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า7ให้ลบด้วย8แล้วทดไป1มีค่อนข้างซับซ้อนนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างก็น่าจะเข้าใจด้วยตำแหน่งต่อไปครับมาดูเลยดีกว่าครับนักเรียนนะครับดูนะครับข้อ1เอา5บวก4นะครับดูนะเขาบอกว่าถ้าผลบวกมันมีค่ามากกว่า8 5 8มาลบเราทดไป1นะครับ5บวก4นะครับได้9นะครับมันเกินดูนะครับมันเกินนะฮะมันเกิน8ก็เอา8มาลบเราทดไป1เขาบอกอย่างนี้นะ

ลบ8ก็ได้5พอลบเสร็จก็ต้องทบไป1ด้วยนะครับก็เป็น15ค่อยๆดูนะครับ3บวก2ได้5ตอบเลยเพราะเลขมันไม่เกิน8นะครับ4บวก7นะครับได้11เกิน8ก็8มาลบลบเสร็จก็ทดหลักถัดไปเป็น1ครับ11ลบ8นะครับก็เอา8มาลบลบเสร็จได้เท่าไหร่ก็ทดหลักถัดไปด้วยนะครับ10ลบ8ได้2ทดหลักถัดไปเป็น1นะใช่มั้ยครับแล้วก็ดึง1ลงมาคำตอบก็คือ12นั่นเองนะครับนี่ครับการบวกเลขฐาน8ต้องมีวิธีการนะครับถ้านักเรียนไม่จดจำไม่ฝึกนักเรียนรับรองนักเรียนบวกไม่ได้แน่นอนนะครับต้องสนใจศึกษาฝึกฝนนะครับต่อไปคราวนี้บวกทีละหลายๆหลักบ้างล่ะนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับก็เราก็ทําทีละหลักด้วยหลักการของเขาดูทีเดียวเลยนะครับดูนี้นะครับ6บวก3ได้9ใช่ไหมครับ9มันเกิน8ใช่ไหมครับก็เอา8มาลบเสร็จทดไป1นะครับ9ลบ9นับลบ8ได้1ก็ทดตรงนี้มา1นะครับทดตรงนี้มา1อย่าลืมนะครับ6บวก4ได้10เกินเหมือนกันครับ6บวก4ได้10ก็8มาลบ10ลบ8นะครับได้อะไร10ลบ8ได้2นะครับแต่ทดมาอะไรครับทดมา1นะครับก็เป็น3ก็ทดหลักถัดไป1นะครับ5บวก3เท่ากับ3บวก2ได้5ทดมา1ก็เป็น6ไม่เกิน8ไม่ต้องลบนะครับ7บวก5ได้12เกิน8นะครับก็เอา8มาลบนะครับก็12ลบ8ได้4แล้วทดไป1คำตอบก็คือ14คำตอบก็คือ14631 1008นั่นเองนะครับนักเรียนต้องทำบ่อยเดี๋ยวก็น่าจะได้นะครับตรงนี้การบวกเลขฐาน8คราวนี้มาดูการบวกเลขฐาน16นะการลบยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเรื่องการลบเลขฐาน8นะครับมาดูการบวกเลขฐาน16ก่อนการบวกเลขฐาน16ก็มี2วิธีครับคือหาผลบวกของเลขฐาน10แล้วจึงค่อยแปลงมาเลขฐาน16ครับนะบวกให้ได้เลขฐาน10ก่อนวิธีการก็คือครับถ้าเลขที่บวกนั้นมากกว่าเลข15ให้เอา16มาลบแล้วทดไป1คล้ายๆเลขฐาน8เลยครับถ้าเลขที่บวกกันแล้วมีค่ามากกว่า15นะครับให้เอา16มาลบแล้วทดไป1ดูตัวอย่างเลยครับนักเรียนดูทีละข้อนะครับทีละข้อนะครับดูนี่ก่อนนะครับ C นะครับ

17มันเกินนะครับมันเกิน16โทษนะครับมันเกิน15ใช่ไหมก็16มาลบทดลบ1บวกดี10นะพอดี20เกิน15ก็16มาลบนะครับลบ16ได้4ทดมา1เห็นไหมก็เป็น5ทดต่อไป1นะครับต่อไปครับ8บวก2นะ11ก็คือ b นะครับตรงนี้เลยนะครับ4บวก7ได้19นะครับเกิน15นะครับก็16มาลบนะครับก็พอลบเสร็จก็จะได้นะครับ19ลบ16ก็ได้3ทดมา1คำตอบก็คือ13นะคำตอบก็คือ13 b 51เลขฐาน16นั่นเองนะครับนะครับก็เป็นการนะครับเป็นการบวกแต่เป็นการกระทำการทางคณิตศาสตร์ของเลขฐาน16นะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับตอนนี้เลขฐาน8กับเลขฐาน16ยกตัวอย่างเพียงการนำตัวเลขมาบวกกันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการลบนะครับการลบยังไม่พูดถึงเลยนะครับการลบครูก็จะเอามาสาธิตให้นักเรียนดูในครั้งหน้านะครับก็จะตกค้างในเรื่องนี้คือการลบเลขฐาน8กับลบเลขฐาน16นะครับคราวนี้ครับคราวนี้เนื่องจากนะครับเรื่องที่สอนเนี่ยหมดก่อนเวลานะครับก็คราวนี้เราก็

จะมาลองทบทวนกันแล้วกันนะครับว่าเรื่องที่เราเรียนมานะครับครูเรียนครูสอนเรื่องอะไรไปบ้างนะครับตรงไหนมีนะครับมีเนื้อหาหลักๆจุดสนใจหลักๆที่นักเรียนที่จำเป็นจะต้องไปทบทวนกันบ้างนะครับในวันนี้ครูก็จะสอนที่สอนมาก็เป็นการกระทำทางคณิตศาสตร์ครับของการของเลขฐานต่างๆนะครับเริ่มก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการบวกและการลบนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการบวกเลขฐาน2นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการบวกเลขฐาน2นะครับเรื่องแรกก็เป็นการบวกเลขฐาน2การบวกเลขฐาน2นั้นนะครับก็จะมีหลักการนะครับอยู่5หลักการด้วยกันนะก็คือหลักการของการเอาเลข0บวกกับเลข0นะครับก็ได้0นะครับหลักการของเอาเลข0บวกกับเลข1ก็ได้1นะครับแล้วก็หลักการของการเอาเลขนะครับเอาเลข1บวก0ก็ได้1นะครับแล้วก็หลักการของการเอาเลข1บวกกับเลข1ได้0ทด1นะครับแล้วก็หลักการของการเอาเลข1บวก1แล้วก็ทดมาอีก1ก็ได้1ทด1นะครับนั่นคือหลักการของเลขฐาน2วันนั้นการบวกเลขฐาน2ก็เป็นหลักการที่นะครับบวกกันแล้วนะครับถ้าเกิดมีตัวทดก็ทดหลักถัดไปนะครับโดยเริ่มการบวกเลขฐาน2จากทางขวามือมานะครับไปทางซ้ายมือนะครับนี่คือการบวกเลขฐาน2ก็ไม่ได้ยากอะไรครับแต่จริงๆแล้วการบวกเลขฐาน2เนี่ยมันทําได้วิธีนึงก็คือนักเรียนสามารถแปลงเลขฐาน2ของนักเรียนเนี่ยให้เป็นเลขฐาน10ก่อนทั้งตัวตั้งและตัวบวกเลยพอแปลงเป็นเลขฐาน10เสร็จนักเรียนก็เลขฐาน10เนี่ยมาบวกกันธรรมดาซึ่งนักเรียนบวกได้โดยง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะเคยคุ้นเคยกับการบวกเลขฐาน10อยู่แล้วนะครับพอบวกเสร็จนะครับนักเรียนก็เอาผลลัพธ์นะมาแปลงกลับมาเป็นเลขฐาน2อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนี่เป็นเทคนิคที่เสริมเข้าไปนะครับต่อไปเรื่องถัดมาที่ครูสอนก็จะเป็นเรื่องของการลบเลขฐาน2นะครับการลบเลขฐาน2นั้นนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับ2หลักการคือหลักการของการลบธรรมดาที่ตัวตั้งมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าตัวลบก็จะไม่มีการยืมนะครับแต่ถ้าตัวตั้งนะครับมีค่าน้อยกว่าตัวลบนะครับเราจำเป็นต้องยืมนะครับยืมหลักถัดไปมานะครับเพื่อจะนำมานะครับลบให้เพียงพอนะครับครูขอย้อนนะครับนิดนึงในเรื่องของการลบเลขฐาน2นะครับโอเคนะครับก็นั่นคือลบเลขฐาน2ต่อมานะครับครูก็จะสอนในเรื่องของการบวกเลขฐาน8นะครับแล้วก็บวกเลขฐาน16นะครับการบวกเลขฐาน8นั้นนะครับมันจะมีอยู่2หลักการหลักๆนะครับคือบวกแล้วเลขที่ได้ไม่เกิน8นะครับก็ให้ตอบธรรมดาเลยไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรกับบวกแล้วเลขที่ได้มันเกิน8นะครับถ้าเลขที่ได้เกิน8ก็จะมีวิธีการถัดมาก็คือให้นักเรียนบวกกันในลักษณะของเลขฐาน10นะครับแล้วก็เอา8มาลบแล้วก็ทดหลักทางซ้ายหลักถัดไป1นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับที่ขึ้นมาตรงนี้พอดีนะครับก็คือเลข7346นะครับบวกกับ5263เลขฐาน8ทั้งคู่เลยนะครับอย่างหลักแรกเนี่ยบวกกันแล้วมันเกิน8ใช่ไหมครับ6บวก3ได้9นะครับก็เอาหลักการคือเอา8มาลบแล้วทดไป1นะครับก็จะ8ลบ9ได้1ก็ทดไป1นะครับ6บวก4ได้10นะครับ10เกิน8ก็8มาลบนะครับ10ลบ8ได้2แต่บวกมาแล้วครับทดมา1ก็เป็น3ทดไป1นะครับ3บวก2ได้5ทดมา1ก็เป็น6นะครับตรงนี้7บวก5นะครับได้12เกิน8ก็8มาลบนะครับ12ลบ8ได้4ทดมา1ก็ได้1 4 6 3 1นะครับนี่แล้วก็ทบทวนสุดท้ายเลยนะครับคราวนี้ครูทบทวนแล้วคราวหน้าครูก็จะไม่ทบทวนเรื่องนี้แล้วนะครับเนื่องจากเวลามันเหลือพอสมควรนะครับครูก็ทบทวนในเรื่องของการบวกเลขฐาน16นะครับการบวกเลขฐาน16นะครับก็มีหลักการอยู่ที่ว่า2หลักการคือหลักการบวกกันแล้วเลขไม่เกิน16ก็ตอบเลยนะครับแต่ถ้าบวกกันแล้วเลขเกิน16ก็ให้เอา16มาลบแล้วทดไป1ในหลักถัดไปเหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็คือเอา4878นะครับบวกด้วย72ดี9นะครับ8บวก9ได้17เกิน16มาใช่ไหมครับก็เอา16มาลบ17ลบ16เหลือ1ลบเสร็จทดหลักถัดไปเป็น1นะครับ7บวก7บวกดีนะครับ

ได้20เกิดนะครับเกิด16ก็16มาลบนะครับ20ลบ16ได้4ทดมา1เมื่อสักครู่นี้อย่าลืมนะครับก็ได้5ได้5ก็ทดมาตรงนี้1 8บวก2ได้10นะครับไม่เกิด16บวก1ก็เป็น11 11ก็คือ B นะครับ4บวก7ได้19เกิด16ก็16มาลบได้3ทดมา1ก็ได้13นะครับคำตอบก็คือ13 B 51นะครับวันนี้นะครับก็เนื้อหาในการสอนนะครับในรายวิชานะครับวงจรดิจิตอลนะครับในเรื่องของการกระทำการเชิงคณิตศาสตร์นะครับก็มาถึงในเรื่องของการบวกเลขหาร16แล้วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลายังเหลืออยู่นิดนึงนะครับก็จะมีการนะครับก็จะมีการยกตัวอย่างนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการซิมูเลชันเลขฐานนะครับในการซิมูเลชันเลขฐาน8เลขฐาน16เนี้ยนะครับเพื่อจะให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าทำยังไงนะครับนะครับคราวนี้โปรแกรมซิมูเลชันที่ใช้นะครับก็จะเป็นนะครับโปรแกรมที่ครูเคยใช้สอนในรายวิชาไมโครนะครับในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตอนที่แล้วก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับนะครับโอเคตรงนี้ครับโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับวันนี้ครูก็จะสาธิตนะครับสร้างวงจรที่เป็นการบวกลบเลขฐาน2แล้วกันครับการบวกลบเลขฐาน2เอาให้ดูง่ายๆเลยนะครับนี้การบวกเลขฐาน2เนี่ยนะครับก็จะมีเกตตัวหนึ่งนะครับที่มีสมการทางลอจิกเป็นบวกนะครับก็คือออเกตนั่นเองนะครับตัวออเกตก็จะอยู่ในแอคทีฟนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวออเกตแล้วก็การบวกเลขฐาน2ครูก็จะจ่ายสัญญาณอินพุตนะครับเป็นสัญญาณไฟ DC นะครับลอจิก1ลอจิก0นะครับเพื่อแทนสถานะการบวกกับลบเลขฐาน2นั่นเองนะครับแล้วก็แสดงผลพาลอดนะครับ LED นะครับสีเหลืองนะครับนะแล้วก็จะสร้างวงจรนะครับในการแสดงผลตรงนี้ทำยังไงครับดูนะครับวันนี้ก็ตรงนี้นะครับก็มีสวิตช์นะครับต้องใช้สวิตช์ด้วยนะครับสวิตช์เพื่อทำการอยู่ในแอคทีฟนะครับเพื่อทำการจ่ายสัญญาณ10นะครับเพราะนั้นสวิตช์ต้องเป็นสวิตช์แบบนะครับ2ทางนะครับเดี๋ยวกูสร้างวงจรก่อนนะครับนะครับก็จะเป็นใช้สวิตช์2ทางตรงนี้นะครับกูขยายซูมให้ดูนะนะครับก็เราก็ต่อกับเกตตัวนี้ครับก็คือออเกตออเกตจะมีสมการลอจิกเป็นลักษณะของ A บวก B เท่ากับ Y A บวก B ก็คืออินพุตนะครับตรงนี้คือ A บวก B นี่คือ A นี่คือ B ในการบวกบวกอะไรล่ะครับก็จะบวกบวกลอจิก1 0นะครับลอจิก1ก็มาจากสัญญาณไฟบวก1ลอจิก0ก็มาจากกราวนะครับแล้วก็ต่อกราวให้ไปจำนะครับครูจำเลยแล้วกันนะครับด้านก็จะต่อกราวด้านบนของสวิตช์ก็จะต่อไฟบวกนะครับด้านล่างก็จะต่อกราวไฟลอจิกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไฟ DC 5 โวลต์นะครับนะครับเปลี่ยนไฟเป็น5โวลต์นะครับแล้วเอาพุทเพื่อจะให้มันแสดงผลได้ชัดเจนก็จะเอาหลอด LED ต่อที่เอาพุทนะครับขอเวลานิดนึงนะครับการต่อวงจรนะครับก็ใช้ R นะครับในการดรอปแรงดัน R ก็ใช้หลักร้อยพอครับ220โอห์มก็ได้นะครับต่อกับหลอด LED สีเหลืองนะครับกลับนิดนึงนะครับด้านหนึ่งก็ต่อลงกาวเสร็จแล้วนะครับวงจรดูนะครับดูสาธิตการบวกดูนะครับในกรณีแรกนะครับอินพุตเป็น0ทั้งคู่เลยตัวบวกครับ0บวก0ได้0เห็นไหมครับหลอด LED ก็ไม่ติดต่อไปครับ0บวก1เห็นไหมครับ0บวก1นะครับคำตอบคือได้1พอได้1ก็มีลอจิก1ออกมานะครับทำให้หลอด LED มัน
ติดสว่าง

่างนะครับหลอด LED มันตีสว่างนะครับลอจิกถัดไปคือ1บวก0 1เห็นไหมครับ input เป็น1 input B เป็น0 1บวก0ก็ได้1นะครับแต่1บวก1ของลอจิกเนี่ยมันจะได้1นะครับเพราะมันได้0ทดไปอีก1นะครับอันนี้คือวงจรนะครับการเอาประยุกต์ใช้โปรแกรมซิมูเลชันนะครับที่ใช้ลอจิกเกตนะครับซึ่งเราจะเรียนกันในบทถัดไปก็จะมีเรื่องพวกนี้แหละนะครับตอนนี้มันจะมีลอจิกเกตที่ทำหน้าที่ในการคูณด้วยนะครับในการคูณด้วยอันนี้การคูณนี่คือเลขฐาน2นะครับลอจิกที่ทำหน้าที่ในการคูณนะครับที่มีสมการลอจิกเป็นการคูณหรือการแอนกันก็คือตัวแอนเกตนั่นเองครับตัวแอนเกตตัวนี้ครับครูขอแทนที่นะครับกับตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าได้ใช้วงจรเดียวกันเลยเราก็จะได้เรียนรู้การกระทำทางคณิตศาสตร์ในการคูณนะครับแอนเกตนะครับแอนเกตมีสมการทางลอจิกก็คือ a คูณ b ได้ y ก็คือเอาอินพุตมาคูณกันนะครับเราได้เอาพุต0บวก0คูณ0ก็ได้0นะครับ0คูณ1ก็ได้0 1คูณ1ถึงจะได้1นะครับนี่คือหลักการของแอนเกตนะของสมการของตารางความจริงของแอนเกตนะครับวันนี้นักเรียนมาดูนะครับเดี๋ยวคูณลงก่อนนะครับ0คูณ0ได้0นะครับเอาพุทออกเป็น0นะครับ0คูณกับ1นะครับก็ได้0ใช่ไหมครับเพราะ0คูณอะไรได้0อยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายครับยังไม่สุดท้ายครับ1คูณ0ก็ยังได้0อยู่เพราะ1คูณ0ก็ได้0อะไรคูณกับ0ก็ได้0ครับต่อไปเป็น1คูณ1เห็นไหมครับมันก็จะได้1เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลอจิกตัวนี้ทำหน้าที่การเป็นการกระทำเชิงคณิตศาสตร์ของการคูณเลขไบนารีเลขฐาน2นะครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องส่วนของในเวลาที่เหลือนะครับครูก็เอาประยุกต์ใช้เอาวงจรลอจิกดิจิตอลนะครับที่เป็นการกระทำทางคณิตศาสตร์คือการบวกและการคูณมาสาธิตให้นักเรียนดูซึ่งเรื่องของลอจิกเกตนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของถัดไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนจะสนใจและไปทบทวนนะครับเพื่อจะขึ้นสู่เนื้อหาในบทถัดไปวันนี้ผมครูดานะสบายใจก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้าบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉียวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้า

0: แล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
0: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี๊ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
0: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50

0: นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงาม

0: ขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีบัตรใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

เราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารสำหรับในวันนี้นะครับเราจะเป็นการถนอมอาหารจากเนื้อปลานะครับซึ่งวันนี้เราจะนำมาทำเป็นปลานินหยองนะครับซึ่งนะครับปลานินหยองนะครับเราได้เนื้อปลานะครับจากที่เราได้ชำแหละเนื้อปลานะครับแยกชิ้นส่วนมาแล้วนะครับเราก็จะนำในส่วนของเนื้อปลานะครับมาทำการแปรรูปนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือปลาหยองนะครับในส่วนประกอบนะครับและขั้นตอนการทำนะครับมีดังนี้นะครับเริ่มตั้งแต่นะครับส่วนผสมนะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อปลานะครับเนื้อปลานิลที่เราชำแหละมาแล้วนะครับในส่วนของเนื้อปลานะครับเราชำแหละมาแล้วนะครับเราจะชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ทำการล้างให้สะอาดนะครับชั่งน้ำหนักตามอัตราส่วนผสมนะครับในชามก็จะอยู่ที่น้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับส่วนผสมเครื่องปรุงรสนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับ50กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับ50กรัมนะครับเกลือ5กรัมนะครับนะครับแล้วก็เครื่องเทศนะครับคือพริกไทยป่นนะครับ4กรัมนะครับและซีอิ๊วดำนะครับเพื่อตกแต่งสีนะครับให้มีสีเหลืองสวยนะครับซีอิ๊วดำเราใช้ที่4กรัมครับนะครับสำหรับขั้นตอนในการทำปลาหยองนะครับเราจะนำเนื้อปลานะครับไปนึ่งให้สุกนะครับการนึ่งเนื้อปลานะครับก็ใช้ไฟปานกลางนะครับโดยที่เราตั้งเตาไว้ก่อนนะครับจะต้องตั้งเตานะครับให้มีไอความร้อนก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่เนื้อปลาลงไปนะครับตอนนี้นะครับหม้อของเรานะครับอุ่นไว้แล้วนะครับน้ำร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนึ่งนะครับ

นะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ถุงมือจิบด้วยนะครับนะครับนำเนื้อปลานะครับมาเรียงนะครับในซึ้งนึ่งนะครับก็เรียงลงไปทีละชิ้นนะครับ

นะครับในการนึ่งเนื้อปลานะครับถ้าหากว่าน้ำยังไม่ร้อนนะครับเรานำเนื้อปลานะครับไปนึ่งพร้อมกับขั้นตอนของการต้มน้ำพร้อมกันเลยนะครับเนื้อปลาของเรานะครับอาจจะมีกลิ่นคาวได้นะครับเนื่องจากว่าน้ำยังไม่ร้อนนะครับก็ทำการปิดฝาเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำมานึ่งให้สุกนะครับปรับไฟให้ร้อนนะครับไฟปานกลางนะครับครับเราก็จะนึ่งเนื้อปลาให้สุกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15ถึง20นาทีนะครับเนื้อปลาของเราก็จะสุกเสมอทุกชิ้นเลยครับหลังจากที่เราใช้เวลานะครับในการนึ่งเนื้อปลาให้สุกนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าเนื้อปลาของเรานะครับสุกดีหรือยังนะครับนะครับกำลังร้อนนะครับเนื้อปลานะครับที่สุกแล้วนะครับเราก็จะสังเกตดูสีนะครับของเนื้อปลานะครับว่าเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับก็นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้ช้อนนะครับในการนะครับช้อนลงไปตักดูนะครับถ้าหากว่าเนื้อปลายุ่ยแล้วนะครับก็นะครับแปลว่าเนื้อปลาของเรานะครับสุกดีนะครับก็ใช้ช้อนนะครับตักดูนะครับโอเคนะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็เริ่มสุกดีแล้วนะครับก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับไม่เกิน2นาทีนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้แน่นอนนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราเตรียมน้ำนะครับเตรียมหม้อนะครับแล้วก็เปิดไฟไว้นะครับสำหรับในการนึ่งถ้าเราเปิดไฟตั้งไฟไว้ก่อนนะครับมีไอความร้อนนะครับเวลาเราเอาเนื้อปลาไปนึ่งในขณะที่น้ำร้อนอยู่นะครับก็จะช่วยให้เนื้อปลาของเรานะครับสุกเร็วนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับนักเรียนนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับที่จะเอาไปใช้เทคนิควิธีการนะครับในการนึ่งปลาให้สุกดีนะครับแล้วก็นะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับหลังจากที่นะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็สุกดีแล้วนะครับเราจะยกนะครับซึ้งนึ่งนะครับลงมาแล้วก็เราจะเอาเนื้อปลานะครับออกมาพักไว้ให้เย็นพออุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปครับปิดเตาก่อนนะครับนะครับเราจะได้เนื้อปลานะครับที่เหลืองสวยนะครับหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะตักออกมาใส่ในภาชนะนะครับพักทิ้งไว้ให้พออุ่นหน่อยนะครับแล้วเราก็จะมาทำการยีนะครับให้ฟูนะครับ

นะครับเนื้อปลานะครับที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือทําจากปลานิลนะครับที่เราได้จากการแล่แยกชิ้นส่วนของเนื้อปลานะครับขนาดของเนื้อปลานะครับจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับเราชำแหละเนื้อปลาออกมานะครับว่าเราใช้ปลาขนาดไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะครับก็ตามขนาดของตัวปลานะครับที่เราชำแหละแยกชิ้นส่วนออกมานะครับ

นะครับเราก็จะได้เนื้อปลานะครับที่พร้อมที่จะยีนะครับแล้วก็นะครับอาจจะใช้ช้อนนะครับหรือว่าใช้มือเรานะครับขยำนะครับให้เนื้อปลาแตกแล้วก็ร่วนฟูนะครับทุกชิ้นเลยนะครับถ้าหากว่ามีเนื้อมีก้างนะครับติดมาพร้อมกับเนื้อปลาก็ต้องคัดแยกออกนะครับนะครับในการทำปลาหยองนะครับนอกจากเราจะใช้เนื้อปลานิลแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะนำเนื้อปลาชนิดอื่นนะครับมาทำในลักษณะคล้ายๆขั้นตอนของการทำปลานิลหยองก็ได้นะครับอาจจะเลือกเนื้อปลาที่ก้างน้อยนะครับหรือเป็นเนื้อปลาที่ติดมันน้อยนะครับก็หาได้ตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกนะครับปลาช่อนนะครับปลาทับทิมนะครับหรือเนื้อปลาอื่นๆนะครับเราก็สามารถมาทำเป็นปลาหยองแล้วก็นำมานึ่งให้สุกก็จะเป็นลักษณะเนื้อปลานะครับเหลืองสวยนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลานิลนะครับเนื้อปลาช่อนนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เลี้ยงอยู่ในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะครับและนะครับในการนำปลานิลนะครับมาทำเป็นปลาหยองนะครับปลานิลนะครับก็จะต้นทุนในการทำนะครับก็จะถูกกว่าเนื้อปลาชนิดอื่นๆแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับนั้นนะครับก็จะแนะนำนะครับถ้าหากว่านะครับในท้องถิ่นในชุมชนของเรานะครับมีปลาเยอะนะครับซึ่งไปขายตามท้องตลาดในลักษณะของปลาสดที่จำหน่ายไม่หมดหรือว่าเนื้อปลานะครับไม่สดนะครับผู้บริโภคนะครับไม่ซื้อไปประกอบรับประทานเราก็นำปลานะครับมาแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วนำเนื้อปลานะครับมาทำเป็นปลาหยองก็จะได้อีก1ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็จะเป็นการถนอมอาหารนะครับเก็บไว้ได้นานอีก1วิธีนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเนื้อปลาของเรานะครับก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยีนะครับให้ร่วนให้ฟูนะครับก่อนที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปครับนะครับใช้มือของเรานะครับยีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับนะครับในการทำปลาหยองนะครับคล้ายๆกับการทำหมูหยองนะครับก็เป็นวิธีการกรรมวิธีนะครับหลักการเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่เป็นตัวเนื้อสัตว์แค่นั้นเองนะครับเราก็นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมาทำให้เกิดมูลค่านะครับกับตัวปลานะครับสร้างรายได้นะครับให้กับที่เราจะไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับนะครับก็นะครับเราก็ขยำไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่านะครับเราจะใช้ช้อนนะครับบี้ลงไปนะครับก็ได้นะครับใช้มือก็ได้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการนะครับโขลกก็ได้นะครับใช้ครกโขลกให้ละเอียดก็ได้นะครับ

ในการนึ่งเนื้อปลานะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปรุงก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลาสดๆนะครับไม่มีส่วนผสมของเครื่องปรุงนะครับที่ผสมรวมกับเนื้อปลานะครับเนื้อปลาของเราก็จะมีรสชาติหวานนะครับตามธรรมชาติของเนื้อปลานะครับนะครับเราเริ่มที่จะได้เนื้อปลาที่ฟูแล้วนะครับนะครับก็ใช้มือของเรานะครับนวดขยำได้เลยนะครับ

นะครับในการนวดขยำเนื้อปลาให้ฟูนะครับในส่วนของเนื้อปลานิลนะครับค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับเนื่องจากเนื้อเยื่อของปลานิลนะครับเส้นใยของเนื้อปลานะครับไม่หยาบเหนียวนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อปลาชนิดอื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเส้นใยกล้ามเนื้อของเนื้อปลานะครับถ้าเราไม่ถนัดในการใช้มือนะครับในการขยำให้ล้วนฟูนะครับเราก็ใช้ช้อนนะครับกดช่วยนะครับหรือว่านะครับนำไปโขลกด้วยครกก็ได้นะครับโอเคนะครับเราจะได้เนื้อปลาที่นะครับพร้อมนะครับที่จะนำไปทำในขั้นตอนของในการทำปลาหยองนะครับขั้นตอนต่อไปครับครับนี่คือลักษณะของเนื้อปลานะครับที่พร้อมที่จะนำไปคั่วในกระทะนะครับเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนในการคั่วปลาหยองนะครับว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากที่เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับเริ่มจากที่เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับไปเคี่ยวให้ละลายก่อนนะครับในกระทะนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำเครื่องปรุงรสนะครับมาเคี่ยวนะครับในกระทะให้ละลายก่อนแล้วเราถึงจะนำเนื้อปลานะครับลงไปคั่วนะครับเริ่มจากนะครับเครื่องปรุงรสเราจะนำส่วนผสมนะครับที่เป็นของแห้งลงไปในกระทะก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับนะครับตามด้วยเกลือนะครับพริกไทยป่นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้ส่วนผสมของแห้งนะครับเข้ากันในกระทะนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ของเหลวนะครับเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวนะครับซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนะครับจะช่วยในการตกแต่งสีนะครับของปลาหยองของเราให้ออกมาเป็นสีเหลืองสวยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการสีของปลาหยองนะครับมีลักษณะเป็นสีเข้มนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนปริมาณของซีอิ๊วดำได้นะครับและสุดท้ายนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเทลงไปเลยนะครับนะครับครับในส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับน้ำตาลทรายเกลือนะครับพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับหากว่านักเรียนนะครับอยากจะเพิ่มหรือปรุงอัตราส่วนผสมนะครับเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับขึ้นอยู่กับตำรับนะครับหรือขึ้นอยู่ในกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำปลาหยองของเรานะครับเนื่องจากว่านะครับในการใช้เครื่องปรุงเหล่านี้นะครับก็จะไม่ได้เน้นเครื่องเทศพวกเครื่องพะโล้ให้มีกลิ่นหอมมากนักนะครับเนื่องจากว่านะครับเราจะนำเนื้อปลาหยองตรงนี้นะครับไปแปรรูปนะครับแล้วก็พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับซึ่งนะครับรสชาตินะครับอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสามารถที่จะรับประทานกับข้าวได้เลยนะครับเราจะนำปลาหยองนะครับไปต่อยอดนะครับแล้วก็ประกอบให้เป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องปรุงนะครับสำหรับในการทำปลาหยองนะครับเมื่อเรานำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมารวมอยู่ในกระทะแล้วนะครับเราจะคนนะครับแล้วก็เปิดไฟเคี่ยวใ
น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่เนื้อปลาลงไปในกระทะนะครับเปิดไฟเบานะครับนะครับนะครับในการเคี่ยวส่วนผสมให้ละลายนะครับเราจะทําให้แค่ส่วนผสมละลายเท่านั้นนะครับไม่ต้องเคี่ยวให้ข้นเหนียวจนเกินไปนะครับมันจะทําให้ส่วนผสมเครื่องปรุงของเรานะครับข้นเหนียวเกินไปนะครับแล้วก็จะมารวมกับส่วนผสมนะครับในเนื้อปลานะครับมันก็จะข้นหนืดมากไปนะครับส่วนผสมของเราก็จะไม่เข้าเนื้อนะครับอย่างทั่วถึงนะครับนะครับในการใช้กระทะนะครับในการทำปลาหยองนะครับที่นักเรียนเห็นกดอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือภาชนะกระทะนะครับที่ทำมาจากทองเหลืองนะครับหรือที่เราเรียกว่ากระทะทองเหลืองนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำปลาหยองนะครับเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์นะครับนอกจากกระทะทองเหลืองใบนี้นะครับเราอาจจะใช้กระทะเหล็กนะครับในครัวบ้านเรานะครับเป็นภาชนะเหล็กก็ได้นะครับอาจจะมีลักษณะเป็นก้นลึกนะครับเป็นหม้อก็สามารถทำได้นะครับแต่เป็นที่นิยมก็คือมีกระทะเหล็กนะครับแล้วก็กระทะทองเหลืองนะครับสาเหตุที่ครูนะครับได้เลือกนำกระทะทองเหลืองเข้ามาใช้เนื่องจากว่ากระทะทองเหลืองนะครับจะช่วยในการกระจายความร้อนนะครับได้ดีกว่ากระทะเหล็กตามบ้านเรานะครับและที่สำคัญกระทะทองเหลืองนะครับก็นะครับนอกจากจะกระจายความร้อนได้ทั่วถึงแล้วนะครับยังทำให้นะครับวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการสัมผัสกับกระทะนะครับไม่แห้งไม่ติดกระทะนะครับก็จะทำความสะอาดได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้สีผลิต

พันธุ์สวยงามนะครับแต่นะครับข้อเสียของกระทะทองเหลืองนะครับสำหรับต้นทุนนะครับพูดในเรื่องของต้นทุนการซื้อนะครับก็จะราคาแพงมากราคาแพงมากกว่ากระทะเหล็กตามบ้านเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับตามความต้องการและความเหมาะสมของเรานั่นเองนะครับ

ตอนนี้นะครับส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงนะครับก็ละลายในกระทะแล้วนะครับก็ปิดไฟไว้ก่อนนะครับนี้เราจะเติมเนื้อปลาลงไปนะครับนะครับเราจะใส่เนื้อปลาลงไปทั้งหมดเลยนะครับ

นะครับก็เก็บเนื้อปลานะครับให้ได้เยอะๆนะครับตรงนี้โอเคนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการคั่วนะครับเนื้อปลาให้เข้ากับเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ใช้ไฟเบานะครับในการคั่วนะครับก็จะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ระดับไฟของเรานะครับจะต้องเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็คั่วนานนะครับอย่างน้อย40นาทีนะครับหรือสังเกตดูจากเนื้อปลาของเรานะครับเหลืองฟูนะครับแล้วก็มีสีเหลืองน้ำตาลนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของการทำปลาหยองเดี๋ยวเรามาดูในกระทะกันต่อนะครับนำส่วนผสมนะครับนะครับคลุกเคล้าเข้ากันนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันกับเนื้อปลานะครับนะครับก็เป็นลักษณะของการคั่วนะครับเป็นการคั่วนะครับครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไฟเบานะครับตั้งไฟอ่อนนะครับโอเคนะครับนะครับหลักการในการทำปลาหยองนะครับในเรื่องของการวิธีนะครับหลักในการทำปลาหยองนะครับในเรื่องวิธีการของการแปรรูปอาหารนะครับเราจะใช้กรรมวิธีการใช้ความร้อนนะครับเพื่อระเหยน้ำออกนะครับจากเนื้อปลาความชื้นต่างๆนะครับก็จะทำให้เนื้อปลานะครับร่วนฟูนะครับก็เป็นหลักการระเหยน้ำออกนะครับนะครับเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อปลาของเรานะครับจะร่วนฟูนะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับนักเรียนในขั้นตอนตรงนี้ต้องใจเย็นพอสมควรนะครับในการคั่วนะครับในการใช้ไม้พายในการคั่วนะครับเราก็จะคนนะครับให้เนื้อปลานะครับกระจายให้ทั่วกระทะนะครับเพื่อเป็นการกระจายความร้อนนะครับและให้ความร้อนได้ทั่วถึงทุกชิ้นของเนื้อปลานะครับก็จะทำให้การคั่วของเรานะครับเป็นปลาหยองได้เร็วมากขึ้นนะครับครับนะครับสำหรับเนื้อปลาของเราที่เราคั่วแล้วนะครับก็จะมีลักษณะร่วนฟูหยองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลาในการคั่วนะครับปลาให้หยองนะครับต้องนักเรียนนะครับที่ทำนะครับจะต้องมีความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ไฟอ่อนนะครับในการคั่วปลาให้หยองนะครับตรงนี้ก็ผ่านมา30นาทีนะครับจะได้เนื้อปลา

นะครับที่ร่วนฟูขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเราใช้ไฟแรงนะครับเราทำแล้วเราใจร้อนเร่งไฟให้แรงนะครับก็อาจจะทำให้ปลาของเรานะครับไม่หยองไม่ฟูมากนะครับแล้วก็จะทำให้กระทะไหม้ด้วยนะครับตรงนี้นักเรียนนะครับต้องใช้ไฟอ่อนนะครับไฟเบานะครับเดี๋ยวเราคั่วไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหยองขึ้นมานิดนึงนะครับลักษณะเส้นหยองขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็ต้องคั่วคนต่อไปนะครับนะครับสำหรับในการทำปลาหยองนะครับหลักการนะครับง่ายๆนะครับก็คือการระเหยน้ำออกจากเนื้อปลาโดยใช้ความร้อนนะครับระเหยน้ำกลายเป็นไอนะครับจนเหลือแต่เส้นใยของเนื้อปลานะครับมีความชื้นลดลงนะครับก็จะทำให้เนื้อปลาของเราฟูนะครับที่เราเรียกว่าปลานั่นเองนะครับส่วนผสมนะครับที่ใช้ในการทำปลาหยองนะครับก็ขึ้นอยู่กับตำรับนะครับของแต่ละคนนะครับโดยสูตรตรงนี้นะครับจะมีส่วนผสมในการทำปลาหยองนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับซึ่งนะครับส่วนผสมของเรานะครับจะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องเทศนะครับนะครับส่วนผสมที่เราใช้นะครับนักเรียนครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับมีเกลือป่นนะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับมีซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับส่วนผสม5อย่างด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนครับนะครับเราก็นะครับคนให้ทั่วด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับได้สัมผัสกับตัวชิ้นเนื้อปลานะครับจะทำให้เนื้อปลาของเรานะครับร่วนนะครับแล้วก็ฟูได้ดีนะครับครับหลังจากที่เราคั่วนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ปลานะครับเป็นปลาหยองแล้วนะครับผ่านเวลามานะครับก็ประมาณ50นาทีนะครับตอนนี้นะครับปลาหยองของเรานะครับเริ่มฟูขึ้นมาดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วต่อไปอีกสัก5นาทีนะครับเพื่อให้ได้เนื้อปลาที่ฟูแล้วก็ลักษณะเป็นปลาหยองนะครับได้สวยงามนะครับสีของปลาหยองนะครับก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับน้ำตาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าเราต้องการปลาหยองนะครับที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มซีอิ๊วดำนะครับเติมเพื่อปรับสีให้เข้มมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ในส่วนของครูนะครับใช้ซีอิ๊วดำปริมาณ4กรัมนะครับก็ทำให้สีของปลาหยองหน้ารับประทานนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟูขึ้นมาดีแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้าสนใจที่จะทำปลาหยองนะครับถ้าหากว่าในวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับอยู่ตามบ้านเรานะครับปลานะครับสามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาหยองได้นะครับทดแทนปลานิลก็ได้หรือในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมีปลานิลอยู่แล้วนะครับที่เราเพาะเลี้ยงนะครับถ้าหากว่ามีปริมาณเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะคิดนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นวันนี้ครับเอามาทำเป็นปลาหยองก็ได้นะครับหรือแม้แต่นะครับปลาทะเลนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นปลาหยองก็ได้นะครับจะเป็นปลาทูนะครับจะเป็นปลาสบะซึ่งปลาสบะให้เนื้อเยอะอยู่แล้วนะครับเอามาทำเป็นปลาหยองนะครับก็ได้ปริมาณเนื้อปลา
ที่ได้เยอะนะครับแล้วก็ฟูดีด้วยเช่นกันนะครับนะครับตอนนี้นะครับปลาหยองของเรานะครับฟูสวยมากเลยนะครับนะมีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมของเทศนะครับก็คือพริกไทยป่นนั่นเองนะครับกลิ่นหอมของซีอิ๊วนะครับกลิ่นหอมของซอสนะครับก็ได้ส่วนผสมที่ลงตัวนะครับนะครับในการคั่วปลาหยองนะครับนักเรียนจะต้องใช้ไม้พายนะครับขูดกระทะทุกครั้งนะครับที่เราทำการคนคั่วนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อปลานะครับแห้งติดกับกระทะนะครับเราจะต้องขูดด้วยนะครับนะครับที่สำคัญนะครับต้องปรับไฟให้เป็นไฟอ่อนนะครับไฟเบานะครับในการทำปลาหยองนะครับต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ระยะเวลาในการใช้ความร้อนนะครับระเหยน้ำกลายเป็นไอนะครับก็จะเหลือความชื้นน้อยนะครับลักษณะเนื้อปลาก็จะเห็นเป็นปลาหยองนะครับ

นะครับตอนนี้นะครับเราได้ปลาหยองนะครับที่ขึ้นฟูได้อย่างสวยงามนะครับก็เป็นปลาหยองแล้วนะครับก็ทำการปิดเตานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราคนนะครับแล้วก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นนะครับเมื่อนักเรียนครับข้อแนะนำนะครับในการทำปลาหยองเมื่อนะครับปลาของเราขึ้นฟูดีแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้พายของเรานะครับคนคั่วนะครับให้บ่อยนักมากนักนะครับไม่ต้องคนนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้เนื้อปลาที่ฟูแล้วนะครับเนื้อปลาของเราถ้ามีความกรอบนะครับก็จะเป็นปลาป่นนะครับก็จะไม่ฟูเป็นปลาหยองที่สวยงามนะครับอันนั้นเราก็จะไม่คนแล้วนะครับเราก็จะตักออกจากกระทะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับ

นะครับนักเรียนต้องดูก้างปลาด้วยนะครับถ้าหากว่ามีก้างปลาติดมากับปลาหยองนะครับเราก็เก็บออกได้เลยนะครับ

คนะครับนะครับเราก็จะได้ปลาหยองนะครับที่ทำมาจากปลานิลนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะครับแนะนำนะครับในการทำปลาหยองนะครับสามารถที่จะนำปลาชนิดอย่างอื่นนะครับเข้ามาทำทดแทนจากปลานิลนะครับก็ได้นะครับหรือถ้าที่บ้านนักเรียนนะครับเลี้ยงปลานิลเยอะอยู่แล้วนะครับอยากจะสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมนะครับเราก็นำเนื้อปลานะครับที่ได้จากการชำแหละการแล่นะครับแยกชิ้นส่วนออกมาได้เฉพาะเนื้อปลานะครับเราเอามาทำเป็นปลาหยองครับรับรองว่า

นะครับปลาหยองที่ได้นะครับจะสามารถทดแทนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับบริโภคเนื้อปลาเป็นหลักทดแทนเนื้อสัตว์ทดแทนจากเนื้อหมูนะครับทดแทนจากเนื้อไก่ที่มาทำเป็นลักษณะหมูหยองไก่หยองนะครับวันนี้นะครับเราเอาเนื้อปลามาทำเป็นปลาหยองนะครับในส่วนนะครับเมื่อเราทำเป็นปลาหยองเสร็จแล้วนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเราจะนำปลาหยองนะครับมาปรุงเป็นน้ำพริกนรกปลาหยองส่วนกรรมวิธีและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับนักเรียนติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับ

0: สารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติ

0: ำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่นะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียน

0: ยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่อง

เชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: อาจารย์พัชรินเหมือนกันค่ะ
0: ครับวันนี้มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนครศรีนะครับวันนี้มาทำรายการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในช่องปากและก็ฟันนะคร
1: ับ ใช่ค่ะพบกับพวกเรา2คนได้นะคะในตอนที่8นะคะก็คือการทำยาสีฟันแบบผงกับการทำยาสีฟันในรูปแบบของเกลือนะคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วยาสีฟันที่เราทำกันใช้กันเองได้นะครับเพราะว่าอย่างแบบเป็นผงเนี่ยมันไม่ซับซ้อนเหมือนกับยาสีฟันที่เป็นครีมซึ่งมันมีสารก่อเจลอะไรมายุ่งยาก
1: สารชำระล้างใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่จริงๆแล้วพอเป็นยาสีฟันผงเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีแค่เครื่องบดน
1: ะ
0: บดเพื่อให้มันเป็นผงขึ้นมาอาจจะต้องมีเครื่องอบเครื่องบดอะไรเข้ามาช่วยเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆลงไปนะครับแล้วก็มีสมุนไพรกลุ่มที่เป็นไอครีนอลทำให้ยาสีฟันน่าใช้มากขึ้นนะครับ
1: อย่างคนสมัยโบราณใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ที่ยุคเริ่มต้นเลยเขาใช้แบบเกลือใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ทำความสะอาดบ
0: ้
1: วนก่อนที่จะแบบอะไรอมอยู่ในช่องปากแล้วก็บ้วนออกมาใช่ไหมคะหรือแม้แต่เห็นที่หนูก็เห็นเป็นเขาเรียกข่อย
0: ใช่
1: ไหมคะเปลือกข่อย
0: ใช่
1: ที่เขามาใช้กับเขาเรียกอะไรขัดพวกฟันพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วก็ใช้กิ่งของคอยนะครับส่วนใหญ่ก็คนโบราณก็ใช้กิ่งคอยแล้วมาทุบเหมือนกับแปรงสีฟันหรือไม่ก็เป็นก็เรียกว่าต้นฟันสี
1: ต้นฟันสี
0: ต้นฟันสีก็เหมือนกับก็คือก็เอาไว้ตรงกิ่งมันน
1: ะ
0: มาถูฟันก็เรียก
1: ต้นฟันสี
0: จริงๆแล้วในสรรพคุณของต้นฟันสีหรือว่าต้นคอยนะครับมันก็ช่วยในเรื่องของดับกลิ่นปากส่วนนึงแล้วก็อย่างนึงรสชาติของมันก็ค่อนข้างจะออกฤทธิ์ที่เป็นฤทธิ์ทางกินเมาหรือว่า
1: เมาเบื่ออย่างเงี้ยเหรอคะ
0: เมาพอเมาปั๊บเนี่ยเราถูฟันไปใช่ไหมครับตัวยางในตัวนั้นในตัวเปลือกไม้มันเข้าไปอยู่ในระบบน้ำลายพออยู่ในระบบน้ำลายก็เหมือนกับเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นในส่วนของประเทศอื่นอย่างเช่นพวกตะวันออกกลางอะไรพวกนี้ก็จะใช้ต้นไม้อย่างมิสวาพวกนี
1: ้
0: ก็ไปแช่เกลือแช่น้ำเกลือเพื่อมันเค็มๆด้วยก็จะได้รสเค็มเข้ามาด้วยแล้วก็มันทำให้พวกไอ้รากไม้ก็อยู่ได้นานขึ้นเพราะว่ารสเค็มมันจะทำให้เปลือกไม้มันจะไม่เป็นเชื้อรานะครับก็มาถูฟันได้หลายครั้งเขาจะใช้วิธีการแบบถูไปหนึ่งครั้งก็ตัดทิ้งไปหนึ่งครั้งครั้งต่อไปก็มันก็จะไม่มีไอ้เชื้อราขึ้นก็คือตัดออกไปพอตัดไปก็ครั้งต่อไปจะใช้ไหมก็ทุบ
1: ก็ทุบอ๋อก็คือต้องทุบก่อนใช่ไหมทุบเสร็จแล้วก็ใช้แล้วก็ตัดทิ้ง
0: ใช่
1: แล้วก็ทุบใหม่ใช้ครั้งต่อไป
0: ใช่ครับคือสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ลักษณะการใช้ของคนสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นสมุนไพรที่เป็นรสฝาดส่วนใหญ่ฤทธิ์ก็จะพอรสฝาดเนี่ยฤทธิ์ของรสฝาดมันก็จะมีออกเมานิดๆบางทีก็อาจจะอย่างคอยนี้สมัยก่อนก็เอาคอยไปทำหนังสือคอยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หนังสือคอยหรือว่าสมุดคอยต่างๆเนี่ยแล้วก็แมลงจะไม่กิน
1: นี่คือ
0: แมลงอย่างเช่นพวกมอดพวกแมลงอะไรจะไม่กินคอยเปลือกคอยสมุดก็เรียกสมุดคอยอยู่ได้เป็นพันปีเพราะสาเหตุมันมาจากแบบนี้นี่เองพอมันเป็นแบบนี้มันก็เอาพวกใยเอามาบดเป็นผงแล้วอัดเป็นหนังสือว่าเป็นหรือว่าทำเป็น
1: เหมือนแบบสมุดจดบันทึกจากสมุดคอย
0: ใช่ก็อยู่
1: ที่เราเคยได้ยินนะคะ
0: ใช่สมุดคอยทีนี้เมื่อเราจะใช้มันสะดวกทีเราก็ในการที่จะไปเก็บมาทำเป็นยาสมุนไพรหรือทำเป็นยาสีฟันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเป็นกิ่งไม้
1: ใช่มันก็จะ
0: ใช้ลำบาก
1: ไม่สะดวกใช้ลำบาก
0: แต่พระธุดงค์เนี่ยเขายังใช้นะ
1: พระ
0: ธุดงค์ที่อยู่ตามป่าเขายังใช้อยู่เพราะไม่มีพกแผ่นสีฟันทีนี้ถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็ต้องไปหาเปลือกคอยมาม
1: ันก็จะยุ่งยาก
0: ไปซื้อตามร้านขายยา
1: ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน
0: เราก็ซื้อก็มีขายก็ร้านขายยาไทยเรามีขายเปลือกคอยทีนี้เวลาเราจะมาทำเปลือกคอยเนี่ยเราก็ต้องมาฆ่าเชื้อก่อน
1: ฆ่าเชื้อก็คือ
0: เอามาอบ
1: มาอบก่อน
0: ฆ่าเชื้ออาจจะมาล้างก่อนทำความสะอาดก่อนล้างให้สะอาดก่อนแล้วมาอบฆ่าเชื้อเสร็จก็ถึงจะเอามาบดทีนี้อาจารย์เวลาเราอบนี่เราควรจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ดีอาจารย์คิดว่า
1: 60มั้ยคะอาจารย
0: ์ใช่ประมาณนั้นแหละ
1: ประมาณไม่เกิน60
0: ประมาณสัก60แล้วก็ประมาณสักน่าจะประมาณสัก30นาทีเป็นต้นไปนะครับให้สังเกตดูว่าทีละอบน้อยนะ
1: ความชื้นใช่มั้ยคะอาจารย์
0: ถ้าเราอบระยะเวลาเราต้องดูด้วยว่าหมายถึงว่าปริมาณของ
1: ที่เราจะเข้าไปอบ
0: เปลือกคอยถ้าเปลือกคอยเรามีสักประมาณสัก ร้อยกรัมแบบนี้เราใช้ไฟแรงก็ไม่ได้นะหมายถึงว่าใช้อบนานก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไหม้หมดถ้าอุณหภูมิ60องศา70องศาเนี่ยอาจจะเป็นหม้อใหญ่ๆใหญ่ๆเนี่ยอาจจะอบสักครึ่งชั่วโมงถึงประมาณสัก70 80นาท
1: ีอันนี้เราเอาเปลือกใช่มั้ยคะที่จะไปอบอบก่อนใช่มั้ยคะ
0: ในข่อยมันมีตั้งแต่เปลือกแล้วก็เนื้อไม้ก็มีทีนี้พออบมาแล้วเนี่ยมันก็มาเรามาจะทำเอามาทำแปรรูปเป็นบดผงเนี่ยก็ให้มันค่ามันคือดูความเหมาะสมของ
1: ไปอบ
0: ของ
1: บดแล้วก็ไปอบอีก
0: ใช่เอามาละเอียดอาจจะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วถึงมา
1: ใช่เพราะว่าในสูตรเราก็มีตัวข่อยเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าที่เขาไปบดมาแล้วแล้วก็อบมาแล้วลักษณะเป็นแบบไหนนะคะ
0: เป็นแบบออกแนวที่แบบ
1: ใช่
0: เป็นผงแล้ว
1: อย่างคนสมัยก่อนใช่ไหมคะที่วิวัฒนาการมาใช้จนมาถึงปัจจุบันเรื่อยๆ
0: ทีนี้พอเป็นยาสีฟันผงนี้ก็เราก็ต้องมีส่วนประกอบของตัวอื่นเข้ามาเพื่อให้มันใช้อย่างเดียวมันก็รู้สึกถึงความที่แบบมันไม่มีรสชาติน
1: ะ
0: รสชาติแบบ
1: มอมตัวเดียว
0: อะไรแบบนี้มันไม่อร่อยทีนี้คนเราเนี่ยพออยู่ในช่องปากเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่ขมๆฝาดๆมากๆเนี่ย
1: จะไม่ค่อยรับ
0: มันรู้สึกมันไม่สบายปากพอไม่สบายปากมันก็รู้สึกถึงว่าไม่อยากแปรงฟัน
1: เหมือนเรากินแบบพวกผักขมๆอาหารที่มีแบบรสขม
0: รสชาติมันไม่ได้อะไรประมาณนั้นน่ะทีนี้พอเราเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของรสหอมลงไปรสเย็นลงไปรสฝาดนิดไม่เยอะมากจนเกินไปมันก็ทำให้องค์ประกอบของยาสีฟันมันน่าใช้มากขึ้นอย่างเช่นสมุนไพรที่มีรสหอมเย็นอาจจะเราเพิ่มเติมอะไรของเราแล้วแต่ในสูตรของเราก็ต้องมีอย่างเช่นพิมเซนคาร์บูนเมนทอนพวกเนี้ย
1: เพิ่มม
0: ิน
1: ท์ก็จะเพิ่ม
0: ใบสะระ
1: เนความเย็นใช่ไหมคะที่เราเห็นรู้จักบ่อยๆที่เราเห็นกันบ่อย
0: ๆมาใส่องค์ประกอบแต่จริงๆนะเราพูดถึงข่อยตัวเดียวที่เราทำในวันนี้แต่จริงๆการปรุงก็มีในสูตรด้วยนะวันนี
1: ้
0: ทีนี้ตัวอื่นก็มีอีกไม่ใช่ว่าแค่ข่อย
1: ไม่ใช่มีเฉพาะที่เราจะมาวันน
0: ี้มีหลากหลายสมุนไพรที่เอามาทำเป็นยาสีฟันผงอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอีกอาจารย์จะมีอะไรอีกไหมที่จะเอามาเพิ่มเติมอ่ะเปลือกมังคุด
1: ค่ะ
0: เปลือกมังคุดรสฝาดไหม
1: รสฝาดค่ะอาจารย
0: ์รสฝาดของเปลือกมังคุดก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของใบชาสามารถเพิ่มเติมได้
1: ใบชาที
0: ่เรากินอยู่ทุกวัน
1: เรากินอยู่ทุกวัน
0: สามารถเพิ่มเติมได้ใบชาเปลือกมังคุดอะไรอีกอ่ะใบฝรั่งใบฝรั่งรสฝาดไหมอันนั้นดับกลิ่นปากได้ดีนะครับมีอะไรอีกอบเชยอบเชยก็ช่วยได้ดับกลิ่นปากได้ดีมากอบเชยนะครับอบเชยแล้วมีอะไรอีกอาจารย์เพิ่มเติมไหม
1: กัญชาไหมคะอาจารย์ช่วงนี้กำลังฮอตฮิตเลย
0: กัญชาถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันฆ่าเชื้อแต่กัญชาเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องปริมาณต้องน้อยลงเพราะว่าถ้าใช้เยอะเกินไปมันก็หนึ่งมันเมาแต่ถามว่ากัญชาได้ไหมได้ครับแต่มันก็ค่อนข้างจะเมานะถ้าใช้
1: ตอนนี้กำลังคอดีดมากเลยกัญชา
0: ใช่ใช่ก็จะเลือกใช้อะไรก็ต้องเลือกในการเอามาจดแจ้งได้ด้วยถ้าเราจะทำเป็นยาสีฟันขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วย
0: ดูตัวไหนบ้างนะครับก็หลากหลายในชุมชนที่เรามีอย่างเช่นผงตัวอื่นเป็นสมุนไพรตัวอื่นที่จะมาบดเป็นผงได้มีอะไรบ้างมีอะไรเพิ่มเติมอีกที่เราคิดว่าที่มีบ้านเรามี
1: หญ้าหวาน
0: หญ้าหวานก็ใส่ได้เพิ่มรสหวาน
1: ค่ะหญ้าหวาน
0: ก็นั่นแหละครับคือโดยสรุปแล้วก็คือรสฝาดยาสีฟันรสฝาดสมุนไพรรสฝาด
1: จะช่วยใช่ไหม
0: ช่วยในเรื่องของรักษาเหงื่อ
1: รสเผ็ดร้อนได้ไหมคะอาจารย์
0: รสเผ็ดร้อนก็ใส่ได้แต่อย่าเยอะเกินไปมันจะทำให้แสบในช่องปากอย่างขิงข่าตะไคร้แบบนี้มันจะแสบในช่องปากใช่มากเพราะในเยอะในช่องปากเรามันจะอ่อนโยนนะครับการปรุงใส่ได้แต่ใส่ได้ไม่เยอะอบเชยก็ใส่ได้แต่ใส่ได้ไม่เยอะนะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% เนี่ยอบเชยนี่ใส่ได้ 1-2% ไม่เกิน 2% ถ้าเป็นผงนะครับถ้าใส่มากกว่านั้นเดี๋ยวมันจะแสบในช่องปากแล้วก็อะไรอีกที่เราเห็นลองดูแล้วกันนะเพื่อน
1: ใช่ก็ลองไปดูว่าตัวไหนบ้างที่มันแบบช่วยในเรื่องของพวกแบบลดอาการบวมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่
1: ะยาสี
0: ทีนี้ในสูตรของเรามีอะไรบ้างที่เราจะทำวันนี้ยาสีฟัน
1: ในสูตรของเรานะคะเดี๋ยวเราแนะนำอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะคะอาจารย์อย่างวันนี้ที่สองสูตรที่เราจะทำนะคะก็คือง่ายมากเลยค่ะก็คือสูตรยาสีฟันแบบผงกับสูตรยาสีฟันแบบเกลือง่ายมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันใช้ได้ผลหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราลองมาดูนะคะว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคะที่มีอยู่ในครัวเรือนของเราเลยนะคะอุปกรณ์แรกที่เราต้องมีนะคะก็คือเป็นกะละมังนะคะสแตนเลสนะคะที่เราจะมาใช้ในเรื่องของการผสมนะคะ อันนี้ก็คือกะละมังสแตนเลสไม่แนะนำเป็นพวกกะละมังที่เป็นพลาสติกนะคะ
0: ครับ
1: อันนั้นบางทีเรามาผสมแล้วบางทีสีของพวกที่เป็นพลาสติกพวกนั้นมันอาจจะหลุดลอกนะคะแล้วก็ไปผสมกับในส่วนพวกเครื่องสำอางพวกที่เข้า
0: สาร
1: ส่วนใช่ค่ะในส่วนทำยาสีฟันของเรานะคะตัวต่อมาก็คือเป็น
0: ตะแกรง
1: ร่อนนะคะเราจะใช้เป็นตะแกรงร่อนที่เป็นพลาสติกก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบว่าสแตนเลสก็ได้นะคะที่เราสามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตามท้องตลาดก็มีตามห้างสรรพสินค้าก็มีราคาก็ไม่แพงมากยิ่งตอนนี้นะยิ่งง่ายอย่างไรในเน็ตตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ตัวปุ๊บส่งถึงบ้านปั๊บเลยนะคะใช่
0: ตะแกรงไวรอนสมุนไพรที่เป็นผงนะคะ
1: ใช่ที่เป็นประเภทผงตัวต่อมาคือเป็นพวกทัพพีนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้อุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้คนนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นพวกช้อนช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ก็จะมาไว้ช่วยในเรื่องของการคนทีนึงนะคะ
0: ครับ
1: ตัวต่อมาอันนี้ก็คือ
0: ต้องทำความสะอาดด้วย
1: เดี๋ยวนะคะตัวต่อมาก็คือเป็นเขาเรียกง่ายๆเป็น
0: โกรง
1: นะคะหรือถ้าเป็นทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าโกงหมดยา
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็จะมีทั้งตัวที่เป็นโกงนะคะกับตัวที่เขาเรียกอะไรลูกโกงนะคะที่ไว้วันนี้เราต้องมีในเรื่องของการผสมนะคะจะต้องใช้ตัวโกงกับลูกโกงเนี่ยบดใช่ช่วยในเรื่องของการผสมนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่เราจะทำ
0: กัน
1: ใน
0: วันนี้ก็ใช้คลุกก็ได้นะคร
1: ับได้ค่ะแต่ว่าต้องแยก
0: แยกประเภทอาหาร
1: ใช่แยกประเภทอาหารก็คือเก็บในสัดส่วนของที่เป็นแบบการทำเครื่องสำอางกับประเภทของอาหาร
0: ใช่คร
1: ับ แยกออกจากกันนะคะทีนี้อุปกรณ์เรารู้ว่าต่อมาก็จะเป็นการทำความสะอาดนะคะการทำความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดของเราปกติค่ะล้างน้ำยาล้างจงล้างจานได้ตามปกติแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วเราก็จะมาเช็ดทำความสะอาดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์อีกรอบนึงนะคะ
0: ก็คือใช่ 70%
1: ฉีดไปรอบๆนะคะทั้งข้างในข้างนอกเลยนะคะ
0: ฉีดแล้วก็เช็ดทำความสะอาด
1: ใช่เช็ดทำความสะอาด
0: แต่จริงๆอุปกรณ์เราได้ทำความสะอาด
1: ใช่อันนี้ก็คือทำให้ท่านผู้ชมดูได้เห็นนะคะว่าขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดเป็นลักษณะแล้วก็เช็ดเราก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะคะอาจจะเลือกกระดาษทิชชู่ที่มันมีลักษณะที่ไม่เป็นขน
0: ใช่ครับ
1: นะคะหรือถ้าเกิดเราไม่มีเราหาไม่ได้อาจจะเป็นผ้าก็ได้แต่แนะนำให้เป็นผ้าที่ไม่มีขนเพราะว่าถ้ามีขนบางทีเราเช็ดไปแล้วขนของผ้ามันก็จะ
0: ตกอยู่ใน
1: ใช่ภาชนะของเรานะคะเราก็จะเช็ดทั้งข้างในข้างนอกนะคะ
0: ครับ
1: เช็ดพอหมาดๆนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการทำความสะอาดนะคะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือการทำความสะอาดของอุปกรณ์หรือแม้แต่ตัวในส่วนของตัวผู้ที่จะทำเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือให้สะอาดนะคะการเช็ดมือหรือถ้าเกิดเรามีหมวกได้ก็คือสวมหมวกเพราะว่าบางทีพวกเส้นผมพวกอะไรมันอาจจะหล่นในพวกที่เราจะทำพวกเครื่องสำอางหรือแม้แต่ยาสีฟันที่เราจะทำนะคะแล้วก็ทำให้เรามีถุงมือแล้วก็สวมถุงมือด้วยนะคะหรือแม้แต่แมสปิดปากนะคะกล
0: ั
1: วแบบพวกกระเด็นเข้าในปากที่เราจะทำ
0: จริงๆป้องกันฝุ่นจาก
1: ฝุ่นด้วยใช่ค่ะ
0: จมูกเรานะครับ
1: พอวันนี้ของเราจะเป็นประเภทผงใช่ไหมคะอาจารย์เป็นแบบผงสมุนไพรบางทีมันก็อาจจะแบบ
0: ฝุ่น
1: ใช่ฝุ่นกระจาย
0: จะฝุ่นถ้าทำเป็นปริมาณเยอะก็จะฝุ่นอยู่แล้วใช่ครับ
1: อันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะแล้วก็วิธีการความสะอาดต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูสูตรแรกก่อนค่ะอาจารย์สูตรแรกของเรานะคะก็จะเป็นยาสีฟันแบบผง
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะตัวแรกก็คือเป็นลิ้นทะเลนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นผงลักษณะสีขาวนะคะตัวนี
0: ้จริงๆลิ้นทะเลมันก็เป็นมาจากกระบองกระดองของปลาหมึกนะครับปลาหมึกทะเล
1: ง่ายๆคือกระดองปลาหมึก
0: ก็คือกระดูกกระดอง
1: ค่ะแล้วเขาก็บดเป็นผงใช่ไหมคะ
0: จริงๆแล้ววิธีการทำให้ถูกวิธีก็คือเอาลิ้นทะเลไปย่างไฟให้สุกก่อน
1: เอาที่เป็นกระดองใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหม
1: ที่กระดองของเขานะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
0: แล้วก็มาย่างให้สุกก่อนพอย่างสุกเสร็จก็เอามาบดเป็นผง
1: ย่างนี่นานไหมคะอาจารย์หรือว่าแค่เอาสุกเลยใช่ไหมคะ
0: เอาพอสุกพอสุกแล้วมันจะไม่มี
1: เหมือนคล้ายๆแบบข้าลิ้นใช่ไหมคะ
0: ก็
1: หรือว่า
0: สุกกับพวกนี้มันคือความเหม็นคาวจะน้อยลง
1: ลดอาการความคาวของกระดองปลาหม
0: ึ
1: ก
0: ให้สุกก่อนเหมือนกับเราทำอาหารให้สุกก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงๆกระดองปลาหมึกหรือลิ้นทะเลเนี่ยในสรรพคุณของเขาเองเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของลดอาการอักเสบลดอาการอักเสบอย่างเช่น เขาเรียกว่าในช่องปากเราก็เป็นแผลนิดๆหน่อยๆเป็นเหมือนเป็นสิวในช่องปากหรือเป็นก็เรียกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องปาก
1: พวกเหงือกด้วยไหมคะอาจารย์
0: ใช่ใช
1: ่ละอองอย่าง
0: น
1: ี้ได้ใช่ไหม
0: เป็นละละอองในช่องปากเนี่ยลิ้นทะเลเนี่ยเขามีส่วนประกอบของยาสมัยก่อนยาโบราณอย่างเช่นยาโรคละละอองขวาดคอเด็ก
1: มีสมัยก่อนใช้
0: อยู่ในลิ้นทะเล
1: ก็คือจับตัวนี้แหละก็คือเรียกง่ายๆคือลิ้นทะเลนะคะก็คือกระดกปลาหมึกนะคะ
0: ลิ้นทะเลช่วยในเรื่องของรักษาพวกสิวพวกเป็นแผลหรือว่าเป็นสิวในช่องปากโรคในช่องปากต่าง
1: ๆ
0: ช่วยรักษา
1: แล้วช่วยในเรื่องของพวกแบบขัดฟันได้ไหมคะอาจารย
0: ์ขัดฟันด้วยก็ได้ครับแต่หลักๆของเขาคือลดอาการ
1: บวม
0: อ
1: ักเสบ
0: ได้ดีนะครับพวกสิวต่างๆได้ดีนะ
1: ค่ะอันนี้ก็
0: บางคนเอาไปใช้ไปนอกไปสกัดเป็นสกัดสารก็ออกมาใช้รักษาสิวก็ได้คร
1: ับ
0: เป็นฝีเป็นฝีภายนอกน
1: ะ
0: การบวมฝีก็จะยุบง่ายจริงๆก็เหมือนเป็นแคลเซียมส่วนหนึ่งเป็นแคลเซียม
1: จาก
0: สัตว์ก็เรียกว่า
1: จากเหมือนกระดองปลาหมึกใช่ไหมคะ
0: ก็เรียกสัตว์ประตูเวลาอาจารย์หั่นปลาหมึกเห็นไหมเวลาหั่นปุ๊บเห็นไหม
1: มันจะ
0: มีอะไรใสๆอยู่นั่นแหละถ้าตัวใหญ่ๆก็จะมีใสมันจะยาวเป็นกระดูกไงแต่ตัวเล็กๆเราหั่นปั๊บเราจะเจอกระดองอยู่ข้างใน
1: กระดองอยู่ข้างใน
0: เป็นเหมือนกับเหมือนกับพลาสติกอ
1: ่
0: ะแต่ถ้าว่าตัวใหญ่ก็จะชิ้นก็จะใหญ่ตามอะไรกระดองปลาหมึกตัวนั้นน่ะในส่วนของกระดองปลาหมึกแต่ว่าข้อเสียของเขาของกระดองปลาหมึกเนี่ย
1: คือ
0: กลิ่น
1: ใช่ไหมคะคือกลิ่นจะรุนแรงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ทีนี้บางคนเนี่ยวิธีการทำมันทำได้หลายแบบแม่มีกลิ่นคาวบางคนก็เอาสตุพร้อมกับสารส้ม
1: เหมือนเอาไปสตุใส่ให้ความร้อนอย่างเงี้ย
0: ในสูตรนี้เรามีสารส้มอยู
1: ่
0: สารส้มสตุเราต้องมีในสูตรเนี่ยในสูตรเราก็จะมีสารส้มสตุด้วยสารส้มสตุเนี่ยก็คือเอาสารส้มเนี่ยเอามาบดเป็นผงบดเป็นผงให้ละเอียดเลยแล้วก็เอาไปตั้งใส่ในหม้อปายนาเป็นหม้อดิน
1: หม้อดิน
0: ปากกว้างๆหน่อยนะครับแล้วเราสตุสารส้มไปเป็นน้ำก
1: ็
0: คือเอาสารส้มตำให้ละเอียดแล้วใส่ในปายนานี่สมมติเป็นหม้อแบบนี้ใช่ไหมครับเอาสารส้มที่เป็นผงแล้วใส่ลงในปายนา
1: แล้วก็ตั้งไฟ
0: คือ
1: เตาถ่านหรือว่าเป็น
0: เตาถ่านเตาแก๊สก็ได้แต่เตาแก๊สไม่ค่อยดีต้องใช้เตาถ่านแล้วก็อุณหภูมิไม่สูงมากก็คือไม่ร้อนจัดจนเกินไปไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆสารส้มเทลงไป
1: เราต้องกวนเขาไหมคะ
0: ไม่ต้องกวนอะไร
1: คือปล่อยเขาทิ้งไว้เลย
0: แต่ต้องบดให้เป็นผงโคลนใส่ลงไปปั๊บ
1: เราต้องมีอะไรปิดไหมคะ
0: ไม่ต้องปิด
1: นะคะ
0: แต่คุณเวลาทำคุณต้องทำในที่โล่งแจ้งน
1: ะ
0: ทำให้เขาให้สารส้มละลายเป็นน้ำให้เป็นน้ำนะพอเป็นน้ำแล้วคุณก็เอาลิ้นทะเลที่เป็นบดเป็นผงเทใส่ลงไปด้วยในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปลิ้นทะเลถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้แบบมันไม่ละ
1: ค
0: ่อยๆเติมลงไปลิ้นทะเลก็จะโดนดับกลิ่นไปในตัว
1: กลิ่นของ
0: สารส้มพอสารส้มแห้งตัวปั๊บสาร

0: คือให้สารส้มระเหยไปสักประมาณสัก
1: อยู่ขึ้นที่ปริมาณที่เราทำ
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ก็คือพูดง่ายว่าสารส้มเนี่ยรสเปรี้ยวหายไปรสเปรี้ยวก็หายไปก่อนไอ้ลิ้นทะเลก็ดับกลิ่นคาวไปในตัวหลังจากนั้นเสร็จพอได้ขาวฟูดีแล้วก็มาบดรวมกันก็ได้เป็นลิ้นทะเลสารส้ม
1: รวมกัน
0: ก็ได้เป็นสารส้มสตุด้วยแล้วก็ลิ้นทะเลสตุด้วย
1: ก็คือได้2ตัวรวมกันเลยแล้วก็ดับกลิ่นค่าเป็นคล้ายๆแบบค่ากลิ่นของลิ้นทะเลไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: ดับกลิ่น
0: ก็คือเป็นการก็เรียกการสตุรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าการทำเป็นองค์รวมกัน
1: นะคะตัวแรกนะคะก็คือลิ้นทะเลจะบอกว่าปริมาณที่เราทำวันนี้นะคะที่ในสูตรของเราจะก็คือปริมาณ100กรัมนะคะลิ้นทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปก็คือ35กรัมนะคะตัวต่อมาคือข่อยนะคะก็คืออยู่ที่35กรัมนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นผงนะคะออกจะสีแบบออกไข่ไข่นิดนึงนะคะอันนี้คือได้มาจากเปลือกใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นที่อาจารย์อธิบายบอกไปว่าได้ออกมาจากเปลือกแล้วเราก็ไปทำการอบบดแล้วก็ไปอบนะคะก็จะได้กลายเป็นของข่อยนะคะ
0: จริงๆข่อยรักษาการอักเสบต่างๆได้ดีเหงือกอักเสบเหงือกบวมถ้าเราไม่ได้ทำเป็นยาสีฟันบางครั้งเนี่ยเราแค่มีข่อยกับเกลือเนี่ยเอามาต้มรวมกันในเหงือกบวมอักเสบรามาน่าต่างๆรักษาไม่หายก็ต้มข่อย
1: เอาต้มทั้งเปลือกเหรอคะอาจารย์ต้มเฉพาะเปลือกใช่ไหมคะ
0: นี่แหละครับแล้วก็เกลือสัก1ช้อนโต๊ะเนี่ยข่อยสัก1กำมือเกลือ1ช้อนโต๊ะต้มน้ํา1ลิตรแล้วอมเนี่ย
1: อมปริมาณสัก
0: ประมาณนั่นน่ะครึ่งถ้วยกาแฟน่ะ
1: ได้บ่อยแค่ไหนคะอาจารย์เช้าเย็นจนกว่าจะลดอาการบวมใช่ไหมคะ
0: อมแบบนี้อมไปเรื่อยๆอาการบวมตรงนี้ก็หายไปเนี่ยครับของง่ายๆอยู่ใกล้ๆต
1: ั
0: วอย่าไปตัดมันทิ้งหมดครับ
1: เห็นแบบว่าข่อยโตขึ้นมาตัดทิ้งหมดรกเหลือเกินหน้าบ้านนะ
0: บางคนเนี่ยเป็นฝีมีต้นข่อยอยู่ก็ไปกรีดเอายางมันนะ
1: อ๋อเพราะข่อยมันจะมียางใช่ไหมคะ
0: กรีดเอายาง
1: แล้วก็มาแต้ม
0: หัวสิวหัวฝีเนี่ยยุบเลยครับนี่คือข้อดีของข่อยแสดงว่าข่อยนี่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ดีนะครับตัวต่อไปพิมเสน
1: ต่อไปเป็นพิมเสนนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของรักษาแผลในช่องปากแล้วก็ให้ความสะอาดแล้วก็ให้มีกลิ่นที ่เวลาเราใช้ให้มีให้รู้สึกว่ามันน่าใช้ขึ้นแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกหอมขึ้นนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นเกล็ดนะคะเป็นผง
0: แต่จริงๆนะพิมเสนเมนทอนกระบุพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็เอามาจากพืชแต่ตอนหลังจากพืชมันไม่มีแล้ว
1: ก็เลยต้องมาทำ
0: สังเคราะห์
1: สังเคราะห์ขึ้นมา
0: ครับก็ถามว่ามันใช้ในช่องปากมันใช้ได้ในปริมาณที่พอเหมาะ
1: นะครับ
0: เมนทอนต่อไป
1: ค่ะต่อไปก็คือเมนทอนนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ8กรัมนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแท่งนะคะลักษณะสีขาวนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะตัวนี้เป็นแท่งนะคะตัวต่อมาก็คือกาลบูดนะคะก็จะใช้อยู่ที่ปริมาณ8กรัมนะคะลักษณะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเป็นเม็ดกลมๆนะคะ
0: ใช่ครับ
1: นี้นะคะตัวต่อมาก็คือตัวสารส้มสตุนะคะที่เราพูดกันที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นะคะลักษณะก็จะเป็นผงนะคะเม็ดเล็กๆนะคะตัวต่อมาคือการพลูค่ะอาจารย์ตัวนี้นะคะลักษณะ
0: ดอกการพลู
1: อันนี้เขาใช้ดอกใช่ไหมคะอาจารย์
0: ดอกการพลู
1: ใช้เฉพาะดอกใช่ไหมคะที่มีสรรพคุณเรายังพวกเปลือกพวกอะไรใช้ได้ไหมคะหรือว่า
0: เขาไม่นิยมครับก็นิยมใช้ดอกการพลูดอกการพลูเป็นดอกเล็ก
1: ๆ
0: ดอกการพลูคิดว่าเป็นก้านไม่ใช่นะครับคือเป็นดอกของดอกการพล
1: ูเราเห็นถ้าเราได้มานะมันจะมีก้านกับดอกติดกันใช่ไหมคะที่เราสังเกตเห็นนะคะมันจะมีก้านกับดอกติดจริงๆที่เราใช้ก็คือดอก
0: การ
1: ก็คือเด็ดเอาดอกออกมาแล้วก็ไปใช้ใช่ไหมคะตัวนั้น
0: ดอกการพลูเป็นรสเผ็ด
1: ค่ะ
0: รสเผ็ดออกขมนิด
1: ๆค่ะ
0: ก็เรียกเผ็ดพร่าเผ็ดนะครับรสดอกการพลูสรรพคุณหลักๆคือลดอาการมันลดอาการปวดฟันมันทำให้ชาแทน
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำให้ชารู้สึกชาก็คือแทนที่จะปวดก็ไม่ปวดทำให้ชาส่วนใหญ่ในทันตแพทย์เนี่ยเขาใช้สกัดสารที่เป็นน้ำมันออกมา
1: น้ำมันการพูใช่ไหม
0: ก็เรียกอีกตัวก็ชื่อเขาคือกรบออยเน
1: ี่
0: ยก็คือเอาน้ำมันการพูเนี่ยไว้หยอดเวลาเสียวฟัน
1: ลดอาการปวดบางทีมีอาการเสียวฟันมีอาการปวดฟัน
0: ปวดฟันเสียวฟันก็ใช้ตัวนี้แหละจุ๊บสำลีแล้วเราอมไว้
1: อันนี้เราใช้ทั้งผงได้ไหมคะเวลาเราปวดฟันหรือว่าเราใช้ดอกมาแบบ
0: มันก็ได้แต่มันก็ถ้าออกฤทธิ์เร็วต้องใช้เป็นน้ำมัน
1: อ๋อเป็นน้ำมันจะดีที่สุดใช่ไหมคะ
0: ชุบแล้วอุดเลยก็ใช้
1: แต่ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆแล้วก็ต้มได้ไหมคะอาจารย์เอาดอกไปต้มอย่างนี้แล้วเราก็อม
0: หรือไม่ก็เอาตั้งดอกมาอมก็

ใช่แล้วปวดฟันมันก็หนึ่งเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสองลดอาการปวดฟันเสียฟันได้การปลูนตัวหลักของเขานะครับแต่ใช้มากเกินไปทำให้ลิ้นชาลิ้นชาก็มันชาเลยรู้สึกไม่รับรสได้ช้าลงเพราะมันไปกดระบบประสาทอะให้เราไอ้ประสาทตะมานได้น้อยลงก็คือนั่นแหละคือ

0: สามตัวนี้บดให้เป็นน้ำก่อนนะครับเป็นน้ำมันก่อนถึงจะเอามาผสมกันนะครับเอามาผสมตัวอื่นลงไปเอามาอาจารย์ช่วย
1: เดี๋ยวนะคะสามตัวนี้นะคะ
0: พิมเสนคาร์บอนเป็นต้นก็จะเป็นเอามาบดรวมกันให้เป็นน้ำก่อนนะครับ
1: ใช่
0: เป็นน้ำมันนะครับ
1: นะคะสามตัวนี้คือถ้าเขาโดนก็จะกลายเป็นน้ำมันนะคะอย่างที่เราเห็นคือการนำพิมเสนน้ำใช่ไหมคะที่เราอันนี้จริงๆถ้าเกิดมันมีลักษณะเป็นก้อนก่อนที่เราจะมาเข้าในสูตรนะคะเราอาจจะทำให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะ
0: โอเคต้องกดแน่นๆนะครับ
1: น้ำเขาเริ่มละลายแล้วนะคะอาจารย์ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะนิดนึงนะคะ
0: จริงๆ
1: ออกกำลังกายไปในตัว
0: เหมือนกับพิมพ์เศษน้ำเลยครับพอละลายแล้วแก้เติมกลุ่มที่เป็นน้ำมันหอมเลยเพิ่มลงไปก็ตัว
1: เติมกลิ่นใช่ไหมคะ
0: ก็ได้เป็นพิมพ์เศษน้ำแล้ว
1: อันนี้เรามาออกกำลังกายกันนะ
0: หอมขึ้นแล้วครับกลิ่นโชยเข้าจมูกแล้วจริงๆเวลาเราทำในปริมาณเยอะๆนะครับเราควรจะปิดนะครับ
1: อันนี้จริงๆเราสามารถตั้งทิ้งไว้ได้ไหมคะอาจารย์เขาก็จะละลายไหมคะ
0: ละลายครับแต่เราต้องคนด้วยนะครับ1เราต้องมีแมสปิดจมูก2ใส่แว่นตานะครับเพื่อป้องกัน
1: นักกลิ่น
0: น้ำมันหอมระเหยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยเยอะเกินไปร่างกายเราก็จะเขาเรียกอักเสบได้นะครับเยื่อตาอักเสบได้ถ้าเราทำในปริมาณเยอะๆนะครับควรจะมีแว่นตานะครับกันปิดนะครับแล้วก็แมสปิดจมูกนะครับต้องมีนะครับแล้วภาชนะที่เอามาผสมเนี่ยทำก็คือไม่ควรจะเป็นพลาสติกนะครับควรจะทำเป็นอันหนึ่งก็เป็นกระเบื้องได้เป็นครกได้หรือว่าเป็นสแตนเลสได้นะครับไม่แนะนำให้เป็นพลาสติกนะพลาสติกมันจะมีปฏิกิริยาทำให้ละลายได้นะครับมันก็จะทำให้ปิดพันเรามีอะไรก็สารตกค้างอยู่ในปิดพันเราได้ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ไปทำละลายแล้วมันก็เกิดการละลายออกมาอยู่ในปิดพันก็อันตรายต่อสุขภาพนะครับเริ่มละลายแล้วอาจารย์
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มละลายนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะ
0: หอมชื่นใจ
1: กลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะกลิ่นจะรู้สึกแบบเย็นๆนะคะ
0: สิ่งสำคัญสารสามตัวนี้พิมเสนคาร์บอนเมนทอลต้องละลายเป็นน้ำมันถ้ายังไม่ละลายเป็นน้ำมันอย่าเพิ่งใส่สารตัวอื่นลงไปนะครับถ้าใส่สารตัวอื่นลงไปก็จะทำให้สารตัวนี้ไม่ละลายนะครับพอไม่ละลายทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปตัวไปถ้าเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันไปทำลายตัวเคลือบฟันทำให
1: ้
0: ตัว
1: ก็คือ
0: ตัวเคลือบฟันเป็นแผลเขาทำให้เราเสียฟันได้นะครับ
1: เอาง่ายๆก็คือมีเมนทอลพิมเสนการะบูนก็คือมาผสมกันต้องละลายให้หมดนะคะไม่ต้องละลายให้เป็นน้ำเลยใช่ไหมคะ
0: ในกรณีที่บางคนก็มีเครื่องจักรที่เป็นก็เรียกว่าลูกกลิ้งอะครับเครื่องจักรที่เป็นลูกกลิ้งก็สามารถที่จะทำเอามาบดรวมกันได้เลยนะครับเครื่องจักรลูกกลิ้งสมัยโบราณก็จะเป็นเหมือนกับใบกลม
1: เ
0: นา
1: ะ
0: กลิ้งกันเหมือนกับใบเอ็นเกยจานไถไหมกลมแบบนั้นเนี่ยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีเป็นเครื่องลูกกลิ้งก็เรียกเครื่องเป็นครกลูกกลิ้งอะสมัยนี้ก็
1: แล้วถ้าเกิดเราใช้เครื่องบดได้ไหมคะจ๊ะ
0: เครื่องบดแบบไหนครับ
1: เครื่องบดที่บดแบบว่าสำหรับแบบอาจจะเป็นเครื่องแบบบดผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ได้
1: ไม่ให้ใช้เลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้มันไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องใช้เครื่องเป็นลูกคริ่งหรือเครื่องเป็นตัวใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: บดสมุนไพรเสร็จก็เอาสมุนไพรตัวนี้ใส่ไปบดรวมกันได้เลย
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เอาพิมเสนกระบูนเนี่ยเป็นเมนทอนเนี่ยซึ่งมันเป็นนั่นเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วสามารถลงบดรวมกับผงสมุนไพรได้เลยถ้าเป็นเครื่องที่มันเครื่องบดที่เป็นเครื่องโบราณอ่ะสมัยก่อนก็ใช้เครื่องบดที่เป็นลูกกลิ้งสมัยนี้ก็

0: ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเครื่องอะไรเครื่องปั่นที่เป็นโรตารี่ซะส่วนใหญ่ก็เลยได้เป็นผงละเอียดเร็วขึ้นละลายเกือบหมดแล้วนะครับนี่นี่อาจารย์
1: อันนี้มันไม่ต้องบดลง
0: รวมกันก็ได้ครับ
1: โอเคร
0: วมมาเลยก็ได้ครับจะได้เร็วเททีหลัง
1: อันนี้จะขอผงผสมกันก่อนนะคะระหว่างที่อาจารย
0: ์เอาแบบนั้นก็ได้เราก็เอาตัวที่มีกลิ่นคือเคล็ดลับอย่าเพิ่งใส่นั้นเคล็ดลับนะครับสูตรนี้เคล็ดลับก็คือกลิ่นหอมมันต้องไปดับอันนี้เรายังไม่ได้สตุนะครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าเราไม่สตุถ้าเราไปเทรวมกับนี้ปั๊บกับผงข่อยเมื่อไหร่กลิ่นคาวก็จะอยู่ในยาสีฟันนะครับอาจารย์วิธีทำให้กลิ่นคาวนี้หายไปเราก็ต้องใส่ในกลิ่นหอมเลยครับก็คือพิมเสนคาร์บูนเมนทอลคนให้เข้ากันพอคนเข้ากันกลิ่นเหม็นคาวของลิ้นทะเลมันก็จะหายไปเพราะว่ามันกลิ่นหอมมันกลบกลิ่นเหม็นคาวไปพอกลบกลิ่นหอมก็จะเกิดขึ้นลิ้นทะเลก็จะไม่เหม็นแล้วเปลี่ยนแล้วโมเลกุลเปลี่ยนแล้วโอเคไหมเข้าแล้วกระจายขึ้นแล้วกลิ่นเหม็นไม่มีแล้วโอเคพอเข้ากันเราก็เอาตัวอื่นใส่ได้เลยนะครับอาจารย์เอาอะไรเลยครับคือเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองเคล็ดลับแต่ไม่ลับครับเคล็ดลับแต่ไม่ลับแล้วครับพอเข้ากันแล้วตรวจสมุนไพรตัวอื่นใส่ได้เลยครับรวมได้เลยครับอาจารย์ใส่ได้เลยครับก็จะฟุ้งหน่อยนะครับครับเนี่ยครับถ้าเรามีเครื่องช่วยกวนก็ดีนะครับเครื่องหมายถึงเครื่องช่วยบดเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแต่ทำน้อยๆก็ขนาดเล็กขนาด
1: พอเข้ากันแล้วนี้เราต้องมาร่อนอีกไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ต้องร่อนแล้วครับก็กวนให้เข้ากันแล้วก็ใช้ตะปีช่วยคนให้เข้ากันนะ
1: เราเอาอันนี้ไหมคะ
0: เป็นไรในนี้นะครับเดี๋ยวเอามือออกก่อนอาจารย์ทำไหมให้เข้ากันก่อนถ้าเรามีเครื่องช่วยบดก็ดีนะครับแต่ทำน้อยๆไม่เป็นไรวันนี้เราทำเป็นการทดลองสูตรทำให้ดูนะครับแต่ถ้าทำปริมาณเยอะๆเราก็ต้องมีเครื่องช่วยกวนหมายถึงช่วยบดรวมกันให้เข้ากัน
1: ยิ่งมันยังจับเถอะอาจจะต้องร่อนนะคะ
0: ไม่ต้องร่อนแล้วร่อนแล้วมันจะไม่เข้ากันมันจะแยกกันคู่ให้เข้ากันเอาอาจารย์เอาเตรียมไว้ก่อน

0: แล้วอันนี้ตอนที่เราไปใช้อะค่ะอาจารย์เราต้องคือเทใส่ในแปรงสีฟันใช่ไหมคะหรือว่า
1: ก็เขาเอามาหยิบมาทีละนิดแล้วก็มา
0: เยอะไหมคะ
1: ก็ประมาณหยิบนึงอะ
0: ค่ะก็คือเทใส่ในแปรงสีฟันแล้วเราก็แปรงใช่ไหมคะ
1: ใช่หนึ่งหยิบ
0: แล้วอันนี้เราจะเก็บในรูปแบบไหนคะอาจารย
1: ์ก็ใส่ตลับก็ได้ครับ
0: ใส่ตลับ
1: ใส่ตลับใส่กระปุกเล็กๆก็ได้ครับ
0: ต้องมีการชื้นไหมคะเพราะว่าพวกนี้มัน
1: ไม่จำเป็นอันนี้ไม่ชื้นนะครับเพราะว่าสมุนไพรมันผ่านการอบจนแห้งแล้วความชื้นจะค่อนข้างจะน้อยแล้วพวกน้ำมันหอมระเหยพวกนี้ก็ไม่ชื้นอยู่แล้วก็เป็นน้ำมันก็ไม่ใช่เป็นน้ำแต่ว่าในกรณีที่คุณเอาสมุนไพรยังไม่แห้งอ่
0: ะ
1: มีโอกาสจะเป็นชื้นได้นะครับแต่สมุนไพรอย่างน้ำมันหอมระเหยต่างๆเนี่ยเขาไม่ชื้นอยู่แล้วก็เป็นน้ำมันน้ำมันอยู่ในพืชด้วยกันก็จะอุ้มกันอยู่แล้วแล้วไม่เป็นเชื้อราด้วยแล้วมันป้องกันการเป็นเชื้อราด้วยเพราะว่าไม่มีเชื้อราแล้ว
0: อันนี้สามารถเก็บไว้นานได้กี่ปีอะคะอาจารย์
1: จริงๆแล้วก็ทำมาตรฐานของเครื่องสำอางก็อยู่ได้ประมาณ2ปีหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้มาอยู่ที่พยานาที่เราเก็บ1ไม่โดนแสงมากเกินไป2พยานาที่ปิดต้องทึบแสงนะครับแล้วก็ปิดให้มิดชิดก็อยู่ได้นานขึ้นนะครับถ้าปิดให้สนิทก็อยู่ได้นานแต่ถ้าเกิดว่าคุณปิดไม่สนิทกลิ่นนมน้ำมันนมเลยก็จะหายไป
0: หายไปค่ะ
1: เห็นไหมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: หน้าชายแล้วลองดูลองใส่ถ้วยท่านผู้ชมดูนะครับยาสีฟันสมุนไพรผง
0: ที่มีทั้งข่อยกับตัวที่เป็นผงการพูนะคะแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นลิ้นทะเลใช่ไหมคะหรือกระดองปลาหมึกนะคะ
1: จริงๆสูตรไม่ได้สูตรใส่ตัวสูตรนี้ต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับไอ้สิ่งที่เราทำในวันนี้ก็เป็นสูตรที่เราสามารถใช้ได้จริงนะครับก็สามารถไปเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เรามีปิดพันธุ์ที่เป็นสมุนไพรที่เราอยู่ในท้องถิ่นของเราอย่างเช่นสมุนไพรที่เรามีบางครั้งอาจจะข่อยอาจจะไม่มีก็ได
0: ้
1: ที่บ้านเราอาจจะใช้เปลือกใบฝรั่งก็ได้นะครับ
0: ใบฝรั่ง
1: เพื่อลดอาการปวดฟันอย่างข่อยพวกนี้ลดอาการบวมในช่องปากปัญหาในช่องปากนะครับปัญหาในช่องปากก็จะดีขึ้นถ้าเรารู้จักการนำสมุนไพรมาใช้ให้เป็นให้รู้วิธีการใช้ให้รู้วิธีการใช้หนึ่งสองเอาไปใช้แล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับระมัดระวังยังไงก็ให้สังเกตบูนบางคนเนี่ยก็เรื่องอยู่เหมือนกันนะ
0: บางคนได้กลิ่นไม่ได้เลยใช่ไหม
1: เม็ดเม็ดขึ้นเต็มเลยนะครับทีนี้สูตร
0: ใช่ค่ะอันนี้คือสูตรแรกนะคะคือยาสีฟันนะคะ
1: สูตร
0: ที่2ก็เป็นยาสีฟันแบบเกลือใช่ค่ะเป็นผงเหมือนกันแต่จะอยู่ในรูปแบบของเกลือนะคะ
1: จริงๆสูตรเกลือเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงกับ
0: มันมีเกลืออะไรบ้างคะที่เราสามารถใช้ได้คะ
1: จริงๆเกลือมันก็ได้ทุกอย่างนะครับเกลือเนี่ยคือเกลือนี่มันใช้ได้หลายอย่างอยู่มันมีเกลือตั้งแต่เกลืออะไรบ้านเรามีเกลืออะไรบ้างอาจารย์มีเกลือสินเทา
0: เกลือสินเทา
1: เกลือทะเล
0: เกลือแกงใช่มั้ยคะเกลือเม็ดใหญ่
1: เกลือเนี่ยมี
0: ค่ะ
1: ถ้าเกลือต่างประเทศก็มีพวกเกลือเปลือกเกลือภูเขา
0: เกลือหิมาลัยเกลือสีชมพู
1: ใช่ไหมคะแต่เกลือพวกนั้นก็เข้ามาผ่านการสตุด้วยน
0: ะ
1: เอามาสตุเอามาทำเอาไปก็เรียกเอาไปต้มเอาไปดินนะแล้ว
0: เพื่อที่จะละมันให้มันระเหย
1: ไม่ใช่
0: ไปเผาใช่ไหมคะ
1: ใส่ในหม้อดินแล้วเผาจนนั่นเลยจนมันเกิดอะไรก็เรียกว่าจนมันฆ่าเชื้อข้างในได้แต่จริงๆเกลือบ้านเราเนี่ยเกลือทะเลเราเนี่ยหรือว่าเกลือสินเทาเนี่ยเราก็สามารถไปทำแบบนั้นได้ใส่หม้อดิน
0: แล้วก็ไปเผา
1: ก็ได้หรือไม่ก็เอาใส่หม้อดินแล้วมาคั่วก็ได
0: ้คั่วเหมือนอย่างที่เราทำการสตุ
1: ก็คือการฆ่า
0: คาริส
1: ก้าไม่ใช่คาริสก็คือให้เกลือมันสะอาดก็คือเป็นการบางทีในเกลือเราก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่าก็คือโดนความร้อนแล้วก็ไปทำให้ฤทธิ์มันอ่อนลงใช่ความเค็มก็น้อยลง
0: ใช่ความเค็ม
1: เกลือดอกเกลือ
0: ดอกเกลือที่เราเห็นบ่อยๆใช่ไหมแถบบ้านเราก็จะเป็นแถบสมุทรสาครพวกนี้นะคะอันนั้นก็คือใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับใช้ได้ครับก็เลือกเอาว่าเราจะใช้
0: เกลือแบบไหนคือเกลือเม็ดแล้วเกลือแกงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: พอเอามาคั่วเอามาสตุให้มันรสเกลือมันก็จะแทนที่จะเกลือมันเข้มจัดมันก็จะรสมันก็อ่อนลงแต่การใช้ในช่องปากนั้นถ้าเค็มจัดๆบางทีคนก็ไม่ชอบ
0: ใช่รู้สึกว่ามันเค็มมันแบบ
1: แต่ถามว่าเกลือมันดีไหมมันดีอยู่แล้วทีนี้ในสูตรนี้มันจะมีเกลืออยู่1ตัว
0: ใช่
1: การบูน
0: แล้วก็สารส้มสตุนะคะ
1: จริงๆเนี่ยเกลือเนี่ย
0: ค่ะ
1: เรามีสีบ้างไหม
0: สีเราไม่มีค่ะอาจารย์วันนี้ไม่ได้มาแต่เราสามารถบอกท่านผู้ชมไม่ได้เผื่อท่านผู้ชมจะได้แบบ
1: ถ้ามีสีผสมน้ำมันในน้ำเนี่ยเราผสมตอนผสมเนี่ยเราก็หยดน้ำไปนิดนึง
0: หยดสีที่เราผสมกับน้ำ
1: แล้วใส่ในเกลือทำให้เกลือเป็นสีทะเลก็ได
0: ้
1: สีชมพูก็ได้
0: สีชมพู
1: ก็คือสามารถทำให้เกลือเปลี่ยนสีได้เหมือนกันแต่เกลือในสูตรนี้เรามีเกลือ

0: มครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะ
2: เกลือทะเลเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะในส่วนนี้
3: เกลืออ
1: ยู่50ค่ะอาจารย์
3: เกลือ
1: นะคะอันนี้ก็เกลือแกงนะคะ
2: ครับเกลือแกง
1: ใช่ค่ะ
2: เกลือทะเล
1: ก็ได้นะคะดอกดีเกลือดอกเกลือ
2: แล้วก็ตามด้วย
1: ตามด้วยกะละบูนค่ะนะคะอันนี้คือกะละบูนนะคะก็คือ25นะคะ
2: เดี๋ยวครับกะละบูนเอาไปทำให้ละเอียดก่อนนี่ครับต้องตามอันนี้ก่อนกะละบูนต้องเอามาเอาเกลือใส่นี่ไปก่อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
2: เกลือละเอียดแล้วเพราะเกลือเป็นเม็ดละเอียดแล้วเราก็เอาเกลือเอากระบูนมาตำให้ละเอียดก่อนเป็นเม็ดใส่นี่กระบูนเป็นเม็ดต้องทำให้เป็นผงก่อนนะครับเพื
1: ่
2: อได้เข้ากันง่ายขึ้น
1: อันนี้ยังเรายังเห็นว่ามันเป็นก้อนใช่ไหมคะก็ต้องทำให้มันเล็กลงนะคะ
2: ครับทำให้เล็กลงนะครับ
1: 10นาที
2: นี่คือไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำไปกระบูนี่ต้องทำให้ละเอียดก็คือให้มันละเอียดนะครับครับผมบดแบบนี้ครับก็จะละเอียดไม่ให้เม็ดที่มันแข็งๆละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ร่อนเนาะอ้าวอาจารย์ก็ร่อนที่เป็นเม็ดก็นะครับที่เป็นเม็ดก็มาบดใหม่อีกทีหนึ่งสารส้มก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเราก็มาบดรวมกันครับสารส้มสตูเนี่ยผ่านการสตุมาแล้วนะครับอันนี้สามารถบดรวมกันได้เลยส่วนเกลือเอามารวมกันได้เลยนะครับเกลือก็เป็นเม็ดเล็กอยู่แล้วครับต้องเป็นกากเข้าไปบดใหม่จนกว่าเขาจะละเอียดนะครับก็ในขั้นตอนตรงนี้เราสามารถที่จะทำเกลือให้เป็นสีอื่นได
1: ้
2: ถ้าเป็นเกลือถ้าเป็นอยากให้เป็นสีน้ำเงินก็ใช้สีผสมในน้ำนะครับผสมสีเสร็จก็มาคลุกข่าวกับเกลือก็เป็นสีออกมาเป็นสีเลย
1: แต่เราต้องผสมกับน้ำทำสำเร็จก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: เราไม่จะไม่โรยสีที่แบบได้เป็นผงมา
2: ต้องละลายในน้ำก่อน
1: ก็คือเราอาจจะทำละลายกับน้ำแล้วก็กรองนะคะเราจะทำเป็นชั้นค่ะ
2: แต่งกลิ่นก็ได้นะ
1: ตามสีใช่ไหมคะ
2: ตามกลิ่น
1: ตามสี
2: ลาเวนเดอร์ก็สีอะไรใช่ไหมสีม่วงเราก็สามารถ
1: เปอร์เปอร์มินต์กลิ่นส้มนี่ใช่ไหมคะ
2: เปอร์มินต์ก็อาจเป็นสีเขียวเขียว
1: ค่ะ
2: สีทะเลก็เลือกเอาก
1: ลิ่นส้มก็เป็นสีส้ม
2: ใช่ก็สามารถแต่งสีได้ก็แค่
1: เพื่อมันดูน่าใช้แล้วก็กลิ่นน่าใช้มากขึ้น
2: แค่เอาเกลือนั้นผสมกับเอาสีน้ำเอาสีน้ำที่เป็นซอง
1: เป็นที่เรามาทำการ
2: ละลายแล้วนะครับแล้วถึงจะมาประคุเป็นน้ำเสร็จเอามาคลุกกับเกลือนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นสีแล้วนะครับเกลือเหล่านี้สามารถเอามาใช้แปรงฟันก็ได้หรือว่าถ้าเราจะเอาไปทำน้ำยาบ้วนปากเพิ่มเติมก็ได้แค่เอาเกลือเนี่ยเกลือสูตรเกลือเนี้ยไปหนึ่งช้อนโต๊ะตอนน้ำครึ่งลิตรนะครับน้ำร้อนครึ่งลิตรเอาเกลือ1ช้อนโต๊ะผสมด้วยกันแล้วกระเหยาให้เข้ากันแล้วเอามาทำเป็นน้ำยาบ้วนปากก็ได้นะครับ
1: อันนี้เราจะควรเก็บในรูปแบบไหนดีคะเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
2: ก็ใส่ภาชนะ
1: ที่ปกติเลยใช่ไหมคะ
2: แสงแล้วก็อยู่ในภาชนะที่มีฝาปิด
1: เป็นกระปุกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่อ
1: ันนี้มันอยู่ได้นานกี่ปีคะอาจารย
2: ์ก็อยู่ได้ประมาณ2ปีครับตามมาตรฐานเครื่องสำอางครับเราทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับไอเสียนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็ได้ครับนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เขาดูนะครับว่าเสร็จแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นเกลือสีฟันนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้เกลือสีฟันตัวนี้แปรงฟันก็ได้หรือไม่เอามาใช้ในเรื่องของบางคนบอก
1: แล้วค่ะอาจารย
2: ์แปรงฟันได้นะอย่างที่สองเอาไปทำอย่างอื่นอย่างเช่น ดับกลิ่นดับกลิ่นอย่างอื่นอย่างเช่นเอาไปดับกลิ่นในคนมีปัญหาเรื่องเท้ามีกลิ่น
1: อ๋อเท้ามีกลิ่น
2: เราก็เอาประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำกะละมังหนึ่ง
1: น้ำอุ่นไหมคะหรือว่าน้ำปกติอ๋อคือไม่ร้อนมากใช่ไหมคือเอาอุณหภูมิน้ำอุ่น
2: ใช่
1: แล้วก็เทใช่ไหมคะใส่ลงไป
2: ใส่ลงไปแล้วก็แช่เท้าไว้ประมาณ20นาที
1: ค่ะก็จะช่วยเรื่องของดับกลิ่นได้
2: เท้าเนี่ยครับเท้าที่มันมีกลิ่นเหม็นไอ้อะไรเขาเรียกไอ
1: ้ชื้นพวกที
2: ่แบคทีเรียต่างๆเอ่ยหรือว่าส้นเท้าแตกที่มันเป็นแผลอะไรมันก็ช่วยสมานโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังโรคผิวหนังที่เป็นในที่ตามซอกตาต่างๆก็ช่วยได้เพราะว่ามันมีสารส้มตะตุไปสมานแผล
1: สารส้มตะตุ
2: แล้วครับสารส้มตะตุแล้วเกลือก็ไปฆ่าเชื้อแล้วการบูนเนี่ยลดอาการอักเสบนะครับ
1: พิมเซนการบูนพวกนี้ใช่ไหมคะ
2: ไม่การบูนในส่วนของการบูนนะครับมันลดอาการอักเสบนะครับบวมต่างๆก็จะหายไอ้พวกไอ้เล็บอ่ะคนมีปัญหาเรื่องเล็บเยอะเล็บที่เป็นเล็บก็เรียกเล็บที่เป็นหนองอะไรพวกนี้บางคนแก้ไม่ได้เล็บเป็นหนองเป็นติดเชื้อ
1: บางคนต้องใส่รองเท้าไง
2: แต่ถ้าเกิดว่าปัญหาเล็บเยอะๆจริงๆแล้วมันมีปัญหามากๆเราเอาเปลือกของเอาใบเตียนย้อมครับ
1: เอาเฉพาะใบมันใช่ไหมคะ
2: ใช่เอามาผสมเอามาบดรวมกันผสม
1: คือเอาใบมาแล้วก็ต้องให้มันแห้งก่อน
2: เอาอย่างแห้งมาบด
1: ค่ะแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็มาผสมใส่
2: ใช่ครับก็สามารถรักษาพวกโรคที่เกี่ยวกับ
1: เท้ากับเล็บได้ใช่ไหมคะ
2: เล็บได้ดีมากก็คือเตียนกิ่งเขาจะช่วยฆ่าเชื้อได้ดี
1: ค่ะ
2: ก็วันนี้ก็ถ
1: ือ
2: ก็ได้ทำสูตร
1: ใช่แล้วก
2: ็ยาสีฟันไป2สูตรด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
2: หวังว่าน่าจะท่านผู้ชม
1: ยังไงก็ลองฝากติดตามตอนต่อๆไปหรือตอนที่ผ่านมามีทั้งยาสีฟันในรูปแบบใช้ในเรื่องของพวกสมุนไพรต่างๆหรือแม้แต่สูตรที่ชำระล้างต่างๆนะคะ
2: ครับ
1: ใช่ค่ะยังไง
2: หวังว่านำไปใช้เป็นประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์แล้วก็นะครับก็เอาไปใช้มีประโยชน์แล้วเรายินดีด้วยนะครับก็วันนี้เราก
1: ็
2: นะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับวันนี้กลับลาก่อนแล้วก็เจอกันเทปหน้านะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poly ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดออกไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์นิพนธ์แก่นกมลนะครับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับในรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ความเชื่อมั่นนะครับวันนี้ก็มาถึงตอนที่16นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบริการอื่นของผู้สอบบัญชีแล้วก็การบริหารสำนักงานสอบบัญชีนั่นเองนะครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าลักษณะของกระบวนการนะครับของการสอบบัญชีเนี่ยที่ผ่านมาก็จะเป็นในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีการพูดงานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีนะครับนั่นก็คืองานบริการอื่นๆซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจในหลายๆเรื่องนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการสอบทานนะครับหรือว่าการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันหรือไปจนถึงในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลทางการเงินซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าที่งานบริการอื่นๆที่ผู้สอบบัญชีนั้นสามารถให้บริการกับลูกค้าได้เช่นกันนะครับเราลองมาดูหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในประเด็นที่1 นะครับก็คือเรื่องของงานบริการของผู้สอบนะครับหลักๆในกระบวนการของงานบริการของผู้สอบบัญชีนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องของบริการให้ความเชื่อมั่นซึ่งในลักษณะของบริการให้ความเชื่อมั่นนั้นเนี่ยนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเรียกว่า assurance service นะครับซึ่งอาจจะแบ่งในรูปแบบของงานบริการที่ต้องพิสูจน์นะครับแล้วก็งานบริการที่ไม่ต้องพิสูจน์นะครับซึ่งลักษณะงานเหล่านี้เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะมีการเรียกว่า attestation นะครับ service กับ non attestation service นั่นเองนะครับสำหรับงานบริการที่ต้องใช้กระบวนการในการพิสูจน์ยืนยันข้อมูลต่างๆนะครับก็ถือว่างานตรวจสอบบัญชีก็เป็นงานหนึ่งครับที่ผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องปฏิบัติและต้องพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะครับจึงจะมีการแสดงความเห็นต่องบการเงินออกมาได้นะครับหรือแม้แต่กระบวนการในการสอบทานงบการเงินนะครับพอเราพูดถึงลักษณะของ2งานนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยในรายละเอียดกันครับว่ากระบวนการในการสอบบัญชีกับกระบวนการในการสอบทานงบการเงินนั้น2ลักษณะงานนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าอาจจะเกิดความเข้าใจว่าเอ๊ะตรวจสอบกับสอบทานมันเหมือนกันนี่นาทำไมลักษณะของกระบวนการในการพูดคุยกันนั้นน่าจะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราไปดูในรายละเอียดกันในภายหลังนะครับสำหรับงานอีกบริการนึงนะครับที่อาจจะไม่จำเป็นต้องอาศัยการพิสูจน์นะครับก็คืออาจจะเป็นในรูปแบบของการให้คำปรึกษาข้อมูลนะครับในด้านของการบริหารจัดการในองค์กรหรือว่าอาจจะเป็นงานให้ความเชื่อมั่นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของงานบริการของผู้สอบบัญชีงานแรกนะครับก็คือบริการให้ความเชื่อมั่นเราก็พูดคุยกันไปแล้วนะครับสำหรับลักษณะงานบริการนะครับที่ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นงานในลักษณะที่มีการตกลงร่วมกันนะครับระหว่างผู้สอบบัญชีกับทางลูกค้านะครับว่าจะให้ดำเนินการทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งภาษาอังกฤษที่เราใช้เนี่ยเราจะเรียกว่า agree up on procedure service นะครับหรือว่า AUP ซึ่งในกระบวนการที่ผ่านๆมาเนี่ยที่อาจารย์ทอมเคยทำเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของกรณีที่ลูกค้านะครับมีการทำลายสินค้าคงเหลือนะครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการทำลายสินค้าคงเหลือเนี่ยด้วยความที่กฎระเบียบของกรมสรรพากรนะครับได้มีการกำหนดว่าทุกครั้งที่กิจการเนี่ยมีการทำลายสินค้าคงเหลือนะครับจะต้องมีการแจ้งหนังสือไปยังอธิบดีกรมสรรพากรนะครับรวมไปจนถึงต้องมีการขอให้ทางผู้สอบบัญชีเนี่ยเข้ามาเป็นพยานสังเกตการในการทำลายสต๊อกนะครับหรือทำลายสินค้าคงเหลือดังนั้นวิธีการดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ตกลงร่วมกันระหว่างลูกค้านะครับกับผู้สอบบัญชีที่เข้ามาเป็นพยานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ AUP ก็ได้นะครับนอกจากนี้ที่เจอนะครับก็จะมีในส่วนของการตรวจสอบในเรื่องของ BOI นะครับหรือว่ากิจการที่มีการลงทุนนะครับส่งเสริมการลงทุนนะครับก็จะได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เราเรียกว่า BOI เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการดังกล่าวถ้าหากกิจการนะครับมีความประสงค์นะครับจะต่ออายุของบัตรส่งเสริมการลงทุนของ BOI เนี่ยก็อาจจะมีการติดต่อนะครับกับออดิเตอร์หรือผู้สอบบัญชีให้เข้ามาทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานตัวหนึ่งนะครับในการขอต่อนะครับบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ AUP เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับบริการที่ไม่ได้ความเชื่อมั่นอีกส่วนหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินนะครับบางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วลักษณะของการเก็บรวบรวมทางการเงินนั้นมันมีความแตกต่างจากกระบวนการในการสอบบัญชี

ใครนะครับรูปแบบของการเก็บรวบรวมเนี่ยที่เคยเจอก็คือว่าทางลูกค้าเนี่ยนะครับต้องบอกกันนะครับว่าลูกค้าที่มีการจ้างวานให้เราไปรวบรวมข้อมูลนั้นส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่ลูกค้าที่เรามีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีนะครับอาจจะเป็นลูกค้าเก่าที่เราเคยตรวจสอบเนี่ยนะครับมีการไว้วานว่าเอ๊ะในเรื่องประเด็นดังกล่าวเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยไม่มีความสามารถหรือดูแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่มีความเชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูลต่างๆตรงนี้เลยนะครับก็เลยมีการจ้างวานนะครับในส่วนของผู้สอบบัญชีซึ่งอาจจะเป็นอดีตนะครับที่ไม่ได้ทำการตรวจสอบบัญชีในปัจจุบันนะครับเข้ามาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ให้นะครับตัวอย่างที่เจอมาเช่นในเรื่องของการคำนวณผลประโยชน์พนักงานนะครับหรือว่าเงินเกษียณอายุนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการใช้ประสบการณ์นะครับเทคนิคทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการเข้าสู่กระบวนการในการคำนวณดังนั้นเนี่ยลูกค้าอาจจะมีการประเมินแล้วนะครับว่าความรู้ความสามารถของกิจการนั้นมีไม่เพียงพอก็อาจจะมีการแจ้งนะครับแล้วก็ติดต่อให้ผู้สอบบัญชีนั้นทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินนั้นเพื่อนำมาสู่ในกระบวนการในการบันทึกรายการในงบการเงินก็เป็นได้นะครับหรือแม้แต่นะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยก็อาจจะสามารถให้บริการในการจัดทำนะบัญชีได้เหมือนกันหรือว่าการบริการทางด้านภาษีอากรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบัญชีนะครับหรือว่าในเรื่องของการจัดทำภาษีอากรเนี่ยจะต้องเป็นจ็อบที่แยกต่างหากจากจ็อบที่ผู้สอบบัญชีนั้นได้ทำการตรวจสอบนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นของความเป็นอิสระก็เป็นได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเราทำบัญชีเองทำภาษีเองและตรวจสอบเองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะงานการให้บริการเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินนะครับว่าลักษณะงานนั้นไม่มีการซับซ้อนกันนะครับเพราะว่าความซับซ้อนนั้นจะทำให้กระบวนการในเรื่องของความเป็นอิสระนั้นขาดไปนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะของงานสอบบัญชีบ้างนะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างการสอบบัญชีกับงานบริการอื่นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรคราวนี้อาจารย์ทอมก็ขอเล่านะครับจากประสบการณ์ที่ทำในส่วนของการสอบบัญชีก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกระบวนการสอบบัญชีเนี่ยบางครั้งเราก็จะเรียกว่าการตรวจสอบประจำปีหรือว่าการตรวจสอบ Year End นะเพราะว่าการตรวจสอบ Year End นั้นเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการนะครับในการตรวจสอบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประเมินระบบของการควบคุมภายในนะครับไปจนสู่ในเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบเนื้อหาสาระซึ่งเราจะเห็นว่าในภาพบริบทเนี่ยจะมีการกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยทั้งหมด2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกเป็นการประเมินคอนโทรลนะบางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะอาจารย์การประเมินคอนโทรลนั้นคืออะไรก็คือเป็นการประเมินในเรื่องของความเสี่ยงครับของระบบการควบคุมภายในด้านการเงินต่างๆครับว่ากิจการนั้นมีระบบการควบคุมภายในเนี่ยที่มีการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่นะครับและสิ่งที่ได้มีการออกแบบกำหนดเป็นนโยบายนั้นได้มีการนำไปใช้จริงรวมไปจนถึงมีการทำในสิ่งนั้นตลอดระยะเวลาในระยะเวลา1ปีนั้นหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องเข้าไปในการประเมินนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการในการทดสอบการควบคุมต่างๆว่ามีประสิทธิผลหรือไม่อย่างไรนะครับต่อมาในเฟสที่2นะครับก็จะเป็นกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบเนื้อหาสาระต่างๆเพราะว่าในกระบวนการของการตรวจสอบเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นการยืนยันครับในสิ่งที่ผู้บริหารนั้นได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมีอยู่จริงนะครับเกิดขึ้นจริงกรรมสิทธิ์และข้อผูกพันรวมไปจนถึงการบันทึกรายการอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับการวัดมูลค่าของตัวเลขรายการต่างๆอย่างเหมาะสมการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินในจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมุ่งเน้นนะครับในกระบวนการในการตรวจสอบเนื้อหาสาระซึ่งจากข้อสรุปตรงนี้ครับเราก็จะพบว่าในกระบวนการการตรวจสอบ JN หรือว่าการสอบบัญชีนั้นจะมีขั้นตอนหลักๆ2เฟสอย่างที่อาจารย์ทอมพูดไปนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงินออกมาได้นะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอย่างไม่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขงบการเงินไม่ถูกต้องและงบการเงินนั้นเรางดแสดงความเห็นหรือว่าไม่แสดงความเห็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของการสอบบัญชีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์ทอมเน้นนิดนึงว่าผลจากการที่เรามีการตรวจสอบนั้นนะครับเราจะพบว่าระดับความเชื่อมั่นนั้นจะอยู่ในระดับที่มีสมเหตุสมผลนะครับคือระดับสูงครับแต่ไม่ยุตินะครับเนื่องจากว่าเหตุผลของกระบวนการในการสอบบัญชีเนี่ยในทางปฏิบัติเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ถูกต้อง 100% ครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแทนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผลสรุปที่ได้นั้นเกิดจากการที่เรานั้นเลือกประชากรที่เราคิดว่าประเมินว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

นะครับแล้วก็มาสรุปผลต่อโดยรวมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการสรุปว่าเอ๊ะดังนั้นเนี่ยระดับความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการสอบบัญชีเนี่ยก็คงจะเป็นขั้นสูงแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นยุติเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาครับว่าในการสอบบัญชีนั้นผลที่ได้คือถูกต้องตามที่ควรนะครับเราไม่ใช้คำว่าถูกต้องนะครับแต่เราใช้ว่าถูกต้องตามที่ควรเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดในเรื่องของ1กระบวนการในการตรวจสอบ2หลักฐานที่ได้ไม่ใช่ 100% นะครับ3ข้อจำกัดในแง่ของระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในส่วนของการสอบบัญชีนะครับคราวนี้ในงานด้านบริการอื่นบ้างอย่างเช่นงานสอบทานนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากงานสอบบัญชีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเขาบอกว่าในกระบวนการของการสอบทานเนี่ยนะครับระดับความเชื่อมั่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างจำกัดแน่นอนนะครับคราวนี้อาจจะเกิดคำถามว่าอาจารย์คะสอบทานกับตรวจสอบนั้นต่างกันอย่างไรเทคนิคง่ายๆครับกระบวนการในการสอบทานเนี่ยเรามักใช้กับกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเราพูดถึงการสอบบัญชีนะครับก็เป็นกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงินประจำปีครับก็คือรอบระยะเวลา12เดือนนะครับหรือว่า1ปีตรวจนั่นเองนะครับแต่สำหรับงบสอบทานนะครับอันนี้ใช้สำหรับกระบวนการในการตรวจสอบรายไตรมาสทุกๆ3เดือนซึ่งต้องบอกก่อนว่างบควอเตอร์นะครับหรือว่างบรายไตรมาสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่าบริษัทจำกัดมหาชนที่ทุกท่านทราบดีนะครับตลอดจนรวมไปจนถึงกิจการที่มีผลนะครับต่อสาธารณชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งหลักๆกิจการนี้ก็คือสถาบันทางการเงินนั่นเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยย่อมใช้แบงค์ถูกไหมฮะย่อมใช้ธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้มันเป็นจุดที่สาธารณชนเนี่ยนะใช้กันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการสอบทานที่เกิดขึ้นในส่วนของสถาบันทางการเงินเนี่ยก็จะต้องถูกตรวจสอบไปโดยปริยายดังนั้นเนี่ยนะครับในการสอบทานเนี่ยก็มักจะเป็นการตรวจสอบในลักษณะรายไตรมาสหรือทุกๆ3เดือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า1ปีเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะต้องมีการสอบทานงบการเงินทั้งหมดเนี่ย3ครั้งด้วยกันนะครับก็คือไตรมาสที่1ไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3นะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาทุกคนเนี่ยไปเปิดในเว็บไซต์นะครับของสำนักงานนะครับกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะพบว่างบการเงินที่เป็นบริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยก็จะมีลักษณะงบที่ถูกสอบทานนะครับ3รายไตรมาสครับแล้วก็จะมีอีก1อันครับเราเรียกว่างบการเงินประจำปีอันนั้นก็คืองบที่เกิดจากกระบวนการในการสอบบัญชีนั่นเองนะครับดังนั้นครับกระบวนการของการสอบบัญชีอย่างที่บอกเราใช้กระบวนการค่อนข้างเข้มข้นครับใช้หลากหลายวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนะครับแต่ในขณะเดียวกันกระบวนการในการสอบทานนะครับสืบเนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการในการสอบทานเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนดังนั้นวิธีการนะฮะที่เราใช้ในการตรวจสอบเนี่ยจะพบว่าเราจะใช้เพียงแค่กระบวนการในการสอบถามและก็กระบวนการในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบงบรายไตรมาสเนี่ยก็คือใช้วิธีการตรวจสอบเพียงแค่2วิธีก็คือสอบถามแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบแน่นอนครับผลสรุปที่ได้จากหลักฐานจากการสอบถามจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบจะพบว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นการตรวจยืนยันหรือว่ามีการกระบวนการในเรื่องของการทำ attestation หรือว่าการพิสูจน์ยืนยันได้เลยเพราะว่า1เอกสารเราก็ไม่ได้ตรวจนะครับเราเพียงแต่ใช้วิธีการนะฮะการสอบถามด้วยวาจาหรือว่าอาจจะสอบถามด้วยลักษณะการเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้มีการรีเช็คถึงเอกสารถึงนโยบายนะครับหรือการส่งหนังสือยืนยันยอดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบทานจึงมีวิธีการนะครับในการสอบเนี่ยค่อนข้างที่จำกัดแล้วก็มีเพียงแค่2วิธีเท่านั้นที่มาตรฐานเนี่ยได้กำหนดไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์ทอมไม่ได้บอกว่าในการสอบทานนั้นหนูจะต้องใช้เพียงแค่2วิธีเท่านั้นนะครับเราอาจจะใช้วิธีอื่นที่นอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจนะครับของผู้สอบบัญชีที่มองว่าเราจะมีวิธีการอะไรที่เราให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อตัวมาตรฐานนะครับของการสอบทานงบการเงินเนี่ยมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากระบวนการที่ใช้เนี่ยใช้วิธีการสอบถามแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับก็เลยทำให้ระดับความเชื่อมั่นขึ้นเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะไปแสดงความเห็นในรูปแบบนะครับที่เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขงบการเงินไม่ถูกต้องนะครับหรือว่างดแสดงความเห็นได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากระบวนการวิธีใช้เราใช้เพียงแค่2วิธีเท่านั้นดังนั้นระดับความเชื่อมั่นนั้นจึงอยู่ในระดับที่มีอย่างจำกัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น
าจารย์ทอมก็หวังว่า

ในกระบวนการของการสอบทานกับกระบวนการของการสอบบัญชีเนี่ยทุกคนจะเข้าใจแล้วว่า2อันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวิธีการตรวจสอบนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบรวมถึงความเชื่อมั่นที่มีความแตกต่างกันเพราะว่าสอบบัญชีนั้นเป็นความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลนะครับส่วนในแง่ของการสอบทานงบการเงินนั้นก็จะเป็นความเชื่อมั่นอย่างจำกัดนั่นเองนะครับดังนั้นอาจจะมีคำถามว่าอาจารย์คะแล้วรูปแบบหน้ารายงานที่เรามีการออกมาเนี่ยจะเหมือนกับกระบวนการในการสอบบัญชีไหมคะในเรื่องของการสอบทานนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับสืบเนื่องจากวิธีการที่เราใช้ในการตรวจสอบเนี่ยมีเพียงแค่2วิธีเท่านั้นนะเราก็คงทำได้แค่เพียงแค่ว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่อย่างไรในหน้ารายงานของผู้สอบนั่นเองนะครับเราคงไม่สามารถที่จะไปแสดงความเห็นในรูปแบบที่ 100% ได้นะครับเนื่องจากว่าวิธีการตรวจสอบนั้นเราใช้เพียงแค่2วิธีนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความเชื่อมั่นอย่างจำกัดนิดนึงนะครับว่าลักษณะของคำว่าจำกัดเนี่ยมันจำกัดด้วยเหตุอะไรแน่นอนทุกคนทราบแล้วคือจำกัดด้วยวิธีการตรวจสอบนะครับนอกจากนี้ก็คือจำกัดในแง่ของเวลานะครับที่เกิดขึ้นในกระบวนการเนื่องจากการตรวจสอบงบประจำปีเนี่ยมันเป็นระยะเวลา12เดือนนะครับแต่ในขณะที่การตรวจสอบในแง่ของรายไตรมาสหรือว่าการสอบทานงบการเงินเนี่ยก็มีเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นของระดับความเชื่อมั่นเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับก็เลยมีการเปรียบเทียบในแง่ของทางคณิตศาสตร์ว่าระดับความเชื่อมั่นของงานสอบทานย่อมน้อยกว่าระดับความเชื่อมั่นของงานสอบบัญชีนั่นเองนะครับหรือกล่าวอีกในหนึ่งครับระดับความเชื่อมั่นของงานสอบบัญชีนั้นก็คือความเชื่อมั่นอย่างจำกัดนะครับแต่ในขณะที่ระดับความเชื่อมั่นของสอบบัญชีนั้นจะอยู่ในระดับที่ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยนำไปการตัดสินใจนะครับถ้าเรามองในมุมปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นรายไตรมาสเนาะก็อาจจะพิจารณาในแง่มุมของโอเคล่ะในทางปฏิบัติความเชื่อมั่นอย่างจำกัดนั้นอาจจะช่วยทำให้เราพิจารณาได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราต้องการตัดสินใจในระยะยาวเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นงบการเงินประจำปีเพื่อช่วยในการพิจารณาในการตัดสินใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินใจได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างของความเชื่อมั่นอย่างจำกัดนั่นเองนะครับคราวนี้กระบวนการนะครับในทางปฏิบัติจากการที่การสอบบัญชีเนี่ยอย่างที่อาจารย์ทอมบอกเนาะก็คือมันจะมีลักษณะการทำงานเนี่ยเป็น2เฟสนะเฟสแรกเนี่ยก็คือการเข้าไปทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในนะครับว่ากิจการมีการออกแบบอย่างเหมาะสมไหมนะครับมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็มีการใช้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีหรือไม่อย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ้นปีก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่อาจารย์ทอมพูดนั้นเป็นรูปแบบของการตรวจสอบงบการเงินประจำปีนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีกระบวนการในการสอบทานงบการเงินวิธีการเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ากระบวนการของการสอบทานงบการเงินนั้นก็จะคล้ายๆกับการตรวจสอบประจำปีครับอย่างที่บอกเราใช้วิธีการเพียงแค่2วิธีครับแต่งานต่างๆนั้นเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราลดวิธีการลงให้สั้นกระชับลงเพราะเนื่องจากว่าเป็นรูปแบบของการสอบทานระดับความเชื่อมั่นนั้นเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของสมเหตุสมผลครับเรามุ่งเน้นแค่อย่างจำกัดเอาเป็นว่าเพียงแค่พบสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่อย่างไรแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงที่จะยังไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าไม่ใช่งบประจำปีนะครับดังนั้นงบก็เพียงแค่บอกแค่ว่าพบหรือไม่พบอย่างไรแค่นั้นพอนะครับคราวนี้ในกระบวนการสรุปผลครับเขาบอกว่าในรูปแบบของการแสดงความเห็นนั้นก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าพบไม่พบซึ่งรูปแบบของพบไม่พบนั้นเนี่ยก็ยังคงแบ่งเป็นแพทเทิร์นนะเดียวกับการตรวจสอบนะงบการเงินประจำปีก็คือยังคงมีแบบไม่มีเงื่อนไขครับยังคงมีแบบมีเงื่อนไขงบการเงินไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่แสดงความเห็นนั่นเองเพราะฉะนั้นการสรุปผลการรายงานของการสอบทานงบการเงินก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับงบการเงินประจำปีเพียงแต่ว่ารูปแบบไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการแสดงความเห็นนะครับแต่เป็นรูปแบบที่แสดงถึงว่าสิ่งนั้นเราได้พบหรือไม่พบแต่อย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็เลยเป็นรูปแบบของกระบวนการในการสอบทานนะครับคราวนี้นักศึกษาบางคนก็มองว่าอาจารย์คะถ้าในอนาคตเนี่ยหนูเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็อยากจะทำการตรวจสอบงบการเงินคราวนี้ในแง่ของบริษัทต่างๆเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าไปทำแล้วได้ฝึกงานแล้วได้มีกระบวนการในการลักษณะของการทำงานในรูปแบบของการสอบทานงบการเงินเนี่ยเ
จะควรจะไปในเวไหนดีคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ฟังมาเนี่ยนะในการสอบทานงบการเงินเนี่ยก็น่าจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำงานในส่วนที่เป็นโลโก้เฟิร์มหรือว่าสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับในการสอบทานงบการเงินเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะครับถ้าเราอยากจะเห็นในลักษณะของกระบวนการทำงานของการตรวจสอบโดยแบ่งเป็นส่วนที่เป็นพาร์ทตรวจรายควอเตอร์หรือรายไตรมาสนะครับกับงบการเงินประจำปีเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาถึงบริษัทที่ได้มีการตรวจสอบนะครับของบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้ประสบการณ์นะครับในเรื่องของการสอบทานงบการเงินเนาะอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าในการสอบทานเนี่ยรูปแบบกระบวนการเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือง่ายกว่านะครับระยะเวลาในกระบวนการในการตรวจสอบสั้นกว่าแต่การทำงานนั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์เป็นหลักนะครับแล้วก็กระบวนการในการสอบถามลูกค้าถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาสว่ามีอะไรที่สำคัญบ้างนะครับและข้อสำคัญดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรเช่นอาจจะมีประเด็นเรื่องของการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการรับรู้รายการที่เกิดจากการบังคับใช้ตัวมาตรฐานใหม่ในระหว่างปีนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่เราจะต้องมีความเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นหากเราต้องการประสบการณ์นะครับของการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเนี่ยก็แนะนำว่าก็ควรจะไปดูในส่วนของบริษัทจำกัดมหาชนนะครับที่สำนักงานสอบเนี่ยได้ทอดทำการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับรูปแบบต่างๆบ้างว่าเอ๊ะถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยเรามีการสอบทานงบการเงินหรือว่างบรายไตรมาสไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยรูปแบบที่พบหรือไม่พบเนี่ยมันสามารถแสดงในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับอย่างที่บอกไปครับถ้าเราไม่พบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญนะครับเราก็สามารถสรุปความเห็นได้นะครับเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับกรณีที่เป็นตรวจสอบงบประจำปีครับเพียงแต่ว่าเรามีการปรับบทยิ่งต่างๆนะครับจากกระบวนการในการตรวจสอบก็จะเป็นกระบวนการในการสอบทานงบการเงินนั่นเองเพราะว่าเราต้องมีการแยกอย่างชัดเจนครับว่าการสอบทานกับการสอบบัญชีนั้นมีกระบวนการในการใช้วิธีการที่แตกต่างกันนะครับรวมไปจนถึงระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยก็มีความแตกต่างกันด้วยนะครับในขณะที่งบสอบทานนั้นใช้ระยะเวลา3เดือนนะครับส่วนงบประจำปีนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับอันนี้อาจารย์ขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าในการสอบทานบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่เพียงรอบ3เดือนนะครับอาจจะเป็นรอบ6เดือนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับในทางสถาบันทางการเงินหรือว่าธุรกิจธนาคารนะครับหรือว่าธุรกิจหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาจะต้องมีการทำงบ half year นะครับ half เนี่ยที่แปลว่าครึ่งนะครึ่งที่ว่านี้ก็หมายถึงการตรวจสอบงบการเงินรอบ6เดือนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าจากอดีตที่ผ่านมาเราจะพบว่าธุรกิจธนาคารจะมีวันหยุดประจำปีก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมีการหยุดวันที่1กรกฎาคมด้วยนะครับก็เกิดจากกระบวนการในการนับสต็อกคราวนี้คำถามเกิดขึ้นแล้วเอ๊ะทำไมต้องนับสต็อกธนาคารไม่มีสต็อกนี่คะอาจารย์นะเขามีรูปแบบของใบหุ้นครับมีรูปแบบในเรื่องของกองทุนครับจำนวนหุ้นต่างๆเพราะเนื่องจากว่าสถาบันทางการเงินในหลายๆสถาบันการเงินเนี่ยก็อาจจะมี product ในรูปแบบของการรับฝากถอนนะฮะกู้ยืมเงินแต่ถ้าเป็นธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของใบหุ้นมีเรื่องของกองทุนนะครับมีเรื่องถึงการทำเป็นลักษณะโบรกเกอร์นะครับตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายกองทุนต่างๆนะครับการเป็นตัวแทนให้กับคนในการบริหารจัดการเงินต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เป็นธุรกิจประกันภัยพวกนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวแทนต่างๆนะครับในเรื่องของการขายประกันนะครับมีสิทธิ์ในเรื่องของการประเมินค่าสินไหมทดแทนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะต้องมีการรีเช็คแล้วเขาก็จะมีการสอบทานครับงบการเงินรอบ6เดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องบอก

มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ทอมสรุปแบบนี้ครับว่าในกระบวนการในการสอบทานนั้นมันมีรูปแบบที่เป็น3เดือนก็มีนะครับหรือว่า6เดือนก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจการที่เรานั้นได้เข้าไปทําการตรวจสอบเนี่ยเป็นกิจการในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างสมัยที่อาจารย์ทอมทำงานเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าธุรกิจที่เป็นสถาบันทางการเงินรวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับรวมถึงการประกันภัยเนี่ยพอดีอาจารย์ทอมได้มีโอกาสตรวจก็เลยทำให้เราได้เห็นภาพนะของกระบวนการในการสอบทานเนี่ยรอบ3เดือนกับรอบ6เดือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับว่ากระบวนการในการตรวจสอบนั้นเราจะใช้วิธีการในการสอบถามแล้วก็วิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนทำงานก็จะใช้กระบวนการในการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะต้องมีเทคนิคในการสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีการคาดคะเนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับโดยอาศัยในเรื่องของเงื่อนเวลา3เดือนแล้วก็6เดือนนะฮะอาจจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับปีปัจจุบันกับปีก่อนนะครับหรือว่าเป็นการเปรียบเทียบในแนวเส้นเคิร์ฟครับเช่นไตรมาส1เทียบไตรมาส2ไตรมาส2นะเทียบไตรมาส3นี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเอาไตรมาส1ปีนี้นะครับไปเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสถานการณ์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าประสบการณ์ในส่วนของการสอบทานนะฮะงบการเงินในรอบ3เดือนนะฮะหรือว่ารอบ6เดือนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมว่าอาจารย์คะการสอบทานเนี่ยบางครั้งเนี่ยจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเป็นบริษัทจำกัดมหาชนอย่างเดียวนะในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกกันว่าก็ไม่จำเป็น 100% เพราะว่าบางครั้งเนี่ยกิจการอาจจะมีบริษัทแม่ที่เมืองนอกนะครับเช่นที่อาจารย์ทอมตรวจเนี่ยก็คือบริษัทแม่เนี่ยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็มีบริษัทลูกๆต่างๆที่บริษัทแม่มีการถือเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าบริษัทแม่เนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นเขาจะต้องมีการนำเอาตัวเลขนะในงบการเงินของบริษัทลูกๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมาจัดทำงบการเงินรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริษัทลูกๆเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นบริษัทจำกัดธรรมดาเลยนะครับก็กลายเป็นว่าต้องตรวจรายควอเตอร์หรือรายไตรมาสด้วยนั่นเองก็อาจารย์ทอมก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าเอ้ยในการสอบทานนั้นบางครั้งไม่จำเป็นครับว่าเราต้องเป็นบริษัทจำกัดมหาชนอาจจะเกิดจากการที่ว่าบริษัทแม่ของเราที่ถือหุ้นบริษัทเราเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเขามีความจำเป็นที่จะต้องเอาตัวเลขของเรานี่แหละไปจัดการเงินรวมกับเขานะครับแน่นอนครับออดิเตอร์ก็ต้องทำการสอบทานงบการเงินเช่นกันนะครับซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งบรวมไปจนถึงผู้บริหารด้วยว่าเจตนาที่เขาอยากได้ตัวเลขจากเราไปเนี่ยเขาต้องการได้ตัวเลขในแง่มุมไหนนะครับเช่นอาจจะให้เราตรวจในรูปแบบของแพ็กเกจไหมนะฮะแพ็กเกจก็คือการยืนยันตัวเลขเฉยๆครับไม่ได้มีรูปแบบอะไรที่มันชัดเจนตายตัวเพียงแต่ว่าเป็นข้อสรุปหรือว่าข้อประสงค์ที่จังลูกค้านั้นรีเควสกับเรานะครับหรือต้องทำในรูปแบบของการทำออกหน้ารายงานออกมานะครับซึ่งก็จะเป็นหน้ารายงานที่บอกว่าพบหรือไม่พบอย่างไรเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เล่าในเรื่องของการสอบทานให้ทุกๆท่านได้เห็นนะครับซึ่งรูปแบบนั้นก็เป็นเหมือนเดิมครับแบบไม่มีเงื่อนไขกับแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคราวนี้แบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดถึงนะครับแบบที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็คือมีเงื่อนไขงบการเงินไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่แสดงความเห็นเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในตัวมาตรฐานการสอบบัญชีเนี่ยก็มีการระบุในส่วนของ2แบบนี้นะครับแต่ว่าแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นตัวแพทเทิร์นนะครับในการพูดในภาพรวมนะครับว่ามันประกอบไปด้วยงบการเงินไม่ถูกต้องมีเงื่อนไขหรือว่าไม่แสดงความเห็นนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูอีกงานบริการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจารย์ทอมได้ตรวจเนี่ยได้มีโอกาสตรวจก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเข้าสังเกตการนะครับทำลายสินค้าคงเหลือคือบางคนอาจจะมีคำถามว่าอาจารย์คะในแง่มุมของการจัดทำ AUP เนี่ย Agree Up on Procedure หรือว่าภาษาไทยเราแปลว่าการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะหลักๆทำลายสต็อกบางคนก็ถามว่าทำไมต้องให้ออดิเตอร์ไปเป็นพยานนะมันเกิดจากการที่ว่าถ้าเราเรียนในหลักของการภาษีอากรเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าทุกครั้งที่กิจการเนี่ยมีการทำลายทรัพย์สินของกิจการเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นต้นทุนมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการเราลองนึกภาพนะครับถ้าเราอยู่ในแผนก Revenue Department หรือว่ากรมสรรพากรของรัฐเนี่ยนะหน่วยงานรายได้เนี่ยเขาต้องการเงินครับแน่นอนการที่เราไปทำลายสต็อกของเราเองก็เหมือนกับการตัดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับกิจการแน่นอนการมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรโดยรวมนั้นลดลง
การเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร

ย่อมลดลงด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมสรรพากรก็เลยมีการวางแนวทางว่าหากกิจการมีความจำเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องมีการทำลายสต็อกหรือทำลายสินค้าซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ว่าสินค้านั้นจริงๆแล้วขายไม่ได้แล้วจริงๆตกรุ่นแล้วชำรุดเสียหายไม่สามารถนำไปรีไซเคิลนะครับปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วกลับมาขายใหม่ได้เนี่ยก็อาจมีความจำเป็นต้องทำลายคราวนี้การทำลายเนี่ยก็ต้องมีพยานนะครับพยานที่ดีที่สุดที่จะสามารถที่จะเรฟเฟอเรนซ์หรืออ้างถึงได้และมีผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงินนะครับก็จะเป็นในเรื่องของผู้สอบบัญชีเพราะว่าการทำลายจะต้องมีการประเมินมูลค่าของสินค้าที่ทำลายด้วยว่าสินค้าที่ทำลายนั้นหรือว่าฟิกแอสเซททรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะครับมีมูลค่าเท่าไหร่ดังนั้นก็จึงเป็นที่มาว่าทำไมออดิเตอร์เนี่ยจึงต้องเข้าไปเป็นพยานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการปฏิบัติงานตามวิธีที่ตกลงร่วมกันเช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูวัตถุประสงค์กันบ้างเนาะหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าในเรื่องของ AUP นั้นมักจะเกิดขึ้นกับงานลักษณะแบบไหนนะครับคราวนี้ objective หรือว่าวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเนี่ยก็คือ1เพื่อตกลงวิธีการปฏิบัติครับกับผู้ว่าจ้างว่าผู้ว่าจ้างนั้นต้องการให้เราทำอะไรนะครับ2การปฏิบัติงานของเรานั้นต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้นะครับและก็3ก็คือเราจะต้องมีการสื่อสารครับแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติงานแล้วก็แจ้งกับเรื่องที่เกี่ยวข้องให้หมดในสิ่งที่เราพบเจอนะครับกับผู้บริหารให้รับทราบนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นวัตถุประสงค์นะครับของการปฏิบัติงานตกลงวิธีการที่ร่วมกันนะครับหรือว่า AUP นะครับเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้เนี่ยถามว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งไหมเกิดขึ้นทุกปีไหมก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าลูกค้านั้นมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาหลักๆนะครับ AUP ที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยจริงๆอาจารย์เจอทั้งหมด3งานนะฮะงานแรกก็จะเป็นงานในเรื่องของการสังเกตการนะฮะตรวจนับประเด็นสินค้าที่ล้าสมัยแล้วนะครับจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะธุรกิจหลายๆธุรกิจที่เราพบเจอเนี่ยลักษณะของตัว product เขาเนี่ยเขาเป็นลักษณะเหมือนกับมีเงื่อนไขของตัว life cycle ก็คืออายุการใช้งานอายุการให้ประโยชน์เนี่ยมันสั้นพวกนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการทำลายแต่ว่าบางอย่างอย่างเช่นธุรกิจสีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกกระป๋องสีพวกนี้มันสามารถนำเอามารีเวิร์กได้โดยอาจจะมีการใช้ส่วนผสมบางอย่างนะครับที่ทำให้ตัวสีเนี่ยสามารถที่จะกลับสู่สภาพเดิมแล้วก็สามารถนำมาผลิตแล้วก็จำหน่ายได้อีกเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสีบางตัวที่แม้ว่าเชฟไลฟ์ของเขานั้นหรืออายุการให้ประโยชน์เขานั้นมันหมดไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลับมารีเวิร์กได้นะครับกระบวนการในการทำลายสต็อกก็อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีในบางบริบทเช่นอาจจะมีสีบางอย่างที่ไม่สามารถรีเวิร์กได้แล้วนะครับมีกระบวนการในการผ่าน QC แล้วปรากฏว่าสีดังกล่าวนั้นมันไม่สามารถที่จะรีเวิร์กหรือว่ารีเวิร์กแล้วสีที่ออกมานั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในกระบวนการแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้มาทบทวนรีเวิร์กอาจจะมีการทำลายเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการรับงาน AUP เหมือนกันนะครับงานอีกงานที่เคยรับก็คือการตรวจสอบ BOI นะอย่างที่แจ้งไปครับว่า BOI เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขกรณีที่กิจการเนี่ยประสงค์นะครับที่จะขอเข้ารับบัตรส่งเสริมการลงทุนนะพอเรามีการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเนี่ยแน่นอนครับหน่วยงานของกรมส่งเสริมของ BOI เนี่ยก็ต้องมีพยานคราวนี้การที่เราจะต่อตรงนี้เนี่ยคำถามคือทำไปเพื่ออะไรนะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าในการขอบัตรส่งเสริมการลงทุนเนี่ยประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์ที่กิจการที่ขอเนี่ยจะได้รับก็คือว่าในกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเมื่อเรานำมาคำนวณรวมกันแล้วเกิดผลกำไรเกิดขึ้นนะจากการทำกิจกรรมที่เราได้รับการขออนุญาตจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีครับแน่นอนครับมันก็ลิงก์กลับไปที่เรื่องเดิมอีกแล้วก็คือว่ากรมสรรพากรนั้นจะเชื่อหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับประเด็นของการรับรู้รายได้นะครับว่าไม่ได้เอากิจกรรมปกติมาเป็นรายได้ของกิจกรรมของ BOI นะเพราะฉะนั้นการที่เรานั้นได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่าเราไม่ต้องเสียภาษีครับเราได้รับการยกเว้นทั้งจำนวนเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อใจได้อย่างไรว่ากิจการเหล่านี้เนี่ยได้มีการปฏิบัติตามนี้เป๊ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการติดต่อให้ออดิเตอร์เนี่ยเข้าไปทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบว่าด้วยเรื่องของ BOI นะครับแล้วก็การต่ออายุของตัวบัตรส่งเสริมการลงทุนนั้นก็อาจจะถูกพิจารณาอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่ได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีอันนี้ก็เป็นลักษณะงานที่2ที่เป็น AUP ที่อาจารย์นะครับมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับนโยบายของเมืองนอกหรือไม่อย่างไรอันเนี้ยก็อาจจะมีการติดต่อนะครับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่ประเมินแล้วว่าน่าจะมีความเชื่อถือ

ือว่าเป็นหน่วยงานภายนอกที่สามารถเข้าไปประเมินได้ว่าระบบการควบคุมภายในของกิจการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับอย่างที่บอกครับในเรื่องของการควบคุมภายในเนี่ยมันเป็น point ที่พูดถึงในแง่มุมของ operation คือการดำเนินงานหรือว่า reporting การรายงานและแม้กระทั่งในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะหรือว่า compliance นะเราใช้ตัวย่อครับ ORC ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นของ ORC หรือว่าการตรวจประเมินเรื่องของระบบการควบคุมภายในเนี่ยเราก็จะวัดทั้ง3ทางซึ่งตรงนี้เนี่ยเมืองนอกก็รีเควสต์นะอยากมีการตรวจสอบว่าเอ้ยสาขาในเมืองไทยเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามสอดคล้องที่นโยบายที่เมืองนอกเนี่ยได้ระบุไว้หรือไม่อย่างไรนะฮะก็อาจจะมีการตกลงร่วมกันครับ AUP ระหว่างเรากับเมืองนอกนะครับว่าเฮ้ยเข้ามาช่วยประเมินนิดนึงสิครับว่าระบบของเขาเป็นยังไงนะในด้านของโอเปอเรชั่นการดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดได้หรือไม่นะครับหรือแม้แต่การจัดทำ reporting นะครับไม่ว่าจะเป็น report ในแง่ของ finance หรือว่า non financial นะครับคำว่า financial กับ non financial นั้นก็คือในรูปแบบของตัวรายงานที่เป็นตัวเงินกับรายงานที่เป็นตัวเงินนะครับเราก็ต้องไปดูว่ารายงานดังกล่าวนั้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะครับหรือแม้แต่กระบวนการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับก็อาจจะมีการไว้วานให้เราไปรีเช็คสิครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยกิจการนั้นมีอะไรบ้างที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายหรือว่ากฎหมายที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะครับตัวอย่างเช่นตอนอาจารย์ทอมก็ไปตรวจเนี่ยในเรื่องของตัว compliance นะครับการปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยอาจารย์ทอมเข้าไปดูในบัญชีแยกประเภทเลยนะเข้าไปดูในงบทดลองด้วยนะครับว่ามีรายการค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงเนี้ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่ากิจการเนี่ยทำไมยังต้องเสียเบี้ยปรับทำไมจะต้องเสียเงินเพิ่มมันก็สะท้อนกลับไปครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการในการควบคุมกระบวนการในการสอบทานเกี่ยวกับภาษีเงินได้เนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้อง 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้กิจการเนี่ยยังคงต้องเสียในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอยู่เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นงานหนึ่งในการรับนะครับของ AUP นั่นเองเพราะฉะนั้นหลักๆที่อาจารย์ทอมแชร์ประสบการณ์ให้วันนี้ก็พบว่าการปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเนี่ยหลักๆก็จะมีการทำลายสต็อกนะครับการตรวจบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือที่เราเรียกว่า BOI แล้วก็ในส่วนที่เป็นในเรื่องของการประเมินเรื่องระบบการควบคุมภายในนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะการปฏิบัติงานเนี่ยหลักๆก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะครับระหว่างเรากับผู้ว่าจ้างว่าเขาอยากให้เราทำอะไรบ้างนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะต้องมีการขอคำรับรองบางอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะช่วยทำให้ออดิเตอร์นั้นเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สอดคล้องกับกระบวนการหรือว่าสิ่งที่เราตกลงในข้อสัญญานะครับแล้วก็ระบุอย่างชัดเจนในตัวหนังสือนะครับให้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะครับและท้ายที่สุดนะครับการรายงานเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราต้องลิงก์กับตัวสัญญาจ้างนะครับว่าเขาต้องการให้เรานั้นรายงานอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเรียกประชุมนะครับพูดคุยกันว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรมีเทมเพลตหรือว่ามีรูปแบบนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นนะครับว่าเขาต้องการแบบนี้ใช่ไหมหรือว่ามีจุดไหนที่ประเมินแล้วว่าไม่ได้ต้องการนะครับหรือว่าต้องการเพิ่มเติมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการเคลียร์กันให้เข้าใจก่อนตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เมื่อมีการรายงานออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าเขาเรียกว่าดราฟไฟนอลนะครับว่าตัวรายงานเนี้ยที่มีการกำลังจะออกไปเนี่ยจะเป็นพิมพ์ชุดจริงแล้วเนี่ยนะเป็นแพทเทิร์นที่ลูกค้าเข้าใจตรงกันหรือไม่อย่างไรนะครับก่อนที่เราจะมีการพิมพ์ตัวไฟนอลอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือรูปแบบของกระบวนการในการตรวจสอบนะครับในแง่ของวิธีการที่ตกลงร่วมกันหรือว่า AUP นั่นเองนะครับคราวนี้มันก็มีอีกรูปแบบนึงที่ผู้สอบบัญชีนั้นสามารถให้บริการได้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลทางการเงินครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเนี้ยจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าทำไมต้องให้ออดิเตอร์เป็นคนเป็นผู้รวบรวมด้วยทำไมไม่ให้ลูกน้องของตนเองหรือว่าพนักงานบัญชีในองค์กรตัวเองนั้นดำเนินการรวบรวมทางการเงินนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะต้องอาศัยนะครับความชำนาญทางด้านบัญชีนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์เนื่องจากว่าเขาตรวจไม่ใช่ตรวจบริษัทเดียวถูกไหมฮะเขาตรวจหลายๆบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยนะฮะแล้วก็จะมีความเข้าใจในระบบของตัวเลขต่างๆในแต่ละธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีไอเดียในการแนะนำในการเก็บรวบรวมหรือว่าเทคนิคต่างๆได้นะครับแต่อันนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์ทอมต้องบอกกันนะครับว่าในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่เราไปรับงานตรวจสอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขาดความเป็นอิสระเช่นเรารับงานสอบบัญชีบริษัทกขคเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทกขคก็จ้างให้เราเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลทาง

การเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบด้วยมันจะกลายเป็นว่าเราทำเองแล้วก็ตรวจเองนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเรารับงานนี้เราจะต้องไม่รับงานสอบบัญชีกับบริษัทนี้หรือแม้แต่กระบวนการในการสอบทานงบการเงินก็เช่นกันนะครเรารับงานรวบรวมข้อมูลในขณะเดียวกันเราก็สอบทานงบรายไตรมาสไปด้วยอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะว่าเราจะขาดความเป็นอิสระในกระบวนการในการทำงานนั่นเองดังนั้นนะครับสิ่งนี้ก็เป็นการย้ำเตือนนะครับว่าการรวบรวมข้อมูลทางการเงินนั้นจะต้องแยกต่างหากจากกระบวนการในการสอบบัญชีนะครับเช่นถ้าบริษัทกไก่เรารับงานสอบเราต้องไม่รับงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือบริษัทขอไข่รับนะรวบรวมข้อมูลทางการเงินแน่นอนเราก็ต้องไม่รับงานสอบเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงประเด็นนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคราวนี้เขาบอกว่าในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราจะต้องใช้เนี่ยคืออะไรบ้างสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องดูเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนะครับแล้วก็ลักษณะของการดำเนินงานของกิจการแล้วก็ตลอดจนเนี่ยเราควรมีการประเมินด้วยนะครับว่าความรู้ของเราเนี่ยในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับลูกค้านั้นเรามีความรู้อย่างเพียงพอเพราะว่าบางอย่างในทางปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจในบริบทของธุรกิจเนาะการเก็บข้อมูลหรือแม้แต่ระบบของการควบคุมภายในแต่ธุรกิจอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการต่อไปนี้เราต้องมีการเช็คแล้วก็ประเมินความรู้ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นศักยภาพนะครับหรือว่าการเรียนรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เราได้ทำการตรวจสอบนะครับและท้ายที่สุดครับเราอาจจะต้องมีการใช้ประสบการณ์แล้วก็มีการสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับคราวนี้ในแง่มุมของการรายงานนะฮะเขาบอกว่าในแง่มุมของการรายงานเนี่ยก็คงจะมีการระบุว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินนะครับแล้วก็ระบุชัดเจนว่าการรับรายงานนี้ใครเป็นผู้รับนะครับแล้วก็ต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่ากระบวนการในการรวบรวมนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องกับการรวบรวมข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเผลอไปเขียนว่าเราปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สอบบัญชีเขาเรามีหน้าที่ในงานบริการนะครับเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับแล้วก็มีวันที่ที่เราได้ปฏิบัติงานรวบรวมนั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนต่อมาก็คือการรวบรวมข้อมูลอีกรูปแบบนึงก็คือจะเป็นลักษณะของการตรวจสอบนะข้อมูลตามหลักเกณฑ์อื่นครับเช่นมีการจัดทำข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเก็บตัวเลขนะครับให้เป็นไปตามเกณฑ์เงินสดอย่างเงี้ยซึ่งปกติแล้วการรวบรวมข้อมูลทางการเงินบางครั้งเนี่ยเราใช้ตามเกณฑ์คงค้างนะอาจจะมีลักษณะแบบอื่นที่เราต้องมีการรวบรวมข้อมูลในแบบอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งกระบวนการในการตรวจสอบตามสัญญานะครับซึ่งอาจจะไม่ได้สอดคล้องหรือก็สิ่งที่เราทำในปัจจุบันในทางปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของเฉพาะทางนะครับหรือว่าการตรวจสอบการเงินอย่างย่ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนอื่นที่เราก็มองว่าเป็นการตรวจสอบเฉพาะทางอีกอันหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตนะครับอันนี้ทุกคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับกรณีที่กิจการเนี่ยมีแผนการลงทุนในระยะยาวแน่นอนครับตอนที่เราเรียนกันเนี่ยอย่างเช่นในวิชาบัญชีบริหารนะหรือว่าวิชาเกี่ยวกับการเงินธุรกิจเนี่ยซึ่งเราจะต้องมีการประมาณการ forecast ตัวเลขในอนาคตนะครับแล้วก็ลดมาเป็นปัจจุบันซึ่งต้องบอกก่อนว่าต้องอาศัยกระบวนการในการเปิดตาราง PVIF PVIFA นะครับหรือว่าการแปลงข้อมูลจากปัจจุบันไปเป็นอนาคตนะครับอาจจะต้องมีการเปิดตาราง FVIF หรือว่า FVIFA ซึ่งจุดเนี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับถามว่าออดิตไปช่วยอะไรออดิเตอร์เนี่ยก็จะไปดูกระบวนการตั้งแต่เรื่องของการกำหนด assumption นะครับหรือว่าข้อสมมติฐานทางการเงินว่าเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณานะในการกำหนดตัวเลขในอนาคตเพราะว่าบางครั้งแผนการลงทุนต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีความจำเป็นนะฮะที่ต้องมีการอ้างอิงข้อมูลแล้วก็มีการกำหนดนะตัว assumption หรือว่าข้อสมมติฐานเนี่ยให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็จะอาศัยสิ่งเหล่านี้ในการพิจารณาแล้วก็ทบทวนนะครับจากที่ผ่านมาคำถามคืออาจารย์ทอมได้มีโอกาสในการตรวจตรงนี้ไหมนะครับก็มีครับเช่นการคำนวณในเรื่องของ DSCR นะครับเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทก็คือเราต้องมีการดูแผนของธุรกิจครับว่าเช่นในสถาบันทางการเงินบางอย่างเนี่ยจะมีการพิจารณาการให้สินเชื่อแน่นอนครับเราก็ต้องให้ลูกค้าเนี่ยมีการ forecast ตัวเลขมีการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจหรือว่าแผนการหารายได้ต่างๆเนี่ยส่งให้กับทางธนาคารเพื่อพิจารณาในการให้สินเชื่อในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งของกระบวนการหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีนั้น

สามารถที่จะให้บริการตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จากที่กล่าวมาทั้งหมดเลยเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วนะฮะในวิชาชีพของการเป็นผู้สอบบัญชีนั้นลักษณะของงานที่ทำนั้นไม่ได้เพียงเพราะในส่วนของสอบบัญชีหรืองานสอบทานเท่านั้นนะครับมันก็ยังมีงานอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็สามารถใช้องค์ความรู้ของกระบวนการในการสอบบัญชีเนี่ยไปทำได้เช่นกันเพียงแต่ว่าเราต้องแยกแยะในเรื่องของความอิสระให้เป็นนะครับเพราะว่าเราควรจะไม่รับงานซ้อนเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทำเองแล้วก็ตรวจเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับในส่วนของงานบริการอื่นๆที่อาจารย์ทอมได้สอนไปนั้นก็หวังว่านะครับบัณฑิตนักศึกษาทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับความรู้นะครับแล้วก็นำไปปรับใช้ในกระบวนการในการทำงานได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันในครั้งหน้านะครับซึ่งครั้งหน้าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นในเรื่องของการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ทอมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจักแคบ
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซิฟ

0: เวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัว expansion valve แล้วก็มีตัว evaporator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

0: สวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านและท่านผู้ชมนะคะพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นตอนนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจออนไลน์ในตอนที่2นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากบริษัทซีเนียร์ซอฟต์อีกเช่นเคยนะคะส่งพี่เก่งนะคะนี่เป็นเจ้าหน้าที่คนสำคัญในด้านนี้โดยตรงค่ะเดี๋ยวขอให้พี่เก่งแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
1: ครับชื่อพี่เก่งพัทรศักดิ์นะครับอันนี้ก็มาจากซีเนียร์ซอฟต์นะครับ
0: ค่ะสำหรับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลในเรื่องของโลกออนไลน์ในทุกวันนี้นะคะอย่างที่พี่ต้นได้สอนน้องๆไปในตอนก่อนหน้านี้อาจารย์กิจขออนุญาตสรุปไว้ดังนี้นะคะในโลกของธุรกิจออนไลน์เนี่ยจะแบ่งธุรกิจออนไลน์นะคะออกเป็นประมาณ3ประเภทใหญ่ๆนะคะตัวที่1ก็คือโซเชียลมีเดียนะคะโซเชียลมีเดียก็คือเช่น Facebook TikTok อะไรพวก LINE เหล่านี้เป็นต้นนะคะตัวที่2ก็คือ e-marketplace นะคะ e-marketplace นะคะ e ก็ย่อมาจากelectronics นะคะหรือว่านวัตกรรมของเราในเรื่องของธุรกิจออนไลน์เนี่ยค่ะซึ่ง market ก็แปลว่าตลาด place ก็แปลว่าสถานที่ใช่ไหมคะนั่นก็คือการซื้อขายผ่านตลาดในโลกของออนไลน์จริงๆซึ่งไม่มีตลาดที่เป็นแบบสถานที่โดยตรงนะคะe-marketplace นะคะก็เช่น Lazada, Alibaba, eBay, Amazon พวกนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆที่ธุรกิจหรือรัฐบาลสร้างขึ้นโดยตรงก็มีค่ะอย่างเช่น OTOP ในประเทศไทยนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ซึ่งดูเหมือนจะเฉยๆแล้วก็ใครๆก็มีแต่จริงๆแล้วถ้าใครเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลหรือว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการยืนยันตัวตนเหมือนเรามีร้านนะคะในโลกออนไลน์จริงๆไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปใช้แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าอีมาร์เก็ตเพลสเนี่ยมันก็จะเห็นแบบแวบๆผ่านมาผ่านไปแต่ลูกค้าหรือว่าผู้สนใจเนี่ยจะสามารถเข้ามาหาเราโดยตรงแบบตั้งใจได้อย่างไรก็คือก็ต้องมาหาเราที่เว็บไซต์ถูกต้องไหมคะไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะเลื่อนสไลด์หาเราผ่าน Facebook ผ่านช่องทางต่างๆที่เหนื่อยนะคะเราก็ต้องมีลิงก์เว็บไซต์ซึ่งเป็นหน้าร้านหลักทางออนไลน์ให้ลูกค้าได้เจอเราโดยตรงด้วยนะคะทีนี้อาจารย์กิ๊กอยากขออนุญาตแชร์ประสบการณ์โดยตรงนะคะในฐานะผู้ซื้อก่อนละกันแต่ว่าบทเรียนของการเป็นผู้ซื้อในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับผู้ขายได้ด้วยนะคะครั้งหนึ่งตอนที่เรียนอยู่อังกฤษนะคะอยากได้รองเท้าบูทสวยๆฟูๆปุยๆนะคะแล้วก็เห็นนะคะแพลตฟอร์มนึงนะคะซึ่งดังมากนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่แบบคนใช้เยอะมากในระดับโลกนะคะขึ้นมาตึ๊กๆรองเท้าอีฮอดังด้วยตึ้งลดราคาเหลือ 40% ตึ้งนี่นะคะราคาถูกกว่าทั่วไป 40% นะคะจากโอ้ยคู่ละเหยียบมือนะคะเหลืออยู่ 3-4,000 บาทโอ้ยอยากได้มากคลิกสั่งซื้อตึ๊ดๆๆๆแล้วเราก็รอลืมบอกไปว่าตอนนั้นอยู่อังกฤษแล้วก็สั่งซื้อจากต่างประเทศนะคะขออนุญาตไม่ระบุชื่อประเทศละกันค่ะปรากฏว่ารอไปจนถึงระยะเวลาที่รองเท้าน่าจะส่งมาที่มหาวิทยาลัยที่อังกฤษนะคะปรากฏว่าแทนที่จะได้รับรองเท้านะคะปรากฏว่าได้รับเป็นหมายสารค่ะพี่เก่งคือหมายสารนะคะเขียนมาเลยค่ะว่ารองเท้าที่ท่านจะสั่งซื้อผ่านพัสดุหมายเลขนี้ตึ๊ดๆมีกระบวนการของการก๊อปปี้หรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรตึ๊ดๆเรามีทางเลือกให้ท่าน2ทางดังนี้ข้อที่1ให้เราทำลายรองเท้านี้ทิ้งโดยที่ท่านไม่ต้องมาขึ้นศาล2ท่านมาขึ้นศาลพร้อมชี้แจงเหตุผลในการซื้อรองเท้าคู่ดังกล่าวเป็นพี่เก่งเลือกข้อไหนคะ
1: ผมก็คงจะเลือกทำลายครับ

0: ทําลายแน่นอนค่ะถึงจะหลายพันบาทที่เสียตังค์ไปนะคะอาจารย์กีก็ตกใจมากได้หมายศาลไหวโอ้ทําลายไปเลยค่ะติ๊กตึงนะคะเราก็โชคดีว่าที่เราสามารถตอบผ่านระบบออนไลน์ไปได้เลยทีเนี้ยต่อจากนั้นมันอยู่ไม่เป็นสุขไงคะว่าเอ๊ะเขาโอเคกับเราไหมเรื่องมันจะยุติหรือยังอยู่ไปแบบสะเทือนใจอีก1เดือนหลังจากนั้นไม่ซื้ออะไรผ่านโซเชียลมีเดียอีกเลยจะซื้อผ่าน e-marketplace เป็นหลักค่ะเพราะว่าเราส่งคืนได้มีการรับประกันนะคะก็ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดดังกล่าวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องเหล่านี้นะคะว่ากระบวนการทำธุรกิจในโลกออนไลน์นั้นจะมีข้อพึงระวังหรือว่ามีกลไกที่ทำให้การซื้อขายออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพบกับการบรรยายของพี่เก่งได้เลยค่ะ
1: ครับตอนต่อไปนะครับเป็นนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจออนไลน์นะครับในปัจจุบันนะครับวิธีการค้าขายมันเปลี่ยนไปนะครับนอกจากที่จะมีหน้าร้านแล้วนะครับธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็มาแรงมากตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดมาทำให้พฤติกรรมการค้าขายเราเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่านวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้พี่จะเอาตัวนวัตกรรมตัวหนึ่งมาให้น้องๆดูนะครับเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเราเนี่ยแหละครับเป็นนวัตกรรมที่ใหม่นะครับของในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อเรื่องก่อนนะครับวันนี้เราจะคุยกันด้วยทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับนวัตกรรมระบบจัดการออเดอร์ทำให้ลูกค้าออเดอร์ได้จากทุกที่ด้วยตัวเองนะครับในการออเดอร์สินค้านะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวโมบายหรือมือถือของตัวเองเนี่ยสั่งซื้อสินค้าได้นะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับเรื่องที่2ก็คือที่มาของนวัตกรรม My Order นะครับกับการแก้ไขปัญหาเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับปัญหาความกังวลเกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งตัวลูกค้าหรือเราเองอ่ะซึ่งเป็นผู้ซื้อนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะซื้อของยังไงส่งกันยังไงดีทำยังไงดีนะฮะในช่วงที่ผ่านมาก็เลยเกิดนวัตกรรมที่ชื่อว่า My Order เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่านวัตกรรมตัวนี้แก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการและก็ลูกค้ายังไงนะครับส่วนข้อที่3ก็คือเป็นประโยชน์ของระบบ My Order นะครับประโยชน์ของนวัตกรรมตัวนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมีประโยชน์ยังไงทั้งกับเจ้าของร้านเองนะครับทั้งกับลูกค้าเองหัวข้อที่4ก็คือโฟกัสการทำงานของระบบนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าวิธีการทำงานของ My Order เนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงมันมีขั้นตอนหรือใช้งานยากหรือง่ายขนาดไหนเราไปดูกันนะครับหัวข้อที่5คือในเรื่องของ User Interface ของนวัตกรรมนะครับ User Interface ก็คือพี่จะพาไปดูหน้าจอจริงๆของตัวโปรแกรมที่ใช้อยู่จริงๆในปัจจุบันเลยนะครับที่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีใช้จริงๆซึ่งแพร่หลายมากในปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องแรกกันก่อนนวัตกรรมตัวที่เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ตัวเนี้ยนะครับมันเกิดขึ้นมาจากไหนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเพนพอยต์ของมันก็คือว่าเราจะทำยังไงดีให้สามารถขายสินค้าได้ทุกที่แล้วก็ลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งซื้อได้มันก็เลยเป็นโจทย์ที่ว่าเกิดนวัตกรรมตัวนี้เกิดขึ้นนะครับที่มาของนวัตกรรมเรามาดูกันนะครับแน่นอนครับนวัตกรรมตัวเนี้ยนะครับที่มาที่ผ่านมาที่เราเคยเจอกันเลยก็คือว่า เกิดจากโควิดนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่ผ่านมาทั่วโลกเจอโควิดดังนั้นวิธีการขายของวิธีการซื้อของก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับว่าเราจะทำยังไงถึงจะขายของได้นะครับเรื่องถัดมาคือความกลัวนะครับความกลัวก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดนวัตกรรมตัวนี้ผลักดันให้มีนวัตกรรมตัวนี้เกิดขึ้นที่บ้านเรานะครับความกลัวเนี่ยมันเป็นความกลัวจากใครบ้างเนี่ยเรามาดูกันนะครับเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของร้านปิดห้างปิดเราไม่สามารถเปิดร้านขายของได้นะครับทั้ง3ประเด็นหลักๆเนี่ยที่พี่ทำมาให้น้องๆเห็นก็คือว่ามันเป็นปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดนวัตกรรมตัวนี้มันทำให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ตัวนี้มีไอเดียมีความคิดเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นไอเดียที่สามารถต่อยอดและก็ใช้งานได้จริงๆด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับโควิดส่งผลยังไงทำไมถึงช่วยให้เกิดนวัตกรรมตัวนี้เกิดขึ้นในวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับในการทำธุรกิจจริงๆนะครับคำนี้ใช้งานได้ดีที่สุดนะครับการเกิดวิกฤตบางคนท้อนะครับบางคนไม่มีแรงจูงใจบางคน

ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับแต่จริงๆพี่จะบอกว่าวิกฤตทุกๆอย่างในปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับถ้าเรามองลึกไปจริงๆมันสร้างโอกาสให้คนหลายร้อยคนมากหลายล้านคนมากเนี่ยครับอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นหรือเปล่าส่วนนวัตกรรมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นโอกาสนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือทั้งหน้าร้านหรือผู้เป็นผู้ประกอบการเองทั้งตัวผู้ใช้งานเองเหมือนกันนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนจะพยายามถอยห่างนะครับเป็นโซเชียลดิสทันซิ่งเนาะอยู่ไกลๆกันไม่สามารถที่จะจับมือกันหรือไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้กันระยะ 2-3 เมตรได้นะครับทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทำยังไงดีนะครับนวัตกรรมตัวนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับเป็นเราเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ New Normal แบบใหม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ที่มาของนวัตกรรมพี่บอกแล้วนะครับว่ามีด้วยกัน3ส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความกลัวอีกส่วนหนึ่งนะครับความกลัวเนี่ยกลัวอะไรบ้างในมุมของเจ้าของร้านก่อนเจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการหรือเจ้าของบริษัทเองนะครับความกลัวเกิดขึ้นก็คือว่ากลัวจะขายของไม่ได้เรามีพนักงานเรามีลูกน้องอยู่ในร้านบริษัทใหญ่หน่อยมีพนักงานเป็น100 200 300คนนะครับเรามีร้านซึ่งเรามีพนักงานภายในร้านเป็น10 20 30คนที่ต้องดูแลนะครับเราจะทำยังไงดีถึงจะค้าขายสินค้าได้ถึงจะขายของได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องความกลัวในเรื่องของการเดินทางการที่เราจะโดยสารรถยนต์สาธารณะไปที่ร้านหรือไปซื้อของจากเราเนี่ยช่วงที่ผ่านมาที่เป็นโควิดนะครับมันส่งผลกับโควิดก็คือว่าเราไม่กล้าเดินทางเลยครับแม้กระทั่งตัวพี่เองนะครับตัวพี่เองก็ยังรู้สึกกลัวที่จะเดินทางนะครับเราโดยสารโดยรถของเราเองเราปลอดภัยที่สุดถูกไหมครับช่วงที่ผ่านมาความกลัวเนี่ยมันก็เลยผลักดันตัวนวัตกรรมตัวนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าความกลัวเนี่ยที่มันมีเนี่ยเห็นไหมครับว่าความกลัวเนี่ยมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับส่วนถัดมานะครับก็คือร้านปิดเปิดร้านไม่ได้ขายของไม่ได้ปิดอยู่2เดือนได้2เดือนเกือบ3เดือนได้ครับทีนี้ผู้ที่เช่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือเช่าร้านคนอื่นอยู่นะครับสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าผู้ประกอบการก็เจอที่เจอก็คือว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้หยุดนะครับเจ้าของร้านที่เปิดกิจการช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างบริษัทที่พี่ทำงานอยู่เองนะครับมีอยู่ในห้างหลายที่นะครับสิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเนาะเราก็ยังจ่ายค่าเช่าอยู่ทุกเดือนในจำนวนค่าเช่าที่เท่าเดิมทุกเดือนนะครับบางสถานที่ดีหน่อยอาจจะลดราคาให้ 10-20% นะครับแต่ไม่มีที่ไหนเลยที่จะลดราคาค่าใช้จ่ายให้เราหรือไม่เก็บค่าเช่าเรานะครับพี่ไม่ทราบเลยว่าที่ไหนจะมีเพราะตัวที่บริษัทเองที่พี่ทำงานอยู่นะครับสิ่งที่เจอคือเราจ่ายทุกเดือนแม้กระทั่งเราปิดร้านอยู่ไม่ได้ขายของนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ประกอบการต้องรับภาระในการที่ร้านเปิดไม่ได้แต่เราต้องจ่ายเงินเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมทุกวันทุกเดือนนะครับทีนี้ค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะครับสมมติว่าถ้าเราเช่าพื้นที่นึงอยู่ในห้างนะครับค่าใช้จ่ายเนี้ยระดับ2-3 แสนบาทต่อเดือนเลยซึ่งเราเป็นอย่างนั้นอยู่หลายเดือนนะครับซึ่งเราเปิดร้านขายของไม่ได้แต่เรามีค่าใช้จ่ายที่ตามตัวเรามาอยู่เสมอนะครับเรื่องถัดมาคือเราเปิดร้านไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือว่ารายได้เราลดลงนะครับมันขายของไม่ได้แน่นอนครับเราไม่มีรายได้การที่เราไม่มีรายได้นั่นหมายความว่าเราต้องเอาเงินที่เราเก็บไว้เงินที่เรามีสำรองเนี่ยมาใช้จ่ายหมดนะครับนอกจากค่าเช่าที่เราต้องจ่ายอยู่ที่ร้านเปิดไม่ได้เนี่ยค่าใช้จ่ายของเกี่ยวกับพนักงานก็ยังคงต้องจ่ายอยู่ดีนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเราจะช่วยแก้ไขปัญหาแก้ไขเพนพอยต์ของผู้ประกอบการยังไงดีให้ผู้ประกอบการยังสามารถที่จะมีรายได้อยู่แม้กระทั่งร้านปิดนะครับอย่างน้อยก็ยังช่วยเซฟค่าใช้จ่ายนะครับในการทำธุรกิจอยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นที่มาของนวัตกรรมตัวนี้นะครับร้านปิดนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของประโยชน์ก่อนนะครับประโยชน์ของนวัตกรรม My Order นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูประโยชน์กันพี่จะบอกว่าตัว My Order คืออะไรก่อนนะครับตัว My Order ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบหนึ่งซึ่งสาม

ามารถช่วยผู้ประกอบการอยู่ที่ไหนก็สามารถขายของได้นะครับและสามารถที่จะขายได้ในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับส่วนผู้ซื้อหรือลูกค้าหรือผู้บริโภคเองนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถที่ใช้มือถือตัวเองสั่งสินค้าได้เหมือนกันนะครับดังนั้นทั้งผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเองทั้งที่เป็นลูกค้ามีความต้องการเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยเกิดนวัตกรรมที่ชื่อว่า My Order เกิดขึ้นนะครับทำให้ร้านค้าและก็ผู้ซื้อมาเจอกันได้ง่ายๆนะครับทีนี้ประโยชน์ของนวัตกรรมนะครับพี่ทำมาให้ดูด้วยกันทั้งหมด2ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือร้านค้าเจ้าของกิจการที่จะได้ประโยชน์จากนวัตกรรมตัวนี้ว่าถ้าใช้นวัตกรรมตัวนี้มีประโยชน์กับร้านเขายังไงล่ะช่วยอะไรร้านเขาได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประโยชน์ด้านที่2ก็คือในเรื่องของประโยชน์ที่ผู้บริโภคที่จะได้รับลูกค้าที่จะได้รับหรือผู้ใช้งานที่จะได้รับจากการที่ใช้นวัตกรรมตัวนี้นะครับเรามาดูกันทั้ง2เรื่องที่พี่สรุปให้จริงๆแล้วประโยชน์ของตัวระบบ My Order นะครับก็ยังมีประโยชน์กับผู้พัฒนาด้วยนะครับผู้พัฒนาก็จะได้ไอเดียในการมาแก้ปัญหาเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่มีโควิดนะครับทีนี้เรามาดูข้อแรกกันนะครับด้านแรกกันประโยชน์ของร้านค้าเจ้าของกิจการที่จะได้รับจากตัว My Order นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับเจ้าของหรือร้านค้าเนี่ยมีระบบสามารถให้ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์ได้โดยร้านค้าไม่ต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองก็สามารถที่จะใช้งานได้ที่ผ่านมาสมมติว่าถ้าเราอยากจะขายสินค้าออนไลน์แน่นอนครับในการขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซเนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องมีเว็บไซต์เนาะสองเราอาจจะขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอย่างที่เราเคยทราบกันว่าที่เราช้อปปิ้งกันไม่ว่าจะเป็น LINE Shopee Instagram Facebook ทุกอย่างครับพวกเนี้ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือความรู้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับแต่นวัตกรรม My Order เนี่ยมาทำให้เจ้าของกิจการหรือร้านค้านะครับไม่ต้องมีเว็บไซต์ก็สามารถที่จะขายของได้นะครับแปลกไหมครับว่าเฮ้ยไม่มีเว็บไซต์ขายของได้ยังไงทีนี้ร้านค้าไหนก็แล้วแต่หรือจะของกิจการไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเว็บไซต์สิ่งที่จะตามมาคือค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องเช่าพื้นที่โฮสติ้งในการที่เราต้องมีความรู้ในการสร้างเว็บไซต์หรือปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ซึ่งต้องจ้างพนักงานมาดูแลโดยเฉพาะแต่นวัตกรรมตัวนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์เลยใครก็สามารถที่จะทำงานได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเว็บไซต์ก็สามารถที่จะมีเครื่องมือตัวนึงให้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งของจากเราได้นะครับประโยชน์ด้านที่2ของตัวร้านค้าเจ้าของกิจการเมื่อใช้นวัตกรรมใหม่ด้วยก็คือสามารถทำการตลาดส่งตรงถึงกลุ่มลูกค้าได้ที่ต้องการเลยครับอย่างเช่นเราอยากจะคุยกับลูกค้าผ่านทาง LINE Facebook IG YouTube TikTok สามารถทำได้ทุกช่องทางเลยนะครับโดยที่ถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะมีแค่เว็บไซต์หนึ่งเดียวเราทำอย่างอื่นไม่ได้ก็คือเราต้องรอรับลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์ใช่ไหมครับแต่กับการทำตลาดแบบที่ใช้นวัตกรรม My Order เนี่ยเราเป็นคนลุกเข้าไปหาลูกค้าทั้งฝั่งที่เป็นโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยเราสามารถที่จะทำได้เห็นไหมครับว่ามันแตกต่างกันในการทำการตลาดเชิงลุกกับเชิงรับแตกต่างกันนะครับตัวนวัตกรรม My Order เป็นการทำตลาดเชิงลุกนะครับข้อที่3ก็คือว่าเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและโปรโมทสินค้าได้นะครับเจ้าของกิจการนะครับจะมีช่องทางในการโปรโมทสินค้าหรือโปรโมทโปรโมชั่นได้นะครับง่ายๆเลยครับในการโปรโมทเนี่ยไม่ได้ทำอะไรยากครับใช้ QR code ส่งไปให้เขานะครับหรือส่งลิงก์เข้าไปให้กับลูกค้าเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่เรามีได้ทุกช่องทางเลยครับสมมติว่าเรามีลูกค้าเรามีเพื่อนๆอยู่ใน LINE Official เราเนาะสัก 5,000-6,000 คนเนี่ยเราสามารถที่จะส่งลิงก์ตัวเนี้ยทำลิงก์ขึ้นมาตัวนึงสามารถที่จะส่งไปให้ลูกค้าดูได้ว่าสินค้าที่เรามีโปรโมชั่นในช่วงนี้อยากกระตุ้นยอดขายช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับลูกค้าแค่จิ้มลิงก์ที่เราส่งไปให้หรือสแกนเคอร์โค้ดที่เราส่งไปให้ก็สามารถที่จะเห็นตัวสินค้าของร้านเราเลยครับนะครับนี่คือข้อดีนะครับของเจ้าของร้านนะครับที่จะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมตัวนี้นะครับข้อที่4ก็คือว่าขายสินค้าผ่านไลน์ได้นะครับเห็นไหมครับว่านอกจากที่เราจะมีเว็บไซต์เนี่ยไม่ต้องมีความรู้ทางว่าเว็บไซต์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะขายผ่านไลน์ได้ด้วยโดยที่ใช้นวัตกรรมตัวเดียวนะครับขายสินค้าผ่านไลน์เราเคย

สังเกตเห็นไหมครับเวลาเราเข้าไลน์ Official ของที่ไหนก็แล้วแต่จะมีเมนูเด้งขึ้นมาให้เราด้านล่างเนาะเราสามารถที่จะทำเมนูแบบนั้นได้ให้ลูกค้าจิ้มแล้วก็ไปสั่งซื้อสินค้าเราได้เห็นไหมครับว่าช่องทางการทำการขายเนี่ยมันหลากหลายช่องทางมากลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาหน้าร้านเราช่วงที่มีโควิดก็สามารถที่จะขายสินค้าได้นะครับถัดมาก็คือในเรื่องของร้านค้าที่จะได้ประโยชน์จากตัว My Order ก็คือว่าเป็นเครื่องมือกระตุ้นยอดขายจัดทำโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายได้นะครับเราสามารถทำการตลาดเชิงลุกได้นะครับเราอยากจะขายสินค้าตัวนึงซึ่งเป็นสินค้าใหม่ก็ได้หรือสินค้าที่เราอยากจะเคลียร์แลนด์ก็ได้สินค้าไหนที่ไม่ค่อยได้ขายก็ได้เราสามารถที่จะทำเอาสินค้าพวกนั้นน่ะมาทำการตลาดได้ My Order จะช่วยร้านค้าได้นะครับสามารถที่จะสร้างลิงก์หรือสร้าง QR code เฉพาะสินค้านั้นๆที่เราอยากจะขายส่งไปให้ลูกค้าได้อย่างเช่นเรามีโปรโมชั่นเสื้อผ้าเราลด 70% นะเสื้อผ้าในกลุ่มนี้นะครับเราจะเปลี่ยนซีซั่นเป็นรูปแบบใหม่ดีไซน์ใหม่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำแบบนี้ส่งให้ลูกค้าเลือกดูสินค้าเราได้นะครับดังนั้นมันจะช่วยเป็นตัวช่วยกระตุ้นยอดขายให้เราด้วยนะครับทีนี้รับรายได้เต็มไม่หักไม่ต้องแบ่ง GP ให้กับใครช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าน้องๆทราบกันดีว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอื่นๆอยู่อย่างเช่น LINE อย่างเช่น Lazada หรือ Shopee นะครับทีนี้ถ้าน้องๆใช้ตัวนวัตกรรม My Order เนี่ยน้องๆไม่ต้องแบ่ง GP ให้กับใครเลยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้กับใครเลยสักคนเพราะเป็นของเราเองข้อดีของเจ้าของธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมตัวนี้ก็คือว่าไม่ต้องจ่ายเงินแบ่งใครซึ่งธุรกิจออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซทุกวันนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ในการหักเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้สมมติเราขายของ100นึงหักเรา 20% เราโดนหักไป20บาทแล้วเราเหลือ80บาทถามว่า80บาทที่เราเหลือเนี่ยเป็นกำไรหรือเข้าเนื้อแล้วถูกไหมครับแต่นวัตกรรม My Order ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคือเราไม่ต้องแบ่งแบบนี้ให้ใครเลยเรารับเต็มๆเราเป็นเจ้าของร้านครับเราไม่ต้องเสียอะไรเลยเห็นไหมครับข้อดีของตัวร้านค้าที่จะได้รับนะครับและข้อดีถัดมาประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับก็คือไม่พลาดทุกออเดอร์แจ้งเตือนคำสั่งซื้อผ่านทาง LINE นะครับเมื่อไหร่ที่มีลูกค้าช้อปปิ้งผ่านระบบ My Order ของเรานะครับเราจะทราบทันทีเลยว่าเอ้ยลูกค้าสั่งสินค้าเรามาแล้วโดยเราทราบจากทางไหนล่ะแน่นอนครับ My Order ช่วยให้เราทราบการแจ้งเตือนผ่านทาง LINE Official ของร้านค้าเราหรืออีกช่องทางหนึ่งคือเตือนผ่านระบบของตัว My Order เองให้เราทราบด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่พลาดทุกออเดอร์เลยนะครับส่วนถัดมาคือประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับก็คือในเรื่องของลดกระดาษลดใบเสร็จเปลี่ยนเป็น e-receipt นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เราใช้ตัว My Order สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะทำกระดาษพิมพ์ใบเสร็จพิมพ์ invoiceนะครับไม่ต้องพิมพ์เป็นเปเปอร์ไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษนะครับเราสามารถที่จะแชร์ส่งไปให้เขาได้ทำเป็น PDF ส่งให้เขาได้นะครับส่งทางอีเมลก็ได้นะครับส่งทาง LINE Official ก็ได้ส่งทาง Facebook ก็ได้ใช่มั้ยครับประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับนะครับเรื่องถัดมาก็คือประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือมีระบบคิวแจ้งเตือนด้วยนะครับช่วยลดการแออัดภายในร้านหลีกเลี่ยงช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับพอร้านค้าพอโควิดเริ่มซาลงเริ่มเบาลงเนาะร้านค้าเริ่มกลับมาเปิดทีนี้กลับมาเปิดก็ยังจำกัดคนในการเข้าร้านเราเนาะทีนี้ว่าตัวระบบเนี้ยก็จะช่วยในการจัดคิวด้วยแจ้งคิวด้วยนะครับสมมุติว่าช่วยลดการแออัดภายในร้านของเราด้วยนะครับทีนี้อยู่ที่ไหนสมมุติว่าเราไปเดินในห้างนึงเนาะเราก็สามารถที่จะจิ้มดูระบบของร้านค้านี้ว่าเราสนใจสินค้าอะไรไปเดินเล่นก่อนก็ได้ครับเมื่อไหร่ถึงคิวเราค่อยเข้ามาหรือค่อยมาเลือกสินค้าหรือค่อยมาชำระภายในร้านด้วยนะครับช่วยลดหลีกเลี่ยงโควิดนะครับในช่วงที่ผ่านมาของเจ้าของร้านพี่บอกแล้วนะครับว่าตัวระบบ My Order เนี่ยเกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดดังนั้นประโยชน์ส่วนใหญ่ก็คือในช่วงที่เป็นโควิดนั่นแหละครับนะครับประโยชน์ถัดมาคือเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าจะลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมารับสินค้าเองที่หน้าร้านก็ได้นะครับหรือให้ร้านค้าจัดส่งให้ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับนี่คือประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นจากตัวระบบนวัตกรรมตัวนี้นะครับสมมติว่าเราชอบสินค้าตัวนี้แล้วเนาะเราเลือกได้ครับว่าเฮ้ยเราฉันอยากจะไปรับสินค้าเองหรือให้ร้านจะส่งให้ง่ายๆเลยเห็นไหมครับส่วนถัดมาคือประโยชน์ก็คือร้านค้าสามารถเก็บข้อมูลการขายและนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับในการซื้อขายลูกค้าซื้อเราสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร้านค้ามากที่สุดก็คือประโยชน์
ก็คือในการเก็บข้อมูลของลูกค้าเนาะของผู้ซื้อเนาะเพื่อเราทำ

ปการสื่อสารกับลูกค้านะครับประโยชน์ทวนถัดมาคือรองรับการชำระเงินได้หลากหลายแบบนะครับการชำระเงินทุกวันนี้อย่างที่เราถ้าเราติดตามดูเกี่ยวกับนวัตกรรมทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของงานชำระเงินเนาะระบบชำระเงินหรือ e-payment เนี่ย e-payment ทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงครับว่าทุกวันนี้เงินสดน้อยลงมากๆส่วนใหญ่ใช้การสแกน QR code เนาะใช้ยาผ่านบัตรเครดิตการ์ดกันดังนั้นนวัตกรรมตัวนี้ก็จะอนาคตคิดว่าน่าจะไม่มีเงินสดใช้กันละคนต้องใช้การสแกนเป็นหลักนะครับมายเดอร์ก็เช่นเดียวกันครับเราออกแบบมาในช่วงที่โควิดดังนั้นมันก็เลยเป็นนวัตกรรมตัวแรกๆซึ่งให้ลูกค้าสามารถสแกนชำระเงินผ่าน QR ได้นะครับซึ่งทุกวันนี้เปลี่ยนหมดละคือทุกคนเป็นสแกน QR โค้ดหมดเลยนะครับประโยชน์ถัดมาคือสามารถพิมพ์ลาเบลหรือสติกเกอร์ติดที่ตัวสินค้าได้นะครับพร้อมกับเชื่อมโลจิสติกคือระบบขนส่งเลยให้มารับสินค้าที่ร้านเราเลยเห็นไหมครับนวัตกรรมที่ชื่อว่า My Order เนี่ยนอกจากจะช่วยเราหลายๆด้านแล้วอย่างที่พี่อธิบายให้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือว่าจบในที่เดียวเลยครับเมื่อไหร่ที่มีลูกค้าออเดอร์เข้ามาที่ร้านเรานะครับเราสามารถที่จะพิมพ์สติกเกอร์ที่อยู่ของลูกค้านะครับแล้วก็ติดที่ตัวสินค้าได้เลยนะครับพร้อมทั้งพอติดที่ตัวสินค้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงการขนส่งด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปขนส่งเองเราสามารถที่จะจัดสินค้าไว้ที่โลเคชันหนึ่งนะครับเมื่อถึงเวลาเรานัดคุยกับขนส่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยขนส่งจะเข้ามารับแล้วก็หยิบสินค้านี้ขึ้นรถไปได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องถามไม่ต้องทำอะไรหรอกครับก็สามารถที่จะรู้เลยครับว่าส่งไปที่ไหนนะครับทั้งหมดจะเชื่อมโยงถึงกันจะทำข้อมูลได้ง่ายๆมากเลยนะครับส่วนถัดมาต่อยอดกระตุ้นการซื้อซ้ำด้วยคะแนนสะสมนะครับระบบ My Order นะครับอย่างที่พี่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีข้อมูลสำหรับลูกค้าแล้วเนี่ยสิ่งที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อนะครับก็คือเราสามารถที่จะกระตุ้นยอดขายอีกทางนึงก็คือด้วยคะแนนสะสมได้ด้วยนะครับเขาสามารถที่จะเก็บคะแนนสะสมในการซื้อแต่ละครั้งของลูกค้านะครับการเก็บคะแนนสะสมเนี่ยลูกค้าก็สามารถเอาคะแนนที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยมาเป็นส่วนลดได้ในอนาคตมาเป็นของกำนันมาเป็นแลกของมาแลกสินค้าได้นะครับอยู่ที่ร้านค้าเลยจะจัดแคมเปญแบบไหนนะครับประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้จากMyOrderอีกอย่างนึงคือเชื่อมระบบทำระบบบัญชีส่งสัมภาระโดยตรงได้เลยนะครับในการเชื่อมระบบทำบัญชีสัมภาระนะครับจากMyOrderเนี่ยแน่นอนครับMyOrderเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์สิ่งที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการจะขาดไม่ได้เลยคือการทำภาษีการส่งภาษีการยื่นภาษีเอาสัมภาระดังนั้นระบบMyOrderเขาจะครอบคลุมทั้งหมดเลยครับสำหรับร้านค้าก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงไปทำบัญชีให้เลยอัตโนมัติเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของตัวระบบที่ชื่อว่า My Order นะครับทีนี้ในส่วนของประโยชน์ของผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่นำนวัตกรรม My Order ไปใช้แล้วเนี่ยเรารู้กันแล้วว่ามีประโยชน์อะไรบ้างทีนี้เรามาดูประโยชน์ของนวัตกรรม My Order ทางด้านของลูกค้าหรือผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานจริงๆว่าใช้งานและเกิดประโยชน์อะไรกับผู้ซื้อแล้วกันเนาะแน่นอนครับผู้ซื้อจะได้ประโยชน์ก็คือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายด้วยมือถือของตัวเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้มือถือใครใช้คอมที่ไหนง่ายๆเลยครับเราสามารถที่เป็นมือถือเรายี่ห้ออะไรก็ได้ค่ายไหนก็ได้นะครับมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่ใช้มือถือเองดูสินค้าเช็คสินค้าตรวจสอบสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ร้านนะครับแค่เราใช้มือถือสแกน QR code หรือกดลิงก์ที่เขาร้านค้าส่งมาให้เราก็จะเห็นสินค้าภายในร้านเขาทั้งหมดเลยหรือเป็นสินค้าที่มีโปรโมชั่นช่วงนั้นแล้วก็ได้เห็นดีเทลของสินค้าด้วยได้เห็นภาพของสินค้าด้วยมาเห็นของจริงที่หน้าร้านเลยครับโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการที่ใช้นวัตกรรมตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างกับการที่เราช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์แต่มันใกล้เคียงกันนะครับในเว็บไซต์เนี่ยบางทีเราต้องเข้าแอปเนาะแต่ตัวนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปอะไรเลยซึ่งลูกค้าไม่ต้องโหลดแอปให้เปลืองพื้นที่ในมือถือนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะช้อปปิ้งได้โดยที่ไม่ต้องรอคิวครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกสินค้าแล้วก็ลงตะกร้าแล้วก็นัดกับร้านได้เลยว่าเฮ้ยเราจะเลือกที่จะมารับเองที่หน้าร้านเมื่อถึงคิวเราหรือให้ร้านค้าจะส่งให้เรารออยู่บ้านสวยๆก็ได้นะครับนี่เป็นประโยชน์ที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อจะได้รับจากการที่ใช้นวัตกรรมตัวนี้นะครับ
แล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเราในส่วนของ

ผู้บริโภคเนาะเราสามารถที่จะจองสินค้าล่วงหน้าได้นะครับเมื่อไหร่ที่มีสินค้าใหม่คอลเลคชันใหม่ๆร้านค้าจะทำลิงก์ขึ้นไปให้เราดูทำ QR Code ตัวใหม่ให้เราขึ้นมาเราสามารถที่จะดูตัวสินค้าใหม่ๆก่อนใครได้ด้วยนะครับร้านค้าก็สามารถที่จะรับจองได้นะครับโดยที่เราไม่ตกเทรนด์นะครับอย่างที่พี่บอกว่านอกจากที่ผู้ซื้อจะได้รับส่วนต่างๆแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงคือสามารถดูรายละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อได้ด้วยนะครับเราจะเห็นดีเทลทุกอย่างทุกมุมในสิ่งที่ร้านค้าเอาใส่เข้าไปนะครับและประโยชน์อีกข้อนึงก็คือว่าตัวผู้ซื้อเองเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะจ่ายเงินแบบไหนนะครับบางคนมีเงินอยู่ในบัญชีอยากจะจ่าย QR code บางคนอยากจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตบางคนอยากจะจ่ายด้วยคะแนนสะสมที่ตัวเองสะสมอยู่นะครับบางคนอาจจะโอนเข้าบัญชีนะครับหรือบางคนอาจจะจ่ายผ่าน True Money Wallet ก็ได้ครับอยู่ที่เราจะเลือกเลยครับว่าผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกตามฟรีสไตล์ของตัวเองที่อยากจะจ่ายนะครับตัวนวัตกรรมไมล์เดอร์ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับในการซื้อการขายทั้งครอบคลุมเกี่ยวกับฝั่งที่เป็นร้านค้าเองแล้วก็ลูกค้าเองด้วยนะครับในการคิดนวัตกรรมตัวนี้นอกจากที่พี่บอกเบื้องต้นแล้วว่าความกลัวเนาะร้านค้าปิดขายของไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคิดมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งร้านค้าและก็ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็สามารถระบุที่อยู่ในการจัดส่งได้เราในมุมของผู้ซื้อเนาะเราสามารถที่จะให้ร้านค้าส่งไปให้เพื่อนเราก็ได้ให้แฟนเราก็ได้ส่งไปเซอร์ไพรส์ใครก็ได้นะครับส่งไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใครก็ได้เราสามารถที่จะเลือกที่อยู่ในการจัดส่งได้เห็นไหมครับว่าค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ปลอดภัยครับปลอดภัยกับสุขภาพช้อปปิ้งแบบลดการสัมผัสนะครับเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถช้อปปิ้งได้นะครับทีนี้ในเรื่องถัดมาคือพี่จะพาไปดูโฟของนวัตกรรมไมล์ออเดอร์ทีนี้เราทราบถึงที่มาของนวัตกรรมตัวนี้แล้วเราทราบถึงประโยชน์ทั้งฝั่งที่เป็นร้านค้าเองแล้วก็ลูกค้าเองเนาะต่อไปพี่จะพาไปดูโฟหรือขั้นตอนการทำงานของระบบนี้จริงๆว่าเขาน้องคนนี้น้องนวัตกรรมตัวนี้ใช้งานได้ง่ายขนาดไหนนะครับง่ายๆเลยครับขั้นตอนการใช้งานก็คือลูกค้าเราต้องมีมือถือ1เครื่องนะครับเรามีมือถือ1เครื่องเราทำอะไรล่ะเราแค่สแกน QR code หรือกดลิงก์นั้นที่ร้านค้าส่งให้เราแค่นี้เลยครับร้านค้าลูกค้าสินค้าทุกอย่างจะมาอยู่ในมือเรานะครับนี่คือขั้นตอนที่1ของผู้ซื้อนะครับขั้นตอนที่2นะครับเมื่อไหร่ที่ผู้ซื้อเลือกสินค้ารายการที่ลูกค้าเลือกจะแจ้งไปที่ร้านค้าครับจะเด้งตึ้งทันทีเลยจะเด้งทางไหนล่ะไลน์ของร้านค้าครับไลน์ official ของกรุ๊ปของร้านค้าเรียกว่าไลน์โนตินะครับหรือเตือนผ่านระบบ My Order เองผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเห็นทุกช่องทางในการเลื่อนในการเตือนเลยนะครับส่วนถัดมาคือร้านค้านอกจากลูกค้าซื้อแล้วร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อแล้วร้านค้าสเต็ปต่อไปคือการทำจัดเตรียมสินค้าครับแพ็คของนั่นเองครับแพ็คของลงกล่องเลยติดที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เรียกขนส่งรอเรียกขนส่งสเต็ปที่4ก็คือจัดส่งสินค้าก็เรียบร้อยแล้วครับนี่เป็น4สเต็ปหรือ4โฟลในการทำงานของนวัตกรรมที่ชื่อว่า My Order นะครับก็คือมีฝั่งที่เป็นลูกค้านะครับเลือกสินค้าแล้วก็ร้านค้ารับการแจ้งเตือนร้านค้าจัดสินค้าแพ็คของแล้วก็เรียกขนส่งเข้ามารับนี่เป็นนวัตกรรมง่ายๆครบทุกขั้นตอนนะครับทีนี้พี่จะพาไปดูตัว user interface ของนวัตกรรมไมล์ออเดอร์จริงๆก็คือ user interface ก็คือหน้าจอจริงๆของตัวระบบนี้เลยหน้าจอจริงๆของนวัตกรรมนี้เลยว่าไอ้ที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบไหนเราจะไปดูกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเนาะนะครับหน้าตาของตัว My Order ก็อย่างที่น้องเห็นที่หน้าจอนะครับเป็นมือถือง่ายๆแบบนี้เลยครับน้องๆไม่ต้องโหลดไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมก็สามารถที่จะใช้ My Order ได้นะครับโดยที่น้องจะเป็นผู้ใช้งานโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าน้องใช้นวัตกรรมตัวนี้อยู่นะครับน้องๆแค่กรอกชื่อกับเบอร์โทรเท่านั้นเองแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วร้านค้าไม่ต้องมีเว็บไซต์นี่คือข้อดีของ My Order ที่พี่บอกแต่ต้นแล้วนะครับน้องๆแค่กรอก2ฟิลนี้ง่ายๆเลยครับทีนี้น้องๆจะสั่งสินค้าได้ยังไงอย่างที่พี่บอกว่าน้องๆสแกน QR code ที่ร้านส่งให้ครับหรือลิงก์ที่ร้านส่งให้นะครับทีนี้ My Order จะทำยังไงสมมุติว่านอกจากพี่ๆที่เขาจะส่งทางโซเชียลมีเดียให้เราแล้วเนี่ย

0: ในกรณีที่เราเดินไปหน้าร้านเองนะครับบางทีเราดูแล้วคนเยอะมากเลยในร้านเรานะครับเราสามารถที่จะสแกนป้าย QR code ที่ตั้งอยู่หน้าร้านก็ได้แล้วก็เดินออกไปช้อปปิ้งที่อื่นก็ได้แล้วค่อยกลับมารับสินค้าก็ได้นะครับในการล็อกอินนะครับนี่คือหน้าตาของวิธีการเลือกซื้อสินค้าเนาะการเลือกสินค้าว่าหน้าตาเลือกสินค้าเนี่ยมียังไงบ้างง่ายๆเลยครับข้อ1ก็คือเลือกสินค้าเห็นไหมครับว่าร้านเนี่ยเขาจะจัดทำกลุ่มสินค้าว่ามีกลุ่มเครื่องดื่มนะกลุ่มของต่างๆเราใส่เข้าไปได้เลยว่ามีสินค้ากลุ่มไหนบ้างนะที่เราอยากจะขายเนาะทีนี้ด้านล่างก็จะเป็นภาพของตัวสินค้าแล้วก็เพิ่มสินค้าลงในตะกร้านะครับสินค้าถ้าร้านใส่เข้าไปสมมติว่าร้านค้าเราที่เป็นร้านใหญ่มากเรามีสินค้าเป็นหมื่นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเฉพาะสินค้าที่เราอยากจะขายบน My Order เราอยากจะเลือกสินค้าที่ต้องการทำโปรโมชั่นจริงๆเราก็สามารถที่จะเลือกได้ทีนี้สเต็ปถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เรากดเลือกสินค้าเพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้วเขาจะแจ้งเรานะครับว่าเพิ่มสินค้าลงตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้อ2คือยืนยันการสั่งซื้อเมื่อเลือกสินค้าเสร็จก็ยืนยันการสั่งซื้อซะนะครับการสั่งซื้อเราสามารถที่จะเลือกได้เองนะครับว่ามารับสินค้าที่หน้าร้านเองในพี่บอกหรือให้ร้านจัดส่งให้เรากดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จปุ๊บเขาจะแจ้งคิวเรากลับมาเฮ้ยว่าเราเป็นคิวที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ถึงคิวไหนแล้วนะครับแล้วก็มูลค่าที่เราสั่งซื้อมูลค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้พอแจ้งคิวเสร็จปุ๊บเราชำระเงินเนาะชำระเงินก็จะง่ายครับเห็นไหมครับว่ามีให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยเครดิตการ์ด QR code นะครับไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเครดิตหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตด้วย QR code นะครับหรือแม้กระทั่งผ่าน LINE Pay นะครับหรือ WeChat ก็สามารถที่จะชำระได้เห็นนะครับว่านวัตกรรมตัวที่ชื่อว่า My Order ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับถ้าพี่จะย้อนกลับไปให้ดูง่ายๆเห็นไหมครับเลือกยืนยันแจ้งคิวชำระเงิน4สเต็ปง่ายๆเลยครับนี่คือวิธีการชำระเงินหลากหลายนะครับวิธีการชำระเงินถ้าพี่สรุปให้ฟังง่ายๆคือ payment เนี่ยตัว My Order รองรับทุกการชำระบนโลกใบนี้ถ้าพูดง่ายๆนะครับรูปแรกเป็น QR เนาะเป็นพร้อมเพย์ของเรานะครับเป็นบัตรเครดิตนะครับเป็นและบิต LINE Pay นะครับแล้วก็เป็น QR Visa นะครับเห็นไหมครับว่านวัตกรรมตัว My Order ที่ผ่านมานะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิดเนาะทีนี้ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือว่านวัตกรรมเนี้ยเข้ามาแก้ไขเพนพอยต์เข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วก็เข้ามาตอบโจทย์ร้านค้าแล้วก็ลูกค้าเองด้วยให้สามารถที่จะซื้อขายได้แม้กระทั่งเราไม่ได้เจอหน้ากันนะครับแล้วก็ช่วยให้ร้านค้าเนี่ยเกิดประโยชน์หลากหลายด้านมากนะครับวันนี้ก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้จากการตัวนวัตกรรมที่ชื่อว่า My Order นะครับ
1: ค่ะน้องๆก็ได้รับฟังการบรรยายของพี่เก่งไปแล้วนะคะในเรื่องของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับธุรกิจออนไลน์ซึ่งธุรกิจออนไลน์นี้นะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าจะเป็นช่องทางการซื้อขายที่สำคัญยิ่งไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยนะคะช่องทางที่เราจะส่งออกไปยังประเทศต่างๆในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถละเลยมุมมองในด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก่อนที่จะจากกันไปนะคะอาจารย์กิ๊กอยากให้พี่เก่งนะคะช่วยสรุปเนื้อหาสำคัญนะคะให้น้องๆทางบ้านฟังในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ค่ะ
0: ได้ครับก็อย่างที่พี่บรรยายไปนะครับตัวนวัตกรรมตัวนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นโควิดแต่ทีนี้ในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นตัวนวัตกรรมที่พี่บรรยายไปนะครับข้อดีของนวัตกรรมตัวนี้ก็คือว่าถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าข้อดีทั้งในส่วนของผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่จะได้ด้วยแล้วก็ข้อดีของผู้ซื้อด้วยที่จะไม่ถูกหลอกนะครับที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการรายนี้เป็นผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับดังนั้นก็คืออยากจะฝากน้องๆไว้แบบนี้ครับไม่ว่าน้องๆในอนาคตเราเติบโตไปหรือว่าประเทศเราก็แล้วแต่เจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่พี่บอกว่านวัตกรรมมันเกิดได้ทุกช่วงระยะเวลาแค่เราอย่าท้อคิดถึงมันนะครับ
1: ซึ่งนะคะและอาจารย์กิ๊กอยากฝากข้อคิดให้กับน้องๆทางบ้านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมด้วยนะคะนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลเนี่ยนะคะฝีมือคนไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกใช่ไหมคะพี่เก่ง
0: ไม่แพ้แน่นอนครับ
1: อย่างที่พี่เก่งได้โชว์ตัวอย่างนะคะฝีมือคนไทยที่ได้รับรางวัลมามากมายนะคะหลายครั้งเลยเราจะเชื่อว่าชาวต่างชาติเนี่ยเก่งกว่าเราในเรื่องประเทศนี้มีชื่อเสียงในเรื่องนั้นเราอะมาทีหลังเขานะคะอาจารย์กิ๊กอยากให้ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะเด็กๆ เปิดใจเชื่อในฝีมือของคนไทยรวมทั้งเชื่อในความสามารถของตัวน้องๆเองว่าเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรม

โมเดลธุรกิจดิจิตอลรวมถึงเป็นผู้ผลิตในอนาคตได้ด้วยซึ่งพี่ๆเหล่านี้นะคะจากซีเนียร์ซอฟต์นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เกงนะคะพี่ต้นนะคะหรือว่าพี่ปืนนะคะที่มาช่วยเราบรรยายนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโอ้บุคลากรที่สำคัญของชาติในการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิตอลนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยสำคัญสำหรับตัวนวัตกรนะคะจริงๆต้องเรียกว่านวัตกรเนาะเป็นวิศวะด้านคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างนวัตกรรมให้เรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในโลกของธุรกิจออนไลน์นะคะมันไม่ใช่แค่คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่จะซื้อขายผ่านตัวนวัตกรรมนะคะแต่มันยังรวมถึงจิตใจที่ดีในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีนะคะที่จะรับฟังปัญหาของลูกค้ารวมถึงพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในอนาคตไม่ใช่แค่ปัญหาในปัจจุบันนะคะปัญหาในอนาคตด้วยเลยทีเดียวค่ะและอาจารย์กิ๊กเชื่อว่านะคะทุกคนนะคะสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้หากเราตั้งใจจริงค่ะและวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพี่เก่งนะคะแล้วก็อาจารย์กิ๊กนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสรุปตอนสุดท้ายของรายการของเรานะคะอย่าพลาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อน4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นใน

0: น้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศ การทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอะลูมิเนียม

0: หรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออะลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขวนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะก็เป็นรายการที่อยู่กับคุณผู้ชมมาเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันนะคะดูแลคุณผู้ชมโดยครูอุ๋มนะคะซึ่งในหลายๆครั้งนะคะที่เราได้เจอกันนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าในส่วนของรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะให้คุณผู้ชมได้พบกับนักศึกษาทุกๆคนที่เรียนกับครูอุ๋มไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีบรรยากาศนะคะให้ได้ชมในหลายๆส่วนด้วยก็ต้องติดตามกันให้ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นเหมือนกับเทปโบนัสนะคะเป็นเทปแบบไฟนอลลี่แล้วนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อะไรที่มากกว่าที่คาดหวังไว้ค่ะค้างกันไว้นะคะถึงรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในสัปดาห์ที่7มาต่อกันที่สัปดาห์ที่8นะคะในส่วนของสัปดาห์ที่8เราจะเจอกับนักศึกษาเนี่ยนะคะทั้งหมด15ครั้งนะคะ8 9 10 11 12 13 14 15อีก8ครั้งแต่อีก8ครั้งมันจะไม่ใช่อีก8นะเพราะว่าอะไรเพราะว่านักศึกษาจะต้องไปลงพื้นที่นะคะดังนั้นเนี่ยครูอุ๋มเนี่ยได้ดีไซน์การสอนแบบนี้นะคะในช่วงครึ่งแรกของเทอมอะค่ะจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนในห้องนะคะให้จบเพื่อที่ว่าในช่วงครึ่งหลังนะคะก็จะได้ลงพื้นที่กันแต่ก็จะไปเจอปัญหาอีกนะคะว่าพอไปหลังจากไปหลังสอบมิดเทอมเนี่ยปรากฏว่าก็ไปติดปิดเทอมอีกนะคะบางกลุ่มเขาอยากที่จะลงไปทำพัฒนาสังคมแล้วเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะติดปิดเทอมลำบากอีกนะคะดังนั้นก็ต้องดีไซน์กันดีดังนั้นวิธีการแก้ไขที่ครูอุ๋มจะให้ไว้นะคะถ้าเราจะสอนโดยใช้การทำโครงการหรือโครงงานเนี่ยนะคะให้โจทย์กับนักศึกษาตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ตอนเกณฑ์การแบ่งคะแนนให้เขาเลือกเลยว่าเขาจะไปทำกับใครพอให้เขาเลือกแล้วนะคะก็ให้เขาไปติดต่อสถานที่เลยนะคะให้ดำเนินการเลยอะค่ะเพื่อที่จะนัดทันทีระบุวันที่ไปให้ชัดเจนว่าเราจะเข้าวันนี้อย่างนี้แล้วทำหนังสือออกไปนะคะเพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนกันไปอย่างมีเป้าหมายอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่าโหแบบพอใกล้เวลาปุ๊บแล้วก็มาแบบรีบๆกันนะคะนักศึกษาก็จะค่อนข้างที่จะได้รับความวุ่นวายแล้วการเรียนรู้ของเขาก็จะไม่สมบูรณ์สัปดาห์ที่8ค่ะอันนี้ยังคงอยู่กับบทบาทให้นักศึกษาเป็นนักพูดสร้างมนุษยสัมพันธ์แต่คราวนี้นะคะก็จะเอาบทที่ทำนั่นแหละค่ะนะคะ2นาทีกับการพูดแบบไม่มีบทค่ะนะคะดังนั้นแต่ละคนนะคะก็จะไปเตรียมตัวกันมาเซ็ตเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมเพื่อที่จะมายืนพูดนะคะเขาก็จะได้ใช้สิ่งเหล่านี้ใช้หลักและศิลปะการพูดเวลาที่เราให้เขาออกมาพูดนะคะคุณผู้ชมเลือกได้นะคะว่าจะสอนสิ่งเหล่านี้ไปให้เขาก่อนแล้วถามเขาทีหลังว่าหลังจากที่นักศึกษาออกมาพูดแล้วให้ตอบครูให้ได้นะว่าใช้หลักอะไรในการพูดบ้างเมื่อกี้เนี่ยนะคะหรือให้เขาพูดของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจัดกรอบอันนี้ใส่เข้าไปให้เขาและให้เขาวิเคราะห์ตัวเองว่าที่คุณทำไปเมื่อกี้ยังขาดข้อไหนทำได้หมดเลยค่ะอยู่ที่อาจารย์ผู้สอนหรือว่าคุณครูผู้สอนจะดีไซน์และจริงๆถ้าให้ครูอุ๋มพูดอย่างมั่นใจนะครูอุ๋มยืนยันนะว่ากิจกรรมที่ครูอุ๋มทำและรายวิชาอย่างเนี้ยสามารถที่จะสอนได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นแค่แบบระดับมหาวิทยาลัยป.โทป.เอกเท่านั้นตัวเองนี่ก็สอนระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับปริญญาโทแต่ถ้ามีกิจกรรมให้ไปบริการวิชาการเนี่ยนะคะอนุบาลก็ทำมาแล้วนะคะอนุบาลเตรียมอนุบาลนะคะหรือประถมต้นประถมปลายมอต้นมอปลายเนี่ยจับมาหมดแล้วก็เนี่ยไปกับนักศึกษาแต่ละกลุ่มนะคะมีหลายโครงการที่นักศึกษาเลือกที่จะไปนะคะแล้วก็ได้ไปช่วยกันหลักการพูดนะคะ ก็ให้เขาไว้หน่อยก็ได้นะคะหลังจากที่เขาได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วว่าเนี่ยจริงๆอ่ะเมื่อกี้ที่พวกเราได้ออกมาพูดนะคะก่อนที่จะพูดได้เห็นไหมจริงๆแล้วถ้าหลักการที่ถูกต้องมันก็จะต้องมีหลักก่อนการพูดระหว่างการพูดและหลังการพูดก่อนการพูดเป็นยังไงนะคะซึ่งไอ้หลัก3หลักเนี้ยมันมีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการสอนของครูอุ๋มมายาวมากเลยค่ะแต่เอาข้อจริงนะคะนักศึกษาจะไม่อ่านดังนั้นสิ่งที่เขาจะจดจำได้คืออะไรรู้ไหมคะพอมาถึงสไลด์พาร์ทเนี้ยนะคะครูอุ๋มบอกเลยว่าอ้าวทุกคนครูจะให้เข้าไปในอนุทินออนไลน์ในเฟซกลุ่มจากนั้นให้ไปเขียนให้หน่อยแต่ละคนก็จะได้เขียนของตัวเองก่อนการพูดทำอะไรมาขอกำหนดจำนวนข้อไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะตอบน้อยหรือบางคนไม่จำหนดจำนวนข้อก็ตอบเยอะอย่างเงี้ยก่อนการพูดทำอะไรระหว่างการพูดทำอะไรและหลังการพูดทำอะไรเพื่อที่เขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาทำไปนั้นมันตรงกับหลักและศิลปะการพูดหรือเปล่านะคะแล้วเราก็ค่อยสรุปนะว่าอ๋อภาพลักษณ์นะคะมันเกี่ยวข้องนะกับผู้รับสารผู้ส่งสารแบบนี้สารเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์นะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ออกมาพูดนะคะไหนให้บัดดี้นะลองวิเคราะห์สารของบัดดี้ตนเองซิว่าสารของเขาเป็นยังไงแต่ละคนก็จะได้วิเคราะห์กันได้เปิดโอกาสนะคะในการได้แบบพูดคุยกันเชื่อไหมนักศึกษาเนี่ยอย่างเมื่อคืนที่ครูคุยกับนักศึกษานะคะนักศึกษายังพูดอยู่เลยว่าจบคอร์สแล้วอะครับปิดคอร์สแล้วผมยังรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยได้เรียนอะไรเลยแต่ว่าลงมือทำแล้วก็ได้ประสบการณ์ไปใช่ค่ะนั่นเองคือสิ่งที่ครูต้องการในรายวิชานี้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนักศึกษาไม่ต้องคิดว่านักศึกษาได้ความรู้อะไรแต่นักศึกษาต้องจำให้ได้และต้องไม่ลืมว่านักศึกษาได้ประสบการณ์อะไรซึ่งถูกแล้วที่เขาบอกว่าลงมือทำอย่างไรเลยครับจำได้หมดเลยครับว่าทำอะไรบ้างนะคะและนี่ก็ให้ไว้เนาะเกี่ยวกับบุคลิกภาพประชาธิปไตยนะคะอย่างตอนนี้ก็แบบว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยไงก็ต้องมีการรณรงค์ตรงนี้บ้างนะคะซึ่งในแต่ละสไลด์นะคะครูอุ๋มยังย้ำอยู่เนาะว่ามันสามารถที่จะเล่นกับศักยภาพของผู้เรียนได้คือขึ้นอยู่กับเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าบางทีคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะคอสของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยจะต้องเป็นแบบคอสเล็กๆนะคะมีจำนวนคนเล็กหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะอยู่ที่เราบางทีเราอย่างที่มอเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็จัดเป็นแบบการสอนแบบเซ็กชันนะมีเด็กมาลงเรียนบุคลิกภาพกับครูอุ๋ม70คนอย่างเงี้ยนะคะเอ้าเยอะไปไหมนะคะครูอุ๋มบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่เยอะหรือน้อยจนเกินไปอยู่ที่ว่าเราจะจัดกิจกรรมนะคะแต่เราต้องดูนักศึกษาดูศักยภาพของแต่ละคนและที่สำคัญต้องยืดหยุ่นอย่าทำอะไรที่เป็นการเปิดช่องให้นักศึกษาปฏิเสธเรานะคะเขาจะปฏิเสธเราได้ง่ายมาก 1. เราดุเกินไป 2. เราให้โลกหมุนรอบเราเราให้นักศึกษาหมุนรอบเราเนี่ยนักศึกษาจะปฏิเสธเรา 3. เราหน้าเบื่อเหมือนแฟนเลยนะคะเราหน้าเบื่อนักศึกษาก็จะปฏิเสธเรา 4. เราทอดทิ้งนักศึกษาค่ะนี่คือสิ่งสำคัญคำว่าทอดทิ้งคืออะไรไม่สนใจไม่แย่แสเขาโตแล้วอย่างเงี้ยใช้คำอะไรแบบนี้นะคะทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดสถานการณ์นักศึกษาปฏิเสธเราวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานถ้าผู้เรียนปฏิเสธผู้สอนพังเลยนะคะไม่ปังแล้วพังแน่ๆนะคะพังไปทั้งเทอมนั่นแหละค่ะนะอันนี้ต้องระวังนะคะและนี่ก็เป็นงานมอบหมายเนาะในสัปดาห์ที่8นะคะที่ครูอุ๋มให้นะคะส่วนใหญ่ก็นี่แหละนะคะจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอนุทินสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะครูอุ๋มไม่มีการบ้านให้เด็กใช่ค่ะจุดเด่นของครูนะคะครูว่ามันเป็นจุดเด่นนะคงไม่ใช่จุดด้อยมั้งคือจุดเด่นนะคะก็คือเราไม่มีการบ้านให้นักศึกษาให้เด็กเลยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนมันเป็นสะพานเชื่อมเรากับเด็กครูอุ๋มยืนยันกับเขาค่ะว่าครูเชื่อว่าครูอ่ะจะสอนพวกเรานะคะแล้วพวกเราก็จะจำครูได้แค่ในห้องเท่านั้นซึ่งมันดีแล้วเพราะในโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่น่าจดจำอีกเยอะช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างสมมติเจอครู3ชั่วโมงหัก24ชั่วโมงเหลือ21ใช่ไหม21ชั่วโมงพวกหนูไปเจอคนอื่นพวกหนูไปเรียนรู้กับสิ่งอื่นไม่ต้องมาคลุกอยู่กับรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะโอ้เด็กแบบ ชอบนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้มีเวลาของตัวเองอย่าเชื่อว่าตัวของเราอ่ะเป็นกูรูสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะจริงๆแล้วเราอาจจะสู้ Google ก็ไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะสู้ TikTok ก็ไม่ได้เราอาจจะสู้ห้องสมุดออนไลน์ไม่ได้เราไม่สามารถที่จะทำให้นักศึกษามาอยู่กับเราได้ตลอดดังนั้นเราต้องเป็นฝ่ายถ้าเราไม่ค้านเราก็ต้องสนับสนุนถูกไหมคะเราก็กลายเป็นฝ่ายสนับสนุนไปสินะเพื่อให้การเรียนการสอนนะคะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์สัปดาห์ที่9บ้างนะคะอันนี้สัปดาห์ที่9ภูมิจัดเป็นสอบกลางภาคดังนั้นไม่มีการเรียนการสอนสัปดาห์ที่10ค่ะอันนี้นะคะที่ครูอุ๋มเคยทำเนาะครูก็จะจำลองสถานการณ์นะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้เลือกว่าอยากฝันอยากที่จะเข้าทำงานที่ไหนแล้วครูเนี่ยจะเป็น HR เป็นแผนกทรัพยากรบุคคลมาสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เดี่ยวกันเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบห้องโล่งๆเนี่ยนะคะส่วนคนที่เตรียมอยู่ก็คือจะไปคลุกกันอยู่ในอีกห้องนึงแล้วก็กลัวจังเลยหรือจะเข้าสัมภาษณ์งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัมภาษณ์งานสถานการณ์จำลองนะคะตรงนี้นักศึกษาเนี่ยจะเริ่มได้ฝึกปฏิบัติแล้วเพราะพวกเขาเองอะค่ะคือด้วยว่าหลังสอบกลางภาคเนาะครูก็จะพยายามให้พวกเขาอะค่ะได้ฝึกปฏิบัติจริงเพราะเขาจะต้องเตรียมการแล้วอะเตรียมการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่าบรรยากาศของการเตรียมการเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในห้องเรียนกันเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เขาได้รู้นะคะว่าคนที่เขาจะไปเจอหรือแม้กระทั่งตัวของเขาเองเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยบุคลิกภาพลบและบุคลิกภาพบวกกับตนเองเขาหลีกเลี่ยงที่จะไม่เจอใครสักคนในสองฝั่งนี้ไม่ได้เนี่ยค่ะเวลาที่จะให้คลิปวิดีโอให้เขาทำเนี่ยนะคะผู้สอนจำเป็นต้องแจ้งกับผู้เรียนอย่างชัดเจนนะคะแล้วดูทรงผู้เรียนด้วยนะคะใช้คำว่าดูทรงเนาะคือถ้าเขาไม่โอเคหรือเขาปฏิเสธเนี่ยเราต้องไม่ฝืนเขานะคะมาถึงสัปดาห์ที่11สัปดาห์ที่11นะคะครูอุ๋มก็จะให้เขาเนี่ยได้ลองนะคะที่จะสัมภาษณ์งานครั้งที่แล้วมันเหมือนมันจะมีบทแต่ครั้งนี้ก็จะไม่มีบทเสียนะคะให้เขาได้ฝึกการใช้ไหวพริบชาวปัญญาของเขานะคะโดยที่เราก็สอนเขาก่อนว่าเอ้ยเทคนิคในการแสดงออกด้วยคำพูดอย่างเดียวคือสัมภาษณ์เนี่ยมันมีเวลาน้อยเนาะและสิ่งที่ผู้เรียนหรือว่าคนถูกสัมภาษณ์เนี่ยจะทำได้อะแล้วแสดงออกให้คนเห็นบุคลิกภาพของเราเนี่ยนอกจากการแสดงออกที่นิดๆหน่อยๆแล้วเนี่ยการพูดเนี่ยถือเป็นอะไรคะถือเป็นอาวุธสำคัญเลยอ่ะในการดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยได้เข้ามาสนใจเรานะคะครูก็จะสอนก่อนว่าเออถ้าเราสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดเราทำยังไงให้ตัวเราเองมีเสน่ห์ดึงดูดนะเออทำยังไงให้เราได้รับการคัดเลือกในการทำงานเออทำยังไงให้เราไม่เหมือนปลากระป๋องที่จบออกมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่เขาจะมองว่าเราเป็นปลากระป๋องชนิดพิเศษอย่างเงี้ยและเขาต้องเลือกเรานะคะเทคนิคนะคะมีการสอนนะคะอาจจะมีคลิปวิดีโอให้ดูบ้างนะคะและสุดท้ายก็มอบหมายงานในช่วงสัปดาห์หลังจากการสอบกลางภาคเนี่ยค่ะพอช่วงท้ายของการเรียนเนี่ยครูจะปล่อยให้มันเป็นแบบฟรีประมาณ1ชั่วโมงกว่า1ชั่วโมงกว่าตรงนี้คุยโครงการกันหมดเลยนะคะเพราะเราก็จะต้องฟอร์มโครงการแล้วนะคะสัปดาห์ที่12บ้างอันนี้นะคะก็จะมีวิดีโอให้ดูนะคะแต่แอบบอกนิดนึงพอเวลาที่เราเปิดวิดีโออะค่ะคือถ้าหากว่าเราเลือกวิดีโอที่มันนานจนเกินไปเด็กจะหลับนะคะหรือว่าถ้าเราเลือกวิดีโอที่มันไม่ค่อยเหมาะสมกับเขาหรือการเปิดวิดีโอแล้วแช่อยู่โดยที่เราไม่ได้พูดกับเขาเลยอ่ะอันนี้เด็กหลุดแน่ๆนะคะต้องระวังอันนี้ก็จะให้เป็นสถานการณ์อีกนะคะจะเป็นสถานการณ์ของการเจรจาต่อรองซึ่งพอเวลาเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองครูก็จะชอบเอาโต้วาทีหรือว่าการขายสินค้าเข้ามานะคะหลายๆกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์ให้มันเข้าได้นะคะหรือจะถามผู้เรียนว่าเขาอยากทำอะไรแล้วก็ให้เขาทำก็ได้นะคะอย่างที่ครูเคยสอนพิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยนะคะ เด็กอ่ะที่นั่นเนี่ยเขาจะติดเรื่องของแบบว่าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอจัดให้มีคลาสที่แบบว่าเป็นปาร์ตี้แล้วก็แบบให้แต่งตัวอะไรก็ได้มานะคะเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วให้คีย์เวิร์ดไปที่มันเกี่ยวข้องกับการหน้าบุคลิกภาพโอ้เขาทำกันมามันมากนะคะคือแบบเต็มทำมาเต็มที่เพราะอะไรเพราะเด็กมีความสนใจทางด้านนั้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราลองแอบมองไปนิดนึงคือเรากำลังอย่างครูอุ๋มเนี่ยครูอุ๋มสอนในระดับมหาวิทยาลัยเนาะแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะในสมัยวัยเด็กของเราเนี่ยตั้งแต่อนุบาลประถมเนี่ยนะคะโรงเรียนจะมีกิจกรรมเยอะมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มีกิจกรรมให้นักเรียนมาขายของร่วมกันเดี๋ยวก็มีกิจกรรมให้แต่งตัวอะไรหรือให้ประกวดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราเอามาอินเข้ากับในคลาสของเราได้หมดเลยนะคะว่าเราจะจัดเป็นอะไรนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานมากกว่าการนั่งติดเก้าอี้อยู่เฉยๆจะต่อรองนะคะและนี่ก็ครูก็จะสอนถึงการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพนะคะมันสัมพันธ์กับบรรยากาศขององค์การอย่างไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะก็จะฝึกนะคะโดยที่ให้เขาได้โจทย์ตรงนี้ไปก่อนนะคะจากนั้นเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะเอาหลักการไหนของการเจรจาต่อรองเนี่ยไปใช้ในการทำกิจกรรมที่เราให้โจทย์ไปบ้างนะคะแต่สิ่งสำคัญต้องไม่ลืมค่ะที่จะให้โจทย์ไปก่อนที่จะเริ่มสอนเขาจะต้องรู้ก่อนนะว่าเออเขาจะนั่งทำอะไรมาทำอะไรหรอ3ชั่วโมงนี้ทำอะไรที่ครูบอก3ชั่วโมงเพราะว่าเป็น3หน่วยกิจนะทั้งเรียน3ชั่วโมงนะคะกลยุทธ์นะคะแบบไหนแบบวินเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเราก็สอนเขาเนาะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ครูเอามาจาก YouTube นะคะก็ให้ไว้เป็น3เทคนิคในการเป็นนักเจรจาต่อรองนะคะก็จะมี YouTube ให้ได้ดูนะคะแล้วก็สรุปคลิปนะคะเราต้องมีการสรุปคลิปเสมอนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้เรียนก็จะไม่ได้อะไรนะคะเทคนิคในการเจรจาต่อรองอันนี้ที่ครูให้ไว้นะคะก็จะมีactive listening tone แล้วก็ mailing นะคะซึ่ง active listening เนี่ยคือแบบฟังอย่างตั้งใจเลยแหละนะคะ tone ก็คือการใช้น้ำเสียงนะคะแล้วก็ mailing ก็คือการแบบเหมือนการย้ำซ้ำทวนคำพูดบางคำพูดหรือพฤติกรรมบางพฤติกรรมของผู้ที่เรากำลังสนทนาและเจรจาต่อรองด้วยนะถ้าเราเอาสิ่งไหนสักสิ่งนึงหรืออาจจะเอาทั้ง3อันไปใช้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเจรจาต่อรองได้สำเร็จค่ะนี่นะคะดูสิคะ active listening ฟังจริงพูดน้อยนะคะนี่โทนก็จะมีตามดังต่อไปนี้นะคะและนี่ก็จะเป็น mirroring นะคะซึ่งเจ้า mirroring เนี่ยนะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะที่จะให้ได้ดูกันแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่12นะคะหมายถึงเป็นงานมอบหมายของสัปดาห์นี้นะคะว่าจะให้เขาทำอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งพอเวลาเราให้งานทีมหรืองานกลุ่มเนี่ยค่ะผู้เรียนนะคะจะต้องสะท้อนทั้งกลุ่มซึ่งเวลาให้งานกลุ่มครูอุ๋มได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าเราต้องไม่ลืมที่จะให้เขากำหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรบางกลุ่มนะคะอย่างกลุ่มนี้ที่เรียนอยู่เนี่ยนะคะคือเวลาที่เราได้เห็นเขาร่วมกิจกรรมนะคะตัวครูอุ๋มเองเนี่ยก็จะเห็นทั้งจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของกลุ่มเรียนนี้นะคะซึ่งตัวเขาเองอ่ะเขาก็จะไม่มีวันได้เห็นตัวเองถ้าเขาไม่เปิดใจที่จะยอมรับในสิ่งที่คนอื่นบอกนะคะแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็น่ารักนะคะคือเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะคะที่มันเกิดกับในกลุ่มนะคะแล้วก็ทำให้งานออกมาดีจนได้นะคะสัปดาห์ที่13นะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะสร้างแรงจูงใจนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกิจกรรมที่ครูอุ๋มใช้นะคะถ้าเป็นกิจกรรมหลังจากสอบกลางภาคแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละค่ะสถานการณ์จำลองนะคะที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้จัดกลุ่มกันอันนี้ให้เขาได้ลองอบรมเลยนะคะอบรมกันละกันนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดอย่างที่ครูบอกแล้วค่ะว่ามันก็จะมีหลายอย่างที่เรามาเล่นกับนักศึกษาได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของแรงจูงใจว่ามันสามารถที่จะสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพได้นะบางทีเนี่ย ไอการที่เราให้เขานะคะได้ดูสไลด์แล้วก็อ่านไปทีละบุลเลต์บุลเลต์เนี่ยไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะหลุดออกจากชีวิตเขาไปตั้งแต่บุลเลต์แรกก็ได้นะคะและนี่ก็ให้ความหมายของแรงจูงใจไปนะคะซึ่งเวลาเราให้ความหมายของแรงจูงใจอะค่ะพอเวลาที่เขาทำกิจกรรมแล้วอะเราก็ต้องมาถามเขากลับนะคะว่าเดี๋ยวไปตอบในอนุทินออนไลน์ซิโดยที่เชื่อมโยงกับ2แนวคิดนี้นะลองดูซิว่ามันจะเชื่อมโยงกับแนวคิดไหนได้บ้างนะคะเขาก็จะไปเรียนรู้กันนะคะก็จะมีหลายๆทฤษฎีนะคะจริงๆบางคลาสนะคะครูอุ๋มเองเนี่ยจัดควบคู่ไปกับเอกสารประกอบการสอนนะคะเวลาที่ถามคำถามเนี่ยก็จะถามสอดคล้องกับเอกสารประกอบการสอนเพื่อให้เขาอ่ะเหมือนเป็นการบังคับให้เขาอ่านไปในตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกทริคนึงเหมือนกันนะคะแต่สำหรับกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าด้วยว่าจะมีนักศึกษาหลายๆประเภทที่อยู่ในกลุ่มนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาการจัดการเอกสารเนี่ยนะคะเราเองเราก็จะต้องใช้หลายๆกิจกรรมนะคะมาปรับให้เข้ากับนักศึกษากลยุทธ์นะคะนี่คือเรื่องของกลยุทธ์นะคะอันนี้จะให้ไว้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะนักศึกษาเองพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามันมีหลายทฤษฎีที่อาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะคะสัปดาห์ที่13เนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะรู้สึกว่าสัปดาห์นี้นะคะครูอุ๋มเองก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลองทำโปรแกรมวัดแววอาชีพด้วยน่าจะถามว่าโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ค่ะเอาจริงๆแล้วมีประโยชน์ต่อผู้เรียนไหมนะคะก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วอะค่ะเซลล์สำคัญที่สุดนะคะเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าณตอนนี้ไม่มีใครมาว่าอะไรเขาได้ณตอนนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาทำได้ทั้งนั้นและณตอนนี้ถ้าเขาจะมีความสุขเขามีความสุขได้เลยนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของรายวิชานี้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะมาถึงสัปดาห์ที่14ในส่วนของสัปดาห์ที่14นะคะครูอุ๋มจะโฟกัสไปที่สื่อเสริมพลังอำนาจตนเองก็อธิบายให้เขาฟังนะคะว่าเอ้ยอำนาจในตนเองมันคืออะไร power ค่ะคำว่า powerpower ไม่ใช่แบบว่าเหมือนแบบพวกอเวนเจอร์นะคะที่แบบว่ามีแสงลำแสงออกมาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรือกอบกู้โลกไม่ใช่นะคะแต่คำว่าอำนาจในที่นี้ที่ครูอุ๋มสอนก็คือถ้าเรามีอำนาจในตนเองเราจะสามารถที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแม้เพียงคำพูดเพียงอย่างเดียวนะคะดังนั้นจะทำยังไงล่ะให้มีนะคะซึ่งอันนี้เริ่มที่จะเข้าสู่โครงการแต่จริงอย่างที่บอกนะคะตรงนี้เข้าช้าไปถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยเราไปเข้าสู่โครงการตั้งแต่คาบแรกแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆให้เขาแบบค่อยๆย่อยลงมานะคะเดี๋ยวพอพูดถึงโครงการนะคะครูก็อยากจะตัดภาพไปที่ตรงนี้นะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นว่านักศึกษาเนี่ยนะคะได้เริ่มต้นที่จะทำโครงการจริงๆนะคะก่อนจะไปเห็นบรรยากาศจริงนะคะที่เขาไปทำโครงการกันมายังไงเดี๋ยวขอตัดภาพไปที่ครั้งหนึ่งในห้องเรียนก่อนนะคะว่าอย่างที่บอกแหละว่าคือเราคุยโครงการกันมาท้ายคาบอะตลอดเลยอะนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านักศึกษาเขาช่วยกันยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ดูเลยค่ะ
1: วันเวลายี่สิบไม่ใช่
0: คืออย่างนี้เดี๋ยวครูจะบอกจะยังไม่สามารถที่จะทักไปขอตังค์ใครได้ถ้าเราไม่สนิทกันแต่ตึกวิศวะใครรับตรงสารพระภูมิเจ้าที่ว่าเพื่อนจะไม่ให้ความร่วมมือครับ
2: กลัวน้อง
0: หัวหน้าโครงการคนนี
2: ้กลัวน้องปิดเทอมครับ
0: กลัวน้องปิดเทอมไม่ต้องกลัวน้องปิดเทอมเราไปไหนคะ
3: ค่อนข้างยากนะอาจารย์สร้างใหม่ๆแล้วให้คนเข้ามาดูมันค่อนข้างยากเพราะฐานต้องมีมาตั้งแต่แรกแล้วอาจารย์
0: เป็นยังไงคะบรรยากาศนะคะสนุกเลยเนาะเด็กๆเขาก็จะช่วยกันนะคะมีกระดานผืนเดียวนะแล้วก็แบบช่วยกันนะคือจริงๆเนี่ยหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมแอบเห็นสังเกตไหมคะว่าเขาจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินนะคะเงินบริจาคจะไปหาทักไหนนะคะแล้วก็บางคนก็คือก็จะค่อนข้างที่จะเกรงๆหน่อยนะคะเพราะว่าก็มันก็เป็น

มาปรากฏตัวนะคะในมหาวิทยาลัยอ่ะแบบว่ามาเห็นกันตรงๆเนี่ยนะคะก็เพิ่งปีที่แล้วเองนะคะเท่ากับว่าเหมือนเรียนปี1มาใหม่ๆเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วเขาคือปี4แล้วนะคะโครงการน่าเป็นห่วงไหมถ้ามองแค่บรรยากาศเมื่อกี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยเนาะน่าเป็นห่วงแต่นี่คือปลายทางแล้วค่ะให้คุณผู้ชมดูปลายทางของเขานะคะโครงการบุคลิกภาพ RUSRS นะคะกับ CSS ครั้งที่2เนี่ยนี่คือครั้งที่2เขามีรุ่นพี่ค่ะคุณผู้ชมไปดูครั้งที่1กันหน่อยไหมคะครั้งที่1นะคะก็จะเป็น CSS เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะเซิร์ชให้ดูเลยนะคะนี่คือโครงการครั้งที่1ของรุ่นพี่รุ่นพี่ของเขาเนี่ยค่ะเข้าไปครั้งที่1นะคะพวกเขาเข้าไปที่ศูนย์ฝึกอบรมนะคะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตลาดน้ำของพระนครศรีอยุธยานะคะเด็กๆนะคะก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะดูยอดที่เขาได้นะคะนี่1,300 บาทค่ะนะคะซึ่งเขาก็นำเงินทั้งหมดเนี่ยนะคะไปดูแลปลายทางโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีหลายๆภาพนะคะที่ปรากฏนะคะมีการบันทึกวิดีโอไว้นะคะแล้วก็มีภาพต่างๆเนี่ยค่ะนักศึกษามีแค่นี้นะคะแต่ว่าเขาก็แบบไปทำกันได้แบบยิ่งใหญ่เลยนะคะมีนักศึกษาช็อปสีน้ำตาลมาด้วยนะคะนี่คือคณะวิทย์จะสีเทาก็คือรุ่นพี่ของนักศึกษาที่มาออกรายการนะคะส่วนนี้นะคะก็มาลงเพิ่มนะคะนักศึกษาเกษตรกลนะคะก็จับมือกันไปทำนี่เนี่ยค่ะด้วยว่าเงินที่ได้มาค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อโต๊ะปิงปองให้ได้ทำไมถึงเป็นโต๊ะปิงปองนะคะก็เพราะว่าที่นี่เขาต้องการโต๊ะปิงปองนะคะคือเราความเข้าใจของครูอุ๋มนะตอนแรกเลยนะผมคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบศูนย์อะไรแบบนี้เขาก็คงจะมีงบในการซื้ออะไรแบบนี้ให้กับให้กับเยาวชนที่ติดเข้าไปอยู่ในนี้นะคะแต่หาไม่ได้นะคะคือบางทีขอสนับสนุนไปก็ถูกตีกลับมาก็มีนะคะเพราะเขารู้สึกว่าพวกกีฬาไม่จำเป็นก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะถูกตัดงบนะคะนี่ก็นำไปให้นะคะหลายๆอย่างค่ะเนี่ยค่ะก็อันนี้ด้วยกันนะคะให้มีการพูดเปิดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ได้ทำกันนะคะหลายๆภาพให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเนี่ยนักศึกษาพวกนี้นะคะตอนแรกก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยยังไม่ค่อยกล้ากันสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เข้าไปโอ้โหแบบก็เต็มที่กันนะคะทุกคนก็ได้สัมผัสกับอีกโลกใบหนึ่งเนาะเป็นโลกใบใหม่ที่ทุกคนไม่เคยสัมผัสนะคะก็จะได้เจอแบบนี้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมค่ะจัดเป็นฐานๆนะคะซึ่งนักศึกษาที่ไปอะค่ะไปในชั่วโมงของครูอุ๋มนะคะก็มีเวลาอยู่แค่3ชั่วโมงเองนะคะที่จะได้ทำกิจกรรมกันนะคะก็จะเป็นฐานๆไปเนาะมีดนตรีนะคะมีหลายๆอย่างคือก่อนที่เราเองเนี่ยนะคะเราจะเข้าไปเนี่ยครูอุ๋มก็พยายามที่จะทำให้นักศึกษากลุ่มรุ่นพี่ของเขาเนี่ยนะคะได้เห็นภาพว่าแท้ที่จริงแล้วอะสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่ภาพที่ตาเราเห็นแต่เราต้องเข้าไปสัมผัสเขาจริงๆและเราหวังว่าเราจะเข้าไปพัฒนาบุคลิกภาพให้เขาเห็นคุณค่าในตนเองก่อนที่เขาจะตกหรือติดกับดักของการถูกตีตรานะคะการที่เขาได้ถูกจับเนาะแล้วก็ถูกเข้าไปบำบัดหรืออะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือเป็นกระบวนการของการทำให้ดีขึ้นนั่นแหละนะคะแต่บางคนกลับรู้สึกว่าตัวเองถูกตีตรา

ตีกรอบถูกคัดแยกถูกให้อยู่แค่ในสังคมแค่นั้นที่เจอคนที่ทำผิดเหมือนกันอย่างเงี้ยบางทีคุณค่าในตนเองมันลดลงเนาะครูอุ๋มก็พยายามที่จะอธิบายนะคะให้ตัวหลักๆของโครงการเนี่ยนะคะที่จะต้องเดินหน้าเนี่ยก็ได้ฟังว่าจะต้องเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าโอ้เรายิ้มเปื้อนหน้ากันทุกคนนะคะอ่ะอันนี้คือรุ่นพี่นะมาดูรุ่นนี้กันบ้างนะคะที่เขามาออกรายการกับเราเนี่ยค่ะเขาก็ทำเพจเหมือนเดิมนะคะเพจเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือเนาะในการทำให้เขาอะได้ความน่าเชื่อถือว่าพอเวลาที่เขาไปเปิดหมวกเนาะหรือว่าเวลาที่เขาไปรับบริจาคอะไรแบบนี้จะมีหลักฐานนะคะที่เป็นหลักฐานอย่างประจักษ์นะคะนี่ก็ให้ดูนะคะว่าทางโครงการเองเนี่ยนะคะก็ได้ทำหนังสือขออนุญาตนำนักศึกษานะคะเข้าไปจัดกิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูตอนแรกตอนตั้งไข่ไหมเนาะตอนตั้งไข่เป็นยังไงกว่ากิจกรรมจะสำเร็จนะคะก็ต้องขอบคุณนักศึกษากลุ่มนี้มากๆเลยนะคะเขาทำกันได้แบบดีเยี่ยมไปเลยแหละนะคะก็มีความอดทนเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ได้แบบที่ได้ทำนะคะคือกลุ่มนี้จะไม่เหมือนกลุ่มที่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปจัดกิจกรรมเป็นฐานเพราะว่าเงินเขาไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้ไปถึงหลักหมื่นอะไรนะคะดังนั้นจึงจัดกิจกรรมเป็นฐานไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้นะคะก็คือการไปทำให้ปลายทางเนี่ยนะคะก็คือที่ทันทสถานเนาะทันทสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาคนละที่กับรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่เนี่ยเขาไปทำกับเด็กนะคะที่อายุไม่ถึง18แต่อันนี้เนี่ยเขาไปทำกับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะไปจนถึง25 30อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาไปชวนนะคะพี่ๆเล่นละครชื่อเรื่องว่าตะเกียงลูกผู้ชายซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เขียนบทอะไรกันเองเลยนะคะแล้วเป็นละครที่สนุกตลกมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนซ้อมนะคะเดี๋ยวปิดเสียงซะหน่อยนะคะจะอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้บรรยากาศตอนซ้อมเนาะตอนซ้อมนะคะก็จะมีคนเล่นดนตรีนะคะเล่นดนตรีสดนะคะนี่ครูอุ๋มนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นคนบิ้วนะคะเป็นคนที่เข้าไปแบบว่าให้พี่ๆเล่นนะคะกิจกรรมนี้แตกต่างจากกิจกรรมอื่นๆจากที่เราสัมภาษณ์หรือให้คนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยได้สะท้อนความคิดเห็นนะคะเขาบอกนะคะว่าคือเขาไม่เคยลงมือปฏิบัติอะไรได้มากเท่านี้เลยอ่ะส่วนใหญ่เขาก็แบบนั่งฟังบรรยายแล้วก็นั่งดูอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะแค่นั้นแต่เขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีโอกาสได้ทำอะไรเยอะขนาดนี้อ่ะงั้นเราลองมาโฟกัสตรงนี้กันไหมคะว่าแล้วครูอุ๋มให้เด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรคือเหมือนกับเราจะไปสอนเขาเล่นละครใช่ไหมแต่ไม่ใช่ที่นักศึกษากลุ่มนี้บอกกับพี่ๆในทันทสถานเนี่ยนะคะก็คือไปขอให้พี่สอนเขาเล่นละครค่ะโอ้โหซึ่งแบบพอได้ยินอย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะคะพี่ๆที่นั่งกันอยู่ตาปิบๆเนี่ยนะคะซึ่งเป็นนชหรือนักโทษชายนะนั่งมองฉันเหรอฉันเลยจะสอนเด็กที่กำลังจะจบปริญญาตรีเนี่ยนะนี่คือเป็นสิ่งแรกที่เป็นทริคที่ทำให้คนที่มาเข้าร่วมโครงการกับเราอะค่ะให้เขาเนี่ยได้แบบว่าได้อะไรอะได้เหมือนกับได้เห็นคุณค่าในตนเองนะคะว่าตัวเขาเองเขาก็ทำได้นะคะทำได้ดีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่นักดนตรีนะคะได้เล่นมันจะเหมือนมันเป็นละครเพลงเนาะละครที่ในจังหวะที่พูดนะคะก็จะมีคนพากย์นะคะแล้วก็จังหวะที่ไม่มีคนพูดนะคะก็จะมีเสียงเพลงเล่นนะคะพอเพลงเล่นปั๊บ

นชนะคะหรือนักโทษชายก็จะต้องออกมาเต้นเต้นประกอบนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะมีกลุ่มอะไรบ้างมีกลุ่มของคนที่แสดงเป็นคนนี้นะคะแล้วก็คนที่แสดงเป็นคนนี้หลายๆคนแล้วก็คนที่จะเต้นรีวิวประกอบอย่างเงี้ยนะคะมีกลุ่มที่จะแสดงเป็นผู้หญิงมีกลุ่มที่จะแสดงเป็นผู้ชายนะคะซึ่งก็หลายๆส่วนนะคะที่เนี่ยที่นี่คือซ้อมกันอยู่นะคะซ้อมกันอยู่ซึ่งไอ้การซ้อมเนี่ยมันก็อย่างว่าล่ะเนาะแบบมันก็จะแบบว่าติดขัดๆบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าดูสินักศึกษากลุ่มนี้นะคะก็ทำกันได้ดีนะคะเนี่ยนี่คือโซนนี้คือโซนอะไรโซนนี้คือโซนเปิดเอฟเฟกต์นะคะคือมันจะเป็นละครที่มันจะมีทั้งเสียงดนตรีซึ่งเป็นดนตรีสดเนาะแล้วก็เสียงพากย์ซึ่งเป็นการพากย์สดนะคะและยอดที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นยอดบริจาคนะคะสุดท้ายละมั้งเนาะเป็นการนะคะก็ได้ 6,600 กว่าบาทนะคะซึ่ง 6,600 กว่าบาทนี้นะคะทางหัวหน้าโครงการเขาก็ได้ประสานไปยังที่นั่นนะคะว่าต้องการอะไรนะคะทางนั้นก็บอกว่าเขาต้องการโต๊ะปิงปองอีกแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะถ้าให้วิเคราะห์ดูนะคือมันเหมือนกับว่าเขาทางหน่วยงานที่เป็นคนสนับสนุนงบประมาณให้กับที่เนี่ยนะคะหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยก็ตามเนี่ยนะคะว่าจะมองว่าเอ๊ะกิจกรรมโต๊ะปิงปองมันคืออะไรมันจะเล่นกันยังไงล่ะโทษตั้งเยอะตั้งแยะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่สนับสนุนให้นะคะแต่ท้ายที่สุดจริงๆอะค่ะจะมีบางประโยคที่ทำให้ทีมงานของเราอะเนี่ยทีมงานนักศึกษาเนี่ยนะคะเปลี่ยนใจว่าเอ้ยเราเอาเงินทั้งหมดไปซื้อโต๊ะปิงปองให้เขาดีกว่าคืออะไรรู้ไหมคะคือเขาได้ยินมานะคะไปลงพื้นที่แล้วทางท่านผอ.เนี่ยนะคะก็ใจดีน่ารักมากเลยนะคะท่านผอ.เป็นผู้หญิงด้วยนะคะต้องบอกว่าเนี่ยนช.พูดบอกว่าผมไม่เคยเห็นโต๊ะปิงปองเลยครับอะไรเงี้ยอยากจะเล่นอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเกิดขึ้นได้นะคะก็คงจะแบบว่าดีมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่าเราซื้อดีกว่านะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะนี่ของภาพนะคะในการซื้อโต๊ะปิงปองนะคะมาแล้วเป็นโต๊ะปิงปองนะคะและนี่คือกิจกรรมที่ได้เข้าไปทำนะคะคนนี้นะคะโอ๊ตนั่นเองจำได้กันใช่ไหมคะที่เป็นพิธีกรคู่กับครูอุ๋มนะคะนี่เขาเป็นหัวหน้าโครงการนะคะโดนโหวตให้เป็นนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าโครงการนะคะเนี่ยค่ะนักโทษนะคะก็ขออนุญาตที่จะเซ็นเซอร์หน้านะคะบรรยากาศนะคะมิกนะคะที่คุณผู้ชมเห็นว่าเขามานั่งพูดนะมิกเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่นำกิจกรรมก่อนในช่วงแรกนะคะซึ่งเป็นพิธีกรภาคสนามที่มาชวนทุกคนละลายพฤติกรรมนะคะซึ่งมิกก็ทำได้ดีมากเลยนะคะนี่คือนักโทษนักโทษตอนแรกสังเกตดูนะนักโทษตอนแรกนะคะจะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าคืออยู่ในกฎในเกณฑ์อ่ะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะนี่มากนะคะซึ่งเขาบอกเลยว่าแบบเนี่ยบางกิจกรรมบางโครงการที่เข้าไปทำให้กับพวกเขาอ่ะนะคะเขานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าของเราไม่เหมือนนะคะอาจจะดูภาพไปเรื่อยๆนะคะทำยังไงนี่ก็คือจะเริ่มที่จะจับคู่กันอันนี้คือเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วนะคะซึ่งช่วงละลายพฤติกรรมก็เป็นละลายพฤติกรรมแบบปกติที่คุณผู้ชมก็อาจจะเคยถูกละลายพฤติกรรมหรือว่าเคยเห็นภาพมาแล้วอันนี้ไม่ได้แปลกตาอะไรนะคะแต่แค่จะให้ดูบรรยากาศว่าช่วงแรกจะเป็นอย่างนี้สักพักเราก็จะให้เขาออกมานะคะมาทำกิจกรรมเห็นข้างหลังไหมคะด้านหลังๆเนี่ยค่ะเนี่ยพวกนี้คือนักศึกษาในโครงการหมดเลยนะคะที่ทุกท่านเห็นออกรายการไกลกังวลนะคะแล้วค่ะไปเรื่อยๆนะคะเก็บภาพนักโทษก็จะเริ่มที่จะพูดคุยกันแล้วนะคะซึ่งนักโทษที่เราได้รับจากทางทัณฑสถานครั้งนี้นะคะจะเป็นนักโทษที่กำลังจะถูกปล่อยตัวใน3เดือนข้างหน้าใน6เดือนข้างหน้าและใน1ปีข้างหน้านะคะพวกเขาเองเนี่ยอาจจะยังกลัวการกลับสู่โลกใบเดิมนะคะดังนั้นทีมของเราเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็เลยไปร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างคุณค่าในตนเองให้เขานะคะเพื่อที่เขาจะได้มั่นใจว่าเขาออกไปเขามีที่ยืน
แต่ที่ยืนนั้นอาจจะไม่ใช่ที่ยืนที่สังคมกำหนดให้แต่ตัวเขาเองเขากำหนดให้กับตนเองได้ยังไม่ท้อแท้แล้วก็ไม่มองตัวเองด้อยค่านะคะหัวหน้าเรานะคะอันนี้พิธีกรสาวสวยของเรานะคะตอนหูตอนพิธีกรพูดนี่นักโทษชายก็คือแบบว่ากรีดกราดกันใหญ่เลยนะคะพิธีกรเราน่ารักนะคะแล้วค่ะบางคนนะคะคือนักศึกษาทุกคนก็ต้องบอกนะคะว่าแบบตั้งใจทำกันมากเลยเนี่ยอย่างนี้นะคะคนนี้เฮลันยี่ของเรานะแหมถ่ายสกายเชียร์นะคะเฮลันยี่ของเรานะคะดูแลเงินทองเป็นอย่างดีและนี่ก็คือทีมเอฟเฟคนะคะที่ตั้งใจกันมากนะคะนี่ก็ทีมดนตรีนะคะจากวงอาร์อาซาวนะคะซึ่งก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นป้ายโครงการนะคะซึ่งป้ายโครงการเนี่ยนะคะทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะครูอุ๋มเนี่ยจัดโครงการกับนักศึกษามาตลอดนะคะและคนที่ทำให้เป็นรุ่นของวิศวะนะคะวิศวกรรมการผลิตนะคะพวกทีมของพี่ปอนเนี่ยนะคะวิศวกรรมการผลิตนะคะค่ะทำป้ายไว้ให้นะคะนี่สาขาของพวกเขานะคะคอมพิวเตอร์ไซน์หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้ครูอุ๋มนะคะก็เดินเกมให้เล็กน้อยนะคะให้ได้แบบว่าเก็บกันได้นะคะเห็นไหมคะมีนิวด้วยนะคะนิวทำหน้าที่เป็นนักพากย์นะคะแต่ในจังหวะที่นิวไม่ได้พากย์นิวก็จะมาดูแลพี่ๆนะคะส่วนนี้นะคะปูนะคะตัวปูเองเห็นไหมคะที่มานั่งพูดนะคะก็ปูเนี่ยเป็นคนทำเพจ Facebook ทั้งหมดนะคะส่วนเพชรนะคะเพชรก็ดำเนินการเกี่ยวกับเพจเช่นเดียวกันนะคะคิวนะคะคิวจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็เอฟเฟคนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าแต่ละคนทำอะไรกันบ้างนะคะส่วนภูมินะคะภูมิก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะคอยดูแลพี่ๆนะพี่ๆนักโทษชายเนาะค่ะแหมถ่ายครูซะเยอะเชียวนะคะต้องรีบข้ามอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะได้ลงมือทำยังตั้งเนี่ยนะคะตั้งกับมิกเนี่ยจะมีหน้าที่แบบเดียวกันแต่มิกเนี่ยเขาจะเป็นพิธีกรในช่วงแรกก่อนส่วนตั้งไม่นะคะตั้งเนี่ยจะมีหน้าที่เข้าไปเล่นนะคะเป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกนะคะของแต่ละกลุ่มที่เล่นการแสดงเลยแล้วก็ไปขอให้พี่ๆนะคะที่เป็นตัวหลักของกลุ่มเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพี่นักโทษชายเนี่ยเป็นคนสอนให้ตัวเองเล่นและตัวเขาเองเขาก็บีบพี่ด้วยนะคะก็คือเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะนี่ค่ะอ่ะพี่เนทำหน้าที่อะไรพี่เนเป็นตากล้องให้กับเรานะคะสลับกันกับอีกคนหนึ่งนะคะส่วนบอลนะคะแล้วก็บูมนะคะสองคนนี้ก็จะไปจัดสถานที่นะคะสถานที่ได้ก็เพราะเขาเนี่ยแหละนะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะลงเลยค่ะเข้าไปลงไปคุยไปอยู่ด้วยนะคะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเข้าไปจัดกลุ่มนะคะเข้าไปพูดคุยไปบิ้วนะคะนี่นัดอีกเหมือนกันนะคะนัดก็ต้องเข้าไปนะคะไปบิ้วนะคะไปทำให้เขาเล่นละครให้ได้โดยที่เขาจะต้องสอนให้นักศึกษาของเราเนี่ยเล่นไปกับเขานะคะมอบหมายเราว่าเราจะต้องทำอะไรเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นนะคะต้องใช้หลักการในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่แบบว่าปึกเลยนะคะเนี่ยนะคะครูก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยด้วยเพราะคนไม่พอนะคะคนน้อยอันนี้ดนตรีนะคะซึ่งจะบอกว่านชนะโหเล่นดนตรีเก่งมากนะคะนี่คะคือศักยภาพซ่อนอยู่นะคะเราต้องไม่ให้เขาถูกตีตราแล้วก็ไม่ให้เขาตีตราตัวเขาเองนะคะคือบางครั้งนะคะหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะบางทีเราอาจจะกำหนดไม่ได้นี่คนนี้เป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องของสื่อทั้งหมดเลยนะคะเจครั้งที่แล้วก็มาพูดคุยกับคุณผู้ชมใช่ไหมคะคือทุกคนก็ได้ออกรายการกันหมดนะคะแต่ใครจะไปรู้ว่านี่วันที่ได้ไปร่วมโครงการนะคะก็แต่ละคนก็เต็มที่นี่นัดนะคะนัดวันนั้นนี่ยังแบบเพื่อนบอกว่าร้องเพลงเก่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าในจังหวะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอครูอุ๋มวันนั้นนะคะแล้วเขาก็ไปเล่นดนตรีกับครูอุ๋มนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะดูเสร็จนัดเองนัดก็ได้ออกมาแสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคะก็มีหลายอย่างมากเลยของนัดนะคะเล่นเบสก็ได้นะคะ
ตีกลอง

าห้องอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่นัดคนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นแบบตัวขับเคลื่อนนะคะรุ่นนี้ที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะโค้ดนะคะปกรณ์ซึ่งตัวปกรณ์เองนะคะก็เล่นดนตรีเนี่ยกีตาร์นะคะได้เก่งมากๆเลยนะคะก็เขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วเสียงร้องก็ร้องได้อันดับหนึ่งเลยนะคะของมหาลัยและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนช่วงท้ายนะคะที่จะมีการมอบอะไรรู้ไหมไม่ใช่เงินนะนี่ไม่ใช่เงินนะคะแต่เป็นการมอบการ์ดเป็นการ์ดอวยพรนะคะการ์ดเพียงหนึ่งใบก็เปลี่ยนชีวิตของเขาได้นะคะนักศึกษาพวกนี้นะคะบรรจงเขียนกันนะคะเพื่อให้พวกพี่ๆมีกำลังใจในการออกไปสู่โลกภายนอกนะคะส่วนอันนี้ตะก้าครูอุ๋มเองนะคะครูนำหนังสือไปบริจาคเพราะอะไรเพราะว่าที่นั่นเขาต้องการหนังสือเนื่องจากว่าที่นั่นไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตนะคะในนั้นไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตเลยนะไม่สามารถที่จะใช้มือถือได้นะคะเอาไปได้แค่กล้องตัวเดียวไม่สามารถใช้ได้นะคะสิ่งที่นช.ต้องการคือหนังสือนะคะแล้วก็เป็นหนังสือแบบยาวๆแบบพวกแบบนวนิยายพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนังสือเปลี่ยนชีวิตอย่างเงี้ยครูก็นำไปบริจาคให้นะคะอีละหลังเขาก็จะคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องโครงการทั้งหมดนะคะอ้าวแบงค์เหรอลืมบอกแบงค์นี่เป็นวันนั้นไปเป็นนักพากย์ให้นะคะซึ่งพากย์ได้แบบตลกแล้วก็มันมากนะคะแล้วตัวแบงค์เองเนี่ยนะคะก็เล่นดนตรีด้วยนะคะอยู่ในทีมดนตรีตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะละค่ะเป็นไงคะบรรยากาศของการทำโครงการของนักศึกษาคือจะบอกว่านะคะกระบวนการในการพัฒนานักศึกษามันจะมีหลายๆส่วนแต่ส่วนที่ครูอุ๋มใช้นะคะแล้วก็ใช้ในทุกๆหลายวิชาเลยก็คือโครงการนี่แหละค่ะพยายามที่จะให้เขาได้มีส่วนร่วมได้เห็นศักยภาพในตนเองให้มากที่สุดนะคะพอจบโครงการแล้วเนี่ยนะคะตัวพวกเขาเองเขาก็มีแนวคิดนะคะที่เปลี่ยนไปอ่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดส่งท้ายให้ได้ดูก็แล้วกันนะคะคำถามแรกที่ครูอุ๋มถามลองดูนะคะเผื่อนำไปไกด์ต่อเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ทุกท่านอาจจะได้นำไปใช้ต่อได้นะคะข้อ1พวกเราได้ใช้ประโยชน์จากรายวิชานี้ไปดำเนินโครงการในวันนี้อย่างไรข้อ2นะคะพวกเรารู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้แตกต่างจากที่คิดอย่างไรบ้างนะคะข้อ3คือก่อนทำโครงการและหลังทำโครงการพวกเราคิดว่าพวกเรามองกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากพวกเราบ้างแล้วก็4เรามองตัวเองแตกต่างจากเดิมไหมเห็นไหมนี่คือเรื่องเซลล์แล้วนะคะแล้วข้อ5ให้พวกเราขออะไรก็ได้ครูอุ๋ม1อย่างนะคะนี่แถมไปให้นะคะก็จะมีทั้งหมด52ความคิดเห็นนะคะที่พวกเขาตอบครูนะคะเนี่ยอย่างปูนะคะปูเขาก็บอกว่าเอ้ยแบบข้อ1นะเขาตอบนะคะว่าเขาได้เรื่องของการปรับตัวเข้าหาแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วสิ่งที่เขามองว่าแตกต่างนะก็คือพวกพี่เขาดูแบบดูเข้าหาง่ายกว่าที่คิดนะคะข้อ3นะคะเขามองว่าพวกพี่ๆเนี่ยจะได้ประโยชน์หลายอย่างและนำไปช่วยพวกเขาเนี่ยปรับตัวก่อนเข้าสู่โลกภายนอกได้อีกครั้งข้อ4นะคะเขาก็มองว่าเขาไม่ได้มองเห็นตัวเองต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะคะแล้วข้อ5นะบอกว่าไม่มีอะไรที่อยากได้นะคะอยากบอกครูอุ๋มว่าเป็นอาจารย์ที่สอนที่ดีมากไม่เบื่อเลยยกเว้นตอนผมง่วงนอนเห็นไหมคะนอนไม่พอเองนะคะก็จะมีหลายความคิดเห็นนะคะที่เราเห็นเนาะอย่างพี่เนนะคะพี่เนจะเป็นช่างภาพใช่ไหมคะพี่เนบอกว่าได้รู้บรรยากาศการใช้ชีวิตในคุกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยก่อนและหลังโครงการเนี่ยเขามองว่าแตกต่างมากเลยไม่คิดว่าผู้พี่ๆเขาจะให้ความร่วมมือดีกันขนาดนี้นะคะแล้วก็หวังเขาคิดว่าพวกพี่เนี่ยจะได้ประโยชน์ในด้านอารมณ์ทำให้พวกพี่ๆอารมณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยปรับตัวก่อนที่จะปล่อยตัวเพราะสี่เขาเห็นว่าตัวเขาเองแตกต่างจากเดิมคือเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตคนเราก็มีขึ้นแล้วก็มีลงนะคะแล้วข้อ5นะคะก็นั่นแหละนะคะไม่ขออะไรครูนะคะก็จะมีหลายๆความคิดเห็นที่ทุกคนจะเห็นนะคะว่านักศึกษามีกระบวนการในการเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้เทคนิคในการสอนด้วยวิธีการนำโครงการเข้ามาค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารายการนี้จะช่วยสนับสนุนให้ทุกท่าน

ต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดมีขึ้นในทุกๆอนูของสังคมของประเทศของเราค่ะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในรายวิชาหน้านะคะสัญญาว่าเดี๋ยวจะนำนักศึกษามาผลิตรายการอีกจะเป็นรายวิชาอะไรติดตามกันนะคะครูอุ๋มไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับกระผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในชั่วโมงที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปะกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับวันนี้นี่จะมาพูดในเรื่องของการวิจารณ์งานศิลปะนะครับ Art

Stoicism บทเรียนนี้นี่ผมจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปเรียนรู้ถึงความหมายของศิลปวิจารณ์นะครับคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลักในการวิจารณ์ศิลปะมีอะไรบ้างผมก็คิดว่าวันนี้นี่อาจจะทำให้หลายๆคนนะครับสามารถเป็นนักวิจารณ์ศิลปะหรือสามารถเขียนวิจารณ์ศิลปะต่างๆได้นะซึ่งประเด็นต่างๆสำหรับผู้สนใจเป็นนักวิจารณ์ศิลปะก็คือจะต้องทราบว่าคุณสมบัติของนักวิจารณ์เนี่ยมีอะไรบ้างมีความรู้ในทฤษฎีการสร้างงานศิลปะมีความรู้ในเรื่องของแนวทางการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะนะครับมีความเข้าใจถึงความหมายของศิลปวิจารณ์คุณสมบัติของนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีนะครับเป็นอย่างไรต้องมีหลักในการวิจารณ์ศิลปะแล้วก็ทราบขั้นตอนของการวิจารณ์ต้องเข้าใจในสภาวะแวดล้อมทางสังคมด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มลงไปในรายละเอียดกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในการวิจารณ์งานศิลปะเนี่ยคำว่าการวิจารณ์งานศิลปะความหมายก็คือการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นนะครับต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินเนี่ยได้สร้างสรรค์เอาไว้โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และก็หลักการของศิลปะมั่วไม่ได้นะครับซึ่งทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และก็สาระอื่นๆด้วยการติและก็ชมนะครับก็เพื่อให้ได้ข้อคิดสำหรับผู้สร้างผลงานเนี่ยได้นำไปปรับปรุงและก็พัฒนางานศิลปะของเขานะครับหรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินในการตัดสินงานวิเคราะห์คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะนั้นๆทีนี้คุณสมบัติของนักวิจารณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่สำคัญนักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยมีคุณสมบัติหลากหลายนะครับที่จะช่วยให้สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีผมอาจจะยกตัวอย่างมาไม่หมดนะครับแต่ก็พอจะให้ความเข้าใจได้ก็คือข้อแรกก็คือต้องมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะนะครับซึ่งถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในศิลปะเนี่ยก็อย่าพึ่งเป็นนักวิจารณ์นะครับนักวิจารณ์ศิลปะนี่ควรมีความรู้และก็ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศิลปะทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะแนวทางของการทำงานที่ศิลปินเนี่ยได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับ2มีทักษะในการวิเคราะห์มีความสามารถและก็เรียกว่ามีความสามารถในการวิเคราะห์ผลงานศิลปะในทุกมิติเช่นการวิเคราะห์เทคนิคในเรื่องของการวาดนะครับการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างในผลงานศิลปะนั้นๆและก็มีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องในผลงานศิลปะเหล่านั้นอย่างไรบ้างหมายความว่าต้องสามารถที่จะทำความเข้าใจต้องวิเคราะห์ทุกมิติในผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งๆนะครับซึ่งตรงนี้ต้องทำความเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งข้อที่3ก็คือมีทักษะในการเขียนนะครับคือหมายความว่ามีความสามารถในการเขียนที่ชัดเจนแล้วก็มีน้ำหนักมีเหตุมีผลเพื่อสื่อสารถึงความรู้และก็ความคิดของตนเองออกมาให้คนอื่นได้เข้าใจได้นะครับข้อที่4ก็คือมีทัศนคติที่เปิดกว้างนะครับนักวิจารณ์ศิลปะนี่ควรมีจิตสำนึกที่เปิดรับความแตกต่างในความหลากหลายทางศิลปะนะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยต้องมีประสบการณ์ในศิลปะการมีความรู้และมีประสบการณ์ในการสร้างผลงานศิลปะมาบ้างนี่จะเสริมสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถให้มุมมองที่มีน้ำหนักและชื่อถือขอยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมจะไปวิจารณ์งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพสีน้ำเนี่ยอย่างน้อยผมก็ต้องเคยวาดรูปด้วยสีน้ำนะครับจะได้รู้ว่าสีน้ำนี่มันใช้อย่างไรมันผสมด้วยอะไรการใช้ผู้กันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่เคยผ่านการทำงานด้านนั้นมาบ้างเนี่ยการพูดของเราก็จะอาจจะไม่มีน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องไปทำความรู้จักในแต่ละศิลปะถ้าเราอยากจะวิจารณ์ผลงานภาพเขียนสีน้ำมันก็ลองไปวาดรูปสีน้ำมันมาบ้างนะครับข้อที่6ก็คือมีทักษะในการสื่อสารที่ดีการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำหน้าที่ของนักวิจารณ์ศิลปะนะครับทั้งในรูปแบบการเขียนและก็การนะครับเขียนให้อ่านแล้วเข้าใจพูดให้น่าฟังและก็เป็นการให้กำลังใจกันมากกว่าที่จะไปทับถมการติเพื่อก่อนะครับจะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นข้อที่7นี่ก็คือมีความคิดเห็นมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ถึงมูลค่าและก็ความสำคัญของศิลปะในทุกๆด้านมีความรู้ในเรื่องของคุณค่าผลงานศิลปะข้อที่8นี่มีความเป็นอิสระนะครับข้อนี้สำคัญการมีความเป็นอิสระในการทำงานของนักวิจารณ์

การเนี่ยจะทำให้นักวิจารณ์สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและไม่ถูกผูกมัดไม่ถูกครอบงำและก็ไม่มีข้อจำกัดทางความคิดการแสดงออกจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์ด้วยนะครับข้อที่9มีความสนใจในศิลปะร่วมสมัยการเข้าถึงแนวโน้มของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางศิลปะในปัจจุบันเนี่ยที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโลกหมุนไปเร็วแล้วครับตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ข้อที่10ก็คือการรับฟังแล้วก็เรียนรู้การเปิดใจรับฟังรับรู้แล้วก็เรียนรู้จากความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์จากคนอื่นๆเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักวิจารณ์ศิลปะเลยนะครับนักวิจารณ์ศิลปะที่มีคุณสมบัติข้างต้นตามที่ผมพูดมานั้นสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจแล้วก็การประเมินผลงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็น่าเชื่อถือนะครับทีนี้มาเรียนรู้ถึงทฤษฎีการสร้างผลงานศิลปะกันบ้างว่ามีอะไรบ้างและก็เป็นอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่โดยรวมแล้วนี่จะมีอยู่4ลักษณะนะครับซึ่งในขณะที่ผมพูดไปแต่ละหัวข้อนี่ผมก็จะขึ้นภาพตัวอย่างประกอบคำบรรยายนะครับภาพตัวอย่างนี้อาจจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าพูดอย่างเดียวหรือบางทีท่านผู้ชมอาจจะงงๆก็ได้นะครับแต่เมื่อมีภาพตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่ามีความเข้าใจง่ายนะครับก็จะวิ่งให้ดูเป็นระยะระยะนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผมพูดถึงเมื่อตะกี้ว่ามีอยู่4ทฤษฎี4ลักษณะก็ขอพูดถึงทฤษฎีแรกนะครับก็คือทฤษฎีการเรียนแบบนั่นเองทฤษฎีการเรียนแบบเป็นอย่างไรทฤษฎีการเรียนแบบในศิลปะเป็นการถ่ายทอดความงดงามตามความจริงของธรรมชาตินะครับเห็นอย่างไรก็นำเสนอออกมาอย่างนั้นเราสามารถเห็นการนำความงามของธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่รูปร่างของคนสัตว์พืชสิ่งของต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับก็คือการแสดงศักยภาพทางความงามไม่ว่าจะเป็นสีสันรูปร่างรูปทรงและก็อื่นๆศิลปินใช้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเขาและรวมไปถึงการงานออกแบบด้านต่างๆก็มีนะครับทฤษฎีการเรียนแบบนี้นี่เป็นการเรียนแบบถ่ายทอดความงามที่มีอยู่ในธรรมชาติความเหมือนจริงสามารถสร้างความสวยให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะและก็งานออกแบบต่างๆได้เป็นการมองเห็นความงามที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วเรียนแบบให้เหมือนทั้งรูปร่างรูปทรงสีสันนะครับทีนี้มาดูทฤษฎีที่2ก็คือการสร้างรูปทรงที่สวยงามทฤษฎีการสร้างรูปทรงที่สวยงามนี้ก็คือการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นมาใหม่ให้มีความสวยงามโดยใช้ทัศนธาตุต่างๆนะครับทัศนธาตุต่างๆที่ผมพูดถึงนี้ก็ได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวแล้วก็บริเวณว่างนะครับซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ถูกใช้เพื่อในการสร้างความสวยงามให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะนั่นเองทัศนธาตุนี้มาประกอบกันทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปะโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆในการสร้างสรรค์ในการเขาเรียกว่าทำให้รูปทรงออกมาสวยงามนะครับการจัดเรียงองค์ประกอบต่างๆด้วยความสมดุลและมีความสมส่วนการเลือกใช้สีที่มีความสอดคล้องกับรูปทรงการนำเส้นและรูปร่างมาใช้ในการสร้างสรรค์รูปทรงและก็มีแนวความคิดที่น่าสนใจสร้างรูปแบบที่เกิดความสวยงามไม่มีความพิเศษมีลักษณะเฉพาะตัวการใช้ทฤษฎีการสร้างรูปทรงที่สวยงามมีความน่าสนใจและก็สื่อความหมายทางศิลปะรูปทรงใหม่ให้สวยงามด้วยทัศนธาตุย้ำอีกครั้งนะครับว่าทัศนธาตุก็คือเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวกับพื้นที่ว่างนะครับนำสิ่งเหล่านี้นี่มาใช้งานผ่านทางเทคนิควิธีการต่างๆทีนี้มาถึงทฤษฎีที่3ก็คือทฤษฎีแสดงอารมณ์เป็นทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆให้กับผู้ชมโดยตรงนะครับซึ่งอารมณ์เหล่านี้นี่อาจจะมาจากเรื่องราวหรืออารมณ์เป็นประสบการณ์ของศิลปินเองที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานศิลปะของเขาในทฤษฎีนี้นี่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะเน้นความสามารถในการสื่อถึงความรู้สึกและก็อารมณ์ของศิลปินโดยตรงมีความเรียกว่าเป็นความคิดความรู้สึกทั้งเชิงบวกและก็เชิงลบเช่นในเรื่องของความสุขเรื่องของความโกรธความสิ้นหวังความทุกข์ใจดีใจสมหวังสดชื่นศิลปินนี่ใช้ทฤษฎีแสดงอารมณ์เนี่ยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจจะเลือกใช้วิธีการหลากหลายวิธีการในการแสดงออกมานะครับ
วัตถุประสงค์ก็เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและก็อารมณ์บางอย่างออกมา

ให้ปรากฏในผลงานศิลปะทฤษฎีแสดงอารมณ์นี้ช่วยให้ผู้สร้างงานศิลปะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างชัดเจนผู้ชมนี่สามารถรับรู้และก็สัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินสื่อออกมาในผลงานศิลปะของเขานะครับเป็นการสร้างงานให้ดูแล้วมีความรู้สึกต่างๆเป็นอารมณ์ของศิลปินที่เรียกว่าถ่ายทอดลงไปบนชิ้นงานสำคัญนะครับสำคัญมากเลยนะครับตรงนี้ข้อที่4ก็คือทฤษฎีการแสดงจินตนาการนั่นเองเป็นแนวคิดที่น่าสนใจถึงการสร้างภาพจากจินตนาการและก็ความคิดฝันที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับทฤษฎีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์และก็ศิลปินตลอดมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการแสดงจินตนาการนี่มักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพหรือความคิดที่ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเกี่ยวข้องกับศิลปะและก็วรรณกรรมเป็นงานที่แสดงถึงจินตนาการที่ได้มาจากความคิดเห็นมีความต่างไปจากธรรมชาติและก็สิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำนะครับภาพตัวอย่างที่ผมเคยดูเป็นในย่านนี้หวังว่าทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนี้เนี่ยเรามาทำการศึกษาและก็เข้าใจถึงแนวทางการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะกันนะครับว่าเป็นอย่างไรการวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะโดยทั่วไปเนี่ยจะพิจารณาจาก3ด้านด้านแรกก็คือด้านของความงามนะครับการวิเคราะห์ด้านความงามในศิลปะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนพอสมควรและก็พิจารณาจากหลายปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความงามในผลงานศิลปะนะครับแต่ก็นี่คือปัจจัยบางอย่างที่สำคัญในการวิเคราะห์ด้านความงามข้อที่ 1.1 ก็คือทักษะฝีมือและก็เทคนิควิธีการการมีทักษะฝีมือและก็เทคนิคที่เก่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการสร้างผลงานศิลปะความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อต่างๆในการแสดงออกทางด้านศิลปะเช่นการวาดการระบายสีการปั้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับความเชี่ยวชาญทางทักษะฝีมือนี่เป็นปัจจัยสำคัญเสริมสร้างความงามของผลงานศิลปะนะครับข้อที่ 1.2 ทัศนธาตุทางศิลปะการวิเคราะห์ลักษณะของการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในผลงานเช่นการใช้สีการใช้เส้นการใช้รูปทรงรูปร่างสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงความงามแล้วก็คุณค่าของผลงานศิลปะข้อ 1.3 ก็คือสภาพแวดล้อมแล้วก็ยุคสมัยนะครับความงามในศิลปะนี่มักจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมและก็ยุคสมัยการวิเคราะห์ลักษณะทางสังคมหรือสังคมศาสตร์ในท้องถิ่นหรือยุคสมัยที่ผลงานถูกสร้างขึ้นมานั้นสามารถช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลงานและก็สภาพแวดล้อมทางสังคมได้ทีนี้ข้อ 1.4 ก็คือความเป็นส่วนตัวและก็อารมณ์ความรู้สึกผลงานที่สามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกและก็แสดงความเป็นส่วนตัวของศิลปินออกมานี่มักจะมีอิทธิพลทางอารมณ์ต่อผู้ดูนะครับการวิเคราะห์ทางอารมณ์และก็และความเป็นส่วนตัวในผลงานศิลปะนั้นช่วยให้เข้าใจถึงความหมายที่มีในความงามนั้นข้อที่ 1.5 ความพิเศษของนวัตกรรมนะครับผลงานที่มีความพิเศษมักจะมีความดึงดูดและก็สร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีการวิเคราะห์ความเป็นนวัตกรรมและก็ความพิเศษในผลงานนี้ช่วยในการเข้าใจว่าทำไมผลงานนี้ถือเป็นงานที่มีความงามการวิเคราะห์ด้านความงามในศิลปะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและก็มีเขาเรียกว่าหลากหลายมิติที่ต้องพิจารณาตามที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นแหละครับการศึกษาและก็ความเข้าใจทั้งทางเทคนิคและก็ทางความหมายช่วยในการเข้าใจความงามที่แตกต่างกันของผลงานศิลปะทีนี้มาดูด้านที่2กันบ้างนะครับก็คือด้านสาระการวิเคราะห์ด้านสาระของผลงานศิลปะนี่เป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจริยธรรมที่สร้างขึ้นจากผลงานนั้นนะครับปัจจัยที่สำคัญในการวิเคราะห์ด้านสาระของผลงานศิลปะมีอะไรบ้างข้อ 2.1 ความสอดคล้องกับธรรมชาติผลงานที่สร้างจากความสัมพันธ์กับธรรมชาติมักจะมีสาระทางจิตวิทยาที่สำคัญนะครับการให้ความสำคัญกับธรรมชาติและการสื่อถึงความงามของธรรมชาติทำให้ผู้ชมนี่มีโอกาสได้รับประสบการณ์ทางจิตวิทยาที่ดีงาม 2.2 การสื่อถึงสังคมและก็ศาสนาผลงานศิลปะมักถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์กับสังคมและก็ศาสนาซึ่งเราเห็นกันอยู่เสมอนะครับการวิเคราะห์ว่าผลงานสื่อถึงคุณค่าถึงค่านิยมจริยธรรมหรือปัจ
ชาใดๆเนี่ยจะช่วยในการเข้าใจสาระทางจิตวิทยาของผลงานนั้นๆข้อที่ 2.3 ก็คือการเชื่อมโยงกับปัญญาและก็ความคิดการวิเคราะห์ว่าผลงานมีการเชื่อมโยงกับปัญญาและก็ความคิดใดๆนี่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเลยนะครับผลงานที่สร้างความสง่างามแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงความรู้และก็ความคิดใหม่ๆมีสาระทางจิตวิทยาที่สำคัญข้อที่ 4.4 การแสดงความคิดจินตนาการและก็ความฝันผลงานศิลปะที่แสดงความคิดจินตนาการและก็ความฝันมีสาระทางจิตวิทยาในการเปิดประตูให้ผู้ชมได้ศึกษาและก็ได้คิดเกี่ยวกับความหลากหลายของประสบการณ์นะครับการวิเคราะห์ด้านสาระของผลงานศิลปะทำให้เราเข้าใจถึง ประโยชน์ทางจิตวิทยาที่มีผลต่อผลงานนั้นๆและช่วยให้ผู้วิเคราะห์หรือผู้ชมเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความหมายและก็คุณค่าของผลงานศิลปะทีนี้มาดูด้านที่3กันบ้างนะครับก็คือด้านอารมณ์ความรู้สึกการวิเคราะห์ด้านอารมณ์และก็ความรู้สึกในผลงานศิลปะเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อเข้าใจถึงความหลากหลายและก็ความหมายที่แฝงเร้นในผลงานศิลปะนั้นนี่คือบางปัจจัยนะครับที่สำคัญในการวิเคราะห์ด้านนี้ข้อแรกก็ 3.1 การกระตุ้นอารมณ์และก็ความรู้สึกผลงานศิลปะที่มีความสามารถที่จะกระตุ้นอารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ชมเนี่ยการวิเคราะห์ถึงผลงานทำให้ผู้ชมรู้สึกยังไงและกระตุ้นความรู้สึกได้นั้นเป็นส่วนสำคัญในการเข้าใจอารมณ์ทางศิลปะ 3.2 การใช้เทคนิคเพื่อสื่อความหมายการใช้เทคนิคต่างๆทางศิลปะเช่นการจัดวางทางทัศนธาตุการใช้สีการใช้รูปทรงอย่างมีชั้นเชิงเหล่านี้เป็นต้นนะครับสามารถส่งผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ชมเทคนิคที่ใช้ในก็มีความสำคัญในการสื่อความหมายของผลงานได้ข้อ 3.3 การแสดงถึงความคิดผลงานศิลปะสามารถแสดงถึงความคิดวัฒนธรรมและก็ไอเดียที่ซ่อนอยู่ในลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกการวิเคราะห์ถึงความคิดที่แสดงในผลงานช่วยในการเข้าใจความงามที่แฝงเร้นอยู่และเข้าใจถึงคุณค่าของผลงานได้อย่างแท้จริงข้อที่ 3.4 พลังความรู้สึกการวิเคราะห์ถึงพลังความรู้สึกที่ปรากฏในผลงานช่วยให้เราเข้าใจถึงผลงานและก็มีอิทธิพลต่อจิตวิทยาว่าผลงานนั้นมีความรู้สึกแบบไหนและพลังความรู้สึกนั้นมีผลต่อผู้ชมอย่างไรบ้างนะครับข้อที่ 5 ความลึกลับและก็การท้าทายผลงานที่มีความลึกลับและก็ท้าทายสามารถกระตุ้นอารมณ์และก็ความรู้สึกได้การวิเคราะห์ถึงผลงานที่มีความหมายซ่อนเร้นอยู่ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงการวิเคราะห์ด้านอารมณ์และก็ความรู้สึกในผลงานศิลปะช่วยเราทราบว่าผลงานนั้นมีผลต่อจิตใจและก็อารมณ์ของผู้ชมทีนี้มาดูองค์ประกอบของศิลปะนะครับองค์ประกอบของศิลปะนั้นเนี่ยประกอบไปด้วย1ก็คือศิลปิน2ก็คือผลงานศิลปะและข้อที่3ที่สำคัญก็คือคนดูนะครับถ้าเป็นงานวรรณกรรมก็ต้องเป็นคนอ่านถ้าเป็นภาพยนตร์ก็ต้องเป็นผู้ชมนะครับในกระบวนการของศิลปะทั้งหมดนี่องค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี้นี่มีความสำคัญมากนะครับก็มีรายละเอียดและก็บทบาทที่สำคัญอย่างไรฟังกันต่อนะครับมีดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งก็คือศิลปินศิลปินนี่เป็นผู้สร้างผลงานศิลปะทำหน้าที่ในการแสดงถึงความจริงทางความคิดความรู้สึกและก็จินตนาการของตนเองเนี่ยผ่านทางผลงานที่สร้างขึ้นมานะครับศิลปินนี่มีบทบาทในการแสดงถึงทักษะวิสัยทัศน์และก็การติดต่อสื่อสารกับผู้ชมโดยผ่านผลงานศิลปะของเขานั่นเองความเป็นศิลปินนี่ทำให้เกิดสรรพสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนและก็มีผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์และก็ความคิดที่หลากหลายข้อที่2ผลงานศิลปะผลงานศิลปะเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินนั่นเองเป็นการไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่มีลักษณะต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการและก็สไตล์ของศิลปินงานศิลปะมีจุดมุ่งหมายหลักก็คือการสื่อความหมายและก็ความคิดความรู้สึกตามที่ศิลปินตั้งใจที่จะบอกกับใครๆทีนี้มาดูข้อที่3ก็คือคนดูคนชมหรือคนอ่านคนดูคนชมหรือคนอ่านนี่ก็คือกลุ่มผู้คนที่มีบทบาทในการรับชมหรือได้รับประสบการณ์จากการชมผลงานศิลปะโดยตรงนะครับ

พวกเขามีความสำคัญมากนะครับในการวิจารณ์ถึงความหมายและก็คุณค่าของผลงานศิลปะความรู้สึกความสนใจแล้วก็การตอบรับของผู้ชมเนี่ยสามารถมีผลต่อการวิวัฒนาการการพัฒนาการแล้วก็ความสำเร็จของศิลปินโดยตรงเลยองค์ประกอบทั้ง3อย่างที่กล่าวมานี้ทำให้กระบวนการศิลปะเนี่ยกลายเป็นประสบการณ์ที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินงานศิลปะและก็คนดูเป็นสิ่งที่สำคัญมีอิทธิพลต่อการพัฒนาวงการศิลปะด้วยนะครับรวมไปถึงความเข้าใจของผู้คนในสังคมนั้นๆอย่าลืมว่างานศิลปะเนี่ยต้องยึดโยงกับผู้ชมถ้าผู้ชมไม่ตอบรับก็ถือว่าผลงานศิลปะนั้นอาจจะไม่มีความหมายในยุคสมัยนั้นก็ได้นะครับแต่ก็มีศิลปินหลายคนนะครับที่ตอนทำผลงานศิลปะนี่อาจจะไม่มีใครสนใจงานของเขาแต่เมื่อเขาจากโลกนี้ไปหมายถึงว่าเวลามันได้ผ่านจาก1ปี2ปีเป็น100ปีเนี่ยบางคนก็อาจถูกยอมรับขึ้นมาก็มียกตัวอย่างอย่างเช่นมีศิลปินชาวดัตช์ก็คือวินเซนต์แวนโกะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ผลงานของเขาในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยคนเข้าไม่ถึงแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลงานเขาก็มีค่านะครับการวิจารณ์ศิลปะเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในสังคมที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยประชาชนจะมีความเข้าใจมีความสนใจในการอ่านบทความวิจารณ์ศิลปะแล้วก็ชอบแสดงความคิดเห็นนะครับพวกเขานี่มีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนักวิจารณ์ศิลปะจึงมีความจำเป็นและก็มีความสำคัญอย่างมากเมื่อศิลปินแสดงนิทรรศการศิลปะนี่พวกเขาจะได้รับเชิญให้ไปชมงานศิลปะด้วยเสมอนะครับตัวศิลปินเองก็เช่นเดียวกันมีความกระตือรือร้นต้องการอ่านบทความของคำวิจารณ์ที่พูดถึงผลงานของเขาโดยทั่วไปแล้วการวิจารณ์เนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญเลยนะครับระหว่างผู้สร้างสรรค์นักวิจารณ์และก็สังคมโดยรวมทั้งหมดการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็บอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆของผู้ดูและก็ผู้สร้างสรรค์จะสร้างประสบการณ์ทางศิลปะที่หลากหลายและก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งการวิจารณ์ศิลปะไม่เพียงแค่เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ดูเพลิดเพลินเท่านั้นนะครับแต่ยังมีผลต่อการพัฒนาการของศิลปะและก็ความเข้าใจของผู้คนในสังคมนอกจากนี้ความรู้สึกความสนใจและก็การตอบรับของผู้ดูสามารถที่ส่งผลต่อการวิวัฒนาการและเป็นตัวชี้วัดความสำคัญของศิลปินและก็ผลงานศิลปะการวิจารณ์ศิลปะอย่างต่อเนื่องจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่มีความหลากหลายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินนักวิจารณ์ศิลปะและก็ผู้ชมเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาศิลปะและก็ความเข้าใจของผู้คนในสังคมที่มีการพัฒนาแล้วการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะนี่เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปินรวมทั้งผู้ดูผลงานศิลปะที่ต้องการเข้าใจหรือมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่ตนสนใจดังนั้นการวิจารณ์ศิลปะที่มีประสิทธิภาพจะสร้างประโยชน์ในทั้งศิลปินเองแล้วก็ผู้ดูงานศิลปะด้วยนะครับการวิจารณ์ต้องมีพื้นฐานความรู้อะไรบ้างทีนี้มาดูว่าการวิจารณ์ศิลปะนี่ควรจะพิจารณาด้วยความรู้ทางศิลปะและก็พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของศิลปะนั้นๆเพื่อให้ความเข้าใจนั้นถูกต้องและก็สมบูรณ์มีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างประโยชน์การวิจารณ์ควรประกอบด้วยข้อเสนอแนะที่สามารถช่วยในการปรับปรุงผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการวาดการใช้สีโครงสร้างของงานศิลปะ 2. การวิจารณ์ควรเป็นประโยชน์นะครับการวิจารณ์เนี่ยควรมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของศิลปินและก็ผลงานศิลปะของเขาไม่ควรเป็นการวิจารณ์ที่ไม่สร้างประโยชน์และก็มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงนะครับหรือเจตนาร้ายข้อที่3การสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างการวิจารณ์เนี่ยควรเป็นกระบวนการที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและก็ส่งเสริมการพูดคุยเกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปินแล้วก็ผู้วิจารณ์ข้อที่4การวิจารณ์ที่สร้างสรรค์การให้ข้อเสนอแนะควรเป็นการสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาการของศิลปินโดยการเน้นไปในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ควรปรับและก็แนะแนวทางที่สามารถพัฒนาได้ที่5การวิจารณ์เนี่ยอยู่บนหลักอยู่บนฐานของหลักการองค์ประกอบของศิลปะการวิจารณ์นี่ทำได้โดยไม่ละเมิดหรือผิดหลักขององค์ประกอบทางศิลปะนะครับซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญในการสร้างความงามในผลงานข้อที่6
การใช้กระบวนการวิจารณ์ที่เป็นมิตรการวิจารณ์เนี่ยควรเป็นการให้ข้อมูลที่มีน้ำใจแล้วก็เป็นสิ่งสร้างสรรค์ไม่ใช่การวิจารณ์ที่ก้าวร้าวแล้วก็ละเมิดความคิดเห็นที่แตกต่างการวิจารณ์นี่เป็นส่วนสำคัญของวงการศิลปะนะครับที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับ

พูดได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถใช้ภาษาที่สร้างความสวยงามและก็ทันสมัยมีความคล่องตัวในการเลือกใช้ศัพท์และก็โครงสร้างประโยค2มีความเข้าใจในภาษาของทัศนศิลป์ทราบความหมายและคุณค่าของสัญลักษณ์และทางองค์ประกอบของศิลปะนะครับสามารถแปลความหมายและก็ความลึกลับของผลงานศิลปะได้อย่างวิจารณ์ด้วยมุมมองที่เปิดกว้างและก็มีความเป็นกันเองสามารถเข้าใจจุดยืนของแต่ละคนนะครับข้อที่4มีความรู้ในทางประวัติศาสตร์ศิลปะเข้าใจถึงบรรยากาศและก็บริบททางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อผลงานศิลปะทราบถึงทฤษฎีและกับกระบวนการทางศิลปะในช่วงเวลาหรือยุคสมัยที่แตกต่างกันข้อที่5มีความเข้าใจรู้จักการสังเกตการวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์และก็ตีความผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบสามารถเข้าใจในรายละเอียดแล้วก็ความหมายที่แฝงเร้นในผลงานข้อที่6มีความสนใจในศิลปะทุกประเภทเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาที่ตนเองชอบหรือสาขาที่เป็นที่นิยมนะครับควรสนใจแล้วก็เข้าถึงผลงานศิลปะในทุกประเภททุกสาขาข้อที่7มีความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ทราบถึงกระบวนการทำงานที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าใจเทคนิคและกรรมวิธีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินนั่นเองนักวิจารณ์ที่ดีนี่ก็คือผู้ที่เรียกว่าไม่มีความรู้ศิลปะเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ควรเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจในงานทัศนศิลป์เรียกว่าทุกประเภทเพื่อให้การวิจารณ์นี่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ศิลปินและก็ผู้ชมผลงานศิลปะนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีจะต้องมีความเขาเรียกว่ามีความสามารถในการจูงใจผู้ชมด้วยการแปลความหมายที่มีอยู่ในงานศิลปะให้ผู้ชมมีความเข้าใจและก็เชื่อเห็นถึงคุณค่าด้วยลักษณะวิธีการและก็รายละเอียดที่แตกต่างกันและก็อาจจะประกอบด้วยเนื้อหาของการวิจารณ์ซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับข้อ1พิจารณาถึงการแสดงออกของทัศนศิลป์โดยแยกออกเป็น3ส่วนกล่าวคือ 1.1 การแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและก็ความงาม 1.2 การแสดงออกในด้านของรูปแบบที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปธรรมเช่นเส้นน้ำหนักสีรูปร่างพื้นที่ว่างพื้นผิวปริมาตรเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อที่ 1.3 การแสดงออกด้วยกรรมวิธีทางเทคนิคและวัสดุเช่นใช้วัสดุอะไรแสดงออกวิธีการที่ใช้ในการแสดงออกด้วยฝีมือที่ชำนิชำนาญและวัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับรูปแบบและก็เนื้อหา 2. พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยความหมายและก็สัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์นะครับการสื่อความหมายของทัศนศิลป์นี้แตกต่างกันในสาระระดับก็คือ 2.1 ความหมายที่แสดงออกและเข้าใจว่าเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าเป็นรูปอะไรเป็นวัตถุอะไร 2.2ความหมายที่สามารถดูออกและก็เข้าใจนะครับในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ว่ามีความหมายแทนสิ่งใด 2.3 ความหมายที่แสดงออกและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกในความเป็นสุนทรียวัสดุนะครับว่ามีความงามหรือไม่เพียงใด 3. พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยเนื้อหาของงานผลงานศิลปะที่แสดงออกในด้านนามธรรมนั้นนักวิจารณ์จะต้องมีวิจารณญาณแล้วก็สามารถเชื่อเห็นถึงความงามในงานศิลปะนั้นว่ามีเนื้อหาอย่างไรการสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์มีคุณลักษณะที่ต่างกันนะครับโดยพิจารณาด้วยเหตุผลและก็ประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 3.1 คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางสุนทรียภาพหมายถึงการแสดงเนื้อหาที่เป็นความงามความสง่าความมีระเบียบความสมดุลและก็ความประณีต 3.2คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางอารมณ์นะครับหมายถึงเป็นผลงานที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์และก็ความรักความดีใจความเสียใจความโกรธความเกลียดความสงบความฝันความสะเทือนใจและก็ความเก็บกดเหล่านี้เป็นต้นนะครับผลงานเหล่านี้จะมีลักษณะของการแสดงออกทั้งรูปแบบที่ดัดแปลงตัดทอนคลี่คลายจากความจริงในธรรมชาติ 4. พิจารณารูปแบบของการถ่ายทอดเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะรูปแบบเปรียบเสมือนยานพาหนะที่จะนำคนดูให้สามารถเข้าไปถึงเนื้อหาสาระรูปแบบของการถ่ายทอดอาจจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆได้3ลักษณะดังต่อไปนี้ 4.1 ถ่ายทอดในลักษณะของความจริงก็คือการใช้รูปทรงที่มาจาก

ธรรมชาติที่จะ2การถ่ายทอดในลักษณะของการดัดแปลงแก้ไขหรือการใช้รูปทรงที่ดัดแปลงมาจากความจริงในธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินกำหนดที่จะ3การถ่ายทอดลักษณะของการให้ความหมายและความรู้สึกนะครับก็คือการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่ไม่มีในธรรมชาติเพื่อให้ตอบสนองความคิดความรู้สึกของศิลปินในรูปแบบที่เป็นนามธรรม5พิจารณาถึงปฐมธาตุทางทัศนศิลป์นะครับเป็นการอ่านภาษาที่แสดงออกมาในด้านปฐมธาตุทางทัศนศิลป์ได้แก่เส้นสีรูปทรงน้ำหนักแสงเงาพื้นที่ว่างพื้นผิวและก็ปริมาตรสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาษาของทัศนศิลป์ที่บอกถึงความหมายอารมณ์และก็ความรู้สึก6พิจารณาถึงคุณค่าในความงามทางศิลปะคือการกล่าวถึงคุณค่าของงานโดยที่นักวิจารณ์จะต้องมีทัศนคติที่กว้างพอนะครับที่จะไม่ประเมินคุณค่าให้เป็นไปตามความคิดเห็นหรือความชอบเฉพาะตนและจะต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการประเมินคุณค่าของทัศนศิลป์เนี่ยมีผลต่อทางด้านจิตใจคุณค่าของงานศิลปะที่คนชมจะได้รับแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้ 6.1 การรับรู้คุณค่าที่เกิดขึ้นในทางจิตใจหรือในทางที่ให้ความหมายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง6.2 การรับรู้ถึงคุณค่าในทางความสะเทือนใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเห็นใจความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ร่วมกันมากขึ้น 6.3 การรับรู้ถึงคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพซึ่งจะก่อให้เกิดความดีความงามหรือเกิดพุทธิปัญญาขึ้นนะครับ 7 พิจารณาถึงส่วนละเอียดอื่นๆของการวิจารณ์ทัศนศิลป์นะครับในการวิจารณ์อาจจะต้องเจาะลึกถึงรายละเอียดต่างๆในผลงานอีกมากมายเช่น 7.1 ผลงานนั้นมีการแสดงออกที่ให้เห็นถึงบุคลิกภาพส่วนตนเองของศิลปินหรือไม่หรือมีลักษณะที่เป็นต้นแบบของความคิดใหม่หรือไม่ 7.2 เป็นผลงานที่มีลักษณะการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือไปลอกเลียนแบบมา 7.3 มีเสรีภาพในการแสดงออกทางอารมณ์ไหมหรือเป็นผลงานที่อยู่ในกฎเกณฑ์จนรู้สึกน่าอึดอัดข้อ 7.4 ผลงานนั้นมีลักษณะของการใช้องค์ประกอบศิลป์อย่างไรหรือขัดกับหลักการขององค์ประกอบศิลป์อย่างไรบ้างในทางทฤษฎี 7.5 สามารถแนะนำหรือหาวิธีการต่างๆช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มเติมหรือลดส่วนไหนลงไปได้บ้าง 7.6 ภาพมีประธานหรือมีจุดเด่นจุดรองของภาพไหม 7.7 งานนั้นมีความเป็นเอกภาพขององค์ประกอบต่างๆพอดีไหม 7.8 เรื่องราวของผลงานเนี่ยสามารถสื่อสารไปด้วยกันกับรูปทรงที่แสดงออกมาหรือเปล่า 7.9 ผลงานที่แสดงออกมานั้นสามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกความหมายหรือสัญลักษณ์ตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์หรือไม่ข้อที่4ขั้นตอนของการวิจารณ์เนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 4.1 การแปลความหมาย 4.1.1การแปลความโดยส่วนรวมนะครับเป็นการพิจารณาแบบกว้างๆโดยรวมๆได้แก่สีส่วนรวมเรื่องราวส่วนรวมเป็นอย่างไรบ้างสีส่วนรวมนี่ก็คือเมื่อเราเห็นรูปชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูว่าสีอะไรที่มันคุมโทนอยู่แล้วก็การใช้สีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สีสเปดสปะสีร้อนสีเย็นสีสดสีอ่อนสีเข้มสีที่เรียกว่ามีความแตกต่างกันโดยไม่มีสัดส่วนที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะให้ความงามที่ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นส่วนรวมงานทั้งหมดในภาพองค์ประกอบในส่วนอื่นๆของการมองภาพแบบรวมๆเมื่อเราดูงานศิลปะเราต้องดูภาพรวมๆก่อนว่างานศิลปะชิ้นนั้นเนี่ยภาพรวมเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งลงไปในรายละเอียดนะครับเพราะว่าจะต้องเห็นโครงสร้างทั้งหมดก่อนถ้าเราเข้าไปในรายละเอียดเราก็อาจจะไม่เห็นภาพทั้งหมดเช่นเราดูช้างสักตัวเนี่ยเราต้องถอยออกมาไกลๆแล้วก็ต้องดูทั้งตัวดูหัวเป็นอย่างไรหางเป็นอย่างไรและก็ค่อยขยับเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดูในส่วนรายละเอียดอ๋อตรงนี้ตาตรงนี้หูตรงนี้หางตรงนี้ขาตรงนี้งวงเพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละส่วนละเอียดจะมีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบผลงานศิลปะก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูภาพรวมๆก่อนแล้วเราค่อยเจาะเข้าไปในละเอียดในแต่ละส่วนในเรื่องของรูปทรงในเรื่องของสีในเรื่องอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับที่มาดูข้อ 4.1.2 การแปลความโดยอาศัยรายละเอียดขององค์ประกอบศิลป์นะครับ

ซึ่งผมบอกไปเมื่อตะกี้นั่นแหละขั้นตอนนี้นี่จะทำไปพร้อมกับขั้นตอนของการพรรณนาและขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับพูดถึงงานศิลปะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ส่งผลอะไรออกมาให้ความรู้สึกอย่างไรอะไรประมาณนี้พูดในดูเข้าไปในรายละเอียดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็พรรณนานะครับ 4.2 ทีนี้มาถึงขั้นตอนเรียกว่าการพรรณนาให้พิจารณาลงไปในรายละเอียดต่างๆในภาพเลยนะครับมีการใช้องค์ประกอบต่างๆเพื่อสนับสนุนอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในผลงานมองลึกลงไปในรายละเอียดต่างๆที่สามารถที่จะตอบสนองต่อความคิดความอ่านของศิลปินสู่ผู้ชมได้หรือไม่หรือตรงตามประเด็นที่ศิลปินต้องการจัดเสนอหรือไม่บางทีศิลปินต้องการให้ภาพออกมาเศร้าแต่คนดูอาจจะดูแล้วไม่เศร้านะครับแล้วทีนี้ความถูกต้องอยู่ตรงไหนความผิดพลาดของผู้ดูที่มีความรู้ไม่พอหรือว่าศิลปินไม่สามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ตัวเองออกมาได้ตรงนี้ก็มีรายละเอียดอีกมากมายนะครับเพราะว่าโดยหลักสากลแล้วตอนนี้เขาบอกว่าศิลปะนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าศิลปินถ่ายทอดออกมาแล้วนี่ไม่ตรงกับผู้ดูเข้าใจรู้สึกไปตามนั้นเนี่ยจะผิดหรือไม่หรือว่าผู้ดูเองที่มีความรู้ไม่พอในการไปดูงานศิลปะแล้วก็ไม่เข้าใจที่ศิลปินสื่อสารตรงนี้ยังไม่มีข้อที่จะบอกว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่แน่นอนว่ามันต้องมีความผิดปกติอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าจะเป็นทางศิลปะไม่รู้ว่าจะเป็นทางศิลปินเองที่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ผู้ชมเข้าใจได้หรือว่าผู้ชมเองที่ไม่มีสุนทรียะรสหรือว่ามีความประสบการณ์ทางทัศนศิลป์เนี่ยหรือว่าประสบการณ์ทางสุนทรียะนี่ยังไม่เพียงพอต้องก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้การที่เราจะจูนเข้าหากันเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดีคนนักวิจารณ์เนี่ยลินแหละครับที่จะช่วยให้ผู้ชมกับศิลปินเนี่ยมีความเข้าใจที่สอดคล้องกันเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาการกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ผลงานศิลปะเนี่ยสุดท้ายเขาเนี่ยผู้ที่จะตีความว่ามีคุณค่าหรือไม่ก็คือผู้ดูนะครับไม่ใช่ศิลปินถ้าผู้ดูนิยมเนี่ยก็จะทำให้ศิลปินนี่ก็จะอยู่รอดหมายถึงว่าถ้าทำงานออกมาแล้วเนี่ยไม่มีคนชมไม่มีคนสนใจเนี่ยศิลปินก็ไปต่อไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินเนี่ยจะถูกตัดสินด้วยผู้ชมในความคิดของผมนะครับศิลปินเนี่ยจะบอกว่างานของตัวเองดีไม่ได้นอกจากว่าผู้ชมมีความเห็นว่าโอเคตามนั้นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูข้อ 4.3 การวิเคราะห์อธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบทีละอย่างเช่นเส้นสีรูปทรงพื้นผิวเหล่านี้เป็นต้นนะครับอธิบายลงไปว่าเขาใช้เส้นอย่างไรในการนำเสนอสื่ออารมณ์ความรู้สึกใช้เส้นในการสร้างรูปทรงใช้เส้นในการชี้นำชักนำสายตาสมบูรณ์หรือไม่สีที่ใช้เป็นอย่างไรสีทนร้อนทนเย็นสีที่ทำออกมาแล้วนี่ให้ความรู้สึกตรงกับที่ศิลปินต้องการสื่อสารหรือไม่รูปทรงพื้นผิวทุกอย่างที่อยู่ในผลงานชิ้นนี้นี่เราต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้นะครับสำหรับนักวิจารณ์ข้อ 4.4 ทีนี้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตัดสินนะครับแน่นอนว่างานศิลปะเนี่ยจะใช้การตัดสินที่บอกว่าดีไม่ดีดีมากดีน้อยมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของรสนิยมบางครั้งนี่เราไปดูงานศิลปะที่มีการตัดสินออกมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ตามที่ตรงกับที่เรารู้สึกเราจะบอกว่ากรรมการเนี่ยมีความรู้มากกว่าเราหรือว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจตามที่กรรมการเห็นเพราะเราไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดสมมุติว่าไม่ใช้กรรมการชุดนี้เราจะใช้กรรมการอีกชุดหนึ่งผลการตัดสินจะออกมาตรงกันหรือไม่น่าสนใจนะครับอาจจะงานประกวดในทั่วไปที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ใช้กรรมการ1ชุดในการตัดสินงาน1ครั้งถ้าเกิดสมมุติว่าเราจัดการให้การตัดสินงานศิลปะครั้งแรกเป็นกรรมการชุดนี้นะครับตัดสินออกมามีที่1ที่2ที่3ที่4ที่5กรรมการชุดที่2ที่จะเข้ามาตัดสินต่อโดยที่ไม่บอกผลของกรรมการชุดแรกนะครับให้ตัดสินกันใหม่ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5หรือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงกันหรือไม่แล้วก็ใช้กรรมการอีกชุดนึงเป็นชุดที่3นี้มาตัดสินอีกผลที่ออกมาตรงหรือคลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใด
ราอาจจะใช้กรรมการหลายชุดก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้การเกษียณเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมีความหมายมากกว่าใช้กรรมการชุดเดียวอันนี้เป็นความฝันของผมนะครับว่าการตัดสินงานศิลปะเนี่ยควรจะใช้อะไรที่หลากหลายแล้วก็ผู้ชมเนี่ยต้องมีส่วนในการตัดสินผลงานศิลปะผมเห็นการตัดสินงานตอนนี้นี่ในประเทศไทยของเราแต่ไม่ทราบว่าที่อื่นจะเป็นอย่างไรแต่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะใช้กรรมการแค่ส่วนหนึ่งอาจจะ5คน10คน3คนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการตัดสินงานทุกครั้งสำหรับเวทีต่างๆตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับโตอาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างตัดสินงานศิลปะของนักเรียนเนี่ยอาจารย์ที่สอนศิลปะทุกคนเนี่ยควรจะมีความสามารถในการตัดสินงานอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็สอนแล้วก็เขาก็มีประสบการณ์แต่สมมุติว่าให้กรรมการจากโรงเรียนทางภาคเหนือมาตัดสินผลจะเหมือนกับคณะกรรมการครูที่มาจากโรงเรียนในภาคใต้หรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าจะมีการศึกษาแล้วก็เพื่อที่หาข้อสรุปว่างานที่ออกมาเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งในการตัดสินงานออกมาเป็นการยัดเยียดให้ผู้ชมรับรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีซึ่งบางครั้งเนี่ยหลายครั้งหลายหนที่เราอาจจะขัดใจในความรู้สึกของเราซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าทุกคนก็คงเคยเป็นนะครับไปดูงานศิลปะแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกรรมการตัดสินแล้วไม่ตรงกับที่เรารู้สึกอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะครับผมสรุปในช่วงท้ายของการบรรยายวันนี้นะครับเพื่อที่จะคิดว่าน่าสนใจหรือไม่ก็ยังไม่รู้นะครับตัดสินงานครั้งนึงอาจจะใช้กรรมการสัก3ชุดแล้วก็มาประเมินกันแล้วก็มาเกลี่ยหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้จำนวนคนที่มากพอแล้วก็กรรมการแต่ละคนเนี่ยต้องมีอิสระไม่ถูกครอบงำแล้วก็กล้าที่จะเขาเรียกว่าแสดงออกทางความคิดก็ย้อนฟังสิ่งที่ผมพูดมาในวันนี้อาจจะดูแล้วบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะยังไม่เข้าใจก็ลองฟังนะครับเพราะผมอาจจะพูดเพื่อจะขยายความแล้วก็เจาะรายละเอียดของการวิจารณ์ศิลปะสุดท้ายแล้วก็มาถึงการตัดสินนี่แหละครับการตัดสินก็คือการสรุปให้ความเห็นชี้ขาดลงไปว่าดีมากพอใช้ได้ในผลงานที่เรากำลังวิจารณ์อยู่นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็เวลาที่มีนี่ก็คงอาจจะคิดผมคิดว่าในการบรรยายเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องของการศิลปวิจารณ์เราต้องได้คุยกันแลกเปลี่ยนทัศนคติมันน่าจะจัดเป็นการเสวนามากกว่านะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมในเรื่องของการวิจารณ์ศิลปะเนี่ยผมอาจจะเชิญศิลปินหรืออาจารย์ทางด้านศิลปะในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับไหนก็ตามเนี่ยมานั่งคุยกันสัก 3-4 คนมาพูดถึงการวิจารณ์ศิลปะแล้วก็เอาหัวข้อหลักๆที่ผมพูดไปเนี่ยแหละมาคุยกันนะครับอาจจะได้ความรู้ใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นการสรุปจากผมคนเดียวอาจจะมีประโยชน์ต่อสังคมวงการศิลปะของประเทศไทยก็เป็นในโอกาสหน้านะครับโอเคนะครับวันนี้หวังว่าสิ่งที่ผมบรรยายมาทั้งหมดเนี่ยใน1ชั่วโมงนี้นี่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของการวิจารณ์ผลงานศิลปะให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้สนใจได้เป็นอย่างดีก็เป็นความคาดหวังของผมนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุทางไกลด้วยนะครับของแกรกังวลที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาบรรยายในวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาเกษตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ใน

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวกใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มาก

กว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกระเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้นะคะทางรายการจะได้นำนิทานอีสปสอนธรรมเทียบพุทธศาสนสุภาษิตสำหรับเด็กและเยาวชนโทษคนอื่นเห็นง่ายโทษของตนเห็นยากอีสปนะคะเป็นชาวเมืองฟรีเยียประเทศกรีกเกิดเมื่อประมาณ40ปีก่อนพุทธกาลในตระกูลของทาสมีหน้าตาอันแสนอัปลักษณ์มีลิ้นที่ใหญ่โตจนคับปากทำให้พูดได้ไม่ชัดแต่นั่นกลับเป็นข้อดีให้อีสปใช้เรียนแบบเสียงสัตว์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานยิ่งขึ้นในยามที่เขากำลังเล่านิทานให้คนฟังและด้วยความที่เป็นคนดีมีสติปัญญาเลิศล้ำเฉลียวฉลาดมีน้ำใจจึงได้รับความเมตตาจากนายจ้างปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสจากชื่อเสียงอันโด่งดังของการเป็นนักเล่านิทานจึงได้เข้าไปทำงานในราชสำนักของกษัตริย์เครซุสแห่งอาณาจักรลิเดียและได้กลายเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์แต่ในบ้านปลายชีวิตกลับต้องพบจุดจบอันน่าสลดสังเวชเมื่อเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างไร้ความยุติธรรมถูกตัดสินประหารชีวิตจับโยนลงสู่หน้าผาสูงจนถึงแก่ความตายแต่ความตายของอิสปกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความเป็นอมตะแม้จะผ่านการเวลานานนับพันๆปีเสียงเล่าขานตำนานยังคงกึกก้องกังวานไปทั่วทุกมุมโลกในที่นี้นะคะจะได้นำนิทานอีสปมาเปรียบเทียบกับพุทธศาสนสุภาษิตพระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ค่ะทรงเป็นพระโอรสของเจ้าชายสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาประสูติณอุทยานหลวงลุมพินีวันในราชวงศ์ศักยะเมื่อ80ปีก่อนพุทธกาลมีพระนามว่าสิทธัตถะทรงเปี่ยมด้วยบุญญาบารมีและมหาปุริสลักษณะอันเพียบพร้อมทุกประการทรงสำเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากสำนักวิศวามิตรด้วยวิชา18ประการได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาแห่งโกริยวงศ์และมีพระโอรสพระนามว่าราหุลทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดเนื่องจากทรงเบื่อหน่ายในกามคุณเมื่อพระชนมายุ29พรรษาเพื่อออกแสวงหาสัจธรรมสูงสุดอยู่นานถึง6ปีจึงได้ตัดสรู้อริยสัจ4ได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มมหาโพธิบัลลังก์เมื่อพระชนมายุ35พรรษาจากนั้นนะคะทรงใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดออกโปรดสัตว์สั่งสอนเหล่าเทวดามนุษย์เดรัจฉานผู้จมอยู่ในตมอวิชชาให้ได้หลุดพ้นจากทุกขเวทนาทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาแม้เวลาจะล่วงผ่านเกินเกือบ 2,600 ปีแต่คำสอนอันเป็นสัจธรรมอมตะยังคงอยู่คู่โลกคู่ฟ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพาให้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาและจะจารึกอยู่ในจักรวาลสืบไปจนกัลปาวสานเงาม้านะคะลุงคนหนึ่งรู้สึกร้อนและเหนื่อยในการเดินทางมาเป็นเวลานานลุงได้แต่บ่นออกมาว่าเฮ้ยร้อนจริงๆเลยนี่ทันใดนั้นลุงก็เห็นเด็กชายกับม้าของเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปถามเด็กชายนี่เจ้าหนูลุงอยากจ้างหนูช่วยบังคับเจ้าม้าเดินทางไปส่งลุงได้ไหมเด็กชายตอบลุงได้ฮะลุงแต่ด้วยอากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้ทั้งเด็กชายม้าและลุงต่างอ่อนล้าไปตามๆกันทั้งหมดจึงหยุดพักสักครู่ลุงจึงคิดที่จะไปหลบร้อน
ใต้เงาม้าแต่เมื่อก้มลงไปก็ตกใจที่ได้เจอกับเด็กชายที่ใต้เงาม้าโดยบังเอิญลุงจึงเถิมไปว่าอ้าวเจ้าหนูนี่ไงก็ให้ค่าแรงและค่าม้าแล้วนี่ลุงก็ต้องได้สิทธิ์นั่งใต้เงาของมันสิแต่เด็กชายหัวไวตอบลุงกลับไปว่าก็อาจจะใช่นะลุงแต่ลุงน่ะไม่ได้ให้ค่าเงาของมันด้วยนี่ฉะนั้นผมยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเงาม้าอยู่นะเมื่อทั้งสองต่างไม่พอใจในคำตอบที่ได้จึงทะเลาะกันแต่ระหว่างที่ทั้งสองทะเลาะกันอยู่เจ้าม้าก็เกิดความสับสนเพราะไร้คนบังคับจึงทำให้เจ้าม้าวิ่งหนีไกลออกไปเรื่อยๆทำให้ทั้งลุงและเด็กชายงงจนลืมที่จะวิ่งไปจับเจ้าม้ากลับมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทะเลาะเบาะแว้งไม่ทำให้อะไรดีขึ้นสามัคคีดีกว่าทะเลาะเบาะแว้งพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนทั่วไปมักนึกไม่ถึงว่าตนเองกำลังย่อยยับเพราะการทะเลาะวิวาทกันส่วนผู้ที่รู้ความจริงข้อนี้ย่อมไม่ทะเลาะวิวาทหมาป่าส่อพิ

ในเช้ามืดวันหนึ่งเหล่าไก่ทั้งหลายได้ออกมาคุ้ยเขี่ยหาอาหารเหมือนทุกๆวันแต่ระหว่างนั้นเองมีหมาป่ากำลังแอบมองอยู่ใกล้ๆเมื่อสบโอกาสมันก็วิ่งตรงเข้ามายังฝูงไก่และจับไก่ไปในตอนเช้าลุงและป้าเจ้าของไก่สังเกตเห็นว่าไก่หายไปหนึ่งตัวลุงกับป้าจึงปรึกษากันป้าบอกลุงป้าว่าเราออกตามหากันดีกว่าเดี๋ยวก็เจอทั้งสองได้ช่วยกันออกตามหาทั้งไก่และไก่ระหว่างนั้นลุงก็ไปเจอกับหมาป่าลุงจึงได้ถามถึงไก่ที่หายนี่เจ้าหมาป่าเจ้าเห็นไก่ของข้าบ้างไหมหมาป่าโกหกไม่ละข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละแต่แล้วทันใดนั้นป้าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ตัวของหมาป่านั่นก็คือเศษขนของไก่ที่หายไปติดอยู่ที่ตัวเจ้าหมาป่าถูกจับได้เสร็จแล้วลุงและป้าจึงวิ่งไล่ตีหมาป่าให้ออกไปจากที่นั่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำผิดย่อมมีเครื่องสอบพิรุธให้สังเกตรู้อย่าคิดว่าทำผิดแล้วจะไม่มีใครรู้พุทธศาสนะสุภาษิตสอนว่าที่ลับสำหรับการทำความชั่วไม่มีในโลกสิงโตนักปกครองในป่าแห่งหนึ่งมีสิงโตเป็นผู้ปกครองดูแลเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขซึ่งเป็นทั้งผู้นำที่ใจดีและยุติธรรมจนทำให้เป็นที่รักใคร่ของบรรดาสัตว์ในป่าเจ้าป่าทักทายเหล่าสัตว์ป่าเช่นทุกวันสวัสดีเจ้าช้างวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าช้างตอบสิงโตเรียนพระองค์วันนี้ข้ากระหม่อมสบายดีพะยะค่ะแม้แต่ตอนร่างกฎที่จะใช้ด้วยกันในป่าสิงโตเจ้าป่าก็ต้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาด้วยเช่นกันไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆอย่างนกก็มาด้วยเมื่อสิงโตร่างกฎเสร็จได้กล่าวว่าเอาละร่างกฎเสร็จแล้วพวกเราเจ้ากระต่ายจึงพูดว่าข้าละอยากเห็นวันนี้มานานแล้ววันที่ผู้อ่อนแอกับผู้แข็งแรงอยู่ร่วมกันได้ด้วยความมีมิตรภาพทําให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขมาได้ถึงวันนี้ข้าดีใจจริงๆสิงโตเจ้าป่าถึงตัวจะใหญ่เพียงใดก็ยังมีไมตรีอยู่เต็มเปี่ยมมีความยุติธรรมต่อสัตว์ทุกตัวอย่างเท่าเทียมกันทำให้สัตว์ทุกตัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปกครองที่ดีผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองต้องเป็นมิตรกันราษฎรด้วยกันต่างมีไมตรีต่อกันพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าในอาณาจักรของพระราชาผู้มีเมตตาธรรมผู้ทรงดำรงมั่นในธรรมะประชาชนย่อมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขเหมือนอยู่ในบ้านตนเองซึ่งมีร่มเงาเย็นสบายพลังของผู้น้อยรังมดรังใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงทางเดินกำลังสั่นคลอนไปหมดเหล่าพวกมดต่างพากันตกใจมีมดตัวหนึ่งได้พูดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะดังนั้นพวกมดจึงออกมาดูรอบๆไหนๆดูสิเมื่อพวกมดออกมาดูก็เห็นเจ้าสิงโตตัวใหญ่กำลังเดินตรงมาทางนี้พอดีมันส่งเสียงร้องคำรามดังลั่นไปทั่วทั้งป่าเมื่อเจ้าสิงโตเดินมาถึงตรงหน้ารังมดมันก็ยื่นอุ้งเท้าเข้ามาเพื่อจะเหยียบทำลายรังมดลงเสียด้วยความคึกขนองมดตัวหนึ่งรีบเข้าไปห้ามไว้ทั้งขอร้องชีวิตและรังจากสิงโตพวกเราขอร้องละท่านช่วยเดินหลีกไปทางอื่นก่อนเถิดอย่าได้มาทำลายบ้านพวกเราเลย

ิงโตไม่ฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นมันเอาแต่หัวเราะลั่นแล้วทันใดนั้นสิงโตก็ยกเท้าเหยียบไปที่รังมดอย่างแรงพวกมดต่างยืนดูรังของตนที่เพิ่งถูกสิงโตทำลายด้วยความเศร้าและโกรธแค้นมดตัวหนึ่งรู้สึกโกรธมากจึงชักนำมดทุกตัวในฝูงให้วิ่งขึ้นไปตามตัวสิงโตเพื่อกัดสิงโตด้วยความแค้นพวกเราลุยพวกมดกัดที่ตาบ้างจมูกบ้างหูบ้างสิงโตได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมากและได้ร้องออกมาว่าโอ๊ยเจ็บนะหยุดเดี๋ยวนี้สิงโตทนไม่ไหวจึงรีบวิ่งหนีไปด้วยความเจ็บปวดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่อย่ารังแกผู้น้อยมิฉะนั้นอาจได้รับผลร้ายตอบแทนถึงเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจก็ควรสุภาพต่อผู้น้อยพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าถึงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ควรมีความถ่อมตนลิงตะกละเจ้าลิงกำลังแอบดูลาดเราในหมู่บ้านมันรอจังหวะที่จะลงมาจากต้นมะพร้าวเมื่อมันเห็นว่าไม่มีใครจึงปีนลงมาจากต้นมะพร้าวแล้ววิ่งเข้าหมู่บ้านมันจะไปหาของกินทันใดนั้นก็เหลือบเห็นมะพร้าวลูกหนึ่งด้วยความสงสัยพูดออกมาว่าอ่ะอะไรน่ะกลมๆไม่รู้เลยมันจึงลองใช้จมูกดมกลิ่นกลิ่นอะไรหอมจังนี่มันขนมมันจึงเอามือล้วงเข้าไปหยิบขนมข้างในรูของลูกมะพร้าวพร้อมกับพูดว่าขอละกันแต่พอดีมือออกมาก็พบว่ามือติดเสียแล้วด้วยความตกใจกลัวจึงส่งเสียงร้องลั่นไม่นะติดเจี๊ยกเจี๊ยกช่วยด้วยเจ้ากบที่อยู่แถวนั้นได้ยินเข้าจึงพูดกับเจ้าลิงว่าเจ้าก็ปล่อยขนมที่กำอยู่ในนั้นออกบ้างสิจึงจะเอามือออกมาได้ไงเร็วเข้าก่อนที่พวกชาวบ้านจะมาเห็นเจ้าแต่ลิงกลับไม่เชื่อพร้อมอ้างว่าไม่ละข้ารู้นะว่าเจ้าจะเก็บไว้คนเดียวข้าไม่เชื่อเจ้ากบจึงบอกว่างั้นข้าไปก่อนละแต่ในระหว่างนั้นป้าก็เดินมาเจอว้ายป้าส่งเสียงด้วยความตกใจแล้วจึงคว้าไม้กวาดไล่ตีเจี๊ยกเจี๊ยกไปแล้วเจ้าลิงจึงวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความละโมบโลภมากก่อให้เกิดความฉิบหายพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าความโลภก่อให้เกิดความฉิบหายป้าหลานหลงทางป้าและหลานชายกำลังเดินทางอยู่กลางป่าเมื่อมาถึงทางแยกก็พบว่าป้ายบอกทางถูกพายุไม่สามารถบอกทางทั้งคู่จึงหยุดคิดและปรึกษากันป้าถามหลานชายเอาละเราจะไปทางไหนกันต่อหลานชายซึ่งพอรู้ทางบ้างแนะป้าเท่าที่ผมรู้น่าจะเป็นทางนี้เพราะผมเคยเดินไปในป่าบ่อยๆแต่ป้ามองไปอีกทางแล้วพูดว่าหรอแต่ป้าว่ามันน่าจะเป็นทางนี้มากกว่านะหลานชายเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเอ๊ไม่รู้สิมันไม่ใช่เหรอป้าดุใส่หลานชายอะไรกันนี่จะไม่ฟังป้าเหรอดังนั้นป้าและหลานก็จึงเดินไปตามเส้นทางที่ป้าเลือกแต่ทว่าเจ้ากระต่ายน้อยกำลังทำอะไรนะอ๋อมันกำลังพยายามจะซ่อมแซมป้ายแต่เอ๊ะป้ายมันคนละทางกับที่สองคนไปนี่แย่แล้วนั่นไงล่ะทั้งคู่หลงทางหลานชายบ่นป้าผมบอกป้าแล้วไม่เชื่อผมป้าเถียงหลานอ้าวก็แล้วเจ้ามาเชื่อป้าทำไมป้าเองก็ไม่รู้ทางหลานผิดเองนะที่เชื่อป้าหลานชายจึงบอกว่าครับผมผิดเองดังนั้นหลานชายและป้าจึงเดินย้อนกลับไปเพื่อกลับหมู่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้

ว่าเมื่อชะตาชีวิตไม่ดีสู้ผู้คนมักจะกล่าวหาว่าเทวดาหรือผีสางทำให้เป็นไปจะโชคดีหรือโชคร้ายตัวก็ทำเองพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนย่อมทำความดีด้วยตนเองคนย่อมทำความชั่วด้วยตนเองคนอื่นจะทำความดีหรือความชั่วให้ไม่ได้เลยหนังสติ๊กคู่กายณภูเขาใหญ่มีเด็กเลี้ยงแกะกำลังนั่งดูแลฝูงแกะอยู่บนโขดหินเขาหาวเพราะรู้สึกเบื่อห้าวเบื่อจังไม่มีอะไรสนุกให้ทำเลยทันใดนั้นเขาก็หยิบหนังสติ๊กคู่กายขึ้นมาพร้อมกับพูดว่านี่เลยดีกว่าเราง้างหนังสติ๊กแล้วก็ยิงออกไปลูกยางพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วมันพุ่งไปโดนแกะของเขาเจ้าแกะที่น่าสงสารร้องด้วยความเจ็บปวดมันจึงหันไปมองเด็กเลี้ยงแกะด้วยความโกรธเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกหายเบื่อจึงพูดว่าหนุกดีแฮะลองใหม่อีกทีดีกว่าเขากำลังจะยิงออกไปอีกครั้งแต่คราวนี้กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งหนังสติ๊กและลูกยางหลุดมือมาตกลงตรงหน้าแกะตัวเดิมเจ้าแกะหยิบมันขึ้นมาดูเด็กเลี้ยงแกะเริ่มรู้สึกกลัวมันง้างหนังสติ๊กพร้อมลูกยางตรงไปยังเด็กเลี้ยงแกะลูกยางพุ่งมากระแทกกับหัวเด็กเลี้ยงแกะจนมึนทำให้เด็กเลี้ยงแกะลื่นถลายตกลงจากโขดหินที่นั่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าตรวจดูด้วยจิตจนทั่วทุกทิศแล้วคนอื่นก็รักตนมากเช่นเดียวกันไม่พบใครที่ไหนเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเลยฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นน้ำใจของเพื่อนมีช้างกับลิงอยู่คู่หนึ่งกำลังเดินทางอยู่กลางป่าทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันเมื่อเดินมาถึงกลางดงกล้วยเจ้าช้างพยายามจะเอางวงยื่นไปหยิบกล้วยมากินแต่มันก็เอื้อมไม่ถึงจึงได้พูดกับเจ้าลิงว่าว้าสูงจังเจ้าลิงเห็นดังนั้นจึงพยายามจะช่วยและได้บอกว่ามานี่เราช่วยเองมันปีนขึ้นไปอยู่บนยอดงวงเพื่อจะช่วยเพื่อนรักเก็บกล้วยแล้วมันก็ทำสำเร็จเย้คว้าได้แล้วแล้วทั้งคู่ก็แบ่งกล้วยกันเจ้าลิงบอกว่าอ้าแบ่งกันนะเออขอบใจนะเจ้าลิงเจ้าช้างบอกเพื่อนเช่นกันทั้งสองเดินทางต่อมาจนถึงแม่น้ำเจ้าลิงมองดูแม่น้ำพร้อมกับบอกว่าน่ากลัวจังเจ้าช้างจึงใช้งวงสะกิดลิงเพื่อนรักเพื่อให้รู้สึกตัวพร้อมบอกว่าเจ้าลิงเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเราจะพาเจ้าข้าไปเองเจ้าลิงจึงบอกเจ้าช้างว่าขอบใจนะเจ้าลิงจึงรีบปีนขึ้นไปอยู่บนตัวช้างเจ้าช้างถามเพื่อนรักว่าไงล่ะดีขึ้นหรือยังเออดีขึ้นแล้วล่ะขอบใจนะเจ้าลิงตอบเพื่อนของตนแล้วทั้งคู่ก็เตรียมตัวกั้นหายใจเพื่อจะว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งให้สำเร็จนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดูอาจไม่ทำร้ายใครคนทำร้ายใครๆอาจไม่ใช่คนดูคนเราล้วนแล้วแต่มีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้นพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างหาได้ยากเนื้อเจ้าปัญหามีสิงโตกำลังเดินเล่นอยู่ในป่ามันหัวเราะลั่นเพราะกำลังอารมณ์ดีแต่ด้วยความไม่ระมัดระวังจึงเดินไปสะดุดกับอะไรบางอย่างเข้ามันจึงล้มลงสิงโตหันไปมองว่าตนได้สะดุดกับอะไรกันแน่โธ่อะไรมาขวางทางกันละเนี่ย
มันคือเนื้อชิ้นโตที่หล่นอยู่กลางทางสิงโตดีใจมากมันยื่นมือไปหยิบเนื้อเสร็จค่าละแต่เจ้าหมาป่าก็ยื่นมือมาคว้าช้าก่อนเนื้อนี่เป็นของข้าข้าเห็นมันก่อนแล้วทั้งคู่ทะเลาะกันไม่ของข้าของข้าต่างหากระหว่างนั้นก็มีสุนัขจิ้งจอกเดินผ่านมามันได้กลิ่นเนื้อที่ลอยมาเตะจมูกสุนัขจิ้งจอกมองเห็นสิงโตกับหมาป่าทะเลาะกันจึงอาศัยโอกาสเข้ามาแย่งเนื้อซึ่งกว่าทั้งคู่จะรู้ตัวหมาจิ้งจอกก็วิ่งไปไกลเสร็จแล้วทั้งคู่จึงรีบวิ่งตามหมาจิ้งจอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชอบทำอะไรแผลงมักประสบภัยพิบัติเพราะตนพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าจงสามัคคีมีน้ำใจต่อกันจับผิดผู้อื่นลืมดูตัวเองหมาจิ้งจอกเดินเล่นในป่าเช่นเคยแต่วันนี้มันเดินไปเจอเจ้าลิงนอนหลับกลางทางด้วยท่าทางยิ้มแล้วก็คิดเอาไปนินทาให้สัตว์อื่นฟังหมาจิ้งจอกเดินเข้าไปหาเพื่อนในป่าแล้วมันก็นินทาถึงท่านอนของเจ้าลิงที่พบเจอให้เพื่อนฟังนี่พวกนายรู้หรือเปล่าตอนเจ้าลิงมันหลับอ่ะท่าทางมันดูตลกมากเลยเล่นนอนกลางถนนสงสัยจะกินเยอะหมาจิ้งจอกนินทาด้วยความสนุกอีกอย่างนะเมื่อกี้ข้าได้ยินเสียงโกรนของเจ้าลิงเสียงมันดังสนั่นไปหมดทั้งแถบสงสัยจะเพียไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาแล้วเจ้าคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะม้าตอบกลับถึงความคิดของตนทันทีข้าคิดว่านะเราต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยตัวเจ้าเองเพลาๆลงบ้างหมาจิ้งจอกงงกับคำพูดของม้าข้าเหลือมีจุดด้อยแล้วมันก็พูดเย้ยหยันกลับไปอย่างเจ้าม้าส่วนเจ้าน่ะข้ารู้นะเจ้าเป็นอย่างไรในจังหวะนั้นเจ้าม้าใช้ขาหลังเตะหมาจิ้งจอกกระเด็นลอยไปซึ่งทำให้เพื่อนๆในวงรู้สึกเห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าม้าแล้วทุกคนก็เลิกสนใจหมาจิ้งจอกในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่คอยจับผิดผู้อื่นจะไม่รู้ว่าตนทำผิดอะไรบ้างพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นไม่ควรแสมองธุระที่เขาทำและยังไม่ทำควรตั้งใจตรวจดูหน้าที่ของตนเองทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำศึกในครัววันนี้เจ้าลิงกำลังแอบดูลาดเราในหมู่บ้านมันรอจังหวะที่จะลงมาจากต้นมะพร้าวคราวนี้มันรู้สึกมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่แน่นอนจากนั้นจึงปีนลงมาจากต้นมะพร้าวแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านมันเปิดประตูเข้าไปในห้องครัวมองหาอาหารขณะที่มองหาในหม้อป้าก็เดินเข้ามาเจอป้ากรีดร้องเจ้าลิงเองก็ตกใจมันเคลื่อนไหวหลบบรรดาเครื่องครัวที่ป้าคว้างใส่ได้หมดไม่เว้นแม้กระทั่งฝาหม้อถึงจะถูกคว้างออกไปแต่เจ้าลิงก็หลบได้แต่ฝาหม้อได้หมุนกลับไปเหมือนมุมแรงมันเหวี่ยงกลับไปชนเจ้าเข้ากับหน้าผากของป้าโอ้ยป้าร้องดังสนั่นลั่นบ้านและแล้วคราวนี้เจ้าลิงหาขนมเด็ดเย้ ได้มาแล้วไปละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าให้อาวุธที่ท่านใช้กำจัดศัตรูกลับมาเล่นงานท่านได้พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าตนเป็นที่พึ่งของตน
ช้าวันหนึ่งมีหมูกำลังเดินหา

ขวาโดยไม่ได้มองทางข้างหน้าเลยและจนเมื่อเจออาหารก็ได้พูดขึ้นมาว่าว้าวนั่นมันต้นอ้อยน่ากินจังขณะที่ดีใจมันเผลอก้าวขาตกลงไปในหลุมกว้างเจ้าหมูจึงเสียการทรงตัวและมันก็พัดตกลงไปในหลุมร้องเสียงดังโอ้ยเจ็บเจ้าหมูเห็นท่าจะขึ้นมาจากหลุมไม่ได้มันจึงมองไปเหนือหลุมมองไม่เห็นใครเลยว่าเอาไงดีเจ้าหมูพูดอย่างกระวนกระวายแต่เมื่อมองออกไปอีกทีก็มองเห็นพวกมดเดินอยู่เป็นแถวจึงเรียกเข้ามาช่วยนี่เจ้ามดช่วยข้าด้วยข้าขึ้นจากหลุมไม่ได้พวกมดหันมาปรึกษากันมดตัวหนึ่งพูดพวกข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกตัวเจ้าหนักแต่เจ้าน่าจะพยายามปีนขึ้นมาเองเจ้าหมูจึงลองพยายามปีนขึ้นมาจากหลุมแล้วมันก็ทำสำเร็จมันจึงพูดอย่างดีใจว่าเย้ข้าปีนขึ้นมาได้จริงๆยังไงข้าก็ขอบใจพวกเจ้าพวกมดได้บอกกลับไปว่าคราวหน้าก็ระวังบ้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเอาความพยายามที่ใช้อ้อนวอนนั่นแหละมาใช้ในการฉลองความสวยงามบ่ายวันหนึ่งมีป้าและหลานสาวเดินเล่นเดินทางกลับจากซื้อของในหมู่บ้านทั้งสองดูมีความสุขหลังจากที่เดินซื้อของเสร็จป้าถามหลานไงจ๊ะหลานวันนี้ได้ของถูกใจหรือเปล่าต่างคนต่างอวดของซึ่งกันและกันป้าพูดขึ้นมาอีกว่านี่ดูซิวันนี้ป้าได้กำไรสวยไหมหลานตอบโทษหนูก็ได้สร้อยแต่ระหว่างทางในป่าทั้งสองเผชิญหน้ากับหมูป่าหลานสาวและป้าตะโกนเสียงดังหมูป่าทำไงดีหมูป่าทำท่าจะวิ่งใส่ด้วยท่าทีดุร้ายทั้งสองต่างเริ่มหาทางหนีทีไล่ป้าพูดไหนดูซิว่ามีอะไรแถวนี้พอที่จะหาเครื่องป้องกันจากมันได้บ้างหลานสาวจึงมองหาสิ่งของเพื่อสู้กับหมูป่าสุดท้ายก็คว้าสร้อยที่เพิ่งได้คว้างใส่หมูป่าไปด้วยความเสียดายงั้นเอานี่ไปกินซะไปแต่สร้อยก็ยังไม่สามารถไล่มันให้หนีไปได้ทั้งสองเริ่มรู้สึกหวาดกลัวหลานสาวร้องว้ายไม่โดนคราวนี้เอาไงต่อแต่ในขณะนั้นหมูป่าได้เตรียมตั้งท่าไว้ก็เข้าจู่โจมเมื่อหลานสาวและป้าเห็นดังนั้นทั้งคู่จึงวิ่งหนีสุดชีวิตป้าร้องว้ายมันมาแล้วไอตัวมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสวยงามที่ไร้ประโยชน์เป็นสิ่งไม่มีคุณค่าพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าผู้ที่เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระและสิ่งที่ไร้สาระว่าไร้สาระมีความคิดเห็นชอบย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระกระต่ายเจ้าเล่ห์ณไร่ในป่าแห่งหนึ่งมีเจ้าหมีเดินทางไปเก็บผลไม้มันดูอารมณ์ดีโอ้โหดูผลไม้ที่อยู่ในไร่ช่างสวยงามน่าจะเก็บได้แล้วกำลังงามเลยก่อนที่เจ้าหมีกำลังจะได้เริ่มเก็บผลไม้กระต่ายตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาทักนี่เจ้าหมีเมื่อกี้ข้าเห็นสวนผลไม้ใหญ่มากๆอยู่ทางโน้นเจ้าหมีรู้สึกสนใจจึงถามกลับไปว่าที่เจ้าว่ามันใหญ่แค่ไหนมันใหญ่มากเลยดูสวยน่ากินกระต่ายตอบหมีหมีถามกลับจริงเหรอถ้าอย่างนั้นเราลองไปบ้างดีกว่าเดี๋ยวข้ากลับมายังไงข้าขอบใจเจ้ามากนะข้าไปละแล้วมาดูจนแน่ใจแล้วว่าหมีได้ไปทางนั้นจริงๆก็จึงพูดแกมหัวเราะเอาละเสร็จข้าละแล้วจึงรีบขโมยผลไม้ไม่นานเจ้าหมีเดินกลับมาแต่เมื่อกลับมาผลไม้ได้ถูกเก็บไปหมด
เฮ้ยผลไม้หายเจ้าหมีรู้ทันทีว่าเสียรู้กระต่ายโอ้ไม่น่าเลยเจ้ากระต่ายร้องไห้ด้วยความเสียดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าละทิ้งสิ่งที่มีอยู่ในมือเพื่อหวังจะได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเปล่าเด็กชายขี้อวดวันนี้ในป่ามีเด็กหญิงและวัวผ่านมาทั้งสองเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเธอบังเอิญพบเด็กชายและมีหมูมาด้วยเด็กชายเริ่มทักทายอ้าวว่าไงเจอกันพอดีทั้งสองยืนคุยกับเด็กชายนั่นวัวของเธอเหรออ๋อใช่เด็กหญิงตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเด็กชายเริ่มพูดถึงเจ้าหมูนี่เจ้าหมูตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะเราเลี้ยงดูมันอย่างนี้ดูสีกล้ามเป็นมัดๆเด็กหญิงก็อดออตามเด็กชายอ๋อจ้าเห็นแล้วในขณะที่ทั้งสองยืนคุยมีหมาป่าแอบฟังจึงได้เข้าไปเอาตัวหมูมาพร้อมพูดว่างั้นข้าขอชิมหน่อยเด็กหญิงได้พูดขึ้นว่านี่หมาป่าขโมยหมูของเจ้าไปแล้วนั่นไงหาอะไรไม่นะหมูของข้ากลับมานะเด็กหญิงยื่นนมให้ดื่มเพื่อให้เด็กชายรู้สึกใจเย็นลงพร้อมกับปลอบใจว่าโทษหมดกันเอานี่ดื่มก่อนจะได้หายเศร้าเมื่อได้ลองดื่มนมเด็กชายจะพูดกับเด็กหญิงว่าเอิ่มอร่อยทำได้ไงเด็กหญิงอธิบายกับเด็กชายไม่มีอะไรหรอกข้าก็เลี้ยงแบบรักเอาใจใส่เหมือนกับที่เจ้าและคนอื่นทำแต่การที่เราไม่พูดออกมาไม่เสียหายแล้วทั้งคู่ก็เดินกลับบ้านโดยไร้เจ้าหมูนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวปลอดภัยกว่าอยู่อย่างร่ำรวยพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าการรู้จักพอดีทำให้ประโยชน์สำเร็จบทเรียนจากป้าสุรานเอ๊ะตอนนี้เจ้าหนูกำลังทำอะไรอยู่นะอ๋อที่แท้ก็กำลังอ่านการ์ตูนหลานชายหัวเราะออกมาด้วยความขำสนุกจังเลยในขณะนั้นป้าก็ร้องเรียกหลานให้มาช่วยเก็บกล้วยที่ต้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมออกไปหลานชายตอบป้าป้าฟังดังนั้นจึงบอกหลานชายอย่างใจเย็นว่าได้จ้ะแต่อย่านานเดี๋ยวจะมืดมันอันตรายจนเวลาผ่านไปเขาก็ลืมมารู้ตัวอีกทีก็มืดมืดแล้วต้องรีบไปเอากล้วยเขาจึงออกไปทำที่สัญญาเจ้าหนูได้พบอะไรบางอย่างจึงส่งเสียงด้วยความสงสัยอ้านั่นอะไรที่แท้เจ้าลิงที่มาหาของกินวันนี้มันมาเอากล้วยไปหมดแล้วโทษถ้ารู้อย่างนี้น่าจะมาเก็บกล้วยไปก่อนมืดหลานชายบ่นตัดพ้อตนเองป้าเดินมาพอดีจึงบอกหลานก็นั่นไงล่ะป้าบอกแล้วออกมาก่อนมืดดูสิลิงแย่งไปเห็นไหมเด็กชายสำนึกผิดครับป้าผมขอโทษที่ผมไม่ทำทันทีผมน่ะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วป้าปลอบด้วยความใจดีไม่เป็นไรแต่ป้าขอให้จำวันนี้เป็นบทเรียนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรหมั่นเพียรตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวแก่เฒ่าแล้วจะได้พักผ่อนหาความสุขจากทรัพย์ที่เก็บสะสมไว้พุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่ารีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ความกตัญญูวันนี้เจ้าช้างได้ออกมาเดินเล่นในป่าแต่ว่าตอนนี้มันหลงทางซะแล้วเจ้าช้างไม่รู้ตัวเลยว่ามีหมาป่ากำลังซุ่มมองหมาป่าจึงเดินเข้ามาเริ่มก่อกวนช้าง
และได้พูดว่าวันนี้ล่ะโชคดีจริงๆเจ้าสาหลงมาทางทีมาเป็นเหยื่อพวกเราเสียเถอะทันใดนั้นสิงโตก็ออกมาช่วยคำรามใส่หมาป่าจนเจ้าหมาป่าวิ่งหนีเจ้าช้างขอบคุณสิงโตตอบแทนสิงโตด้วยการไปส่งสิงโตกระโดดขึ้นไปนอนบนตัวช้างระหว่างทางเดินสิงโตรู้สึกดีจึงบอกช้างสบายจริงๆช้างเลือกตามองดูสิงโตในระหว่างนั้นก็ได้เดินมาเจอกับเพื่อนของตนจึงกล่าวทักทายพวกนายเป็นไงบ้างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบอกเจ้าช้างว่าสบายดีช้างบอกลาแล้วเจอกันนะสัตว์ทุกตัวต่างมองตามหลังเจ้าช้างที่มีสิงโตนอนอยู่บนหลังอย่างสบายใจพวกมันคุ้นคิดถึงช้างกระต่ายบอกเพื่อนว่าเพื่อนช้างนี่กตัญญูดีจริงๆว่าไหมก็คุณสิงโตได้ช่วยชีวิตช้างเพื่อนไว้ตั้งแต่นั้นช้างก็พาคุณสิงโตไปส่งทุกที่ที่อยากจะไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิสัยของผู้กตัญญูจะแสดงความกตัญญูออกมาอยู่เสมอพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าคนดีย่อมกตัญญูกตเวทีศึกในแปลงผักในหมู่บ้านที่เงียบสงบมีเจ้าลิงนอนเล่นอยู่บนต้นไม้ต้นมะพร้าวใกล้ๆกันเฮ้ยน่าเบื่อไม่เห็นมีอะไรสนุกทำเลยอ่ะนั่นมันเจ้ากระต่ายเพื่อนสีมันไม่รอช้ารีบถลายลงมาจากต้นมะพร้าวนี่กระต่ายเพื่อนรักวันนี้เรามาแข่งกันไหมใครวิ่งไปเก็บผักในแปลงมาได้มากที่สุดชนะแต่เราว่าเราได้เยอะกว่านายเอายังไงก็ได้เพื่อนกระต่ายตอบตกลงลิงรีบวิ่งออกไปฮึบขึ้นมานี่ไงเราได้มาแล้วเยอะเลยแต่ป้าเจ้าของสวนที่กำลังดูผักในสวนมาเจอพอดีป้าร้องกรี๊ดลิงมาอีกแล้วเอาแล้วไงเจี๊ยกเจี๊ยกช่วยด้วยเจ้าลิงบอกเพื่อนมันต้องแบบนี้ปิ๊งปิ๊งเจ้ากระต่ายส่งสายตาขี้อ้อนกับป้าโอ้ยน่ารักจังเลยป้าดูจะตกหลุมรักเจ้ากระต่ายแล้วสิป้าจึงเอาผักให้กระต่ายพร้อมกับพูดว่านี่จะเอาไปเลยน่ารักโธ่ไม่น่าหาเรื่องเหนื่อยเลยเจ้าลิงพึมพำด้วยไหวพริบของกระต่ายจึงทำให้มันชนะเกมของเจ้าลิงอย่างง่ายดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคุยโอ้อวดไม่เป็นการพิสูจน์ว่าใครเก่งกว่ากันต้องลงมือทำต่างหากจึงจะรู้ได้พุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าความอุบัติแห่งผลย่อมมิได้ด้วยการกระทำของตนนะคะย่อมจะมีได้ด้วยการกระทำของตนเล่นแผงๆเจ้ากบกระโดดเข้ามาในป่าเอ๊ะนั่นเจ้าวัวตัวใหญ่กบพูดขึ้นเมื่อมองเห็นวัวที่ยืนกินหญ้าทันใดนั้นเจ้ากบได้ยินเสียงมดพูดคุยกันโธ่นายเนี่ยนะจะแบกของหนักๆได้อย่างสบายไม่เชื่อหรอกมดตัวแรกพูดพร้อมส่ายหัวอีกตัวตอบอ้าวให้เราพิสูจน์ไหมมดตัวแรกแต่ข้าว่านายเนี่ยคิดทำการใหญ่เกินตัวเดี๋ยวก็ล้มเหลวเจ้ากบที่แอบฟังอยู่พูดแทรกข้าว่าข้าทำได้เจ้ากบพูดเสริมจริงเหรอพิสูจน์สิข้าจะพองตัวให้ตัวใหญ่เท่ากับวัวเลยเมื่อเริ่มพองตัวเจ้ากบถามมดตัวข้าใหญ่เท่าวัวหรือยังพวกมดยังพอพองไปอีกก็ถามมดอีกข้าใหญ่พอยังแต่พวกมดส่ายหัวเมื่อพยายามพองตัวมากขึ้นจนสีหน้าเริ่มบู้บี้
มดทั้งสองจึงรีบห้ามกบเอาละเจ้าพอได้แล้วหยุดแต่ยังไม่ทันขาดคำเจ้ากบตาโตก็พ่นลมออกมาแล้วปลิวไปไกลในป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบทำอะไรแผลงๆมักประสบพิบัติเพราะตนเองพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าเราคนพาลผู้ไร้ซึ่งปัญญามักจะทำตนเองให้เป็นศัตรูของตนเสียเองผลของความประมาทณป่าแห่งหนึ่งมีหมูป่ารับเขี้ยวกับก้อนหินใหญ่เพื่อให้คมมีหมาจิ้งจอกเดินผ่านเห็นหมูป่าพูดเยาะเย้ยห้าเจ้าช่างโง่เวลานี้ข้าไม่เห็นว่าจะมีเหล่าพรานป่าหมาล่าเนื้อเสือสิงโตหรือแม้แต่สิ่งใดๆแล้วข้าก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะมามัวยืนรับเขี้ยวแต่หมูป่าไม่สนใจยังคงรับเขี้ยวอยู่ต่อไปหมาจิ้งจอกก็พูดเยาะเย้ยไม่หยุดช่างเสียเวลาเสียเวลาเปล่าๆแต่เอาเถอะคนมันว่างมันก็ต้องหาอะไรทำแล้วนะแต่ในระหว่างนั้นหมูป่ารับเขี้ยวของตนเสร็จพอดีจึงได้พูดบอกหมาจิ้งจอกว่าแต่ข้าคิดว่าไม่นะและแถมข้ายังได้เจออะไรบางอย่างอีกด้วยหมูป่าพูดต่อด้วยเสียงดังว่าเสร็จข้าละวากไม่หยุดข้าล้อเล่นนิดหน่อยเองหยุดนะหมาจิ้งจอกขอร้องเจ้าหมูป่าวิ่งไล่ตามไปพร้อมกับตะโกนตามไปว่าจะหนีไปไหนกลับมานี่นะกลับมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อยังไม่มีเหตุพอเกิดเรื่องขึ้นจะได้เข้าจัดการได้ทันทีพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าเตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมก่อนอย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้านะคะนิทานธรรมนำชีวิตในวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ออกเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำ

ความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้เชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัทผู้เริ่มใสศรัทธาในคุณของพระพุทธศาสนาอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขีหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์เรานั้นพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันทั่วโลกว่าเศรษฐกิจการเมืองนั้นมีสาเหตุสำคัญอยู่หลายประการซึ่งประการหนึ่งนั้นก็คือเกิดจากการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นต่างแสวงหาความสุขการแสวงหาความสุขคือความต้อง

0: การของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่แสวงหานั้นมีลักษณะและรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของใครอีกหลายคนทั้งนี้นอกจากจะเกิดการมองในทัศนคติที่มีการมองโลกนั้นแตกต่างกันและสภาพสังคมที่อยู่นั้นก็แตกต่างกันด้วยแล้วการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นจึงมีความแตกต่างกันมาณโอกาสนี้ก็ได้รับความเมตตาท่านพระมหาสมภพครับกันตาพโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารประจวบคีรีขันธ์ก็จะมาให้ความรู้ในหัวข้อที่7คือหลักขิหิปฏิบัติที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งหลักขิหิปฏิบัตินั้นก็มีปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแล้วก็นำมาจารึกลงในพระไตรปิฎกซึ่งมีหลักขิหิสุขอย่างไรบ้างครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณมุตครับหลักขิหิปฏิบัติที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนะครับคือเป็นหลักที่ถูกนี้จะมีมาในสิงคาลกสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ประทานโอวาทให้แก่มนุษย์ชื่อว่าสิงคาลกะซึ่งมีความย่อดังนี้นะครับ
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าครั้นประทับอยู่ที่เวรุวรรณรามใกล้เมืองราชคฤห์เช้าวันหนึ่งเสด็จสู่เมืองราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะมนุษย์ผู้มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีว่าทิศทั้ง6อยู่ครับจึงตรัสถามว่าทำไมจึงไหว้ทิศทั้ง6มนุษย์จึงกราบทูลพุทธองค์ว่าบิดาของตนเมื่อจวนจะสิ้นชีวิตได้สั่งไว้ว่าให้ไหว้ทิศทั้ง6เขาก็เคารพเชื่อฟังคำสั่งของบิดาจึงออกมาไหว้ทิศทั้ง6แต่เช้าพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในวินัยของพระอริยะเขาไม่ไหว้คิดกันอย่างนี้มานพน้อยจึงตรัสถามพุทธองค์ว่าอ้าวแล้วไหว้อย่างไรล่ะ
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคหบดีบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลส4อย่างได้แล้วไม่ทำบาปโดยฐานะ4และไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะกษัตริย์6ประการอริยสาวกนั้นปัสจากความชั่วทั้ง14ดังกล่าวแล้วเป็นผู้ปกปิดทิศทั้ง6ชื่อว่าเพื่อชัยชนะในโลกทั้ง2คือในโลกนี้และโลกหน้า
0: ครับ
1: เมื่อตายไปก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์คหบดีบุตรก็ทิศทั้ง6เป็นเช่นไร
0: ครับทิศทั้ง6เป็นอะไรบ้างครับ
1: ทิศทั้ง6ก็คือ1พึงทราบมารดาบิดา
0: ครับ
1: เปรียบเป็นเหมือนทิศเบื้องหน้าเบื้องหน้าแล้วครับเปรียบเหมือนบรรณาบิดาครูอุปชาอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา
0: ค
1: ือทิศที่2ครับภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง
0: คร
1: ับเป็นทิศที่3มิตรเป็นทิศเบื้องซ้าย
0: ครับ
1: ทิศที่4คนใช้คนงานและลูกจ้างเป็นทิศเบื้องต่ำ
0: ครับ
1: ทิศที่5ส่วนทิศสุดท้ายทิศที่6สมณพราหมณ์คือพระสงฆ์ผู้ทรงศีลเป็นทิศที่อยู่เบื้องบน
0: คือ
1: ทิศที่6ครับนอกจากนี้พุทธองค์ยังมีการพูดถึงการอยู่ครองเรือนของเราคฤหัสถ์ว่า
0: ครับ
1: ครองเรือนอย่างไรจัดว่ามีความสุขมีความผาสุก
0: ครับ
1: มีความประพฤติที่ปลอดภัยสงเคราะห์กันด้วยวิธีไหนจึงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ตัดอีกออกไปอีกว่าเนื้อความทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่ในอักขะกันที่วิทูรบัณฑิตได้กราบทูลต่อพระราชาในธรรมสภาว่าผู้ที่ครองเรือนไม่ควรคบหญิงสถานะเป็นภริยาไม่ควรบริโภคอาหารมื้อรสอร่อยแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรส่องเสพถ้อยคำอันให้ติดอยู่ในโลกไม่ให้สวรรค์ไม่ให้นิพพานเพราะถ้อยคำเหล่านั้นเป็นคำที่ไม่มีการเจริญยา
0: คร
1: ับผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดมีความไม่ประมาทมีปัญญาเครื่องสอดส่องเหตุผลมีความประพฤติถ่อมตนไม่

0: ็นคนตนีทีเหนียว
1: ครับ
0: เป็นผู้สงบเสงี่ยมกล่าวถ้อยคำจับใจอ่อนโยนผู้ควงเรือนพึงเป็นผู้สงเคราะห์มิตรรู้จักการจำแนกทานก็คือการให้ทาน
1: ครับ
0: พึงบำรุงสมณพราหมณ์ด้วยข้าวน้ำทุกเมื่อผู้ครองเรือน
1: ครับ
0: พึงเป็นผู้ใคร่ธรรมจำทรงอัดทรงธรรมที่ได้สดับมาแล้วมันไปถามพึงเข้าไปหาท่านผู้มีศีลเป็นผู้สูตรโดยความเคารพ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็สรุปว่าหลักทิศ6นี้ก็มีอยู่ด้วยกันคือ1ทิศเบื้องหน้าก็ได้แก่มารดาบิดาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ทิศเบื้องขวาก็คือครูอุปชาอาจารย
0: ์ครับ
1: ทิศเบื้องซ้ายเป็นมิตรใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ทิศเบื้องล่างก็เป็นคนงานลูกจ้าง
0: ครับ
1: ส่วนทิศเบื้องหลังก็เป็นภรรยา
0: ภริยา
1: ทิศเบื้องบนก็คือสมณะชีพาม
0: ใช่ครับ
1: ที่ควรให้ความเคารพอันนี้คือเป็นหลักทิศ6ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในสิกขาสูตรที่เมืองราชคฤห
0: ์ราชคฤห์ครับ
1: ต่อไปเป็นสัญลักษณ์ครับคือเครื่องหมายของคฤหัสถ์ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์นี้อย่างชัดเจนที่มีปรากฏและเห็นชัดอยู่ว่าผู้ครองเรือนนั้นต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: ครับอย่างนี้ครับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนย่อมมีเครื่องหมายเฉพาะตนได้แก
1: ่ครับ
0: จะมีผมมีหนวดไว้เขาลกลุงลัง
1: ครับ
0: จะประดับด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้เครื่องแต่งตัวเครื่องประดับเสื้อผ้าผ้าห่มผ้าปกหัวเครื่องอบเครื่องนวดเครื่องอาบน้ำเครื่องไล้ทากระจกเครื่องทาปากเครื่องประดับมือไม้เท้ากล้องดาบล่มรองเท้ากระบอกน้ำครับแล้วก็ในระหว่างนี้ก็จะมีการดำเนินชีวิตด้วยมีบุต
1: ร
0: มีทาสีมีทาสมีสัตว์เลี้ยงเช่นพวกแพะแกะไก่สุกรช้างม้าวัวควายที่ดินเงินทองบ้านนิคมแว่นแขวนชนบทครับและวัตถุอันที่ตั้งแห่งความกำหนัดทุกชนิดท่านกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกของคฤหัสถ
1: ์เขาเรียกว่าเรียกง่ายคือสัญลักษณ์ของคฤหัสถ
0: ์
1: จะต้องมีสิ่งพวกนี้ประกอบด้วย
0: ใช่ครับต่างกับของบรรพชิต
1: ครับ
0: บรรพชิตก็มีเพียงแค่ปัจจัย4
1: ครับ
0: ก็คือ1จีวร
1: ครับ
0: ครับ2ก็คืออาหารบิณฑบาต
1: ครับ
0: ครับซึ่งต้องออกบิณฑบาตทุกเช้าอยู่แล้วแล้วข้อ3ก็คือเสนาสนะ
1: ครับ
0: ที่อยู่อาศัย
1: ครับ
0: สมัยก่อนก็อยู่คนไม้
1: กันคนไม้เป็นวัดคร
0: ับ ใช่ตอนหลังก็มีข้าวบุดีก็มากราบถวาย
1: ครับ
0: ก็เป็นวัดวาอารามที่สร้างให้อยู่กัน
1: ครับอันที่4ครับ
0: ก็เป็นยารักษาโรคครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเครื่องอยู่ของบรรพช
0: ิตบรรพชิตครับจะต่างกับคฤหัสถ์เลยครับ
1: ครับต่างกันอย่างชัดเจนนะเพราะว่าคฤหัสถ์นี้จะเปลี่ยนไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง
0: ๆ
1: ส่วนบรรพชิตก็จะมีอยู่แค่4อย่างก็คือจีวรใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็อาหารบิณฑบาต
0: ครับ
1: ที่อยู่
0: อาศ
1: ั
0: ย
1: แล้วก็ยารักษาโร
0: คครับ
1: ทั้ง4อย่างก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได
0: ้และพระเดินทางไหนปุ๊บก็จะมีเรียกว่าบริขาร8
1: ครับ
0: เป็นอัฏฐบริขารจะมี8อย่าง
1: ครับ
0: ครับก็จะอยู่ในบาตรในอะไรพวกนี้อยู่แล้วคร
1: ับเวลาบวชพระใหม่ก็จะมีอัฏฐบริขารอย่างนี้ประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นผ้าไตรจีวรบาตรเข็มมีดโกนหนวดหรือว่าผ้าก
0: องน้ำ
1: ที่กองน้ำอะไรนี้ครับก็เรียกว่าอัฏฐบริขาร
0: ถูกต้องครับ
1: ครับทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดในขิหิสูตรครับแก่สารีบุตรถึงคฤหัสถ์คนหนึ่งไว้ว่าอย่างไรครับ
0: ครับพระพุทธเจ้าทรงตัดแก่พระสารีบุตรถึงคฤหัสถ์คนหนึ่งไว้ว่าผู้นุ่งห่มผ้าขาวมีการงานสำนวนดีในสิกขาบท5ประการครับไอ้คำว่าสิกขาบท5ประการก็คือ
1: ครับ
0: ตัวศีล5
1: ครับ
0: ครับตัวศีล5จะไม่มีความลำบากในการของชีพอยู่ในปัจจุบัน
1: คร
0: ับและคนเหล่านั้นเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว
1: ครับ
0: มีพวกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยอบายทุกตินิริบาตก็สิ้นแล้วจะเป็นพระโสดาบันครับมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า
1: ครับ
0: ครับคือพูดง่ายๆอ่ะบุคคลผู้มีศีล5เนี่ยปิดทางอบาย
1: ครับ
0: ครับจะไม่ตกนรกแน
1: ่ครับ
0: จะมีทางสวรรค์ที่ไปเบื้องหน้า
1: ใช่
0: ก็จะขึ้นเป็นชั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือไม่ก็เป็นปัจจัยถึงพระอรหันต์เลยครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้คือคฤหัสถ์ในมุมมองของที่พระพุทธเจ้าได้ตัดกับ
0: พระสารีบุตร

0: ใช้
1: คืออย่างน้อยต้องมีศีล5บริบูรณ์
0: เป็นเบื้องต้นเลยครับ
2: คร
0: ับ
1: ที่ประกอบบุคคลที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์หรือพระสาวกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วใช่มั้ยครับ
0: ถูกต้องครับ
1: พระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลกใช่มั้ยครับเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ให้เป็นสุขในปัจจุบัน
0: ครับ
1: ผู้บุคคลใดที่ว่าก็เรียกว่าเลี่ยไรทรัพย์ลงในพระพุทธศาสนาก็คือลงในเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาก็คือบำรุงพระสงฆ์บำรุงวัดวาอารามก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้า
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นคฤหัสถ์สิ่งที่คฤหัสถ์ควรประกอบ
0: ก็เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสบอก
1: ครับ
0: คือแบ่งเป็นบรรพชิตกับคฤหัสถ์ถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: ซึ่งบรรพชิตก็จะมีลักษณะต่างกันที่บอกมาแล้วแล้วก็มีตัวศีลบรรพชิตจะว่าด้วยศีลครับ
1: ใช่ครับ
0: คือความปกติ227ข้อ
1: ครับ
0: คฤหัสถ์ก็คือจะอยู่แค่5ข้อคร
1: ับ15ข้อ
0: 15ข้ออ
1: ันนี้ก็เรียกว่าเป็นความละเอียดของศีลเพราะว่าคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอยู่ที่การรักษาศีล
0: ครับแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าคุณเป็นคฤหัสถ์คุณต้องมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าครับเชื่อในทั้งปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็สุดท้ายเลยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ครับคุณพระเจ้า3อย่าง
1: ใช่
0: แล้วก็เชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าเนี่ยทรงสอนได้ถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็พระสงฆ์คือปฏิบัติเป็นตรงอยู่แล้วเปรียบเหมือนอะไรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ครับ
0: ปฏิบัติเพื่อเป็นเนื้อหน้าบุญของชาวโลก
1: ห
0: มายความว่าอย่างไรเนื้อหน้าบุญหมายความว่าพระสงฆ์ก็เปรียบเหมือนนาอยู่พื้นหนึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าพระสงฆ์ที่ดีปุ๊บนานั้นก็จะเป็นนาที่ดี
1: ครับ
0: วัชพืชสิ่งต่างๆก็คือศีลไม่ด่างพร้อย
1: ครับ
0: ญาติโยมได้ทำบุญได้เกื้อกูลในนาอันดีปุ๊บข้าวกล้าที่ใส่ในนาก็เจริญงอกงาม
1: ใช่
0: ถือว่าเป็นทางบุญคือเรียกว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลก
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนมันมีในที่ปรากฏในขีหิสามีจิสูตรครับว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีไว้ว่าอย่างไรครับ
0: ก็อริยสาวกจะผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการ
1: ครับ
0: ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทา
1: ครับ
0: สมควรแก่คฤหัสถ์เป็นเหตุให้ได้ยศ
1: ครับ
0: ครับและเพื่อเกิดในสวรรค์ครับ
1: คือปฏิบัติที่ทำสี่ประการเป็นเหตุให้ได้ยศแล้วก็เกิดในสวรรค์
0: ครับ
1: ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายก็รู้ว่าสี่ประการเนี่ย
0: ครับ
1: จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ครับสี่ประการเนี่ยจะประกอบไปด้วย
1: ของบรรพชิตไหมครับไม่ว่าจะเป็น
0: สี่อย่างนี่เป็นของ
1: ครับ
0: บรรพชิตจะมีอยู่สี่อย่างครับ
1: ใช่
0: คือหนึ่งดำเนินชอบด้วยจีวร
1: ใช่ครับ
0: จีวรได้มาโดยชอบธรรม
1: ครับ
0: สองบิณฑบาต
1: ครับ
0: บิณฑบาตก็คือเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมเป็นเครื่องอยู่ของบรรพชิตอ
1: าศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ
0: ครับ
1: ข้อที่สามครับ
0: เสนาสนะครับ
1: ครับ
0: การอยู่ตามเสนาสนะต่างๆครับแล้วข้อสุดท้ายครับเภสัชอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้
1: ครับ
0: เพราะพระองค์ทรงบัญญัติว่าให้ฉันยาดองด้วยน้ำมูลเน่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องประกอบของพระอริยสาวก
0: บ
1: ุคคลจะเป็นอริยสาวกได้ต้องมีธรรมสี่ประการนี
0: ้
1: ประกอบแล้วก็มีความสันโดษในธรรมทั้งสี่ประการไม่มาก
0: ๆก็คือตอนที่เราจะบวชทีแรกเลยอุปัชฌาย์อาจารย์อุปัชฌาย์ก็จะให้เขาเรียกว่าเครื่องอยู
1: ่
0: สี่อย่างก็คือเมื่อกี้นี
1: ้
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอีกสี่อย่าง
1: เขาเรียกว่าอะไรครับอนุสาสแปด
0: ใช่ครับอนุสาสน์8ครับก็คือควรทํา4
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ควรทํา4คําว่าไม่ควรทํา4ก็คือเข้าขั้นปาราชิกปาราชิกแปลว่าความพ่ายแพ้
1: ครับ
0: คุณเป็นพระไม่ได้4อย่างก็คือ1เสร็จมีถุน
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: 2ลักทรัพย์ตั้งแต่5มอสกคนคิดก็ไม่ได้เหมือนกันหลักๆเลยแล้วข้อ3ก็คือฆ่า
1: ครับ
0: ฆ่ามนุษย์ทํามนุษย์ให้ตาย
1: ครับ
0: ครับด้วยความเจตนา
1: ครับ
0: ครับแล้วข้อสุดท้ายเลยอวดตริอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตัวตนเพื่อต้องการทุกลาภสักการะ4อย่างนี้ไม่ได้เลยขาดจากความเป็นพระทันทีนี่คือเครื่องอยู่ของบรรพชิตก
1: ็
0: คืออนุสาสน์8ครับ
1: ครับก็พระพุทธเจ้าก็จะตอนที่ท่านประทับอยู่พระเวรุวันใช่ไหมครับท่านก็ตัดกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่พระนครสาธัตถีว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการครับ
0: ครับ
1: ทำ5ประการของอุบาสกก็คือศีล5
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ครับ
0: ของพระก็จะมีอนุสาสน์8
1: ครับ
0: ส่วนของอุบาสกที่ว่า เครื่องอยู่ทำเครื่องอยู่ก็คือตัวศีล5นี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: พึงข้อ1ปานาติบาต
1: ครับ
0: ไม่ยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป
1: ใช่ครับ
0: 2อทินนาทานไม่ถือเอาทรัพย์ของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3กามเมสุมิจฉาจาร
1: ครับ
0: คือไม่ประพฤติร่วมในภริยาของคนอื่น
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อที่4คือมุสาวาทาครับไม่พูดคำโกหกเป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเลยไม่ดื่มสุราเมรัยสุราเมรัยแล้วของมึนเมาเป็นเหตุตั้งเหตุความประมาท
1: ครับ
0: ครับนี่คือทำเครื่องอยู่ของเราคฤหัสถ์5อย่างครับ
1: ก็แสดงว่าทำของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตส่วนใหญ่ที่พุทธเจ้าได้ตัดก็คือเรื่องของศีล
0: ครับ
1: นะครับขีหิตสุกก็คือคฤหัสถ์ก็คือศีล5
0: ครับ
1: ของบรรพชิตก็คือศีล227
0: 27ครับ
1: แล้วก็ทำที่พระเจ้าตัดไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือ
0: ครับ
1: อนุสาสน์8ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ของบรรพชิต
0: ครับ
1: ทีนี้ในนิระยะสูตรครับพระพุทธเจ้าตัดแก่ภิกษุไว้ว่าอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับคฤหัสถ์ครับ
0: อ๋อก็จะตัดคล้ายๆกันครับก็คือจะตัดเรื่องตัวศีล5นี่แหละครับถ้าคฤหัสถ์ประพฤติอยู่ในธรรมศีล5
1: ครับ
0: ก็คือมีการไม่ฆ่าเป็นต้น
1: ครับ
0: ก็จะปิดเวร5ปิดทางอบายครับพอเราปิดตรงนี้ปุ๊บก็มีโอกาสจะได้คำว่ามรรคผลแล้วก็นิพพานได้ทางสวรรค์
1: ครับ
0: ครับ
1: คือถ้าบุคคลประพฤติผิดในศีล5ข้อนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ทุศีล
0: ทุศีลครับ
1: ก็คือจะหาความเจริญในการเป็นคฤหัสถ์เนี่ยได้ยาก
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้
0: ตายไปก็อาจจะต้องตกนรก
1: ครับ
0: หรือไม่ก็พ้นจากนรกแล้วก็วิบากให้เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในเปรตวิสัยต่อไปครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มีในพระสูตรที่ชื่อว่าจันทารสูตรนะ
0: ครับ
1: พุทธเจ้าก็ตรัสว่าธรรมที่จะทำให้บุคคลนั้นเป็นจะประกอบด้วยธรรมกี่ประการครับที่ว่าจะเป็นอุบาสกที่เลวทรามหรือว่าเศร้าหมองเนี่ยครับ
0: หนึ่งครับอุบาสกจะต้องเป็นผู้ธรรมที่ทำให้อุบาสกเศร้าหมองใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: หนึ่งอุบาสกไม่มีศรัทธา
1: ครับ
0: ครับถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยเศร้าหมองแน่ครับ
1: ใช่ครับ
0: ข้อสองอุบาสกเป็นผู้ทุศีล
1: ครับ
0: ครับคือไม่มีศีลห้า
1: ครับ
0: เศร้าหมองแน่แล้วข้อที่สามอุบาสกนั้นเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวครับไม่เชื่อเรื่องกรรม
1: ครับ
0: ครับแล้วข้อที่สี่อุบาสกนั้นแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนา
1: ครับ
0: ครับแล้วข้อสุดท้ายเลยอุบาสกทำการสนุนในที่นอกศาสนานั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คืออันนี้ขึ้นมาในจันทารสูตรครับที่ว่าพระเจ้าตรัสว่าธรรมที่ทำให้อุบาสกนั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองหรือเป็นผู้เลวทรามก็ประกอบอยู่ด้วยกัน5ประการก็คือ1เป็นผู้ไม่มีศรัทธาก่อนพอไม่มีศรัทธาแล้วก็จะเป็นผู้ทุศีลด้วยแล้วก็แสวงบุญในนอกพระศาสนาแล้วก็เป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวไม่ว่าจะมีข่าวอะไรเกิดขึ้นก็ถือเป็นว่าเป็นมงคลหมด
0: อ
1: ันสุดท้ายก็คือแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา
0: คือพูดง่ายๆอ่ะนับถือแต่ไม่ปฏิบัติเปรียบเหมือนง่ายๆพ่อแม่เป็นชาวพุทธ
1: ครับ
0: ลูกเกิดมาก็ชาวพุทธไม่ได้ศึกษาดูว่าเอ้ยจะต้องศรัทธายังไงถูกไหมครับไม่ได้ศึกษาดู
1: คร
0: ับ พอไม่ศึกษาปุ๊บทีนี้ก็เป็นผู้ทุศีล
1: ครับ
0: ศีล5ก็ไม่รักษาถูกครับแต่เราชาวพุทธเราก็ต้องมีครบทุกอย่างต้องมีคำว่าศรัทธาด้วยคุณต้องรักษาศีลอย่างน้อยศีล5นี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวต่างๆคุณต้องใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ให้ดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วอีกอย่างทําบุญในพุทธศาสนาเรา
1: ครับ
0: ถ้ามีแต่พระไม่มีญาติโยมเข้ามาทําบุญพระก็คุณใส่บาตรพระก็อยู่ไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็จะบอกว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธคุณไม่ได้มาบวชคุณต้องเกื้อกูลตรงนี
1: ้ใช่อ
0: ย่างน้อยก็ด้วยปัจจัย4มีอาหารเป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือปฏิบัติให้ได้เกิดคําว่าปริยัติ
1: ค
0: ือการเรียนเสร็จปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทเกิดเองปฏิเวทเนี่ยไม่ใช่เกิดเฉพาะพระอย่างเดียวญาติโยมก็เกิดสมัยนี้ญาติโยมบรรลุธรรมขั้นสูงก็มีอยู่เยอะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นหลักที่มาในพระสูตรส่วนอีกพระสูตรหนึ่งครับคือวนิชสูตรครับ
0: ครับ
1: พุทธเจ้าบอกว่าการค้าขายที่ผิดต่อหลักธรรมครับมีอะไรบ้างครับ
0: ครับพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วนั้นนะ
1: ครับ
0: การค้าขายนี่ก็สำคัญเหมือนกันข้อแรกเลยคนที่น้อมพระรัตนตรัยเข้ามาในตนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ข้อหนึ่งไม่ควรค้าขายอาวุธสัตตา
1: ครับ
0: เครื่องประหารกันนี่ไม่ควรเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ข้อสองก็ค้าขายสัตว์ครับเพื่อไปฆ่าเป็นอาหารครับ
1: ครับ
0: แล้วข้อที่สามคือ ค้าขาย

0: พวกเนื้อสัตว์ต่าง
1: ๆไ
0: ม่ควรข้อที่4คือค้าขายพวกน้ำเมาแล้วข้อสุดท้ายเลยข้อที่5ไม่ควรค้าขายพวกยาพิษ
1: ครับ
0: ครับ5อย่างทำให้ใจเป็นเศร้าหมองครับคนอ้วนสุขอสิกรรมไม่ควรทำครับ
1: เพราะว่าการค้าขายเนี่ยเมื่อบุคคลเข้าไปทำการค้าเหล่านี้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจตนเองเนี่ยเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าได้
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าจิตเนี่ยไม่มีความเมตตาแล้วม
0: ี
1: แต่ความโลภอยากจะได
0: ้ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นการค้าขายที่ทำให้เขาเรียกว่ามอมเมาครับเป็นการมอมเมาผู้อื่นด้วยแล้วทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียสติก็เป็นได้เช่นการค้าขายสุราใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: พอเราค้าขายสุราไปแล้วปุ๊บเราได้เงินนั้นมาแต่ว่าสุรานั้นไปเกิดผลต่อคนที่นำไปซื้อนำไปดื่ม
0: ถูกต้องครับ
1: ทำให้เสียชีวิตได้เสียทรัพย
0: ์
1: ครอบครัวทะเลาะวิวาทก
0: ็
1: เป็นโทษของการดื่มน้ำเมา
0: ใช่ครับทำให้ใจเราเฝ้ามองเลยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็มีในเวนิชสูตรครับ
0: คือ
1: ปรากฏในพระสูตรชัดเจนนะ
0: ครับ
1: ก็มีอีกหลายๆพระสูตรครับที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้เช่นว่าในพระสูตรที่คือพระเวสิสูตรครับ
0: ครับ
1: พุทธเจ้ากลับว่าตรัสกับพระเวสิอุบาสกไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ
0: ในพระสูตรนี
1: ้ครับ
0: พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพระเวสิอุบาสกผู้ไม่ตั้งในศีลและชักชวนอุบาสกผู้เป็นบริวารของตนนะประมาณ500คน
1: ครับ
0: ไม่ให้อยู่ในศีลด้วย
1: ครับ
0: คือหมายความว่าอุบาสกคนนี้ไม่อยู่ในศีลและอุบาสกเนี้ยก็มีบริวารอีก500คน
1: ครับ
0: บริวารก็ตามนายตัวเองก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลด้วยครับแต่ภายหลังอุบาสกเนี้ยก็เกิดสำนึกได้คิดว่าเอเราเป็นคนอุปการะมากใช่ไหมครับก็เลยเราก็เป็นหัวหน้าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยมีการชักชวนอุปสมบทที่เป็นลูกน้องของเราเนี่ยประมาณ500คนเนี่ยให้ตั้งอยู่ในศีล
1: ครับ
0: ครับ
1: คือว่าพูดง่ายคือหัวหน้านี่มีความสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานไหนก็แล้วแต
0: ่
1: ถ้าหัวหน้าอยู่ในหลักอยู่ในธรรมลูกน้องก็สามารถที่จะดำเนินการตามหัวหน้านั้นได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับคือพอให้ลูกน้องตั้งอยู่ในศีลแล้วปุ๊บครับก็คือง่ายๆอ่ะตัวเองอยู่ในศีล5
1: ครับ
0: ก็ให้ลูกน้องตั้งอยู่ในศีล5ด้วยครับก็1ก็ไม่ฆ่าเบื้องต้นอยู่แล้ว2ไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: 3รักเดียวเจเดียวประพฤติคุ้มครองเราแล้วก
1: ็
0: 4ไม่พูดคำโกหกเป็นต้นแล้วก็ที่5ไม่ดื่มน้ำเมาแล้วของสุราเมรัยแล้วของมึนเมา
1: หรือ
0: ต
1: ั้
0: งแห่งความประมาททีนี้อุปสมบทเนี่ยพอทำนี้แล้วปุ๊บก็ไม่พอคนเราที่อยากจะได้มากเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: จากศีล5เสร็จก็มารักษาศีล
1: 8ใช่ครับสูงขึ้นไป
0: สูงขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: พอไม่พอรักษาศีล10
1: ศีล10
0: ศีล10พอไม่พอปุ๊บทีนี้ก็ก็เลยคิดว่าการคลองเรือน
1: ครับ
0: มันลำบากพอมันลำบากปุ๊บก็เลยสละศาสดาปุ๊บก็ออกมาบวช
1: ครับ
0: ก็เลยมาพูดศีล227ข้อ
1: ครับ
0: ทำตนให้บริสุทธิ์ครับ
1: ครับก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
0: พระอรหันต์ในอนาคตครับ
1: ครับวันนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นพระสูตรที่ปรากฏในของพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนนะครับทีนั้นเมื่อจะกล่าวสรุปว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนะครับทุกคนก็ต่างที่จะมุ่งหวังว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญเป
0: ็
1: นความสำเร็จในชีวิตและความสมบูรณ์ในชีวิตก็ปฏิบัติตามหลักที่ทำง่ายๆครับที่ได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักของคารวาสธรรมขี้หิบปฏิบัติเกี่ยวกับหลักของทิฏฐกมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับ แล้วก็หลักของอบายมุขหกที่ว่าเราควรงดเว้นแล้วก็กรรมกิเลส4อย่างใช่ไหมครับแล้วก็อคติ4อย่าง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นธรรมคฤหัสถ์ก็ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าวัตตะความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยครับแบ่งออกเป็น3วัยครับ
0: ครับ
1: 3วัยนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ครับคือพระพุทธองค์ก็คงให้แนวคิดต่างๆอันนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ
1: ว่า
0: ตอนพระองค์ประสูติมาปุ๊บประสูติในกษัตริย
1: ์ครับ
0: ถูกเลี้ยงดูอย่างดีเลยถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: เจริญเติบโตมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยทุกอย่างไม่รู้จักคำว่าแก
1: ่
0: เจ็บแล้วก็ตายไม
1: ่
0: รู้จักแล้วตอนหลังก็เทวทูต4ก็มาจำแนกให้เห็นพระพุทธองค์นี้คือว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วจะได้รู้เป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ก็ให้เกิดนิพพานได้เห็นพอพระองค์เกิดนิพพานเห็นปุ๊บก็เลยเฮ้ยคนเราทำไมว่าจากเราเป็นเด็กเร เราโตขึ้น

0: พอเราโตก็เอ๊ะทำไมต้องแก่
1: ครับ
0: ต้องเจ็บทำไมต้องตายด้วยเกิดความสงสัยพอเกิดความสงสัยปุ๊บพระองค์ก็ส่งออกบวชออกบวชเพื่อหาอมตะธรรม
1: ครับ
0: ธรรมที่ไม่แก่
1: ครับ
0: ธรรมที่ไม่เจ็บธรรมที่ไม่ตาย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ

0: ทำตัวเองให้ลำบากสุดพดมั่งอะไรบ้างพระองค์ก็ไปกับสองคนที่ไม่เชื่อในโลกหน้า
1: ครับ
0: ก็จะใช้สมบัติเสวยสุขอย่างเดียวเลยไม่ถึงบุญกุศลไม่ถึงโลกหน้าคิดว่าเออตายแล้วก็สูญไป
1: ครับ
0: กูมีทรัพย์สมบัติกูก็ใช้ให้เลยดีกว่า
1: ครับ
0: ไม่เกื้อหนุนใครจึงกลายเป็นวรรณะสี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่
0: เกิดความเหลื่อมล้ำกัน
1: ครับ
0: พระองค์ก็เลยเออเราก็ลองดูหาสายกลางดีกว่า
1: ครับ
0: ไปหาธรรมที่ไม่ตายพระองค์ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคำว่าธรรมที่ไม่ตายคนเราทุกคนวัตตะธรรมชาติ
1: ครับ
0: เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องผ่านไปหนุ่มสาว
1: ครับ
0: ก็ต้องแก
1: ่ครับ
0: ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตาย
1: ใช่ครับ
0: พระองค์ทรงแบ่งเป็น3วัย
1: ครับ
0: วัยแรกเรียกว่าปฐมวัย
1: ครับ
0: เป็นวัยเริ่มต้นแต่เกิดถึงประมาณสัก25ปี
1: ครับ
0: นะถือว่าเป็นปฐมวัยวัยเริ่มต้นเลยวัยนี้ถามว่าต้องทำยังไงคุณออกจากท้องแม่พ่อแม่มาอูแวะแวะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเรียนรู้ปุ๊บคุณก็ต้องเรียนให้เยอะที่สุด
1: ใช่ครับ
0: เพื่อนำความรู้กับสู่การงาน
1: ครับ
0: เป็นวัยต้นเป็นวัยเรียนถูกไหมใช้เวลาเรียนประมาณ25ปี
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บเข้าสู่วัยที่2เขาเรียกว่ามัชชิมวัย
1: ครับ
0: เป็นวัยกลางคนละถามว่าบางคนเมื่อเรียนเสร็จแล้วต้องทำอะไรทำงานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้มาบวชบางทีก็มีครอบครัว
1: ใช่
0: ซึ่งวัยเนี้ยพระองค์ทรงแบ่งเป็นช่วงเวลาอายุประมาณ25ถึง50ปี
1: ครับ
0: นี่คือเรียกว่าเป็นมัชชิมวัย
1: มัชชิมวัยคือวัยกลางคน
0: วัยกลางคน
1: ครับ
0: เป็นวัยที่มีกำลังที่สุด คุณต้องทำงานแล้วทำงานเพื่อจุนเจือครอบครัว
1: ครับ
0: ครอบครัวลูกเมียแต่ก็ต้องมีครอบครัวเพราะธรรมชาติมนุษย์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ต้องอยู่ต้องสร้างสังคมไปเรื่อยต่างกับบรรพชิตคนมีจิตสามารถที่จะออกมาบวชทำตนให้หลุดพ้นได
1: ้
0: เพราะว่าทางโลกมันแคบแ
1: คบ
0: แต่จะต้องหาเงินมาเลี้ยงจุนเจือบางคนก็ต้องกินต้อง3มื้อถูกไหมเช้าประมาณเย
1: ็
0: นแต่พิสุออกบวชแล้วบางทีก็ฉันแค่มื้อเดียวมันควรชาวบ้านด้วยทำจิตใจให้หลุดพ้นอย่างเดียว
1: ใช่
0: ครับแล้วพอวัยสุดท้ายปุ๊บตั้งแต่อายุประมาณ50เอาแค่75พอสมัยนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ลดลงถูกไหม
1: ครับ
0: สมัยเนี้ยเป็นสมัยที่ว่าควรจะต้องรู้จักเสียสละไม่ยึดติด
1: ครับต้องปล่อยวางให้ได้
0: ต้องปล่อยวางให้ได้
1: ครับ
0: เป็นวัยที่ต้องเข้าวัดเข้าวาในยุคสมัยก่อน
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยสังคมคนเฒ่าชราเขามีจะเข้าวัดเข้าวากัน
1: ครับ
0: เป็นวัยที่3
1: ครับ
0: ครับเมื่อเจ้าถึงแบ่งไว้3วัย
1: ครับ
0: ปฐมวัยก็คือวัยสุดท้ายเรียกว่าวัยชราครับเป็นวัยที่ว่าคิดดูง่ายๆคนเฒ่าคนแก่เวลาอยู่บ้าน
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นมีลูกหลานห้อมล้อมคอยดูแลคอยอะไรถูกไหม
1: ใช่
0: จะเจ็บไข้แต่ลูกหลานต้องคอยดูแลนี่คือสังคมสมัยก่อนถามว่าสมัยนี้
1: ไม่ได้แล้ว
0: จะมีไหมมันหาได้ยากมาก
1: ครับใช่
0: เพราะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็หวังอย่างเดียวว่ายามแก่ชราก็ได้ลูกได้หลานคอยเฝ้าดูแลต่างถูกไหมคร
1: ับ ใช่
0: เนี่ยถึงว่าแบ่งเป็น3วัย
1: ครับ
0: นี่คือของคฤหัสถ
1: ์ครับ
0: ตั้งแต่วัยเริ่มต้นปฐมวัยตั้งแต่เกิดมามีการเรียนรู
1: ้
0: แล้วก็มัชชิมวัยวัยกลางคนคือเป็นช่วงวัยทำงานมีครอบครัวคุณต้องสร้างฐานะให้ได้
1: ใช
0: ่แล้ววันสุดท้ายคือ
1: ปัจฉิมวัย
0: ปัจฉิมวัย
1: ครับ
0: คือเป็นวัยที่ว่าแก่แล้ว
1: ครับ
0: แก่แล้วก็ความเจ็บก็มาใช่เป็นวัยที่ต้องเตรียมตัวตาย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ก็เรียกว่าเข้าวัดเข้าวาเอาบุญเอากุศลอย่างเดียว
0: ใช่
1: เพื่อที่จะเตรียมตัว
0: ฟังอะไรครับ
1: นำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ตามวัยแต่ละวัยเพราะว่าแต่ละวัยเนี่ยพูดถึงว่า3วัยวัยไหนที่จะสามารถเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดครับ
0: ครับวัยที่เข้าใจที่สุดก็คือจะเป็นช่วงปฐมวัยและช่วงมัชชิมวัยครับจะเข้าใจมากที่สุดเลย
1: ครับ
0: พระเจ้าถึงว่าคนที่มาบวชจะมีธุระในศาสนาอยู่2อย่าง
1: ครับมีอะไรบ้างครับธุระ2อย่าง
0: 1เรียกว่าคถาธุระ
1: ครับ
0: ถ้ามาบวชตอน
1: เป็นสามเณ
0: รหรือเป็นหนุ่มเนี่ยก็คุณต้องเรียนรู
1: ้
0: เรียนไป
1: ต้องเอาคันธุระ
0: ใช่ครับคันธุระก็คือจะเป็นนิกายสองนิกายแล้วแต่ท่องจำให้ได
1: ้
0: สมัยก่อนเนี่ยก็คือเรียนปากต่อปากแล้วไปสอนไปเรื่อยๆยังไม่มีการจดบันทึกเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ท่องจำสอนได้ทุกประสูตรเลยตรงนั้นตรงนี้สอนทุกอย่างทั้งอาการสองทุกอย่าง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาบวชตอนแก
1: ่
0: สมองคุณก็เลื่อนๆแล้วไม่อยู่ในอำนาจจะนั่งจะอะไรก็ไม่ไหวถูกไหมเรียนก็ไม่ไหวสมองไม่ไหวต้องมาฝึกวิปัสสนาครับ
1: วิปัสสนาธุระ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ฝึกสมาธิฝึกจิตใจอย่างเดียวครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่าย

0: ญาให้น้อยลง
1: คร
0: ับ
1: คือใช้ปัญญาพิจารณาทำความเป็นจริงใช่ไหมครับว่าสังขารร่างกายนี้ไม่เที่ยงใช่ไหมครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตา
0: ใช่คร
1: ับเป็นสิ่งที่ว่าพระเจ้าเป็นกฎไตรลักษณ์ที่ทุกคนจะต้องพบเจ
0: อ
1: ก็แต่ละวัยก็จะพบเจอแล้วก็เรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมก็แตกต่างกัน
0: คร
1: ับ ก็อย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นว่าวัยเด็กใช่ไหมครับปฐมวัยก็จะเน้นไปทางด้านขันธธุระ
0: ครับการเรียน
1: การเรียนพระไตรปิฎก
0: จะทั้งโลกทั้งธรรมก็แล้วแต่ครับ
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดใช่ไหมครับ1อะไรครับพระสุต
0: วินัย
1: วินัยปิฎกก่อนครับ2พระ
0: สุตต
1: กปิฎก3ครับพระอภิธรรมปิฎกอันนี้ก็คือเรียกว่าไตรปิฎกก็มีอยู่3ตะกร้า
0: ครับ
1: ที่จะต้องขันธธุระคือศึ
0: กษา
1: ให้ครับให้ทองแท้ในพระธรรมตรัสธรรมของพระพุทธเจ้าพระชาจะสอนพระใหม
0: ่
1: ก็จะบอกตัจจะปัญจกะกรรมฐานก็คือกรรมฐานมีหนังเป็นที่5มีอะไรบ้างครับ1เกศาใช่มั้ยครับเกศาก็คือผ
0: ม
1: 2โลมาคือ
0: ขน
1: 3ทันตาคือฟัน
0: ฟันครับ
1: สี่ตะโจคือหนังใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ
0: ฟันตัวที่สี
1: ่ฟันตัวที่สี่นะทันตาแล้วก็ตะโจแล้วก็หนังนี่ครับมีเขาเรียกว่าตัจจปัญจกะกรรมฐานคือพุทธะพุทธเจ้าให้พิจารณาดูที่ตัวเองเพราะว่าสิ่งต่างๆทั้ง5อย่างนี้ล้วนแต่เสื่อมไปเป็นธรรมดา
0: คร
1: ับ พิจารณาตามความเป็นจริงใช่ไหมครับตามสภาพต่าง
0: ๆคือพูดง่ายๆอ่ะพระองค์สอนให้รู้จักกฎของธรรมชาติ
1: ครับ
0: ครับทุกอย่างไม่สามารถมีกฎของไตรลักษณ์ไปได
1: ้
0: ทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู
1: ่แล้วก็ดับไป
0: เองโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ถูกปรุงแต่งปุ๊บก็จะดับไปเองโดยธรรมชาติไม่เกิดขึ้นแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็เหมือนคนเราเนี่ยพุทธเจ้าหาคำว่าธรรมที่ไม่ตายท่านสุดองค์ก็คงค้นพบก
1: ็
0: คือค้นพบกฎธรรมชาตินี่แหละ
1: ครับ
0: ค้นพบกฎไตรลักษณ์นี่แหละอันนี้จังทุกขังหน้าตาเพราะกายคนเราเป็นที่อาศัยเฉยเกิดจากตัวขันธ์ห้า
1: ครับ
0: ถูกไหมครับรูปคือสิ่งที่เรามองเห็นเวทนาคืออารมณ์ที่เราเสวย
1: ครับ
0: ตัวสัญญาความจำได้ไม่รู้เราจำความได้ตอน 5-6 ขวบถูกไหมเสร็จแล้วก็ตัวสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งทุกอย่างท้ายสุดแล้วคือตัววิญญาณในกายของเราเนี่ยวิญญาณของเราจะอยู่ที่ท้องพ่อท้องแม่จะเป็นสรรพสัตว์ด้วยแต
1: ่
0: ถึงเวลาก็ต้องคลอดออกมาแล้วก็ตั้งอยู่ในระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: อาจจะเป็นวัยปฐมวัยมัชฌิมวัยหรือปัจฉิมวัยแล้วแต่ละวัยถึงเวลาปุ๊บก็ดับไปหมดก
1: ็
0: คือตัวขันธ์5เนี่ยคือสูตรธรรมชาติหมดเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นหลักธรรม
0: ครับ
1: ที่ชาวคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนก็สามารถนำไปปรับปรุงเค้าเรียกว่าไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: ครับ
1: โดยพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเวลาเราทำการงานมีปัญหาใช่มั้ยครับปัญหาทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาไหนที่จะไม่มีทางออก
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่าทางแก้ของแต่ละปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคน
0: นะ
1: เรามองปัญหานี้อาจจะใหญ่แต่สำหรับอีกคนหนึ่งก็หรือผู้ว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมองปัญหานี้เป็นปัญหาเล็ก
0: ๆ
1: นะครับบางครั้งบางทีการปรึกษาเนี่ยสำคัญครับเราต้องปรึกษาผู้ที่เขามีความรู้เมื่อปรึกษาผู้ที่มีความรู้แล้วเราก็จะได้วิธีการแก้ไขปัญหานั้นแตกต่างกัน
0: คร
1: ั รบเรื่องยากๆก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเราก็ได้
0: ใช่ครับซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าให้คนมาบวชอย่างเดียว
1: ครับ
0: พระองค์ก็มีธรรมะมีวินัยของคฤหัสถ
1: ์
0: ที่เราฟังว่าคุณอยากเจริญถึงแม้คุณไม่ต้องมาบวชแต่ว่าคุณสามารถจะเกื้อกูลพระสงฆ์ได้คุณสามารถจะของเรือนได้มีครอบครัวได้ทุกอย่างแต่คุณต้องอยู่ในศีล5
1: ใช่
0: ครับมีการเกื้อกูลกันทุกอย่าง
1: ครับ
0: ครับถ้าเกื้อกูลทุกอย่างปุ๊บชีวิตคุณเรามีความสุขคนเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันแล้วเวลาตายปุ๊บบุญกุศลที่คุณได้ทำเนี่ยก็ส่งให้คุณไปสู่สุคติมีสวรรค์ที่ไปในเบื้องหน้าถ้าเราทำความชั่วอย่างเดียวปุ๊บไม่คือกุลเลยใจก็เศร้าหมอง
1: ใช่
0: เมื่อใจเศร้าหมองเกิดอะไรก็ตกนรกหมกไหม้อย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: พอหมดพ้นวิบากปุ๊บก็เป็นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นมนุษย
1: ์แ
0: ต่ยังคนที่ทำบุญทำทานไว้เนี่ยถึงเวลาละไปก็ปกติมีสวรรค
1: ์
0: ถึงแม้จะกลับเกิดมนุษย์อีกก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ต่ำต้อยถูกไหมเป็นคนดีมีเงินมีทองเหมือนเราบอกว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเขาสวยงามดูหล่อดูอะไรเนี่ยบุญกุศลที่เขาสร้างมา
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดเราเกิดมาปุ๊บถ้าเราจนหรือเรามีเรื่องเท้าเขาถ้าเราไม่ทำความดีเลยเราตายไปจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเปล่า

0: ราก็ไม่รู้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทต่อชีวิต
1: ครับ
0: คุณต้องรู้ตัวเองว่าตอนนี้คุณอยู่ในวัยไหน
1: น
0: ะแต่ละวัยคุณต้องทำอะไร
1: ใช่ครับ
0: วัยเด็กควรจะต้องเรียนรู
1: ้ครับ
0: วัยผู้ใหญ่ควรจะต้องทำงานสร้างครอบครัวให้มีฐานะให้ได้
1: ใช่
0: สมัยนี้คนเล่นร่อนก็เยอะ
1: ครับ
0: ทั้งที่คุณมีกำลังมีแรงดีแต่คุณไม่เรียนแต่เด็ก
1: ใช่
0: ไหมคุณก็ประคองตัวไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะวัยแก่ปุ๊บก็นอนแถวข้างทางบ้างอะไรบ้างทุกอย่างคือไม่เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงให้มาแล้วแต่ละวัยแต่ละวัยให้เราต้องทำอะไรบ้าง
1: ใช่
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักธรรมของแต่ละช่วงวัยก็มีการสอนในแต่ละอย่างที่แตกต่างกัน
0: ใช่ครับ
1: พี่มหาหลอพอจะทราบครับว่ากิจในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยครับทายกทายิกาหรือคฤหัสถ์ในสมัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยสาวกเนี่ยครับเขามีจะมีกิจอยู่2อย่างนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ตอนสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังพระชนมาชีพอยู
0: ่ครับ
1: 1อะไรรู้มั้ยครับ
0: 1ก็คือตอนเช้าเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเข้าไปในวัด
1: เข้าไปวัด
0: จะถือพวก
1: อาหาร
0: ปานะก็คืออาหารข้าวน้ําต่างๆเข้าไปถวายจิตสุมั่งสามเณรมั่ง
1: จัดอาหารไปถวายพระอันนี้คือกิจอย่างแรกใช่มั้ยของอริยสาวก
0: ใช่ครับ
1: กิจอย่างที่2ครับ
0: ช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยแล้วเข้าวัดไปฟังธรรมอ่ะก็ถือพวกน้ำปานะดอกไม้ที่เทียนไปไหว้พระไหว้อะไรฟังพระท่านเทศท่านอะไรเนี
1: ่
0: ย
1: อันนี้ก็คือครับอริยสาวกสมัยก่อนก็จะทำอยู่แค่2อย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: ถึงเรียกว่าเป็นคฤหัสถ์ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงก็คือนำพัตตาหารข้าวหวานไปถวายแก่พระภิกษุ
0: คร
1: ับ พอช่วงบ่ายก็ไปฟังเทศฟังธรรมอันนี้จะทำอยู่2อย่าง
0: งานเพราะว่าพระในสมัยก่อนเนี่ยจะฉันแค่มื้อเดียว
1: ครับ
0: ญาติโยมบางทีก็เข้าวัดแต่เช้าก่อนหรือไม่บางทีก็ญาติโยมอยู่ตามบ้านก็ตื่นแต่เช้า
1: ครับ
0: อาจจะทำอาหารไว้ตอนเย็นแล
1: ้
0: วก็แยกไว้ตะหากตอนเช้าก็พระบิณฑบาตก็ใส่ในบาตรก่อนถูกไหมครับก็เหมือนการถวายข้าวน้ำและอาหาร
1: ให
0: ้พระท่านได้กลับมาวัดพิจารณาอาหาร
1: ก็เป็นกิจของคฤหัสถ์สมัยก่อน
0: ใช่คร
1: ับ พอมาปัจจุบันปัจจุบันเรามองสถานการณ์ในปัจจุบันครับต่างคนต่างรีบทำงานใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ใส่บาตรในตอนเช้าก็ไม่เป็นไรครับลองสมาทานไหว้พระดูสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็เป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็ได้อานิสงส์เหมือนกันครับ
0: ค
1: ือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่หนึ่งเนี่ยก็จะมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเป็นลูกของคนค้าขายใช่ไหมครับที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เป็นอีกคนนึงก็เป็นสัมมาทิฏฐิก็สองคนเนี่ยเล่นด้วยกันเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็คือจะเล่นถอยลูกขุบใช่ไหมครับ
0: ลูกขุบ
1: ลูกขุบถอยลูกขุบไอ้คนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเล่นทีใดก็ชนะทุกครั้ง
0: เ
1: พราะว่าก่อนจะเล่นก็จะท่องว่าพุทธสะใช่ไหมครับนะโมพุทธสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้าส่วนคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะก็จะกล่าวว่าอรหันตะสัมมาสัมพุทธะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอรหันต์ก็คือพวกเดรัจฉีทั้งหลายอันนี้พอเราเล่นทีใดก็มิจฉาทิฏฐิก็จะแพ้ตลอดแพ้คนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยตลอดเลยทีนี้พอมาวันหนึ่งคนที่เป็นบุตรที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ถามคนที่ชนะตลอดว่าทำอย่างไรท่านถึงชนะเราตลอดก็บอกว่าก่อนจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ลองท่องดูว่านะโมพุทธะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ให้ตั้งใจทีนี้ก็ชนะตลอดเลยนะครับ
0: รู้ไหมทำไมถึงชนะ
1: ครับ
0: เพราะหนึ่งจิตคนเราต้องถึงผู้ที่เป็นเอกของโลก
1: ครับ
0: ทำให้เกิดสมาธิพอเราเกิดสมาธิปุ๊บใจเป็นหนึ่ง
1: ครับ
0: คุณจดจ่อเกิดสิ่งนั้นปุ๊บปัญญาก็เกิดทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่แหละคือบุคคลที่ว่าเป็นเลิศที่สุด
1: ครับ
0: ว่าทำได้แต่สมัยนี้ก็มีการไหว้พระสมาทานศีลฟ
1: ัง
0: เทศฟังธรรมทุกหน่วยงานคือเป็นสิริเป็นมงคล
1: ใช่
0: ทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาทำให้สำเร็จทุกอย่าง
1: ครับก็ลองนำไปปรับปรุงใช้นะครับ ที่ทำงานของตนหรือว่าสถานที่ที่เราเกี่ยวข้องลองบูชาพระไหว้พระก่อนที่จะเริ่มงานเพื่อเรียกสมาธิเรียกสติในการทำงานใช่ไหมครับมันจะทำให้การงานเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
0: อย่างของอาตมาเองเนี่ยทุกวันเนี่ยก็จะไหว้อยู่5อย่าง
1: ครับ
0: 1ไหว้พระพุทธเจ้าค
1: ือ
0: คุณของพระพุทธ
1: ครับ
0: ขั้นที่2คือไหว้พระธรรมหรือคุณของพระธรรม
1: ครับ
0: ขั้นที่3ก็คือไหว้คุณของพระสงฆ์พระยศสูงทุกคนปฏิปทาทุกคน
1: ครับ
0: แล้วก็ที่4ไหว้คุณของพ่อแม
1: ่ครับ
0: คนเราก็ต้องพ่อแม่อรหันต์ของลูก
1: ใช่
0: แล้วข้อสุดท้ายเลยไหว้ขั้นที่5ต้องไหว้คุณของครูบูชาอาจารย์ท
1: ั
0: ้งท้องทับธรรมคนเราต้องมีครู
1: ครับ
0: ต้องเคารพครูอาจารย์ได้เพราะความรู้ที่เขาสอนมาปุ๊บทำให้เราได้บรรลุได้ตรงจัง
1: ใช่ครับ
0: นี่คือความรู้ครบ5อย่างครับ
1: เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับคนเรา

0: เกิดมาทุกคนมีครูบาอาจารย์หมดครับอย
1: ่
0: าลบหลู่ครูบาอาจารย์เด็ดขาดถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์เคยให้ประสาทความรู้วิชาแก่เราใช่ไหม
1: คร
0: ับ ถึงวันหนึ่งครูบาอาจารย์อาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตือนสติท่านให้ข้อคิดให้กติธรรมบอกท่านได้ครับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะโกรธแค้นเคืองกันไม่ได้ครับเราต้องให้ความแนะนำแล้วก็ให้ความเคารพนับถือ
1: ครับ
0: เมื่อสิทธิ์ที่จะเจริญในทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีครับมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์แล้วเคารพต่อพ่อแม่แล้วแล้วก็เคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็สำคัญ
1: ถูกต้องครับก็เหมือนในในตอนนี้ครับที่พุทธเจ้าถามมานพว่าเอ๊ะท่านว่าอะไรอยู
0: ่ครับ
1: ไปว่าที่ต่างๆที
0: ่
1: จริงๆคือเราต้องรู้ว่าบุคคลนั้นอยู่ที่ไหนอย่างเช่นพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าถ
0: ู
1: กไหมเราต้องรู้ไปบัดให้ถูกให้ได
0: ้
1: ชีวิตเราก็เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถูกไหมไหว้คนที่ควรไหว้ที่ควรบูชา
0: ใช่ครับ
1: พ่อแม่เราเป็นต้น
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องดูแลทั้งบริวารชนลูกเมียสำนักพราหมณ์ต้องดูแลทุกอย่างถ้าคุณรับใช้ทุกอย่างคือเหมือนเรื่องที่ถูกเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: คือก็ไม่ใช่ว่าไหว้โดยที่ไม่รู้ว่า
1: ไม่รู้อะไรเลย
0: ไหว้อะไรไปบ้างนะ
1: ครับ
0: สมณะชีพราหมณ์เนี่ยที่สำคัญสำคัญก็คือสมณะชีพราหมณ์อยู่เบื้องบนเนื้อพ่อแม่อยู่เบื้องหน้า
1: ครับ
0: ครูบาอาจารย์เบื้องขวาม ิตรสหายเบื้องซ้ายแล้วก็ภรรยา
1: เบื้องหลัง
0: เบื้องหลังแล้วก็บ่าวไพ่หรือว่าคนใช้คนทำงานอันนี้เป็นทิศเบื้องล่าง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหลักทิศ6ที่ว่ามาในขีหิสูตร
1: ขีหิสูตร
0: ก็คือปรากฏในพระไตรปิฎกชัดเจนครับไม่ได้เราไม่ได้พูดกันมาลอยๆแต่ว่าพระพุทธเจ้ากำหนดไปแล้วว่าสมัยที่ท่านไปเจอสิกขมานพใช่ไหมครับทีนี้สรุปได้ว่าหลักทิศ6คือเป็นหลักที่คฤหัสถ์ควรนำมาปรับปรุงใช้เป็นขีหิธรรมที่สามารถจะนำไปเจริญปัญญาของตนได
1: ้
0: เวลาเราจะทำอะไรที่ว่าเป็นการเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันลองนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติกรรมฐานดูก่อนว่าเมื่อเรามีสติระลึกอยู่กับตัวแล้วหรือมีสัมปชัญญะ
1: ค
0: ือความรู้ตัวอยู่แก่ใจแล้วทีเนี้ยก็จะทำงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับก็รายการ
1: ตรงนี้ก็เสริมนิดนึงครับ
0: ครับ
1: บางคนจะนั้นแต่ก็เอาพระมาอาราธนาคือว่าเอามาผูกกับตรงนี
0: ้ครับ
1: อาจจะเป็นทั้งพุทธคุณหรือสักคุณแล้วแต่คือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราให้ใจเราตั้งมั่น
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็บางคนที่แฝงพระก
1: ็
0: แฝงบางคนไม่ยังน้อยก็มีความละอายครับในการทำความชั่วใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีพระอยู่กับตัวแล้วจะทำความชั่วอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เกิดความละอายอันนี้ก็เป็นผลดีได้เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นพุทธคุณอีกอย่างหนึ่ง
1: พุทธคุณอย่างหนึ่งถ้าใจเราตั้งมั่นจะทำให้แตกบางคนก็ไหว้พระสำคัญศีล5หรือมันก็หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราแต่ท้ายสุดแล้วคือตนเราสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ครับจะทำให้แตกให้เกิดปัญญาให้ได้ทำแล้วให้เกิดประโยชน์ให้ได้แล้วก็สำเร็จทุกอย่างคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ผมครับ
0: ก็สรุปรายการขีหิธรรมขีหิสุขครับพุทธธรรมนำความรู้นำปัญญาครับในหัวข้อที่7ครับเกี่ยวกับหลักที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
1: ครับ
0: ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้คือพระพุทธธรรมรังสีขอได้โปรดประทานพรดลบันดาลให้สาธุชนทั้งพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอาจเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วใสขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14นะคะเราก็มาพูดถึงต่อในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนดุลการชำระเงินนะคะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและดุลการชำระเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมทางธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปิดประเทศนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรนะมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนแรงงานแล้วก็บุคลากรต่างๆระหว่างประเทศนะคะรวมถึงวัตถุดิบต่างๆนะเครื่องมือไฮเทคโนโลยีต่างๆนะเพราะนั้นมันก็เกิดการชำระเงินใช่ไหมคะเกิดการชำระเงินเพราะว่าเรามีการสั่งของส่งของไปแล้วเนี่ยนะคะการชำระเงินก็เกิดขึ้นนะคะทีนี้การชำระเงินเนี่ยมันก็จะต้องมีการประสานงานระหว่างธนาคารที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับธนาคารที่เป็นธนาคารประจำของหน่วยธุรกิจเนี่ยนะคะก็ต้องทำการศึกษาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งอาจจะมีการทำสัญญา LOC กับธนาคารนั้นนะคะในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คิดถึงความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ธนาคารก็ทำหน้าที่ให้บริการด้านวงเงินสินเชื่อเพื่อที่จะชำระเงินนะให้แทนกับแทนลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้านะคะเพื่อที่จะชำระเงินค่าสินค้าไปก่อนนะคะเช่นเดียวกันนะ